0: โรคไบโพล่านะคะก็คือโรคของอารมณ์สองขั้วนะคะก็วิธีสังเคราะห์เขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเลยเราอาจจะสรุปด้วยตัวเองไม่ได้ซึมเศร้านะคะพบกับคุณหมอดีที่สุดเลยนะคะอย่างที่คุณหมอท็อปมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณคุณหมอท็อปครับ
2: ใครที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นไบโพล่าเสมอไปแต่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความเครียดปัญหารวมถึงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อทำการรักษาให้เร็วที่สุดและอย่าให้คนโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคจิตหรือคนบ้าที่เป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้แต่สามารถหายได้ด้วยยาและการบำบัดรวมถึงการเข้าใจและการเอาใจใส่จากคนรอบข้างด้วยหากสงสัยว่าคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้ควรรีบพาไปวินิจฉัยและเข้ารับการบำบัดจากแพทย์ทันที
3: สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับและหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะนำความรู้ดีๆนี้นะครับไปปรับใช้ให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
0: และสามารถติดตามรายการเอสโซนสุขภาพดีพื้นที่ในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะแนะนำหรือว่าพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: パーティ
1: ーจากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนเวทีรอบสุดท้ายสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะเป็นรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคู่ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายนารีวิทยาฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
2: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7-19เวลา9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาในพระกรุณาธิคุณตราบ

นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และ Title ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนนทรีรีเจน
3: สวัสดีจ้าหนูชื่อเปียกจ้า
4: ผมรู้จักครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวนักดนตรีแต่ว่าไม่ใช่ดนตรีธรรมดานะเป็นดนตรีไทยประยุกต
5: ์ดนตรีประยุกต์ดนตรีร่วมสมัยแล้วก็เพชรแสงก็คือวงเพชรแสงครับ
6: ใช่เรามีผู้ช่วยมาต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า
3: การที่หนูไปงานทุกงานค่ะหนูจะได้รับประสบการณ์มาตลอดการที่เรามีอะไรเป็นอยู่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราโชคดีที่มีพ่อที่ต่อยอดงานได้แล้วก็เป็นคนที่นำสิ่งใหม่ๆมาแนะนำให้พวกหนูได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากที่มีพ่อที่คอยนำทางที่ดีเขาเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่บ้ามาก บ้าสุดๆ

0: โอ้โหรู้สึกร่างกายไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยครับดนตรีอะครับผมว่าเนี่ยผมรู้จักครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวนักดนตรีแต่ว่าไม่ใช่ดนตรีธรรมดานะเป็นดนตรีไทยประยุกต์แล้วชื่อว่าอ้นเพชรจรัสแสงนี่ชื่ออย่างเท่และที่สำคัญนะครอบครัวเนี้ยเขาผมนัดเขาไว้แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าพ่อเขาอยู่หรือเปล่านะขอโทรหาคุณพ่อกันนะอี๋นี่โทรละอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่โทรจริงเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: สวัสดีครับคุณพ่อผมจูด้งครับ
1: สวัสดีครับพี่จูด้งครับผม
0: ผมจะเข้าไปที่บ้านนะครับคุณพ่ออยู่ไหมครับ
1: อ๋อไม่อยู่เลยครับพี่จูด้งเข้าไปได้เลยครับผมติดครับเข
0: ้า
1: ไปเลยครับ
0: ได้เลยครับคุณพ่อจัดไปครับขอบคุณครับหวานเจี๊ยบเลยทีนี้คุณผู้ชมเอาล่ะคุณพ่อไม่อยู่หนูร่าเริงเฮ้ยไปกันเลยครับทุกคนป่ะมาไวแท้
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ใช่สวัสดีครับอยู่กับน้องเพชรแล้วลูกสาวคนสวยของคุณพ่ออ้นนั่นเองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อไม่อยู่พี่ขออนุญาตเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะและนี่เดี๋ยวนะฮะรถทั้งหมดนี่คือรถอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้ก็จะเป็นรถที่ไว้ขนเครื่องดนตรีแล้วก็การแสดงไปงานค่ะแต่ว่าอันนั้นคันเก่าแล้วอาจจะยังทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่โอ้ยเดี๋ยวนั้นยางแบน
2: ใช
0: ่โอ้ก็เป็นรถไม่ใช่รถธรรมดารถราคาไม่ใช่เดี๋ยวข้างในเห็นบอกว่ามีดนตรีเครื่องดนตรีด้วย
2: ค่ะ
0: อยากรู้มากเลยข้อซ้อมเป็นยังไงผู้ชมเคยเห็นรึกถึงกิจกรรมดนตรีข้างในบ้านน้องเขาดีกว่าขออนุญาตแล้วกันนะฮะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับ
2: เชิญค่ะ
0: บ้านใหญ่มีอะไรบ้างครับน้องเพชร
2: อย่างแรกก็กองศึกเลยค่ะอันนี้ก็ไปทุกงานไม่มีไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีกองอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีพ็อปการแสดงซึ่งไม่สามารถระบุได้จริงๆเพราะว่ามันรวบรวมกันเยอะมาก

0: เวลามีงานขนออกยังไงครับ
1: ตอนนี้นะคะมีที่เดินแต่ถ้ามีงานปุ๊บตั้งแต่ตรงนี้ถึงหน้าบ้านคือไม่มีที่เดินเลย
0: คือผู้ชมคือผมก็เคยเรียนดนตรีไทยตอนอาจารย์หรือว่าสิ่งลี้ลับอันนี้อยากรู้ว่าสำหรับตัวน้องตัวหนูเองอะค่ะเคยเจอไหมคะ
1: ทางบ้านหนูอะค่ะเป็นนักดนตรีไทยแล้วก็คนที่เป็นอยู่ด้านนี้เขาจะไม่ลบหลู่เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆการที่ซ้อมตอนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาเล่นเองแน่นอนเป็นคนเล่นแน่นอนก็คือพ่อหนูนี่แหละค่ะหนูนอนฟังจนชินแต่ว่าจะชอบมีคนในหมู่บ้านอะค่ะขับมาแล้วเขาจะกลัวบ้านหนูมากเพราะแต่ก่อนน่ะจะตั้งเลยแล้วเขาจะไม่กล้าขับหน้าบ้านหนูเลยเพราะบางทีเขาแบบเห็นมีผู้หญิงอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: แต่หนูเอง
1: หนูเอง
0: โอ้โหอันนี้ก็เป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกคนฮะพี่ดูในโซเชียลถ่ายมาโซเชียลเหมือนจะมีโซนหนึ่งที่น้องกับคุณพ่อครับเล่นกันในโซเชียลเหมือนจะเป็นสวนเอ๊ะพี่ก็มองดูยังไม่เห็นสวนตรงไหน
1: ไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: ตรงนี้เลยค่ะ
0: ต้นไม้เยอะมากก็คือเวลาเราซ้อมตรงนี้เราได้ฟีลยังไงบ้างครับ
1: จริงๆจะซ้อมก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบธรรมชาติมากทุกอย่างที่เป็นสีเขียวคือแบบชอบมากๆแล้วคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีสวนหลังบ้านน้อยมีแต่ว่ามันก็มีธรรมชาติทำไมเราไม่เอามาถ่ายคลิป อะไรแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ชอบแบบปลูกต้นใหญ่ๆของเขาเขาก็อยากจะโชว์ต้นไม้เขาชอบอะไรที่มันอลังการต้นใหญ่ๆที่ไม่พอเนี่ยชอบเลย
0: นี่เป็นว่าชอบเล่นเน้นเลยนะก็เป็นโซนที่แบบว่าฮิวใจนะทุกคนมีธรรมชาติแล้วก็ได้เล่นดนตรี
1: คุกคลีมาตั้งแต่เด็กซึ่งพ่อทำงานอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเราก็ชอบเล่นชอบจับอะไรไปเรื่อยแต่ว่าเอาจริงๆเครื่องดนตรีเนี้ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีความอคติอยู่เล็กน้อย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทแล้วเหนื่อยกับอีเครื่องนี้มากมาก
2: มาอย่างนี้เอาลูกศิษย์จับไปด้วยลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์คนแรกนะอ้าวหนูแบมืออย่างนี้แบมต้องอยู่มีช่องอย่างเงี้ยเอาไม้วางลงไปเอาไม้วางลงไปตรงช่องร่องนี้แล้วก็กำแบบนี้แล้วออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เหลือไว้ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเอามือลองไปวางดู
0: เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เรียน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกว่ามันยาก
1: ที่เรียนจริงจังมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันจะมีเรื่องการใช้น้ำหนักมือหรือว่าหลายๆอย่างซึ่งมันจะต้องควบคุมให้เป็นอยู่หลายรอบ
0: เดี๋ยวจะให้น้องลองโชว์สเต็ปของคล้องหน่อยเพลงเป็นเพลงอะไรครับ
1: จริงๆก็เพลงฮอกก็ได้ค่ะเป็นเพลงที่มือของทุกคนต้องต่อ

0: ประมาณนี้ก่อน
1: โอ้โหฟังสดแบบเพราะมากแบบขอร้องนะฮะ
0: ได้เลยค่ะมีถอยถูกต้องค่ะ
1: มองไปถ้าสมมติคนไม่เคยเล่นน่ะไม่รู้เลยอันไหนโน้ตอะไร
0: มันจะมีตัวโน้ตให้ค่ะแต่ว่าถ้ามีตัวโน้ตให้เลยทุกคนก็ต้องจำว่าแต่ละเสียงคืออะไร
1: มาที่ระนาดเห็นบอกมีวีรกรรมตอนเด็กด้วยถ้าวันไหนไม่ซ้อมเป็นยังไง
0: ทั้งคลองทั้งนั่นเลยค่ะถ้าวันไหนไม่

0: มีเสน่ห์ของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน
1: ตอนนั้นหนูทันไหมหนูผมลงไอ้ละครไอ
2: ้พระเอกของเรามาแล้วคือคุณพ่อนั่นเองครับผมสวัสดีครับคุณพ่อเป็นคุณพ่อของน้องเพชร
3: พี่จูด้งที่โทรหาผมเมื่อกี้นะ
2: ใช่ครับคุณพ่อเมื่อกี้
3: ผมโทรได้
2: คุณพ่อมาธุระมาใช่ไหมครับ
3: ธุระมา
2: ธุระมา
3: ให้รับแขกไว้ก่อนเป็นไงบ้างลูกคุยกันรู้เรื่องนะ
0: หวังว่าพี่เขาจะได
2: ้คุยเรื่องผมโรงเห็นเขาบอกว่าน้องบอกว่ามีคนหนึ่งเป็น
3: กรมศิลปากรด้วยกัน
0: โคตรมาก
3: เป็นสแตนด์อินให้นายสอนครับล่าสุดเขาเล่นเป็นคุณอินเองไหม
0: เล่นเป็นคุณอินเองเลย
3: เดอะมิวสิคัลที่โรงละครเนี่ย
2: ความเก่งเขาระดับไหนฮะ
3: ผมถ้าเป็นผมนะผมยกให้เบอร์หนึ่งเลย
2: ของประเทศเลย
3: เทพเลยครับเทพระนาดเลยระนาดเทพเลย
0: ต้อง
3: เ
0: ล่นตอนนั้นมาตีกันหนูตีไม่ทันเลย
3: แค่นี้ได้แค่นี้ตีช้าก็เพราะตีเร็วก็ชัดอะไรเงี้ยอันนี้เข้าตรงนี้ดุดันสร้างอารมณ์ได้สื่ออารมณ์ทุกเม็ดของตัวโน้ตสะอาดเขาเรียกว่าตีสะอาดเสียงสะอาดระนาดเนี่ยแต่อย่างพวกเรายังไม่สะอาด
0: อันนี้สกปรก
2: จุดเริ่มต้นของวงดนตรีอ้นเพชรจรัสแสงเริ่มจากอะไรครับพ่อ
3: ก็เริ่มจากเป็นวงเพชรจรัสแสงก่อนพวกผมทำงานที่เป็นแบบแผนคือดนตรีไทยรำไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งพวกเราเอาเพชรเม็ดน้ำพวกนั้นมาทำให้มันเจิดจรัสแสงเป็นเพชรจรัสแสงไปทั่วฟ้าเมืองไทยแค่นั้นเองเพื่อนๆในกลุ่มที่ชอบเหมือนกันแล้วก็มาทำเป็นวงทำเป็นโชว์ดนตรียุคลำร่วมสมัยก็เลยใช้ว่าอ้นแล้วก็เพชรจรัสแสงก็คือวงเพชรจรัสแสงครับ
2: กับลูกสาวบ้างล่ะครับพอน้องเกิดมาเนี่ยคือคุณพ่อก็คือสอนดนตรีน้องเขาตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: โอ้สอนตั้งแต่กี่ขวบลูก
0: ถ้าจริงจังก็ถ้าจริงจังก็ 7-8 ขวบ
3: น้องเพชรก็คลุกคลีเกี่ยวกับโชว์เกี่ยวกับดนตรีแต่ถ้าเริ่มจับเนี่ยรู้สึกจะจับคล้องวงใหญ่รู้สึกจะ8ขวบนะ8ขวบตีไปร้องไห้ไปยังมีคลิปถ่ายเก็บไว้ลูกแบบเรียกร้องแบบอะไรเงี้ยร้องไห้ความเป็นพ่อครับความเป็นพ่ออยากให้ลูกไม่ได้แต่แค่ลูกทุกก็ต่อรองว่านี่ลูกนะอะไรเงี้ยครับพ่อกับลูกจะมักจะสอนด้วยกันไม่ได้ทุกแทบจะทุกบ้านผมให้ไปหาดูเลยไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็แล้วแต่จะสอนด้วยกันไม่ได้เราก็ใช้ความเป็นพ่อว่าเฮ้ยพ่อมึงนะอะไรเงี้ยจนในที่สุดลูกผวากลัวไปเลยกลัวพ่อกลัวการเรียนดนตรีอะไรประมาณนี้ผมก็วิเคราะห์แล้วผมก็เลยหยุดไปเลยตั้งแต่8ขวบถึง10ขวบคือไม่ให้น้องเพชรแตะอะไรหวาว่าพอมานั่งตรงตำแหน่งโค้งปุ๊บไม่ได้ดังใจเราลูกก็กลัวมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับการเล่นดนตรีแล้วอยากมาคิดใหม่ว่าการเล่นดนตรีมันต้องเล่นเพื่อผ่อนคลายเล่นเพื่อรีแลกซ์เล่นเพื่อแบบให้มันสนุกสนานก็เลยปล่อยผ่านไป2ปีแล้วมาเริ่มต้นใหม่อีกทีตอน10ขวบผมก็ต้องหาวิธีฝึกใหม่ทำยังไงให้วัยของเขากับวัยของผมเนี่ยมันมาต่อกันได้สอนเองฝึกเองอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอกวิชาของเราอยู่แล้วครับ
2: คือหมายความว่าสอนแบบซอฟลงเหรอครับ
3: ซอฟลงซอฟลงค่อยๆหลอกล่อไปทีละนิดใช่ไหมซอฟไหมซอฟไหม
0: ไม่ซอฟ
3: ซอฟเลยเห็นไหมความเป็นลูกก็เป็นไงก็ลูกกับพ่อจะเป็นอย่างเงี้ยแทบจะทุกบ้านแล้วก็ที่ทำงานผมที่กรมศิลปากรนะครับก็มีลูกแบบเนี้ยแทบจะทุกบ้านสอนไม่ได้ต้องเอาไปให้ครูที่โรงเรียนหรือว่าใครสอนอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมากำหนดแล้วก็ใช้จิตวิทยาใหม่ให้มันเบาลงเบาลงลูกอ่ะก็มีข้อต่อรองในใจตัวเองเขาคิดว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนี่กูลูกมึงนะอะไรเงี้ยก็อยากจะต่อรองกับพ่อมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยต่างคนต่างต่อรองซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบต่อกันไปต่อกันมาเงี้ยความเป็นพ่อนี่ต้องจากประสบการณ์นี่ไม่ได้เลยใช่ไหมลูก ใช่ปะตอนนี้ดีขึ้นไหม
0: นิดหน่อย
3: นิดหน่อย
0: ที่เขาดุหนูก็เข้าใจนะคะว่าด้วยความที่เขาใช้ความเป็นพ่อแล้วก็หลายๆอย่างมันก็มีเหตุผลแต่บางอย่างคือเขาก็ไม่ฟังเลย เขาจะชอบเถียงเรื่องการตีผิดตีถูกซึ่ง เขาจะชอบขิงว่าเขาเนี่ยอยู่แบบกับอันเนี้ยมาเป็น30กว่าปีแล้ว40กว่าปีอย่าเถียงพ่อ พอเขาบอกให้หนูกลับมาเล่นท่อนนี้อีกรอบนึงก็เล่นถูกอยู่ดีมันก็จะตีกันข้อขัดแย้งกันเลยเวลาที่เราเนี่ยพยายามจะพูดเหตุผลอะไรเขาจะชอบหาว่าเราอ้างหาว่าเราแบบอะไรแบบนี้ซึ่งหนูว่าถ้าพ่อกับลูกเนี่ยจะเรียนดนตรีด้วยกันเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าย
3: ากนะ
0: ถ้าทำความเข้าใจกันได้ก็ดีค่ะ
3: ปิดได้สวยมากปิดดีปิดดี

0: ตีเอกของคุณพ่อเลย
1: ไม่เครื่องดนตรีเอกพ่อคือ
2: พร้อมวงใหญ่แต่ผมก็พอตีระนาดได
0: ้พอตีระนาดได้
1: ก็คือจะตีกับลูก
2: ก็คือถ้าซ้อมเรียนคล้องให้ลูกผมก็จะตีระนาดเขาจะได้ชินกับการระนาดเขาเรียกว่าทางระนาดมันจะได้ประกบไปด้วยอะไรเงี้ย
3: สอนพื้นฐานให้พี่จูด้ง
2: ได้เลย
3: เริ่มจากอะไร
2: เริ่มการจับไม้ท่านั่งกันคือดนตรีไทยเขาจะเน้นเรื่องบุคลิกเพราะว่าดนตรีไทยมันเป็นดนตรีสมัยก่อนนั้นมันเป็นดนตรีสำหรับเขาเรียกอะไรในรั้วในวังดนตรีของราชสำนักการเล่นในราชสำนักคงไม่ต้องตัวตรงตลอดเวลาครับอะไรเงี้ยต่อไปเรื่องการจับไม้เนี่ยก็ได้แล้วครับเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่กางแขนเวลาจับไม้เราจะแบ่งเป็น3ฝั่งนี้เห็นไหมให้เป็นอย่างนี้ไม้มาตามนี้ไม้กับมือให้มันเป็นชิ้นเดียวกันส่วนหนึ่งคนที่ตีเก่งๆก็ไม่รู้ตียังไง
1: พูดตลอดเลยว่าพ่อคือมือคล้องอันดับหนึ่ง
2: เอ้ยไม่ใช่ไปบอกเขาอย่าไปบอกเขา
1: อย่าไปบอกพี่นา
2: อันนี้เขาเรียกผืนระนาดใช่ไหม
0: ผืนระนาดครับ
2: ตีลงไปตรงกลางของลูกใช่ไหมครับเราจะไม่ตีเลยไปอย่างนี้ตรงกลางของผืนก็อย่างเงี้ยเหมือนคล้องเลยครับตีสามทีแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้คือนับหนึ่งอย่างนี้กันจริงๆเลยหนึ่งต้องอย่างนี้ครับส่วนมากจะขึ้นมาไล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าไล่คู่8
0: ดูแต่มันแยกสัมผัสยากมากเลยเวลาเล่นอยู่เนี่ยคุยไม่ได้เลย
2: ใช่ไหม
0: โหเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าโหก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าพอลองได้เล่นแล้วสนุกนะครับมันมีความเพาะมันมีความกังวานมันมีความแบบเป็นพระเอก
2: กล้ามเนื้อไม่เหมือนกันพรสวรรค์ไม่เหมือนกันมันจะเป็นพรสวรรค์ที่เกิดมาแล้วมีเลยเห็นหนังในโหมโรงใช่ไหมครับที่เขาตีแบบนี่มันต้องมือผ่านการฝึกหนักไล่มือเยอะแยะคล้องก็ฝึกอีกแบบนึงมันถนัดไม่เหมือนกัน
0: ไหนๆก็มานั่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราให้คุณพ่อกับลูกนะครับจอยร่วมกันสักเพลงเป็นเพลงอะไรครับ
2: เอาสาธุการเลยดีกว่านะสั้นๆสาธุการคืออยากที่เล่นเพลงนี้พ่ออยากให้สมมติว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากให้รู้ด้วยว่าเพลงพื้นฐานที่จะต้องเรียนเพลงแรกของนักดนตรีไทยเลยคือเพลงสาธุการครอบครูให้รู้ว่าเป็นประสิทธิ์ประสาทครูประสิทธิ์ประสาทและครูโบราณพ่อแก่นู่นนี่นั่นความเป็นความเชื่อของวงการนะถึงจะเล่นเพลงนี้ได้น้องเพชรก็ผ่านการครอบครูมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราลองจะเล่นเพลงสาธุการนะครับเป็นเพลงมงคลของนักดนตรีพร้อมยังลูกไปสามบ้า

0: าณนี้เป็นตัวอย่าง
1: มันจะเพี้ยนๆ
0: นี่ก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอ่ะ
2: มันจะเพี้ยนๆหน่อย
0: เพราะว่ามันเป็นคีย์ไทยอันนี้เสียงระนาดเนี้ยมันคีย์ไม่เหมือนกับเสียงสากลมันเป็นระยะห่างของตัวโน้ตมันไม่เท่ากับสากลเพราะฉะนั้นมันจะฟังดูแหม่งๆเพี้ยนๆนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเล่าเรื่องประมาณนี
3: ้ตอนกี้เราเล่นกันสดๆเลยนะครับคุณพ่อก็เทสคีย์เทสอะไรน้องก็แบบไปเลยอะโซโล่เลยแล้วน้องแล้วคุณพ่อก็แบบปึ๊บเมโลดี้มาเลยนี่คุณดาคุณพ่อเขาแบบเป็นคนมาได้แบบวัยรุ่นขนาดนั้นนะเขายังแบบสามารถที่จะว่า
0: หมายความว่าตามนั้น
3: แกะสดแล้วไม่น่าเชื่อว่าดนตรีไทยจะเข้ากับแบบสากลได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณพ่อกับคุณลูกก็คือทำให้เห็นแล้วว่าดนตรีไทยก็สามารถดิ้นได้นะสามารถไปได้ในทางในวีนั้น
1: การที่เรามีอะไรเด่นและเราทำได้มากกว่าสิ่งที่คนอื่นเป็นเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีงานโรงเรียนหรือว่าเรามีงานนอกเราสามารถต่อยอดและเราสามารถนำสามารถนำ19เพื่อนได้อย่างเช่นตอนนี้เพื่อนยังเรียนอยู่เลย

0: ูหารายได้ได้ตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่ดีสำหรับตัวหนูค่ะแล้วก็ด้วยตั้งแต่พ่อเปลี่ยนมาสอนนะคะพ่อก็จะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้คำสอนหลายๆอย่างให้เราลองมองหลายๆอย่างว่าทำไมถึงทำแบบนี
1: ้
0: พ่อไม่ได้แบบว่าดูอย่างเดียวเวลาที่หนูไปงานทุกงานค่ะหนูจะได้รับประสบการณ์มาตลอดมันจะไม่ใช่แค่พ่อที่หนูสอนหนูอย่างเดียวจะเป็นพี่ๆสมมติหนูโดนพ่อดุมาหนูน้อยใจมากเลยแต่เป็นพี่ๆที่คอยมาสอนว่าเนี่ยแบบเนี้ยที่เขาทำไปเพื่ออะไรแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นดีต่อตัวเราไหมหนูก็เลยรู้สึกมานั่งคิดอีกทีว่าเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราปรับตัวให้เขาก็น่าจะได
2: ้แล้วเรื่องของดนตรีร่วมสมัยนะครับจริงแล้วมัน
3: มาได้ยังไงใช่ไหมครับที่มันมาโดยบังเอิญด้วยภรรยาผมนะครับ
2: ครับ
3: เขาจบหน้าศิลป์เหมือนกันแล้วไปทำงานกับคุณเล็กพัทรวดีเทเตอร์คุณเล็กที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะก็เป็นร่วมสมัยจ๋าเลยแนวประยุกต์ผสมประสานเก่งเป็นศิลปินแห่งชาติอุ้มแฟนผมไปทำงานที่นั่นผมก็ไปรับไปส่งในระหว่างผมนั่งรอคือผมก็ไปนั่งฟังครูเล็กพัทรวดีเทเตอร์เขาสอนกันว่าไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ผมก็รู้สึกเอ้ยชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้กูบ้าไปด้วยอะไรเงี้ยนึกได้ป่ะแม่มุมมองวิธีคิดต่อยอดไอ้มันทันสมัยคืออะไรผมก็นั่งฟังแล้วก็ได้ร่วมงานแลกเปลี่ยนก็นู่นนี่ก็คือเกิดการผสมผสานว่ามันมันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นโชว์กลองจนกลายเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ผมอยู่กรมศิลป์ผมก็รู้จักพวกสากลรู้จักนักดนตรีไทยหลายๆคนนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาลองเล่นกันเอามาผสมผสานกันแล้วก็ไปประกวดรายการนะเราก็เรียนรู้จากรายการว่ามนุษย์ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยจากที่เรานั่งสาธุการที่เพชรตีเมื่อกี้ทงทงแตงแตงแตงนี่แทนอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นเราก็เดินทางสายแบบแผนด้วยแล้วก็สายแบบประยุกต์หลุดโลกไปด้วยถ้าเราให้นั่งเรียบร้อยเรานั่งพับเพียบก็พับเพียบถึงเวลาที่จะต้องเกลี้ยกล่อมสนุกสนานก็อีกโลกนึงอะไรเงี้ย
4: ทุกคนฮะผมเข้ามาที่ห้องนี้แล้วฟีลเหมือนแบบห้องซ้อมดนตรีก็คือห้องนี้เป็นห้องสำหรับทำเพลงของคุณพ่อใช่ไหมฮะ
3: ครับใช่ครับใช่ครับเขาเรียกทำงานได้แค่นั้นเอง
4: คุณพ่อปล่อยเพลงมาบ้างหรือยังครับเพลงที่แต่ง
3: ผมเป็นเพลงสำหรับโชว์มากกว่าไม่ใช่เป็นเพลงซิงเกิลแบบทั่วไปคือผมรับจ้างทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าใครจะทำโชว์ทำการแสดงอย่างเงี้ยก็ส่งครีเอทให้ตามนี้ครับคืองานของพวกเราเพชรจิระแสงมันเขาเรียกว่าละครเล่าประวัติศาสตร์แสงสีเสียงสมมติว่าเล่าบางระจันอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำซาวอัดซาวเสียงเด็กเสียงตัวโกงเสียงผู้ใหญ
5: ่สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนนทรีรีเจน
4: นี่โอ้โหใส่แอคเคาท์ให้ด้วยคุณพ่อแบบเลิศ
3: นี่ก็ได้นะเอา
4: ได้เหรอ
6: สวัสดีจ้าหนูชื่อเปียกจ้า
3: ประมาณนี้เสียงเด็กพวกนี้ผมก็ใช้ลูกไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรในรูปก็เป็นการฝึกไปในตัวจนเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้คือในละครเนี่ยถ้ามีเสียงคนแก่หรือเสียงผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้หน่อยก็ไม่พ้นแม่นะคือมันทำงานสะดวกครับคือเราเขียนบทผมทำบทเขียนนู่นนี่บางทีมันต้องจบที่บ้านคือต้องเอาคนโน้นคนนี้มาเราใช้ลูกใช้เมียเนี่ยจบ
4: คือแต่ละคนที่แบบความสามารถเยอะแยะมากแล้วเห็นบอกว่าอันนี้เครื่องดนตรีที่หนูถนัดใช่ไหมคะ
6: ใช่
4: ทำไมถึงชอบเปียโนครับ
0: ทุกเครื่องดนตรีคือคุณพ่ออยากให้เล่นก่อนค่ะให้ลองเล่นก่อนแล้วทีนี้ก็กลายเป็นเครื่องหลักของหนูเลยเวลาที่หนูจะต้องเล่นวงกับเพื่อนหรือว่าเล่นวงคุณพ่อก็ต้องเล่นเครื่องน
4: ี้แล้วยากไหมครับระหว่างดนตรีไทยกับสากล
0: จริงๆมันมีความยากก็แตกต่างกันไปค่ะซึ่งดนตรีก็มีทฤษฎีของดนตรีไทยดนตรีสากลก็มีทฤษฎีของสากลสากลเนี่ยก็จะต้องจำสเกลจำคอร์ดจำหลายอย่างมากๆเลยซึ่งเอาจริงๆเครื่องนี้เนี่ยถ้าพอเรารู้จักมันอ่ะมันจะเล่นได้ง่ายมากแต่หนูก็ยังไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นด้วยความที่หนูเริ่มจากดนตรีไทยเวลาหนูต่อเพลงสากลหนูจะเป็นคนที่จำได้เลยเพราะว่าดนตรีไทยมันใช้การจำดนตรีไทยไม่มีจริงๆดนตรีไทยมีโน้ตแต่ว่าเขาไม่นิยมอ่านโน้ตกันค่ะก็จะเป็นโน้ตร้องไปดนตรีไทยเนี่ยเวลาเขาต่อเพลงเขาจะต่อแบบท่อนต่อท่อนเลยท่อนต่อท่อนไม่มีการมานั่งอ่านโน้ตเวลาเล่นแต่ว่าถ้าเป็นนักดนตรีสากลเขาจะมีโน้ตซึ่งโน้ตสากลเนี่ยก็ไม่ได้อ่านตลอดจะเป็นการอ่านเพื่อเตือนความจำว่าอันเนี้ยวนไปนี่อันนี้อยู่นี่อันนี้ต้องเล่นเบาหรือช้า มันจะมีการกำหนดความเบาความดังการหยุด
4: พ่อเล่นเปียโนเป็นไหมฮะ
3: เล่นไม่เป็นครับพอเพลงทำโน่นทำนี้ได้ทำเพลงมีจินตนาการแล้วก็กดลงไปทำยังไงก็ได้เราเล่นไม่เป็นแต่เราทำสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเพลงผ่านในนี้ได
4: ้ลองให้น้องแซมเปิลไหมครับได้ใช่ไหมลูก
0: ได้ค่ะ

0: Come back ฮะหมดจบละ
1: ประมาณนี้
2: เพลง
3: นี้เป็นเพลงที่ผมมองว่ามันฝึกนิ้วก็เลยอยากให้เล่นเพลงนี้ก็เป็นให้สำหรับน้องเพชรไล่นิ้วมืออะไรเงี้ยนะฮะนี่น้องเพชรเราก็อ่านโน้ตเองนะ
0: ฝึกนานไหมครับโดเรมอน
2: โดเรมอนนานอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังฝึกอยู
3: ่ตอนนี้
2: ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่แม
0: ่
2: น
0: แล้วนอกจากเปียโนเครื่องดนตรีข้างหลังนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เราไม่ค่อยจะเห็นนั่นคืออะไรนะครับคุณพ่อ
2: กระจับปี
0: กระจับปี
3: กระจับปีบ้านผมอ่ะอันนี้ตัวที่อยู่ที่บ้านแต่มันไม่สมบูรณ์คือลูกบิดมันพังหมดแล้วอะไรเงี้ยเราดีคือรูปร่างมัน
2: เป็นเครื่องดนตรีไทยค่ะซึ่งเป็นประเภทเดียวกับสะเข้เลยแต่ว่าเขาจะไม่นิยมเล่นเพราะว่าสะเข้เนี่ยเราสังเกตเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะดีดแล้วมันเสียงดังกว่าซึ่งกระจับปีมันจะมีความเสียงบางกว่าซึ่งตอนนี้เวลาหนูเล่นในวงก็ยังมีปัญหาที่มันสู้เครื่องอื่นไม่ได้เพราะว่าเสียงมันเบาแล้วมันบางมากจะเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นในรั้วในวัง
3: มันเป็นวัฒนธรรมร่วมกับของต่างประเทศด้วยประเทศอื่นก็มีประเทศไทยก็มีใช้สำหรับขับกล่อมในรั้วในวังขับกล่อมพระราชพิธีต่างๆใช้กระจับปี่ตัวนี้พัฒนาเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันก็ด้วยเพราะว่ามันหนักแล้วก็เครื่องดีดนี้มันก็มีตามโรงเรียนตามวิทยาลัยหน้าศิลป์ทั่วไปมีนะแต่มันหาคนที่ผมให้น้องเพชรเป็นผู้สืบทอดต่อเครื่องดนตรีโบราณอันนี
0: ้ดังสามารถดีดได้อยู่ไหมครับลองเทสได้ไหมฮะ
3: ใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไป
0: คุณผู้ชมครับแนะนำกระจับปีกันมาระดับหนึ่งแล้วพอรู้ประวัติแล้วเดี๋ยวเรามาชาเลนจ์กับน้องกันหน่อยเดี๋ยวจะให้ผมเนี่ยกดเปียโนอาทิละคีย์ทีละเลเวลแล้วเดี๋ยวให้น้องทายเสียงนี้คีย์อะไร
3: นี่พอรู้แล้วนี่นะพอรู้แล้วเน
2: ี่ยคนไหนจะ
3: ขัน
2: มอง
3: ไม่ได้มองขึ้นมาเสียงหนึ่ง
0: ถูกต้องครับ
3: เอาให้ก่อนนะ
2: ทอน
0: บุ้ยถูกต้อง
3: โดมี
2: โดมี
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับพ่อได้ไปอีกหนึ่งตอนนี้น้องเพชรครับ
2: โดเรลา
3: ไม่ใช่
0: ผิดครับผมเกือบถูกครับถูกไป2ตัว
3: โดเรฟ้าไง
0: เอาโดเรฟ้าถูกต้องครับ
3: มันคนละชั้นกันลูก
2: ดีด้วยจ้ะ
0: โอเคถ้าสมมติมีเวลาว่างในครอบครัวชอบทำอะไรกัน
2: ปกติจะเข้าป่าคุณพ่อชมบรรยากาศเพราะอ้นเนี่ยจะเอาคอมตัวเครื่องใหญ่ไปตั้งโต๊ะตั้งนั่งตรงไหนก็ได้จะกลางน้ำตกตรงไหนก็ได้แต่ตรงนั้นต้องมีงานให้ทำเพราะว่างานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี้หรืออาจจะคืนนี้นั่งอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ที่เขาลงเนี่ยเขาจะอัดอยู่กลางป่าแล้วนั่งกด
3: อันนี้คือเรื่องจริง
2: ไม่มีสร้างภาพเลย
3: ผมเคยได้ยินว่าเวลาผมหมั่นไส้มากเลยนะเวลาใครไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่ๆอ๋อผมเข้าใจแล้วคำว่าโง่ๆคือไปนั่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำงานไม่ต้องรับสายไม่ต้องอะไรเงี้ยคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
2: อันนี้นั่งรับนั่งรับเดียว
0: การทำงานกับคนที่ทำงานนะครับกับการทำงานกับครอบครัวมันแตกต่างกันยังไง
3: ต่างกันเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นองค์กรมนุษย์มันก็หลากพ่อพันแม่ความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเป็นวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูภาพรวมบางทีผมก็ต้องยอมเพื่อที่จะชนะบางทีก็ต้องแชร์บางทีก็ต้องหนักบางทีก็ต้องบอกมันเป็นธรรมดาขององค์กรใหญ่อยู่แล้วต้องเบิ้ลความรู้สึกไม่รู้ตั้งกี่เท่าการเป็นผู้นำคนความเป็นผู้นำในองค์กรใหญ่ๆทำงานเป็นวงใหญ่ๆถึงจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะแต่เราต้องมีสมาธินำทีมไปได้อะไรประมาณนั้นเองเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจกับครอบครัว
3: อะกับครอบครัวนี่เราเป็นพ่อเราใหญ่เลยทีนี้
0: ใช่ไหมลูกเลย
3: มาเลยคืออย่างนี้พอครอบครัวเราไม่ต้องแบกใครเราคุยง่ายขึ้น
2: เรา
3: ค
2: ุ
3: ย
2: ง่ายขึ้นครอบครัวเราม
3: ันเป็นครอบครัวเราไงแล้วเราทำงานง่ายจะไปจะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคอยแบกใครไม่ต้องคอยแบ

0: ความง่ายๆอยู่ด้วยกันแล้วใส่ต่อกันแล้วอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่จริงใจกับองค์วงใหญ่นะแต่มันต้องแบกเยอะแต่อันนี้แบกน้อยลงแล้วก็คุยกันง่ายๆจะไปจะมาจะเคลื่อนที่อะไรเงี้ยทำงานง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของพวกเรา3คนชัดเจนว่าเราจะต่อไปทางไหนมันไปได้เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วอย่างน้องเพชรนะมีส่วนร่วมในการช่วยคุณพ่อทำเพลงบ้างไหมครับ
0: มีหนักมากแต่ต้องเล่าก่อนว่าเพลงของผมคือเพลงอะไรนะไม่ใช่ซิงเกิลอย่างที่
2: ไม่ใช่อัลบั้ม
0: เพลงป๊อปนู่นนี่นั่นนะผมรับงานมาสมมติว่าเขาให้โจทย์มาให้ผมเล่าว่าจังหวัดอุทัยธานีมีแม่น้ำสแกกรังมีการย้ายเมืองเนี่ยผมจะต้องทำเพลงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเพลง20นาทีในนั้นมีเรื่องเล่าอะไรบ้างมีบทกลอนมีบทร้องที่เป็นร่วมสมัยนะเป็นประยุกต์มีบทร้องมีบทภาคมีบทเจรจามีนู่นมีนี่มีนั่นเป็นเพลงโชว์นะครับเพลงเพื่อประกอบการแสดง
1: ครับ
0: โดยส่วนมากแล้วเพชรจะเป็นมือขวาของผมเลยในการอัดเสียงร้องอัดเสียงพูดอัดที่จะต้องช่วยอัดผมจะแก้อีดิตตอนไหนก็ได้มันง่ายสำหรับเรามันสะดวกสำหรับเราจนเขาได้ประสบการณ์แล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็รู้ใจว่าแนวนี้ต้องร้องแบบนี้ต้องอะไรนี้คือเขาไปได้เลยบางทีนะผมเอานักร้องมืออาชีพมาร้องไม่ได้เลยร้องยังไงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอน้องเพชรกดปุ่มปุ๊บติดปั๊บทันที

0: ส่วนมากมันเรามองออกเพราะว่ามันผ่านงานเรารู้ว่าอันเนี้ยขึ้นเวทีแล้วมันจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ย
1: ตีไทยหรือว่าเดินทางไปตรงไหนบ้าง
2: เอาจริงๆสำหรับหนูก็ไปหลายที่นะคะไม่ว่าที่พาให้หนูได้ไปรู้จักคนใหม่ๆพาได้หนูไปถ่ายรายการแล้วก็พาให้หนูได้ไปต่างประเทศ
0: มันก็พาไปในทุกที่ที่เราไม่
2: คิดว่าจะได้ไป
0: อย่างผมเป็นราชการใช่ไหมผมก็ไปมาทั่วโลกเลยเพราะว่าดนตรีพาไปทั้งที่เรามีตังค์อยู่แล้วบินไปได้รอบโลกบินไปอเมริกาบินไปยุโรปบินมาโน่นบินมานี่เพราะเราเรียนดนตรีเพราะเราเล่นดนตรีไปเผยแพร่ได้เห็นในนามราชการนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ไปทั่วเมืองไทยไปทุกที่ไปยันสุไหงโกลกนราธิวาสไปเหนือล่องใต้เชียงรายไปหมด
2: ถ้าจะไปทั่วประเทศ
3: คุณผู้ชมฮะคือตอนนี้ผมอยู่ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยนะครับผมนัดพ่อโอนไว้ซึ่งวันนี้พ่อโอนตาจะเสียงดังนิดนึงนะอยู่หลังเวทีฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าพ่อโอนนั้นอยู่ตรงไหนไปตามหากันหน่อยครับ
4: ทับลายกันแต่ว่าซาวเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยน้องอิงเดินมาคนอื่นๆเดินมาวุบแล้วเข้าจุดมาร์คเข้าจุดมาร์คพอเพลงเริ่มก็เริ่มรำทุกคนรำนะครับตรงนี้ให้รำนะครับแค่นั้นเอง
3: ทุกคน
5: เจอกันแล้ว
4: หายยากไหม
3: โอ้ไม่ยากเลยครับ
4: มีหลายประตูเลย
3: แต่เวทีใหญ่อยู่ตรงน
4: ี้เวทีใหญ่ของกินเยอะแยะมากมายเลยเดินได้ตามสบายนะพี่เวทีใหญ่นี่เลยครับตอนนี้บ็อกกิ้งแล้วก็รันคิวแสดงจริงพรุ่งนี้นะครับ

0: วลาไปแสดง
1: สุดครับ
2: ต้องบอกว่าประทับใจแทบจะทุกโชว์เพราะว่าเราไปทุกอันนะมันไม่ได้กินของเก่าอ่ะโชว์ที่ประทับใจนะครับมีอยู่ชุดนึงแต่ว่าโชว์ชุดนี้มันไปประกวดรายการ500 ทีมมาประกวดกันคิดโชว์แล้วก็รายการก็ให้โจทย์มาแล้วก็คิดโชว์แข่งกันกันผมเพชรแตกได้ที่1ก็ชนะเลิศประเทศไทยแล้วก็เป็นดาวแล้วก็เงินรางวัล1ล้านบาทโชว์ที่ชนะโชว์ชุดนี้ก็ได้เล่นทุกวันนี้จนทุกวันนี้ได้ไปเล่นนู่นนี่นั่นต่างๆโชว์ของผมเนี่ยรับหลายประเภทเช่นแบนร้องเพลงสากลนู่นนี่นั่นไปเลยแล้วก็ร่วมสมัยหรือโชว์รำทั่วไปแกนเทเนิ่งโชว์ทั่วไปแต่โชว์ที่พวกเราประทับใจให้เราไปทำโชว์ให้เขาเล่าแล้วผมก็ต้องเขียนกลอนเขียนเพลงที่เขาเรียกว่าแสงสีเสียงอะละครประอิงประวัติศาสตร์แสงสีเสียงเนี่ยอันแบบเนี้ยผมจะประทับใจทุกจังหวัดเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ไปปลุกจิตวิญญาณของคนพื้นที่ที่นั่น
0: เห็นบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือ
2: เปลี่ยนเลยนะเพนนะ
3: มากมาก
2: คือก่อนหน้านั้นนะคือเรารับงานอีเวนต์ด้วยงานอีเวนต์ด้วยบ้านด้วยรถด้วยนู่นนี่นั่นนะ
3: การเรียน
2: เราก็ซื้อไว้เยอะ
0: มีภาระเยอะ
2: ซื้อไว้เยอะเลย
0: แล้วทำยังไงดีทีนี
2: ้ทีนี้พอโควิดปุ๊บงานนู่นก็งดน้องตอนแรกแต่ก่อนน้องเพชรเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วค่าก็ต้องเป็นยังไงลูกออกกลางคันใช่ไหมระหว่างขับรถออกไปนั่นก็บรรยากาศเงียบเหงาแล้วก็น้ำตาไหลออกมาใช่ไหม
3: วันนั้นจำได้ว่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็รู้เลยว่าคาบเนี้ยต้องกลับบ้านแล้วต้องออกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปโรงเรียนอีกเลย
0: แล้วบอกลาเพื่อนไหมครับ
3: บอกลาโอ้ร้องไห้หนักเลย
2: แล้วผมก็เสียใจเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้จริง
3: ๆแต่หนูไม่ได้น้อยใจในสิ่งที่หนูออกมาจากตรงนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติเนี่ยเราผลักดันตัวเองแล้วต่อยอดอ่ะหนูอาจจะกลับไปอยู่ตรงนั้นใหม่ก็ได้คือหนูออกมาจากตรงนั้นหนูคุณพ่ออ่ะตอนแรกคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องออกก็ได้ถ้าไม่อยากออกแต่หนูอ่ะค่ะถ้าสมมุติเราสร้างตัวตนให้เรามีกระแสเราหาเงินให้ตัวเองได้ยังไงเราก็กลับไปอยู่กับเพื่อนตรงนั้นเรากลับไปเรียนตรงนั้นได้แน่นอนเพราะว่าหนูคิดว่าโรงเรียนนั้นอ่ะคอยต้อนรับหนูอยู่เสมอเขาไม่ได้ปิดกั้นแน่นอนแล้วหนูออกมาแป๊บเดียวอ่ะแต่มันไม่ได้ทำให้การเรียนหนูตกหรือทำให้แบบชีวิตหนูเปลี่ยนหนูรู้สึกว่าถ้าหนูรีบๆออกมาหาตัวตนสร้างรายได้ให้ตัวเองอ่ะ
0: ทำไมน้องเพชรถึงแบบว่ามีความคิดที่แบบโต
2: ก็อยู่กับอะไรก็ซึมซับแบบนั้นซึ่งผมแสดงให้ลูกได้ซึมซับอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อก็ต้องมีลูกต่อไปก็ต้องมีต่อไปนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องฝึกให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าพูดจริงทำจริงคิดจริงแก้ปัญหาจริงอะไรจริงอยู่ด้วยกันทุกวันเขาก็ซึมซับมันดีตรงที่ว่าซึมซับแล้วก็มันอาจจะอยู่ในสายเลือดหรือมันอาจจะเป็นยีนเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่านะลูกนะนั่นแหละ
3: สำหรับตัวหนูเองหนูว่าหนูก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มองหนูว่าความคิดหนูโตขนาดไหนแต่หนูรู้สึกว่าอย่างหนูเนี่ยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง คือเอาง่ายๆหนูโดนคุกคีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กคือพ่อต้องเป็นคือพ่อพี่ทุกคนเวลาหนูไปทำงานทุกคนจะเป็นการสอนหมดเลย มันสอนให้หนูใช้ชีวิตให้ทันหรือต้องเจอปัญหาอย่างนี้พอเราโตไปหรือเราเกิดปัญหาตอนนี้เราจะได้แก้ปัญหาได้ทันไม่ใช่แบบมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นอ่ะทำมาเลยว่าเรื่องแค่นี้แค่แก้ปัญหาให้ได้ อย่าไปแบบโอ๊ยเอาอีกแล้วหรืออะไรแบบนี้พ่อจะเป็นคนฝึกคิดให้ทำอะไรทำให้เร็วทำให้ทันรู้ให้ทันหนูว่าคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจะเป็นคนที่ต้องทำรวดเร็วมากทำให้มันเสร็จเอาตอนนี้ทำตอนนี้เอาเสร็จเลยรวบเขาจะไม่เข้าใจเขาบอกทำไมไม่ทำมันนี้ก่อนล่ะเรารอคนนู้นก่อนไหมรอคนนี้ก่อนรอทำไมแบบไม่ชอบอะค่ะเพราะเรา

0: ถูกสอนมาแล้วว่าแบบเราอย่าไปตามคนอื่นอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้นำให้ได้เลยอย่างวัยหนูอะค่ะบางคนพอเราไม่ถูกคิดแบบให้เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ก็จะผิดพลาดกับตรงนั้นอยู่ซ้ำๆเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการแก้ไขไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาว่าจุดนี้ต้องทำยังไงแต่อย่างพ่อหนูเนี่ยเขาสอนให้ใช้ชีวิตจริงเลยเราเลยรู้ว่าเราแก้ปัญหาไงเราเอาตัวรอดยังไงทุกวันนี้หนูก็เลยเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นโดนเพื่อนบูลลี่ที่ไม่เข้าใจเขาเราก็ปรับตัวเข้าหาเขาแต่ว่าจริงๆอะเราคิดทันเขาเรารู้ทันเขาว่าเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเพื่อนได้โตได้ทำงานก็อาจจะเข้าใจโมเมนต์ผมบอกเลยว่าน้องอ่ะได้เปรียบมากก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นมากตัวที่น้องอ่ะเจอจริงๆแล้วเจอสังคมจริงๆแล้วของโลกมันว่ามันโหดแค่ไหน
2: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าก็ไม่ได้อวดเก่งหรือว่าจะบอกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแค่จะบอกว่าอย่างน้อยเรารู้ทันไว้เตรียมพร้อมไว้ดีกว่ามาผิดพลาดทีหลัง
3: วันนี้เราจะมาตีคองเอ้าลองสิคล้องเหมือนเดิมไหม
4: โอ้ยโอ้ยตายแล้วพ่อไม่ไหวไม่ได้จับคองใหญ่มาเป็นปีแล้วพ
5: ่อน้องเพชรเป็นคนดูแลพ่อกับแม่เลยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยงานมันไม่มีเลยแล้วผมก็ทำคลิปทำสื่อการต่างๆเห็นเขาก็ดึงไปออกรายการเลยได้เป็นค่าจ้างที่เขาจ้างมาหล่อเลี้ยงภายในนั้นเลยหล่อเลี้ยงชีวิตช่วงโควิดเลยและพอรายการนี้มารายการโน้นรายการนี้รายการนั้นเกิดจากน้องเพชรเกิดจากพ่อทำหลายๆคลิปเพลงนู่นเพลงนี่คัฟเวอร์เพลงก็อยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ในห้องนี้ครับคัฟเวอร์แล้วก็ทำกันผมก็มองเห็นโอกาสแล้วผมว่ามันจะไม่จบแค่นี้ผมต่อยอดไปอีกอะไรเงี้ยจนเป็นถึงทุกวันนี้ครับ
0: จริงๆมันได้เลยเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นพอคนมันว่าง
5: คน
0: เลยอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาพอเราโพสต์อะไรคนเลยเห็นทุกอย่าง
5: มันไม่ได้บังเอิญเลยนะผมรู้เลยว่าถ้าผมทำอันนี้เดี๋ยวต้องอย่างแน่อะไรเงี้ยสำหรับผมนะแค่นี้ผมก็ว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเลยว่าภายใน30วิเนี่ยผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยตึนตึนตึนตึนตึนตึน
1: ตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึน
5: ตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนวันเดียวเป็นล้านเลยตอนนี้ประมาณ 3-4 ล้านวิวประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยมีรายการโทรมาสัมภาษณ์มีเชิญออกกับเพาะคลิปนี้อีกด้วยอะไรเงี้ย

0: แสดงว่าคุณพ่อก็มองการตลาดออก
1: ใช่ครับ
0: ว่าจะแมสนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ได้ยอดนะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าพ่อคันทันสมัยมากเลยนะ
2: มาเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกยุค
1: ผมต้องปรับเพราะว่าเราก็ผ่านมาทุกยุคไงเราก็เลยใช้ใช่ไหมผมว่าผมได้เปรียบกว่าเด็กอีกเพราะเราผ่านมาทุกอย่างแล้วไงแล้วตอนนี้ที่ผมอยู่เด็กก็ยังอยู่แต่เด็กยังไม่เคยผ่านมาแบบเราใช่ไหมอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะปรับย้อนกลับไปได้แก่แล้วแก่เลยอะไรเงี้ยผมจะไม่ยอมแก
0: ่
1: หมายความว่าถึงร่างกายเราจะแก่แต่ว่าความคิดเราเนี่ยจะต้องทันเท่าทันเทคโนโลยีตลอดเวลา
0: น้องเพชรถามอย่างนี้ประทับใจอะไรในตัวคุณพ่อบ้างครับ
2: เป็นพูดยากนะคะเพราะว่าหนูก็เห็นเขามานานแล้วเราก็ภูมิใจเขามาเรื่อยๆแต่หนูรู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้มีพ่อที่แนะนําแนวทางให้เราได้หลายๆอย่างอย่างเพื่อนหนูบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเขาเกิดมาแต่เขาไม่ได้ถูกแนะนําเขาเราต้องไปทางไหนเราต้องทําอะไรเราควรมีอะไรแต่อย่างพ่อเนี่ยเป็นคนที่ปูทุกอย่างให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีเพื่อเตรียมพร้อมมานําสิ่งเนี้ยไปต่อยอดรายได้ได้และหนูก็มองว่าเขาเป็นคนนึงเนี่ยที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนบ้ามาก บ้าสุดๆโชคดีที่มีพ่อที่ต่อยอดงานได้แล้วก็เป็นคนที่นำสิ่งใหม่ๆมาแนะนำให้พวกหนูได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างเพื่อนหนูเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเขาไม่รู้จักอะไรพวกนี้เลยค่ะแต่ว่าพอเขาได้มาคุกคี

กับงานที่บ้านหนูเขาได้เข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยการรำการเล่นดนตรีมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวได้มากๆแล้วหนูก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้มีรายได้ได้ทำงานแล้วก็ได้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆภูมิใจมากที่มีพ่อที่คอยนำทางที่ดีให้

0: แล้วคุณพ่อล่ะครับภูมิใจอะไรในตัวลูก
1: ภูมิใจดีกว่า
0: ครับ
1: ก็คือจะต้องการอะไรจากเพชรให้เพชรช่วยทำอะไรผมไม่เคยผิดหวังเลยเป็นสามารถเป็นมือขวาได้สามารถคุยกันได้ให้ถึงบางทีกว่าจะลุกกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ไม่พ้นมือพ่อเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมต้องลุกขึ้นมาแต่เขาสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็แบบหัวไวอะไรเงี้ยครับหัวไวสามารถตอบโจทย์ได้นะครับภูมิใจที่ลูกน้องเพชรเนี่ยรู้สึกผูกพันกับดนตรีแล้วเพราะว่าอาชีพของผมคือเล่นดนตรีไทยแสดงว่าเรามีผู้ช่วยมาต่อยอดทางศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าการเล่นดนตรีไทยของน้องเพชรคือการช่วยทำมาหากินของพ่อของแม่
0: ครับ
1: เราก็เลยภูมิใจตรงจุดนี้ว่าลูกทำตามที่เราต้องการเพราะนี่คืออาชีพของเรา
0: ครับ
2: ภูมิใจ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับครอบครัวนักดนตรีนะครับใช้ดนตรีเป็นสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้วบอกเลยว่าวันนี้ได้มาเห็นมุมมองของนักดนตรีเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นมากจริงๆนะครับได้เห็นคุณพ่อคุณลูกมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักคิคุอโนเนะบอกเลยว่าสุขใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการต่อวัย Continue Age ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหมดลงแล้วนะฮะอย่าลืมฮะความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคแต่ความต่างวัยเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมและครอบครัวนักดนตรีต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ติดตามชมรายการต่อวัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official TP Channel นะครับ

0: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: พรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
7: เฮ้ยเป็นเหล้าดีกว่า
6: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบไปยังสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
8: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: ทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบแอนเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถาน

0: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาดุมตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้ารัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับสัปดาห์ใหม่ในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช

0: กราคม2569ครับคุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรสนาเกตครับ
1: สัปดาห์นี้การประชุมในรัฐสภาเข้มข้นแล้วก็แน่นๆเลย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมฮะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการประชุมวุฒิสภาตามปกติเนาะเดี๋ยววันนี้การประชุมวุฒิสภาจะเริ่มในเวลา 9:30 นาที
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณผู้ชมต้องไปติดตามในช่องทางออนไลน์นะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจของวุฒิสภาของเรารวมถึงช่องทางออนไลน์ของเรานะฮะการประชุมวุฒิสภาทั้ง2วันนะวันจันทร์นี้แล้วก็วันอังคารก็คือวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าการประชุมที่จะถ่ายทอดสดช่อง10จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
0: การประชุมสสฮะคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด4วันนะฮะ
1: ครับ
0: แบ่งออกเป็นวันจันทร์ไปจนถึงวันพุธเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570จะเข้าสู่สภา
1: ใช่
0: ในวาระที่2และวาระที่3วันนี้จะเริ่มประชุม
1: ครับ
0: ตั้งแต่ 9:00 นโดยประมาณเป็นต้นไปนะครับส่วนวันพฤหัสบดีบอกคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: การประชุมสสเหมือนกันแต่ว่าเป็นวาระปกตินั่นก็คือในส่วนของจะมีกระทู้ถามทั่วไป
1: ครับ
0: กระทู้ถามส่วนด้วยอาจารย
1: ์ใช
0: ่และกระทู้ถามบรรจุไว้แล้วให้คุณผู้ชมติดตามอย่างเต็มอิ่มแล้วฮะ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะเริ่มในเวลา 9:00 นะครับช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเราถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์รวมถึงช่องทางออนไลน์กันด้วยนั่นเองเนาะติดตามการประชุมกันอย่างเข้มข้นกันได้นะคุณผู้ชมในช่วงของสัปดาห์นี้อย่างที่เราได้เรียนแจ้งคุณผู้ชมไปนะครับว่าการประชุมวุฒิสภาใครอยากติดตามชมไปช่องทางออนไลน์กันเนาะเพราะว่าช่อง10ของเราติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันนั่นเอง
0: แน่นอนแล้วก็มีคำถามนะครับว่าวันนี้การประชุมสภาราษฎรเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีมาไหม
1: ครับ
0: จะมีคณะรัฐมนตรีมาหรือไม
1: ่
0: เรียนคุณผู้ชมแบบนี้ครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570เนี่ย
1: ครับ
0: ผ่านวาระที่1ไปแล้วก็คือรับหลักการ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา1คณะ
1: ครับ
0: เขาทำหน้าที่เสร็จแล้ว มีการส่งร่างรายงานเข้าสู่ที่ประชุมสภาวันนี
1: ้ครับ
0: แล้ววันนี้จะเป็นการทำหน้าที่ของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณปี70ส
1: อ
0: ทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการซักถามนะครับว่างบประมาณช่วงเวลาที่ผ่านมาพิจารณากันไปอย่างไร
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมครับก็ติดภารกิจของประเทศไทยของเรานะครับเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะครับเพื่อที่จะถวายความอาลัยนะครับแก่องค์กษัตริย์ของนอร์เวย์ที่สวรรคตไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นอดีตกษัตริย์ของนอร์เวย
0: ์นะฮะ
1: ก็เป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเดินทางไปปฏิบัติเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนั่นเอง
0: ครับและก่อนเดินทางไปต่างประเทศปรากฏว่าสื่อมวลชนก็ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมวันนี
1: ้
0: ของการประชุมสสนี่นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570เนี่ยนายกเนี่ยเห็นเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: โดยเฉพาะประเด็นคำถามเนี่ยที่ต้องบอกว่าเอ๊ะสสจะทำหน้าที่กันเป็นอย่างไรนายกก็ย้ำแหละครับว่าสสทุกคนรู้หน้าที่ในการทำหน้าที่การประชุมของสภานะครับนอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเรื่องของการพิจารณาการประชุมมันเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการวิสามัญกับสสในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปฟังข่าวแรกกันฮะคุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังเป็นประธานการประชุมใน2และวาระที่3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นะครับบอกว่าสสฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าประชุมเพื่อให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยโดยไม่ต้องกำชับอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของสสที่รู้กันอยู่แล้วเมื่อถามต่อนะครับกรณีฝ่ายค้านเตรียมใช้เวทีนี้เป็นการซ้อมหรือไม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้คุณอนุทินก็บอกนะครับว่างบประมาณเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของทางราชการทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทุกหน่วยงานสสในทุกคนก็มีสิทธิ์ในการจะซักถามและแสดงความคิดความเห็นกับกรรมาธิการก็มีหน้าที่ในการชี้แจงแหละครับถามต่อมาสามารถถามนอกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวได้หรือไม่เรื่องนี้คุณอนุทินก็บอกว่าตนจะไปดูได้อย่างไรว่าเขาจะพูดหรืออภิปรายอะไรอะไรที่ตอบได้เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบนะครับเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องของกรรมธิการกับสสไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหรือว่าทางครม.ถัดมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลยังได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนมีความพยายามเชื่อมโยงคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองหรือว่าหลักสูตรพตส.คุณอนุทินบอกแบบนี้ครับไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยผูกเรื่องกันไปมั่วซั่วเรื่อยไปเอาเป็นว่าให้นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนตอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนเพราะว่าวันที่คุณพลิตเนี่ยกับคุณณภินทร์ได้มีการพูดคุยกันผ่านรายการหนึ่ง

0: คำตอบส่วนหนึ่งไปแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จแหละครับดังนั้นหากแพ้ตรงนี้แล้วอย่าไปพานที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะเราต่างคนต่างทำงานเพราะตอนนี้ในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเลยเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวซึ่งที่ประชุมของพรรคตนได้เน้นย้ำแหละครับบอกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของทางพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว1เดือนเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้กับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามนี้ด้วยเช่นกันประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนการเลือกสวถึง2เดือนทางนี้หากบอกว่ารัฐบาลของคุณอนุทินมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวตนขอพูดอีกครั้งนึงบอกว่ารัฐบาลอนุทิน1เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเข้ามาทำงานตั้งแต่เดือนกันยายน2568รัฐบาลอนุทิน2เข้ามาทำหน้าที่ก็คือ2มีนาคม2569ย้อนไปการเลือกตั้งสว.เนี่ยเกิดขึ้นก็คือกรกฎาคม2567ฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลาก็ไม่ได้แล้วหากจะบอกว่ามีคนของทางพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขาเกี่ยวข้องก็ขัดคำสั่งซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นมีใครมาขัดคำสั่งของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ทางพรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษชี้ขาดว่าคนคนนั้นคนคนนี้เนี่ยขัดคำสั่งของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.มันมีความชัดเจนอยู่แล้วเรามีหน้าที่ของเราทุกคนเป็นส.ส.ทุกคนก็มีตำแหน่งและก็มีหน้าที่อันนี้คือการเน้นย้ำถัดมาคุณอนุทินได้กล่าวย้อนไปว่าปี2567พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนก็ทำหน้าที่ส.ส.ทำหน้าที่ในรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลมันไม่มีแรงจูงใจใดๆตั้งแต่ต้นเลยนะฮะย้อนไปที่มาที่ไปของเราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี2562มาเองในฐานะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสว.ให้เข้ามาเป็นรัฐบาลให้เข้ามาช่วยให้พรรคเติบโตตั้งแต่ปี50เสียง193เสียงก็มาจากการรับใช้ประชาชนประชาชนเลือกมามาจากผลงานของทางพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นอยากให้เห็นใจด้วยว่าเข้าใจด้วยนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการหัวสว.นะครับเมื่อถามต่อว่ามีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่ามีการประเด็นการพูดถึงหัวสว.จะสะเทือนรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะนะครับก่อนกล่าวว่าตนก็ตอบไปแล้วรัฐบาลมาเมื่อไหร่และสว.มาเมื่อไหร่มาเชื่อมโยงกันได้เหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทก็พูดกันไปไม่มีทางมาบรรจบกันได้เพราะต่างคนต่างช่วงเวลาและคนละบริบทกันนะคุณผู้ชมนี่คือรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: วันก่อนท่านนายกก็โดนผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนัดกินข้าวกันเนี่ยของพ
0: ร
1: รคร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะที่เขาจะนัดกันวันที่6นี้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนเนาะใช่ไหมฮะก็เพราะว่าภารกิจนะครับที่ต้องเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะฮะในการเตรียมตัวที่เขามีการพูดคุยกันแหละว่าการรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นการพูดคุยเรื่องของการอภิปราย
0: มีกระแสข่าวตั้งแต่ที่ครม.ลงใต้ไปแล้วมีการไปประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่สงขลาใช่ไหมครับก็ได้มีการพูดกันแหละว่าเอ๊ะจะมีการคุยกันสักครั้งไหมเนื่องจากว่าตอนนี้การบ้านการเมืองมันมีหลายประเด็นแล้วจะโยงไปถึงการอภิปรายไม่วางใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคร
1: ับ ใช่ติดตามกันเนาะคุณผู้ชมฮะเข้มข้นแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะฮะไปดูภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็มีการไปแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่สำเร็จการอบรมสถาบันพระปกเกล้า6หลักสูตรรวมแล้วเนี่ย525คนนั่นเองนะครับประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะโดยวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับนะครับโดยคุณโสพลสารามกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรมว่า

0: คุณวุฒิตลอดจนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมหลักสูตรที่มาจากหลักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดหลังจากสถาบันควรร่วมการรักษากิตติภูมิให้สมกับเจตนารมณ์ของผู้สถาปนาพร้อมกับนำความรู้ความสามารถแล้วก็คุณงามความดีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วก็ประเทศชาติด้วยนั้นโสพลสารัมกันดูฮะ
1: ฉะนั้นในโอกาสนี้กับผมขอรัตตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดประทานให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดิมงคลสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชาการประกอบสมาชีพและมีกำลังกายมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขครอบครัวของสังคมและประเทศชาติตลอดไปขอบพระคุณครับ
0: ทางนี้ครับคุณผู้ชมฮะประธานรัฐสภาได้มอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้งหมด6หลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยปนพรุ่นที่2สพทรุ่นที่11ปทกรุ่นที่27ปกสรุ่นที่2ปนปรุ่นที่15และปสมรุ่นที่5และรุ่นที่4จำนวนทั้งสิ้น500จากนั้นครับคุณผู้ชมฮะประธานรัฐสภาได้เดินทางไปเปิดงาน69ประจำปี2569นั่นเองนะครับสอยอลอิลิสบอรูมอาคารชาเลนเจอร์ชั้น1 Impact เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารคณาจารย์ศิษย์เก่าและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมงานด้วยนะครับโดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษจากประธานรัฐสภาในด้วยโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวนะครับว่าตนได้เห็นถึงความเข้มแข็งของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีสถาบันใดที่มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วยังมีความผูกพันแล้วก็ร่วมการทำคุณประโยชน์ในนามสิทธิ์ของสถาบันอย่างต่อเนื่องเราได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีการสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจสำคัญของสถาบันแห่งนี้ในการดำรงไว้แล้วก็เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของประเทศผ่านการให้ความรู้แล้วก็การอบรมด้วยเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อดังนั้นการได้เป็นศิษย์ของสถาบันพระปกเกล้าจึงถือว่าเป็นเรื่องสักคือการรักษาเกียรติคุณของสถาบันและสืบสานเจตนาท่านนี้ท่านประธานโสพลก็มองว่าบ้านเมืองของเราจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความสามัคคีซึ่งก็เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านในฐานะศิษย์ของสถาบันร่วมการสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวในการทำงานเพื่อให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันที่เข้มแข็งแล้วก็อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนะครับไปฟังเสียงช่วงนี้ของคุณโสพลสลามกันดูฮะ
2: ตัวกับผมเป็นนักการเมืองก็เปลี่ยนผ่านไปตามวาระโอกาสแต่เกียรติยศชื่อเสียงจะปรากฏไว้ตลอดไปเหมือนกันเรื่องที่ท่านทั้งหลายทำวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เป็นประวัติศาสตร์ลูกหลานได้ชื่นชมในคุณงามความดีของพวก
0: จากนั้นครับผู้ชมครับรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะครับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับก็กล่าวแสดงทิศทางแล้วก็แนวทางการบริหารสถาบันพระปกเกล้าก่อนเข้าสู่ชุดการแสดงนะครับคือชุดค้างคาวนะครับเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจากนั้นนะครับจึงเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ประธิการสถาบันพระปกเกล้าผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์สถาบันพระปกเกล้านำโดยนายกสมาคมอุปนายกเลขาธิการกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

0: และประธานรุ่นทุกหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับผู้ชมครับยังมีพิธีมอบเกียรติคุณองค์กรดีเด่นและก็ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะครับโดยมีประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมนะครับเป็นผู้มอบรางวัลแล้วก็การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าด้วยนั่นเองนะครับ
1: ไปดูภารกิจของประธานวุฒิสภาครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่31มาจนถึงวันที่4กันยายนเนี่ยเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไปประชุมที่สำคัญครับคุณผู้ชมที่เรียกว่าการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกมีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและจีนด้วยนะครับไปดูภารกิจกันฮะคุณผู้ชมครับคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือกับนายเหมยเจิ้นหวาประธานสภาชุมชนเมืองชิงเต่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งกับฝ่ายนิติบัญญัติของจีนนะครับโดยมีคุณสถาอารยกุลกงสุลใหญ่ณเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมหารือในโอกาสนี้ซึ่งประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรนิติบัญญัติเพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนนะฮะพร้อมกับมีการชื่นชมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศเมืองชิงเต่ากับไทยและศักยภาพที่เข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของเมืองชิงเต่าด้วยนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งด้านของเศรษฐกิจด้านการค้าด้านการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนอกจากนี้มีการพูดถึงความสัมพันธ์เมืองน้องเพื่อเป็นการขยายโอกาสความร่วมมือและสร้างประโยชน์รวมกันให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตด้วยนะครับถัดมาประธานสภาประชาชนเมืองชิงเต่าได้กล่าวต้อนรับประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาของไทยพร้อมกล่าวถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่าตลอดจนมีการพูดถึงบทบาทของสภาประชาชนเมืองชิงเต่าอีกทั้งชื่นชมความร่วมมือโดยเฉพาะความอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมครับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจโครงการต่างๆระหว่างไทยกับชิงเต่ามีมูลค่าสูงมีการแลกเปลี่ยนในฐานะเมืองพี่เมืองน้องตลอดจนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเสริมสร้างแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องขององค์กรนิติต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นผ่านการท่องเที่ยวและเป็นการสานต่อสายสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันต่อไปอย่างยั่งยืน
0: ที่ผ่านมานะครับเราเห็นเหตุการณ์หนึ่งน่าตกใจนะที่เขาไปตรวจมันอยู่ใจกลางเมืองเลยย่าน RCA นี่แหละคุณผู้ชมฮะแล้วเขาไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันสำรองนี่แหละที่มีเป็นหลักแสนลิตรนะคุณวัฒนะ
1: ว่ากันว่าถึง 400,000 ลิตรจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ผมตอนเย็นๆเนี่ยขับรถผ่านทุกวัน
0: ครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมใช้เส้นทางถ้าเรียกว่าถนนราชปาร
0: ภ
1: ตรงนั้นบึงมะเข้าไปซ้ายมือเลยฮะคุณผู้ชมตรงนั้นเป็นศูนย์ Data Center ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะฮะ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เองก็ต้องมีการมาดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนิดหนึ่งนะฮะโดยมีทางด้านของสวสุนทรต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ที่มันเกิดขึ้นใจกลางเมืองนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับก็บอกว่าน่าจะมีการยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายควบคุมพื้นที่สำรองเชื้อเพลิงด้วยนั่นเองโดยคุณสุนทรพฤกพิพัฒน์ครับสมาชิกวุฒิสภานะครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะครับในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภามีศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่มีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองแล้วก็ตั้งอยู่ในเขตชุมชนว่าโครงการลักษณะนี้มีการสต็อกน้ำมันจำนวนมากซึ่งแม้จะอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตสำคัญก็คือมาตรฐานการควบคุมอาคารนั่นเองนะครับโดยสวสุนทรบอกว่าหากมีการสต็อกน้ำมัน 400,000 กว่าลิตรก็จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ต้องมีการควบคุมตั้งแต่การก่อสร้างพื้นที่โดยรอบแต่ว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมแบบนั้นเพียงแค่จดทะเบียนเป็นโกดังสำหรับนำสินค้ามาวางเท่านั้นตนก็มองว่าโครงสร้างของอาคารเหล่านี้แตกต่างกันชัดเจนพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายและออกมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีของภาคธุรกิจสามารถเติบโตควบคุมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนได้นั่นเองนะครับสว.สุนทรยังระบุ

0: ด้วยนะครับว่าตนเนี่ยเป็นสถาปนิกครับเวลาออกแบบก็จะออกแบบแทงค์น้ำมันไว้ใต้ดินตั้งแต่แรกเหมือนกับตามปั๊มน้ำมันแต่ปริมาณน้ำมันก็ไม่ได้เยอะแบบ data center ที่ต้องสำรองเผื่อถึง2วันย่อยอยู่ตรงกลางชุมชนแล้วในนั้นก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สายไฟต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเหตุผลหลักอันดับแรกมักจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นถ้ามีทั้งระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับสว.สุนทรยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าตนมีข้อเสนอให้หน่วยงานรัฐร่วมกันอุดช่องว่างทางกฎหมายครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการเก็บเชื้อเพลิงสำรองของ Data Center ให้เทียบเท่ากับสถานีบริการน้ำมันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและก็สวัสดิภาพของประชาชนเป็นที่ตั้งท่ามกลางการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
1: ไปดูน้ำใจผ่านทางวุฒิสภากันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมหนัก
0: ใช่
1: หลายจุดหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักจริงๆนะฮะ
0: ได้รับความเสียหายนะจากน้ำป่าที่มันไหลลงมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคุณผู้ชมฮะสร
1: ้
0: างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงทรัพย์สินเนี่ยเก็บกันไม่ทันเลย
1: หลายจุดหลายอำเภอเราได้เห็นภาพแล้วก็ผ่านไป
0: ใช่
1: ทิ้งความเสียหายไปเยอะมาก
0: ๆ
1: ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับสว.พิญญพัฒน์สันสนียชวินเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจไปมอบสิ่งของแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอที่บ้านท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ในส่วนของนางสาวพิญญพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกคณะเทศบาลจากเมืองน่านนำโดยคุณสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับรวมไปถึงคณะทำงานของทางสว.ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงผ้าห่มจำนวน150ผืนให้แก่ชาวบ้านที่อำเภอศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงบ้านเชียงยืนตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาถัดมานางสาวพิญญพัฒน์บอกแบบนี้ฮะแม้ว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่จะเริ่มลดลงจนเข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้วแต่จากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตเรื่องต่างๆที่ให้ความอบอุ่นสิ่งสำคัญไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือกระบวนการฟื้นฟูหลังน้ำลดในขณะนี้เป็นช่วงเวลายากลำบากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจที่นอกจากนี้นางสาวพิญญพัฒน์ยังได้กล่าวย้ำนะครับการลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มในวันนี้ตั้งใจมามอบให้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆในเบื้องต้นนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วนอกจากนี้เรียกร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสนับสนุนกระบวนการการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องต่อไปสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปด้วยครับ
0: เราก็สามารถที่จะส่งกำลังใจเนาะไปให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านกันได้นะครับผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ฟื้นฟูก็ไปเที่ยวได
1: ้
0: เพื่อที่จะไปอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องของด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านนะครับชาวบ้านก็จะได้มีรายได้เศรษฐกิจก็ได้ดี
1: ครับจังหวัดน่านยังเป็นจังหวัดที่หลายๆคนบอกว่าอยากไปเขาสวยงาม
0: ถูกต้อง
1: มีสถานที่เป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยน่านมีเครื่องบินไปถึงแล้วหลายคนก็เลือกที่จะขับรถไปเองเนื่องจากว่าไปสัมผัสกับช่วงของการขับรถบนภูเขาเนี่ยก็บอกว่าเป็นเสน่ห์มาก
0: ๆสวยจริงๆเลยนะคุณผู้ชมครับสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูนี
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีแล้ว
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลข่าวค่ำปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
2: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
1: ตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบไฮเฮลเดรัน

0: อ่ะกลับมาในช่วงนี้ครับผู้ชมฮะเดี๋ยวจบรายการของเราติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้วันพุธสภาวทีจริง
1: ต้องไปเกาะติด
0: เ
1: นื่องจากว่ากว่าจะผ่านรอบต่างๆมาได
0: ้
1: 16ทีมสุดท้าย8ทีมมาถึงรอบรองเนี่ยนะฮะน้องๆเก่งจังเลย
0: จริง
1: นะอีก2ทีมคุณผู้ชมครับจะแข่งขันพุธนี้ใช่ไหม
0: ใช่วันพุธ9กันยายนนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันแล้วเกิดนะสภาวทีซีซั่น3มาลุ้นกันใครจะเป็นแชมป์กันเตรียมอุดมศึกษากับสุรนารีจากจังหวัดนครราชสีมา
1: ถ้าจำได้นะหนึ่งโรงเรียนก็คือที่นี่เลยนะมายืนคุยกันแบบนี
0: ้
1: นะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมสภาวาทีเป็นรายการหนึ่งเดียวที่มีการโต้วาทีในประเทศไทยขนาดนี้
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนติดตามมากมากเลยทีเดียวฮะ
0: ใช่ฮะติดตามกันเนาะ9กันยายนนะคุณผู้ชมครับมาดูข่าวกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเวทีพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินราษฎรครับเขามีการเปิดเวทีนะครับแล้วก็มีการดึงสมาพันธ์แรงงานพลังงานเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนบทบาทกับกพ.กันหน่อยหนึ่งนั่นเองนะฮะดูรายละเอียดกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องของการปรับบทบาทกกพ.เสริมแกร่งกฟดรายจ่ายประชาชนโดยมีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เข้าร่วมด้วยนั่นเองนะครับโดยคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่3เป็นประธานเปิดสัมมนาพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าทำไมกฟผ.ต้องก้าวข้ามกรอบเดิมโดยมีการระบุนะครับว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ที่จะหาแนวทางให้กฟผ.สามารถสร้างรายได้ให้พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานกฟผ.เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานขณะที่ไอหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ส่งผลให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นเองนะครับโดยส.ส. อรรถวิทย์ระบุด้วยนะครับว่าการจัดทำงบประมาณแผ่นดินในปัจจุบันเนี่ยประสบกับปัญหางบประมาณขาดดุลติดต่อกันหลายปีซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการทำงบประมาณในปีถัดไปอย่างรุนแรงหากรัฐวิสาหกิจต่างๆไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งรายได้เข้าประเทศได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะที่กฟผ. อยู่อันดับที่3ถึง4แล้วก็มีสัดส่วนการผลิตไฟลดลงเหลือไม่

0: ถึงร้อยละ50เนื่องจากถูกถอนอำนาจลงนับตั้งแต่มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานปี2551นะครับขณะที่การเสวนาเรื่องของการปรับบทบาทกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เติมรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนวิพากษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนางสาวรสนาโตศิตรกูลประธานอนุกรรมการด้านการบริหารการสาธารณะพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยมีช่วงหนึ่งคุณพีรพันธ์ก็กล่าวนะคุณผู้ชมว่าค่าไฟฟ้าแพงในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ได้เดินเครื่องผลิตพลังงานจริงจังแต่ก็รัฐยังคงต้องแบกรับภาระแล้วก็จ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นส่งผลให้ต้นทุนถูกบวกเพิ่มเข้าไปในบิลค่าไฟของประชาชนส่วนข้อจำกัดทั้งของกฎหมายนั้นนะครับปัจจุบันอำนาจหน้าที่ส่วนใหญ่ในการกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานตกอยู่กับกกพ.ตามพรบ.การประกอบกิจการพลังงานซึ่งก็เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ยุคที่มีแนวคิดจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจส่งผลให้กระทรวงพลังงานมีบทบาทแล้วก็อำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการได้ไม่เต็มเน้นย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในระยะยาวจำเป็นต้องยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงปัจจุบันมีหน่วยงานกำกับดูแลที่ซ้ำซ้อนมากเกินไปอันเดียวเพื่อเอกภาพในการบริหารจัดการพร้อมกับเสนอแนวคิดปฏิรูปโครงสร้างพลังงานในอนาคตประกอบด้วยรัฐต้องเป็นผู้ควบคุมหลักด้านพลังงานกำหนดบทบาทเอกชนเป็นเพียงตัวการกับกิจการพลังงานของประเทศต้องจัดให้เป็นบริการสาธารณะที่รัฐมอบให้ประชาชนเพื่อความยุติธรรมและภาคเอกชนที่เข้ามาเสริมในรูปแบบกิจการก็ต้องมีการควบคุมอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ปล่อยให้แสวงหากำไรที่มากเกินควรนั่นเองขณะที่นางสาวรสนาก็กล่าวนะครับว่ากฟผ.เนี่ยจำเป็นต้องปรับบทบาทกลับมาทำหน้าที่เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างแท้จริงฝ่ายซื้ออย่างเช่นในปัจจุบันพร้อมกับเสนอให้ยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทั้งหมดเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าสำรองล้นระบบอย่างรุนแรงการอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระผูกพันระยะยาวที่ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
1: ไปดูการเปิดเผยของรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะคุณผู้ชมครับแน่นอนหากพูดถึงเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้มีการพูดคุยมีการดีลกันเจรจามาอย่างต่อเนื่อง
2: ใช่
1: ล่าสุดฮะคุณสุภจีบอกว่าการเจรจาสำเร็จไทยเนี่ยจะถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แหละครับไปดูการเปิดเผยของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยถึงการหารือกับนายเจมิสันเกลลี่ผู้แทนการค้าของสหรัฐรองผู้แทนการค้าของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าไปอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาเรื่องของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐแล้วหรือที่เรียกว่า ART นะฮะขั้นตอนจากนี้ไปทั้งสองฝ่ายจะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดต่างๆและประเด็นปลีกย่อยที่ยังคงเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปซึ่งขณะที่สหรัฐเองให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ก่อนที่สหรัฐใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างด้วยนะฮะถัดมาคุณสุภจีได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าภารกิจครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกช่วงสำคัญของการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังก่อนหน้านี้ไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าเรื่องของกฎหมายภายใต้ IEEPA สูงถึง 36%ก่อนที่การเจรจาการทำแผนต่างๆร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐยังจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือ 19% นำไปสู่การประกาศกรอบเรื่องของการตกลง ART เมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านภาษีของสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายหลังศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีคำตัดสินออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2569บอกว่าการจัดเก็บภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐจึงหันมาใช้มาตรา122ในอัตรา 10% และเปิดการไต่สวนตามมาตรา

0: ทั้งกรณีเรื่องของกำลังผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกรณีประเทศที่ไม่มีมาตรการห้ามสินค้าในการแข่งขันแรงงานบังคับนะครับปัจจุบันสหรัฐได้มีการกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 12.5% สำหรับประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามสินค้าและประเทศซึ่งมีกฎหมายดังกล่าวสามารถสรุปความตกลงเรื่องของ ART กับสหรัฐได้แล้วจะถูกกำหนดอัตราภาษีในอัตราในส่วนของ 10% ส่วนการไต่สวนกรณีกำลังพูดถึงการผลิตเชิงโครงสร้างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไปถัดมาคุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นได้โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าทางภูมิภาคเพราะว่าสหรัฐถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าการส่งออกปี2568มากกว่า 2.37 ล้านล้านบาทนะครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับการจ้างงานประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งเลยทีเดียว18ระบุออกมาแบบนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทย3ล้านล้านบาทโดยส่งออกไปสหรัฐเนี่ย 2.37 ล้านล้านบาทนำเข้าประมาณ7ท่าของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 1.68 ล้านล้านบาท
1: ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เวลาที
0: ่
1: ซึ่งเป็นแผนที่โลกครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าแผนที่ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันใช้มานานมากแล้วเขามีการอัปเกรดแผนที่ใหม่ฮะเป็นไง
2: ครับชอบเรียนวิชาภูมิศาสตร์เปล่า
0: ครับ
2: ถ้าชอบเรียนจะรู้ดีครับว่าตอนนี้แผนที่วิธีการเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนที่นะครับจากเมอร์เคเตอร์กลายเป็นอีโคเอิร์ธแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสหประชาชาติได้มีการประชุมใหญ่แล้วก็มีถึง164ประเทศนะครับเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนที่รูปแบบใหม่ซึ่งสมจริงมากขึ้นมี6เสียงครับที่ไม่ออกเสียงส่วนมี1เสียงคัดค้านก็คือสหรัฐอเมริกาหน้าของโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วโดยแผนที่ฉบับใหม่นี้นะครับทำใหมีขนาดจริงของทวีปที่ใช้จริงอย่างแน่นอนอย่างเช่นแอฟริกาเดิมเนี่ยขนาดเล็กในแผนที่เก่าตอนนี้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกรีนแลนด์ซึ่งเคยใหญ่มากเพราะอยู่บนบริเวณพื้นที่ขั้วโลกนะครับใหญ่กว่าทวีปแอฟริกาถึง14เท่าตอนนี้ก็กลับกันแล้วครับทำให้แอฟริกามีขนาดนะครับในแผนที่ใหญ่กว่ากรีนแลนด์ถึง14เท่าแล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวตามกันต่อช่วงหน้านะครับในห้องข่าวรัฐสภาจะนัดพักเช้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
2: แค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วย
3: คิดดุลตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
4: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
5: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคปลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
6: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
4: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
7: ประสานจากต่างประเทศกันนะครับเมื่อสุขที่ผ่านมาที่ผู้ชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีการออกมตินะครับที่จะมีการแก้ไขแผนที่เดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่16ในช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับ

ถึง450กว่าปีเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบที่เรียกว่ามากกว่าทำให้ทวีปแอฟริกาหรือแม้แต่ประเทศไทยในแผนที่ครับมีขนาดใหญ่ขึ้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับออกเสียงลงมติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเมอร์เคเตอร์ที่ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับเป็นแผนที่ใหม่ซึ่งสะท้อนสัดส่วนและขนาดที่แท้จริงของประเทศการขอมติตั้งกระดังกล่าวนะครับได้รับการผลักดันโดยกลุ่มประเทศในภาพจำและมุมมองในอดีตที่มักลดทอนความสำคัญของแอฟริกาให้เป็นเพียงดินแดนชายขอบของโลกประเทศโตโกเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนข้อเสนอนี้เพื่อขยายผลแคมเปญของสหภาพแอฟริกาในการจำกัดการใช้แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ซึ่งมีข้อเสียสำคัญคือทำให้ขนาดของผืนแผ่นดินที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกขยายใหญ่เกินจริงส่งผลให้เกาะกินแลนดูมีขนาดใกล้เคียงกับทวีปแอฟริกาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าเกาะกินแลนกว่าถึง14เท่าแผนที่อีควอเตอร์นะครับแสดงขนาดที่แท้จริงของทวีปต่างๆได้อย่างถูกต้องกว่าแผนที่แบบเดิมโลกที่ยุติความยุติธรรมนะครับโดยทางโรเบิร์ตดุซซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโตโกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนการลงมติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการเสนอมติดังกล่าวครับสนับสนุนการใช้แผนที่แบบ Equal Earth ซึ่งแสดงขนาดสัดส่วนของทวีปจริงมากกว่าซึ่งมตินี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของโตโกระบุในแถลงการว่าไม่ได้เป็นการขัดขวางหรือท้าทายการใช้แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ในการเดินเรือและการบินภาพต่อการใช้งานในด้านต่างๆอยู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติผ่านข้อมตินี้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบถึง164เสียงไม่โดยสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเพียงประเทศเดียวที่ลงมติคัดค้านโดยอ้างว่าข้อมตินี้เป็นการผลักดันวาระทางอุดมการณ์และเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับสันติภาพความมั่งคั่งดูซี่เปิดเผยว่าแม้แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในห้องเรียนทั่วโลกแต่โตโกตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแบบเรียนและการสื่อการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ภายในสิ้นปีนี้โดยทางโตโกการใช้แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ที่ตกทอดมาหลายทศวรรษที่Equal Earth คือแผนที่ที่ถ่ายทอดมุมมองของโลกได้ดีที่สุดครับไปต่อกันที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งระดับรัฐนะครับเห็นว่าพรรคทางเลือกใหม่ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดอาจจะได้คว้าชัยชนะแบบถล่มทลายครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่าประชาชนในรัฐคักเซนอันฮาวหรือว่ารัฐแซกโซนีอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพรรคทางเลือกใหม่ของเยอรมันนะครับก็คือพรรคขวาจัดมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นพรรคขวาจัดพรรคแรกที่ได้จัดตั้งรัฐบาลระดับรัฐนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดพบว่าพรรค AFD มีคะแนนนิยมมากกว่า 40% ทิ้งห่างพรรคหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรี23%โดยพรรค AFD อาจคว้าเสียงข้างมากเด็ดขาดได้หากพรรคขนาดเล็กหลายพรรคไม่สามารถผ่านเกณฑ์ 5% เพื่อเข้าสู่สภาได้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกรัฐบาลของเมอร์สซึ่งเผชิญกับคะแนนนิยมตกต่ำและพยายามสกัดกั้นกระแสพรรค AFD ด้วยการใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานและความมั่นคงหากพรรคจะสามารถก้าวข้ามแนวนโยบายกำแพงกั้นของพรรคกระแสหลักทางการเมืองกับ AFD อย่างอยู่มาอย่างยาวนานแต่หากพรรค AFD ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้คาดว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรค CDU จะยังเป็นผลลัพธ์ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับพรรค AFD การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำนักระดับประเทศนะครับจากการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปี2572แต่จะยังคงเผชิญกับอุปสรรคไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเนื่องจากพรรคกระแสหลักยังยึดแนวนโยบายไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรค

0: AFD ครับสุดท้ายเราไปกันที่รัสเซียครับล่าสุดปูตินได้ให้การต้อนรับทูตพิเศษของสหรัฐนะเห็นว่ามีการประชุมยาวนานถึง3ชั่วโมงแต่เรื่องข้อตกลงระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงต้องติดตามครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจะนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับนายสตีฟวิทคอฟและนายจาริดคุชเนอร์ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกันที่ทำเนียบเครมลินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครนนายยูรีอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยฝ่ายสหรัฐเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้ในการยุติความขัดแย้งแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับโดยทางอูชาคอฟเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียกำลังมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในเรื่องของสงครามรบและเรื่องของสนามรบด้วยและยังคงมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายพร้อมย้ำว่าการย่อทั้งหมดของสงครามขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียชื่นชมความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการผลักดันการยุติสงครามพร้อมย้ำว่าของคณะเจรจาสหรัฐระหว่างการเยือนรัสเซียด้วยนอกจากนี้การหารือครอบคลุมทั้งประเด็นเรื่องของการยุติความขัดแย้งและความร่วมมือทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐทางเยือนกรุงมอสโกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมในนามของผู้แทนของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก่อนมีกำหนดเดินทางต่อไปยังกรุงเคียฟเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีของยูเครนต่อไปด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปูตินครับมีการสั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันในช่วงที่วิสคอฟและคุชเนอร์เยือนรัสเซียและยูรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าจุดยืนของปูตินที่เรียกร้องให้ยูเครนยกดินแดนทั้งหมดถึง4แคว้นในภูมิภาคดอนบาสที่อยู่ทางตะวันออกซึ่งรัสเซียอ้างสิทธิ์และยุติความพยายามเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ยังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในตอนนี้4ปีกว่าแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดหวังว่าการเจรจาครั้งนี้ของสหรัฐและรัสเซียที่เกิดขึ้นตอนนี้จะทำให้สงครามสงบลงครับ
1: นี่แหละฮะเราอยากเห็นภาพนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องของสันติภาพ
2: ใช่
1: นะช่วงท้ายของห้องครับเรามีแบบสอบถามที่มาถามคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำผ่านทางช่อง10ของเราแล้วก็ห้องข่าวรัฐสภาเช้าในภาคเช้ากับการประชุมของสภาทั้งการประชุมร่วมกันรัฐสภาการประชุมสสและสวคุณผู้ชมมีความเห็นเป็นอย่างไรสแกนหน้าจอแล้วก็ตอบแบบสอบถาม
2: แล้วเดี๋ยวตอบแบบสอบถามเข้ามานะครับเราก็จะนำความคิดเห็นนะครับแล้วก็คำติชมต่างๆนะครับไปพัฒนาการถ่ายทอดสดของเราต่อไปเนาะเดี๋ยวติดตามถ่ายทอดสดกันได้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเราวันนี้9นาฬิกาหลังจากจบรายการของเรานะฮะส่วนวุฒิสภา9นาฬิกา30นาทีติดตามกันได้ในช่องทางออนไลน์เพจของวุฒิสภาแล้วก็เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงเว็บไซต์ของทีพีชาแนลกันด้วยนั่นเองนะ
1: ครับสภารออยู่ทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและช่องทางออนไลน์ผ่านทางการประชุมวุฒิสภานะครับ
2: ครับ
1: เช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์รับภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี
3: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลาการรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ามที่ตอบกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกปัญหาทุกของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตา
3: ตะลิง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทองสารถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้ไล่นา
7: ถึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
8: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
10: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
12: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลฉากคำ
14: พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได้
15: ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
14: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
16: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสู่หนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะที่7กันยายนพุทธศักราช2569

0: 9นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้นะคะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงกระจายเสียงรัฐสภาระบบ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังติดตามนะคะรับชมผ่านทางส่วนของ Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง TP Channel และ YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะรวมถึง YouTube TP Channel ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะนอกจากจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังติดตามนะคะในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาได้ค่ะจากทางช่องทาง CNET Channel นะคะและวันนี้การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นคุณผู้ชมจะได้ติดตามนะคะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะในวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3นะคะซึ่งในส่วนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะในวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนั้นนะคะจะถือได้ว่าในส่วนของภาพรวมข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นนะคะก็มีการพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะในวงเงินที่ว่า 3,788,000 ล้านบาทโดยประมาณการรายได้รัฐบาลนั้นอยู่ที่3ล้านล้านบาทและกำหนดวงเงินขาดดุลงบประมาณนะคะ 788,000 ล้านบาทแม้วงเงินงบประมาณโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยแต่ประมาณการรายได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วนะคะโดยมีนายโสพลสารัมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: เรียนท่านสมาชิกขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมจำนวน255ท่านใช่มั้ย245 55 245ท่านเหลือยังไม่ครบครับครบแล้วนะครับมีสมาชิกมาลงชื่อ251ท่านถือว่าครบองค์ประชุมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2500ที่การวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ก่อนที่ท่านประธานกรรมธิการจะได้เสนอผมขอเรียนต่อที่ประชุมนะครับในการประชุมที่กำหนดวาระที่2 3ของพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570เรากำหนดเวลาไว้3วันจะวิปทั้ง2ฝ่ายได้พิจารณาตามวันว่าแต่ละวันจะใช้กี่จะจบที่มาตราเท่าไหร่จะได้เกิดความเรียบร้อยนะครับไม่ทราบว่าทางวิปได้หารือกันหรือเปล่าครับถ้าวิปหารือก็จะเชิญวิปทั้งสองฝ่ายครับเชิญครับเชิญท่านประธานวิปรัฐบาลครับครับ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับผมกรวีปริศนานุสกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับได้มีการพูดคุยวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับเพื่อให้การบริหารงานบริหารเวลาในการประชุมในวันนี้นะครับตลอด3วันเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มีการบริหารเวลาเอาไว้คร่าวๆนะครับวันแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการพิจารณาไปได้ประมาณ15ถึง16มาตราแล้วก็จะต่อด้วยวันที่2อีกประมาณ10มาตราและในวันที่3นะครับในวันที่9เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาถึงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับอาจจะประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อที่จะลงมติในวาระ3ครับที่ได้หารือกันระหว่างวิปทั้ง2ฝ่ายก็จะบริหารเวลากันลักษณะแบบนี้ครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานต้องแจ้งกับเพื่อนสมาชิกครับว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ขอแปรยติไว้นะครับขอความกรุณานะครับว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้แปรยติเนี่ยขอให้ไปลงชื่อที่หน้าบัลลังก์ด้วยส่วนเพื่อนสมาชิกนะครับก็ถ้าหากว่าไม่ได้แปรยติในมาตราไหนไว้เนี่ยก็จะอภิปรายได้เฉพาะในมาตราที่มีการแก้ไขครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
0: ครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิครับในฐานะตัวแทนของวิปฝ่ายค้านนะครับก็เป็นไปตามที่ทั้งประธานวิปรัฐบาลได้แจ้งนะครับผมก็ขอความกรุณาท่านประธานเรียนเพิ่มเติมนะครับก็คือเดี๋ยวทางสำนักประชุมเนี่ยก็จะทำใบลงชื่อนะครับล่วงหน้าไว้หลายมาตรานะครับก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่านประธานเนี่ยเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายเนี่ยมาลงชื่อไว้ล่วงหน้าอาจจะณตอนนี้เนี่ยถ้าเริ่มในมาตรา1อาจจะลงชื่อไปถึงมาตรา10เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้กะเวลาประมาณแล้วก็บริหารเวลาได้ถูกนะครับส่วนในส่วนของท่านกรรมาธิการเองเข้าใจว่าบางท่านหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเพราะบางทีก็แต่ว่ายังไงท่านกรรมาธิการที่สงวนเอาไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีการแจ้งท่านประธานหน้างานแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะอภิปรายไม่กี่มาตรานะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่ท่านประธานให้กับสมาชิกเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านประธานเนี่ยได้อนุญาตตามสมควรครับขอบคุณครับ
0: ดีครับส่วนใหญ่ทุกมาตราจะมีการแก้ไขแล้วก็สมาชิกก็ลงชื่อที่จะแปรยติอยู่แล้วถ้าเราได้บริหารจัดการโดยการลงชื่อไว้ที่หน้าบัลลังก์ก็จะเป็นประโยชน์ในการขานชื่อเข้าเชิญอภิปรายครับท่านประธานกรรมธิการพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมธิการแถลงครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายเอกนิติธันวภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสาขประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อท่านประธาน

และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่1เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นั้นคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วกระผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569จนแล้วเสร็จในวันที่28สิงหาคม2569โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตพร้อมทั้งควรทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งควรพิจารณาปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุมของแหล่งเงินหรือเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้การในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอาทิ 1. รายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผล

0: ั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อบุคลากรภาครัฐและข้าบริหารจัดการและกำกับติดตาม 5. ทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 6. หน่วยงานของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 7. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชน 11,162,736,500 บาทถ้วนวงเงินตามจำนวนที่ปรับลดงบประมาณได้ท่านประธานที่เคารพผมขอกราบเรียนว่าการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของร้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรการดำเนินการนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 88,000 ล้านบาทถ้วนสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังปรากฏตามเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเกียรติแล้วจำนวน4เล่มคือเล่มที่1เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเล่มที่2เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2570เล่มที่3เป็นรายงานผลการพิจารณารายการปรับลดงบประมาณผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณกระผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งของทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมาธิการท้ายนี้ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญยินดีและของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
2: ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมีผู้แปลจะ
1: ผู้แปลจะติดใจอยู่ไหมครับ
3: ติดใจครับ
1: เชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสับในชื่อพรรคประชาชาติผมได้สงวนคำแปลยติก็ในชื่อร่างนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผมได้สงวนโดย

0: ช้ชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่ดีเนี่ยไม่เพื่อจ่ายครบแต่ต้องเป็นงบประมาณที่ทำงานสำเร็จแล้วประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องผมจึงได้นำคำของกฎหมายการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา3ว่าจะเป็นรัฐสภาก็ดีรัฐบาลศาลองค์กรอิสระหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายทั้งนี้วะเพราะว่าหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณที่ผ่านมาเราไปติดยึดกับยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นเวลาจะปี60เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นไปตามยุทธว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือบุคคลต่างๆก็เดินไปที่งบประมาณซึ่งในปีนี้มีหน่วยรับงบประมาณถึง 3,280 หน่วยการเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณนั้นปรากฏว่าเป้าหมายก็คือหลังจากผลจะพบว่าเราจะเกิดความเหลื่อมล้ำจะเกิดความยากจนมากที่สุดแล้วที่สำคัญก็เลยไม่ไปตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแล้วก็ชนกลับไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นการที่ผมวางหลักเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดงบช่วงเดี๋ยวผมอาจจะอภิปรายให้เห็นช่วงในการจัดเก็บช่วงในการตั้งช่วงในการใช้เนี่ยจะต้องมีส่งเสริมป้องกันการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบประมาณที่ตั้งไว้ครั้งนี้เราจะพบว่ามีงบประมาณที่บุคลากรภาครัฐเมื่อรวมกับท้องถิ่นยังไม่รวมท้องถิ่นนะครับเราใช้ถึง1,400,000ประมาณ 37.9% หรือประมาณการเป็นราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
1: ท่านช่วยกรุณาบอกว่าท่านจะแปลเป็นอะไรจาก
0: ผมบอกนะครับผมแปลว่าเติม
1: เพื่อ
0: ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้นิดหนึ่งครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับอนุญาตแล้วก็ค่อยอภิปรายสนับสนุนแล้วสมาชิกจะได้ตัดสินใจถูกนะครับเชิญครับ
0: ครับผมอาจจะพูดเร็วไปนะฮะคือผมจะเติมงบประมาณรายจ่ายประจำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพราะว่าจะเป็นเข็มทิศเรื่องงบประมาณปีนี้ว่าเนื่องจากว่าผมเห็นว่าในงบประมาณโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีและรองนายกคลังมีการรายงานในสภาเนี่ยการจัดเก็บเมื่อปี2506ท่านประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณรวมๆแล้ว3ล้านล้านฝ่าเหมือนขณะที่ท่านเป็นข้าราชการประจำ1,500,000 ล้านถือว่าเยอะพอท่านประมาณการลักษณะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเวลามาขอบอกประมาณการได้สภาก็เชื่อพอก็ทำให้สภาเนี่ยท่านไปกู้พอไปกู้มันก็เป็นดอกเบี้ยยัง

0: อันนี้ปีนี้จะเห็นไหมครับว่าเราใช้หนี้ดอกเบี้ยไปเกือบ400,000 ล้านฝ่าแต่ใช้เงินต้นได้แค่100.5 ล้านอย่างเงี้ยผมจึงคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วของคนที่มาจัดทำงบประมาณแล้วก็มาอ้างต่อสภาว่าจะเก็บงบประมาณได้เท่าไหร่ซึ่งจริงอยู่มันอาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นแต่อันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอยากให้ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเนี่ยเช่นบุคลากรกำงบมันสูงมากพอสูงมากผมคิดว่าจำเป็นที่สุดเนี่ยการใช้งบไม่ทำลงหลักนิติธรรมเอาแค่ง่ายๆแค่ทุจริตการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นผมเป็นกรรมาธิการกฎหมายก็พูดแทนว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยไปแก้ไฟล์เนี่ยเกือบ 6,000 ครั้งก็ความผิดทำสำเร็จแล้วแต่ตอนหลังเกิดความย่ำใจกลัวคนจะมาร้องเรียนก็ไปแก้เพื่อจะแก้ข้าราชการไปแก้อย่างเงี้ยอย่างนี้เมื่อความเชื่อมั่นในระบบราชการมันล้มเหลวดังนั้นผมจึงคิดว่าการทำลงไว้มันจะนำมาเขียนปัญหาก็คือว่าการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมาทำอันที่หนึ่งความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตอันที่สองต้องมีระบบตรวจสอบทวงดุลอันที่สามต้องเชื่อมโยงรายจ่ายกับผลลัพธ์และก็อันที่สี่คือจะต้องส่งเสริมคือการกระจายอำนาจมีคำว่าเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อจะล็อกไว้การใช้งบประมาณอันนี้จะต้องมีความยึดมั่นในจุดนี้ครับ
1: ครับเชิญท่านกรรมาธิการชี้แจงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาครับขอบคุณครับ
1: ท่าน
0: ติดใจครับ
1: ครับถ้าขอสงวนคำแปรยติแล้วก็ยังติดใจจะต้องมีการแม้นว่าคณะกรรมการนะครับจะได้ชี้แจงแล้วท่านยังติดใจก็จะมีการลงมตินะครับฉะนั้นจึงขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

ท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาไปรับบัตรนะครับเพื่อสะดวกในการลงคะแนนเพราะวันนี้จะมีการลงคะแนนหลายครั้งฉะนั้นก็ขอให้ไปรับบัตรนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบัตรนะครับเชิญครับ

0: ครับ
1: ที่เข้าห้องประชุมแล้วขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์แสดงตนและกดปุ่มเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: ท่านใดที่ยังไม่แสดงตนบ้างครับมีไหมครับคนครบถ้วนแล้วนะครับโอ้เหลืออีกสองท่านกำลังเข้ามาแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม383ท่านครบองค์ประชุมครับได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดและสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับเชิญครับถ้าลงคะแนนทุกท่านแล้วลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ386ท่านเห็นด้วย292ท่านไม่เห็นด้วยไม่มี3ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านนะครับเป็นอันว่าสมาชิกที่ประชุมนะครับต่อไปครับ
1: คำบรรลบไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติที่สงวนมีไม่มีนะครับ
2: ไม่ติดใจครับไม่ติดใจ
0: เชิญต่อครับ
1: ไม่มีการแก้ไข มีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ท่านผู้แปรยติยังติดใจที่จะอภิปรายไหมครับ
2: ไม่ติดใจครับ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปครับ
1: มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอ
0: ผู้สงวนคำแปรยติติดใจไหมครับ
2: ไม่ติดใจครับ
0: ครับขอบคุณครับเชิญต่อครับ
1: หมวด1บททั่วไปไม่มีการแก้ไขมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับกรรมธิการที่สงวนความเห็นผมจะถามก่อนนะครับเชิญท่านสิริกัญญาตันสกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาจันทสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะสำหรับมาตรา

4นะคะในภาพรวมดิฉันขอปรับลดงบประมาณลง 100,000 ล้านบาทนะคะทำให้ยอดรวมน่าจะเหลือเพียงแค่ 3.688 ล้านล้านบาทนะคะท่านประธานที่เคารพคะสำหรับมาตรา4นะเสนอตัด 100,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์นะคะเราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วงบประมาณในปีนี้เนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยถูกปรับลดไปค่อนข้างมากแต่ 100,000 ล้านนี้เป็นตัวภาระที่จริงๆแล้วเราควรบรรจุไว้ในงบประมาณแต่ว่ายังขาดไปค่ะที่สำคัญก็ยังมีงบประมาณในหลายส่วนที่เราสามารถที่จะตัดได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อห้ามให้เกิดพื้นที่ว่างทางงบประมาณที่เราจะสามารถบรรจุเอาตัวภาระอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใส่ไว้ในงบประมาณได้อีกราว 100,000 ล้านบาทค่ะเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดอะไรเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับ3วันเต็มๆนี้ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายว่ายังมีงบประมาณในส่วนไหนที่เป็นไขมันที่ควรตัดออกหรือว่าอาจจะสอดหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากที่จะชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยก็อยากให้ท่านประธานได้ลองดูนะคะในการทำงานในชั้นอนุกรรมาธิการนะคะแล้วก็ยอมรับน้อมรับในที่จะตัดลดงบประมาณนะคะในชั้นกรรมาธิการได้มากไปกว่านี้การกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าปรับลดงบประมาณไปได้ราว 11,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่มาจากการตัดงบในส่วนของงบประมาณที่เป็นการศึกษาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราปรับลดไปได้ถึงราว 3,000 ล้านบาทนะคะท่านประธานแต่ว่าใน 3,000 กว่าล้านบาทนะคะที่ปรับได้ที่ปรับลดได้เนี่ยปรากฏว่าประมาณที่สำรองเอาไว้สำหรับการจ่ายนะคะของศาลปกครองให้กับกรณีของคลองด่านนะคะขอเรียกสั้นๆว่าค่าโง่คลองด่านเนี่ยก็ปาไปแล้ว 3,000 ล้านบาทดังนั้นเอาข้อจริงเนี่ยในงบอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศนะคะค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเราปรับลดไปได้ราวๆแค่200ล้านบาทเท่านั้นเองท่านประธานจาก 200,000 ล้านบาทปรับลดไปได้200ล้านบาทยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะคะว่าในตัวของการอบรมสัมมนาเนี่ยจริงๆแล้วมันประเมินผลได้ยากมากนะคะว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ามีความคุ้มค่านะคะอบรมไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็คงจะมาไล่ลงในรายละเอียดในแต่ละโครงการกันนะคะแต่ว่าที่ดิฉันเสนอว่าให้ตัด 100,000 ล้านหลายครั้งที่เราอยากที่จะปฏิรูปหรือว่าปรับลดงบประมาณเนี่ยเราให้ข้ออ้างในเรื่องของการที่บอกว่ารายจ่ายประจำของประเทศนั้นมันสูงใช้ตัวเลขว่ารายจ่ายประจำเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 73.6% นะคะของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้แล้วทุกคนก็ตกใจว่ามันสูงมากนะคะแต่ว่าขอสไลด์ถัดไปค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะท่านประธานจริงๆแล้วตัวเลขของรายจ่ายประจำนะคะอาจจะสูงไปนะคะหากรวมค่าใช้จ่ายขอสไลด์ถัดไปค่ะหากรวมค่าใช้จ่ายตามจริงเงินสมทบกบข.แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดอยู่นะคะต้องขอบคุณตัวเลขจากสำนักงบประมาณนะคะบอกว่าขาดอยู่ 104,789 ล้านบาทค่ะท่านประธานการนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะพูดถึงว่ารายจ่ายประจำที่เราควรปรับลดนั้นมันคือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกันนะคะค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะแบ่งเป็นบุคลากรนะคะที่รวมๆแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 850,000 ล้านบาทในปี2570นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของงบกลางค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะที่จะเป็นนะคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะถ้าท่านประธานลองดูดีๆเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักปี69ไปปี70ที่มันดูเหมือนจะพยักพงกหัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็

0: 69นะคะซึ่งเอาข้อจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายบุคลากรเติบโตเร็วจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อเสนอแนะเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการเนี่ยนะคะการปฏิรูปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็จำเป็นนะคะที่จะต้องทำนะคะแต่ถามว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้ลงในทันทีดิฉันตอบว่าไม่นะคะในการ early retire นะคะหรือว่าวางเป้าหมายไว้เพียงแค่หลักพันคนนะคะคงไม่สามารถที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนนะคะกว่า850,000ได้เร็วนะคะหรือแม้แต่ว่าบำเหน็จบำนาญนะคะก็ยังคงจะต้องจ่ายอยู่แม้แต่เวลาที่นะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเบิกจ่ายจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะที่ได้มีการตั้งไว้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณเอาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะลงมาลงดูซูมดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสไลด์ตัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเบี้ยหวัด 389,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยตั้งมาแล้วนะคะเพียงแต่1ล้านบาทหรือว่าค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็ยังขาดอยู่อีกราว 20,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะยังจะมีข้อเสนอค่ะหน้าถัดไปค่ะในส่วนที่เราสามารถที่จะปรับลดลงแล้วก็ปรับลดได้ทันทีนะคะใช้การแก้ไขกฎหมายนะคะก็คือในส่วนของเป็นเพราะว่าตามมาตรา72ที่รัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณนะคะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเพื่อส่งเข้าบัญชีเงินสำรองนะคะก็คือเงินสำรองของกองมูลค่าของกองทุนเนี่ยเกิน3เท่าของงบประมาณบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะท่านประธานก็ทำให้เราเมื่อไหร่ที่เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เงินสมทบเงินสำรองในส่วนนี้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กฎหมายนี้เนี่ยมันมีการเขียนมาเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2539ค่ะดิฉันประเมินเรื่องของการตั้งว่าตั้งเงินสำรองในส่วนนี้นะคะว่าให้มันเป็นไปตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แล้วก็เป็นตัวเลขคงที่3เท่าตลอดไปแบบนี้นะคะในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยในท้ายที่สุดจะสามารถที่จะแบ่งเบาบรรเทาภาระที่จะต้องใช้ในส่วนนี้ท่านประธานสำหรับที่จะต้องใส่ไว้ในตรงนี้จริงๆแล้วมันรวมกันระหว่างเงินสำรองเงินสมทบแล้วเงินชดเชยนะคะในส่วนที่ดิฉันคิดว่าสามารถที่จะลดลงได้คือส่วนของเงินสำรองค่ะท่านประธานก็มีข้อเสนอ4ในภาพรวมนะคะขอตัด100ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70ในส่วนของภาพรวมงบลงทุนนะครับทั้งมากเนี่ยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.788 ล้านล้านบาทนะครับผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับจึงได้ครับนำแสดงในเอกสารเล่มการคณะกรรมการวิสามัญนะฮะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมภาพรวมงบลงทุนนะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าไส้ในของกรอบงบประมาณก้อนใหญ่เนี้ยยังมีปัญหาอยู่มากท่านประธานครับตามที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่งบประมาณปีนี้เข้าสภาเมื่อตอนวาระ1นะฮะผมได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าสภาพงบประมาณตอนนี้อยู่ในอาการน่าเป็นห่วงรายจ่ายประจำเพิ่มนะฮะรายจ่ายลงทุนลดลงไม่พอนะครับยังมีความบิดเบือนจงใจเลี่ยงข้อกฎหมายในมาตรา20ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งกำหนดให้รายจ่ายลงทุนต้องมีอย่างน้อย 20% ครับใช้การเล่นคำเพื่อที่จะเลี่ยงข้อกฎหมายจ่ายลงทุนซึ่งไม่เท่ากับงบลงทุนนะครับแถมมีคำที่3โผล่มาอีกนะครับรายจ่ายเพื่อการลงทุนโผล่ขึ้นมาให้มันคลุม

หากเรานับเฉพาะส่วนที่มีนิยามชัดเจนแจกแจงได้ชัดเจนส่วนนี้จะเรียกว่างบลงทุนแต่มีเพียง 13% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับและโดยบังเอิญนะครับก็ลดลง 13% เมื่องบลงทุนปีนี้ต่ำมากแล้วก็มีการเล่นคำไปนับบางรายการเพิ่มแล้วเรียกว่ารายจ่ายลงทุนนะครับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยต้องมีมากคือผ่านตามกฎหมายในสไตล์แบบศรีถนนชัยเนี่ยครับไปย้อนดูคลิปได้นะครับในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุน13 13คือมีแค่ 13% แต่ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับซึ่งผมจะสงวนความเห็นไว้นะครับโดยประเด็นที่1นะครับงบลงทุนน้อยแถมถูกจัดสรรแบบมองไม่เห็นอนาคตถูกใช้ไปกับถนนและน้ำนะเรื่องอื่นถือได้ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ2เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างถนนหรือพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแต่กำลังจะบอกว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องคิดเสมอว่าด้วยเงินที่จำกัดเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งได้มากเกินคำถามก็คือการที่รัฐบาลจัดงบมาในท่านคิดว่าประเทศของเราดูดีมีอนาคตแล้วหรือยังสำหรับผมนะครับในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยผมว่างบประมาณปีนี้นะครับถูกจัดสรรมาแบบมองไม่เห็นอนาคตประเด็นที่2นะครับงบลงทุนน้อยชนชั้นอื่นใกล้ตายหมดแล้วแต่ชนชั้นพิเศษได้โครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีของมากพอต่อการงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราเรียนว่าลงไปกับถนนและน้ำนะฮะแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือแม้งบลงทุนของประเทศจะลดลงประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันหมดแต่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษกับข้าราชการและนักการเมืองบางจำพวกก็ร่วมกันปั้นโครงการนวลเค้กมากพอต่อการแบ่งในขณะที่ผู้รับเหมาชั้นธรรมดานะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้านอื่นเนี่ยตายเรียบแน่ครับด้วยงบประมาณ70ที่จะมาเนี่ยเนื่องจากงบลงทุนมันลดลงส่วนสัดส่วนที่ได้มาเนี่ยก็โดนเบียดบังไปด้วยผู้รับเหมาชั้นพิเศษอีกครับคืองานโครงการเล็กเนี่ยมันน้อยลงมากนะฮะส่วนชั้นพิเศษเนี่ยจะมีของมากพอต่อการแบ่งอันนี้ไปดูได้ครับที่รับผิดชอบงบเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชนประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นแบบนี้กันหมดคืองบลงทุนลดลงแต่รายเล็กรายน้อยเนี่ยตายเรียบส่วนชั้นพิเศษอยู่ได้มีเค้กมากพอต่อการแบ่งแต่ที่หนักที่สุดคือทลอครับพอลบรับงบลงทุนไปสูงสุดเป็นแสนล้านนะครับชัดเจนมากนะครับว่าจงใจจัดมาให้พอต่อการหัวปี707จัดให้อีก70โครงการทั้งนั้นที่ภาพรวมงบลงทุนลดลง 13% นะครับเดี๋ยวประเด็นนี้ไปตามต่อกันผมจะขยายความในมาตรา15กระทรวงคมนาคมประเด็นที่3นะครับงบที่น่าจะนำมาสร้างอนาคตได้กลับโดนปรับลดมากเรื่องนี้ก็คืองบของกองทุนวว.น.นะครับ10,000ล้านนะครับแต่ปีนี้โดนปรับลด 32% กรรมธิการเสียงข้างมากนะครับก็คืนให้นะแต่คืนให้เพียง 4,000 ล้านแม้เขาจะขอมา 6,000 ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อยก็บอกว่าเออไหนเราเห็นตรงกันว่าควรจะมีงบไปสร้างอนาคตแล้วเราก็ตัดไขมันส่วนเกินอะไรไม่ได้แล้วทำไมไม่ให้เขา 6,000 ความกันนะครับในมาตรา39เรื่องของงบประเด็นที่4นะครับระบบงบประมาณเรายังอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับไม่มีการทำ pre-sealing อย่างสมเหตุสมผลนะครับประเด็นนี้ก็ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับก็ทางกรรมการก็อนุญาตให้ตั้งข้อสังเกตข้อนี้นะครับคือเราต้องมาไหนควรได้เพิ่มงบด้านไหนควรลดไม่ใช่ว่าเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดนะครับแล้วก็อยู่ในมือใครยาวสาวได้สาวเอาอ่ะโอ้ยจังหวัดฉันไม่มีอยากได้อันนู้นอันนี้โครงการนั้นก็ดีอยากได้อันนู้นอันนี้แต่ไม่มีใครบอกว่าแล้วจะลดด้านไหนคือต้องด้านใดควรจะเพิ่มด้านใดควรจะลดนะฮะจะเอาเงินจากที่ไหนมาโปะนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะครับต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าจะลดด้านไหนเท่าไหร่เพื่อไปโปะด้านไหนเท่าไหร่นะครับ

0: รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในการสั่งการให้ข้าราชการชนในการตรวจสอบงบประมาณประเด็นนี้นะครับโดนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นกรรมการเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยที่ไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณนะครับเพราะว่าข้าราชการจากหลายหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดงบสอบไปในทางมิชอบเนี่ยกับเลือกที่จะไม่ส่งเอกสารหรือส่งแบบขอไปทีตัวอย่างเช่นสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ตอบประเด็นคำถามที่สำคัญในห้องก็ถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวตอบเป็นเอกสารแต่ถึงเวลาจริงก็ไม่ส่งนะครับตอบแต่ตอบว่าไม่ให้เพราะว่าเป็นเอกสารลับแย่ไปหมดนะฮะงั้นประเด็นนี้นะครับขอให้ทางประธานกรรมาธิการเนี่ยช่วยตอบคำถามนะครับว่ามีกี่เรื่องที่กรรมาธิการได้ขอเอกสารไปและมีค้างอยู่กี่เรื่องที่หน่วยงานยังไม่ส่งตอบกลับมานะครับตอนนี้กมธ.ก็ใกล้จะหมดนี้อย่างไรในห้องผมก็ติดตามหลายครั้งนะครับท่านประธานก็ร้ายเนี่ยจะหมดวาระกันอยู่แล้วหลายหน่วยงานยังไม่ส่งท่านตอบมาให้ชัดได้คืนมากี่เรื่องนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ท่านประธานเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งแม้สิ้นสุดวาระของกรรมการแล้วได้หรือไม่ครับถ้าหน่วยงานดึงไปเรื่อยๆและสุดท้ายไม่ส่งแล้วกรรมการหมดวาระกล่าวโดยสรุปนะครับผมเห็นว่าภาพรวมของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับตามที่ตั้งไว้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะครับคือจัดงบมาแบบนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นอนาคตนะครับจึงขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันลงมติตามผู้สงวนความเห็นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์เชิญครับ

ประธานเรียนท่านประธานผมนายวีระธีรพัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,000 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากและถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี 2569 0.2 เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากอยู่แล้วแต่ทำไมตัดปรับลดลงไปอีกแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่า

งมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมให้จัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ตตรงนี้เพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่าซีโร่เบสบัดเจ็ตซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ตหมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้กับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกลานบาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้ขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขณะนี้แสนล้านบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่างบประมาณรายจ่ายกระทรวงอันนี้คือสัญญาณอันตรายในปีงบประมาณปี2569เราทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้มาเพราะว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 8,670 ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณลดลงจาก8เหลือ 788,000 ล้านบาทก็ตามทีต้องบอกกับท่านสมาชิกท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยพูดโดยสรุปงบประมาณที่เราจ่ายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เป็นรายจ่ายแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นคืองบรายจ่ายประจำแล้วก็งบรายจ่ายลงทุนถ้าท่านไปดูในเนื้อในให้ละเอียดท่านก็จะเห็นตัวเลขงบรายจ่ายลงทุน 80%งบรายจ่ายจดงบรายจ่ายประจํา 80% งบรายจ่ายลงทุน 20% ซึ่งเป็นการติดล็อกประมาณและที่สำคัญกว่านั้นต้องบอกกับท่านด้วยว่างบลงทุนเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มาชดเชยอันนี้หมายความว่ายังไงตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณจะนาร่วมกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงในท้ายที่สุดในระยะเราคงหนีไม่พ้นกับดักทางด้านการคลังที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักภายในของเราเองไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกห่วงนี้ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า

ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตร้อยละ2เนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพที่เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.8แต่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าปัจจุบันเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีและต้องทำแบบไม่สร้างให้เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำเราจะติดกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงไปอีกนานแสนนานอันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นสภาพ Catch 22นั่นก็คือการที่เราไม่การที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินพูดง่ายๆจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เพราะจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเรียกว่าเป็นกับดักสองชั้นหรือยิ่งทำยิ่งติดกับดักมากขึ้นก็ตามทีท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมอาจจะขอใช้เวลาอีกที่จะอธิบายว่าเราจะทำยังไงทางหนึ่งที่ผมพอคิดว่าจะหลีกเลี่ยงหรือทำให้เกิดไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ผมวิตกก็คือเราต้องจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่า Zero Growth Budget ไปอีกอย่างน้อยๆ2หรือ3ปีข้างหน้าส่วนทางรัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยของผมในฐานะกรรมาธิการที่มีความห่วงใยกับความเป็นไปของเศรษฐกิจในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ก็คือการเสนอแนะอาจจะมีคำถามตามมาว่าแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นผมจะเน้นไปที่เรื่องเดียวการเงินนอกงบประมาณแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องทำควบคู่กันไปอีกหลายเรื่องก็ตามทีท่านประธานและท่านสมาชิกครับด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันของงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียทีผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานผมยังรับทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าแม้เราจะมีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งทุนหมุนเวียนประมาณ4ล้านล้านบาทแต่เงินที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับเงินงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะในปีงบประมาณรายจ่ายปี2570สมทบมาเพียงแค่1ล้านจากและที่สำคัญกว่านั้น

0: ยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ต้องขออภัยท่านอาจารย์วีระธีรวัฒนานนท์ที่เอ่ยนามคุณท่านไม่ครบนะครับต่อไปเป็นผู้แปลนะครับท่านกาโทธนเดชเพ็งสุขเชิญครับ
2: ขออนุญาตครับก็ในส่วนของงบภาพรวมปัญหาหลายอย่างมากนะครับผมอยากจะบอกครับว่าลงครูพันธ์มาสิ่งที่พบเยอะที่สุดนะครับคือการซื้อกันราคาที่มันไม่ได้มีมาตรฐานหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเนี่ยสืบราคาจากภาคเอกชนไม่น่าหน่วยงานสะท้อนไปยังรัฐบาลงบประมาณภายภาคหน้าอย่าให้เป็นแบบนี้อีกในมิติครูพันธ์สะท้อนใจมากที่สุดในงบด้านครูพันธ์ก็คือเรื่องการพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานจ้างบุคลากรมันอยากเรียนแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยครับนะผมให้ท่านดูครับอันนี้ครับท่านประธานเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการบริหารข้อมูลกลางด้านทรัพยากรโครงการงบตัวนี้มัน50ล้านแต่เป็นค่าจ้างบุคลากรนะครับอาจารย์ผิดจุดครับท่านประธานเป็นแมนมันไปแล้ว34ล้าน

0: ภิปรายลงดีเทลอีกนี่คือโครงการค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ107เงินเดือนเข้าบัญชีผมยัง 90,000 อยู่เลยท่านประธานนี่ 107เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการโครงการรวมแล้ว50กว่าล้านขออนุญาตต่อครับการจัดงบอีกแบบนึงครับที่มันสะท้อนถึงวิกฤตในการจัดทำงบประมาณคือจัดงบแบบเพื่อนฝากซื้อผมเชิญท่านประธานดูครับนี่คืองบของกรมการท่องเที่ยวแต่ซื้อของให้ตำรวจท่องเที่ยวแต่ตำรวจท่องเที่ยวมีสังกัดขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้รายการแรกนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันหลายรายการปรับลดไปแล้วแต่ผมอยากสะท้อนให้ดูถึงการจัดทำงบประมาณที่มันต้องเร่งแก้ไขครับขออนุญาตต่อครับอันนี้เทรนด์ใหม่ครับท่านประธานบัญชีนวัตกรรมปกติที่ผ่านมานี่เราเจอเสาไฟนวัตกรรมอันนี้เจอมานานเรือนวัตกรรมอันนี้ผมเพิ่งรู้จักเทรนด์ใหม่กำลังมานี่ท่านประธานนวัตกรรมปตท.ทำวอลชาร์ตออกมาครับ7กิโลวัตต์ 70,000 บาทต่อชุด22กิโลวัตต์ 82,000 บาทต่อชุดปรับลดไม่ได้ด้วยเป็นนวัตกรรมหลายหน่วยงานต้องเลือกใช้การสนับสนุนนวัตกรรมแรงๆอย่างนี้เสียดายภาษีประชาชนครับท่านประธานนี่ครับผมมีภาพฉายให้ดูครับอันนี้พึ่งจดบัญชีนวัตกรรมเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเลย60กิโลวัตต์ตัวนี้ 460,000 เป็นแบบฟาสต์ชาร์จปีหน้าน่าจะเจอหลายหน่วยงานในการจัดซื้ออีกอันนึงครับท่านประธานภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแต่การผูกกับท้องตลาดอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอันไปยังหน่วยงานกรมบัญชีกลางตลอดรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยครับช่วยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ถ้าเกิดนวัตกรรมมันแพงท่านซื้อช่วยประหยัดภาษีก็ได้รวมถึงสะท้อนไปยังกระทรวงการคลังครับท่านไปจัดบัญชีนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มันสอดคล้องกับราคากลางราคาความเป็นจริงครับนี่มีไม่กี่เจ้าเลยท่านประธานทำเรือนวัตกรรมเรือท้องแบนแพงหูฉีกเลยท่านประธานสุดท้ายครับในภาพรวมของงบครุพันธ์ที่ปีนี้ครับขาดการบูรณาการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ของกรมฝนหลวงที่ปีนี้มีการจัดทำมูลค่าหลายร้อยล้านบาทวันที่ประชุมก็ถามกันแหละครับว่าทำไมท่านต้องซื้อท่านต้องทำท่านก็บอกว่ากองทัพอากาศผิดจุดครับถามว่าหน่วยอื่นทันไหมท่านบอกว่าหน่วยอื่นก็ทำแต่ว่าขอข้อมูลเขาไม่ให้ท่านจำเป็นต้องมีเรดาร์ตัวนี้ฝนหลวงดีกว่าที่อื่นกองทัพอากาศเข้าชี้แจงเรดาร์ของเขาก็พร้อมบูรณาการทุกอย่างหน่วยงานภาครัฐช่วยคุยกันหน่อยครับจะได้ประหยัดประชาชนครับเรดาร์ไม่จำเป็นต้องมีทุกหน่วยงานครับขอข้อมูลกันได้ครับฝนหลวงท่านโทรไปขอสิครับผบ.ทอ.เนี่ยเขาให้ข้อมูลท่านอยู่แล้วเสื้อเกาะกันกระสุนหมวกเฮลเมตใช่ไหมครับบางส่วนราชการซื้อ 50,000 บางส่วนราชการซื้อ 20,000 เหล่านี้ไม่มีราคากลางครับกรมบัญชีกลางต้องกลับไปดูครับซื้อหลายปีแล้วบีได้แล้วโดนนี่ซื้อทุกส่วนราชการนะครับราคากลางจำเป็นต้องมีครับก็ขอปรับลด 5% ในภาพรวมนะครับเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: เชิญครับ
2: ผมสนองเทพอักษรณรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่1ครับผมเชื่อว่าในหน้าท่านประธานนี่มีรายชื่อของผู้ที่แปรยติที่จะต้องอภิปรายแต่ละมาตราอยู่แล้วในการในมาตราต่อไปขอความกรุณาท่านประธานได้กรุณาแจ้งสมาชิกให้ทราบนิดนึงยตินี้มาตรานี้จะมีผู้อภิปรายสักกี่คนเพื่อเพื่อนสมาชิกจะได้บริหารเวลาได้บางคนอาจจะไปทานอาหาร

0: หรือไปมีภารกิจส่วนตัวจะได้ไปทำภารกิจแล้วมาลงคะแนนได้ทันครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดปฏิบัติตามนี้ด้วยครับ
1: ครับก็อีกประมาณ 5-6 ท่านนะครับเชิญต่อครับเชิญท่านคุณหมอครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีในการแปรยติเพื่อตัดลดงบประมาณของมาตรา4ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาไปแล้วในวงเงิน 3 จุดผมขอตัดลดไว้ 10% สิ่งที่ผมต้องการจะตัดลดผมต้องการสื่อสารเมียท่านประธานว่าในความเชื่อของผมและผมมีความห่วงว่าการตั้งงบประมาณหลายสิ่งหลายอย่างนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่างบประมาณคือจุดเริ่มต้นถ้าบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสประชาชนจะอยู่ดีกินดีแต่ถ้านำไปสู่การเหมือนเดิมผมยังน้อยยกตัวอย่างให้ประธานได้เห็นครับซึ่งเพื่อนสมาชิกบางส่วนได้มีการพูดไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการบอกผมชัดเจนแล้วว่าแม้การพิจารณางบประมาณวาระแรกหมายถึงจุดเริ่มต้นของการทุจริตโครงการใดๆดวงถ้าได้บรรจุเข้าขาวคาดแดงนั่นหมายความว่ามีการจ่ายเงินแล้ววันนี้เลยต้องบอกท่านกรรมาธิการว่าท่านรู้ไหมปัญหานี้ไม่ได้โทษรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้โทษกรรมาธิการชุดนี้ปีแล้วและไม่มีการแก้ไขอย่างน้อยบอกท่านกรรมาธิการท่านเชื่อไหมครับว่ามีผู้ประกอบการมาบอกผมเลยว่าอะไรที่ถูกบรรจุในขาวคาดแดงราคาต้นทุนประมาณ100บาทแต่อยู่ในขาวคาดแดงเล่มนั้นประมาณ 3-400 บาทเท่ากับ 300-400% เขาบอกผมชัดเจนว่าจะต้องจ่ายส่วนราชการไม่น้อยกว่า 30% อีกเรื่องหนึ่งต้นทุนเขาประมาณ 30% เขาต้องเก็บไว้ 30% ก็เพราะว่าเขาต้องมาจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางรวมทั้งค่าภาษีหลายสิ่งหลายอย่างผมถึงต้องบอกกับท่านประธานนะครับว่าเชื่อว่าประเทศชาติสามารถประหยัดงบประมาณได้มหาศาลผมยังไม่ต้องพูดถึงงบประชาสัมพันธ์ครับท่านประธานคงทราบที่ทุจริตมากงบจัดอีเวนต์ไม่ต้องพูดถึงครับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาไม่ต้องพูดถึงงบจ้างที่ปรึกษาเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้ครับงบจ้างเหมาบริการที่ทุกกระทรวงมีการจ้างเหมาบริการไม่ต้องพูดถึงครับงบครุภัณฑ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ครับผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าเพิ่งแค่ร้อยบาทจ่าย 30% และที่สำคัญที่สุดก็คืองบโครงการที่รัฐบาลจะทำอันนี้อันตรายเช่นกันผมถือว่าการตัดงบประมาณของผมในครั้งนี้ผมตั้งเป้าในการตัดในสิ่งที่ผมได้สื่อสารไปยังท่านประธานซึ่งผมที่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่ามาตรานี้เป็นภาพใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สบายใจมากๆเพราะผมเชื่อว่าประเทศนี้กำลังโกงอยู่ด้วยท่านได้ยินข่าวที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้เปิดเผยไหมว่าเงินแบงค์พันหายไปจากระบบ 1.4 แสนล้านบาทผมถามว่าท่านกรรมาธิการเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมท่านคุยกับกรรมาธิการที่เป็นตัวแทนรัฐบาลว่าคิดจะแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่หลังจากที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาผมไม่เห็นข่าวคนของกรรมาธิการที่เป็นคนของรัฐบาลได้มีปฏิกิริยาในการที่จะจัดการท่านประธานต้องอย่าลืมนะครับว่า 1.4 แสนล้านบาทแบงค์ทันพัวพันกับเงินทุจริตทั้งสิ้นพัวพันกับเงินสแกมเมอร์เงินเทาทุนเทาเงินพนันเงินสินบนเงินใต้โต๊ะรวมทั้งเงินซื้อเสียงของนักการเมืองครับผมนึกอยากจะถามนะครับว่าท่านได้คุยกันไหมหรือจะปล่อยให้ปัญหานี้มันหมักหมมต่อไปเรื่อยๆเหรอสุดท้ายประเทศชาติไปไม่รอดนะและท้ายนะผมได้ย้ำนะครับแม้ผมจะตัดงบประมาณก้อนใหญ่ 10% แต่ผมยืนยันว่าเงินดอกเบี้ยเงินกู้ผมไม่ตัดการเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเงินเดือนข้าราชการผมไม่ตัดเงินช่วยคนยิ่งเงินผู้สูงอายุยิ่งต้องไม่ตัดและอยากจะฝากถามท่านกรรมาธิการ

0: ไหมว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับเดือนละ600บาท700บาทตามค่าประทัยมาหลายปีแล้วนะเฉลี่ยวันละ20บาทนะขณะที่นักการเมืองกินข้าววันละ1,000บาทนะท่านเคยคุยกันไหมว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุอย่างน้อยๆรายละต่อเดือนนะ 1,000 บาทขึ้นไปครับผมบอกท่านกรรมาธิการครับว่าเผื่อท่านจะพิจารณาในอนาคตและให้เป็นการบันทึกไว้ในสภาชุดนี้ว่าสูงอายุจาก600 700 800เป็น 1,000 บาทไม่ยากเพราะว่าอะไรในปี69ท่านใช้เงินประมาณ 17,000 ล้านบาทผมมีตัวเลขในผู้สูงอายุ 13.5 ล้านคนจริงอยู่ปีนี้แม้ท่านจะตั้งตัวเลขไม่เยอะเฉพาะของสำนักงบแต่มันจะแฝงอยู่ในการกระจายอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าท่านจะเพิ่มไปที่ 1,000 บาททุกคนมันจะใช้ประมาณ 162,000 บาทเพิ่มแค่ 55,000 ล้านบาทเท่านั้นท่านประธานงั้นผมจึงอยากฝากข้อสังเกตนี้ไปยังท่านคณะกรรมการและให้ทางสภาบันทึกไว้นี่คือภาพรวมที่ผมจะไปสื่อสารว่าเพราะเหตุใดประมาณภาพรวม 10% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุแทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31พรรคประชาชนขอทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นตรวจสอบเงินภาษีของประชาชนร่วมกับท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหลายสองเนี่ยผมมองว่าเราพิจารณากันแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบันวิกฤตหนี้สาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งถึงเพราะไม่สามารถพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นมากพอและไม่ได้อารมณ์เจตจำนงทางการเมืองในการที่จะปฏิรูปรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่เช่นภาษีที่มาจากฐานความมั่งคั่งการดำเนินการดังกล่าวความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกและกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังการรายได้ภาครัฐจะนำมาสู่การปรับโครงสร้างภาษีให้เหมาะสมและไม่กระจุกตัวจากภาษีฐานการบริโภคและฐานเงินได้งบประมาณฉบับนี้ยังไม่มีการจัดทำแบบรวมยอด consolidated budget ถ้าเราสามารถทำงบประมาณแบบรวมยอดได้จะสามารถนำเอาเงินนอกงบประมาณกองทุนหมุนเวียนต่างๆมารวมกันทำให้เห็นภาพชัดเจนเราอาจจะเสนอตัดงบประมาณได้ล้านบาทโดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและไม่กระทบกับประชาชนโดยทั่วไปและไม่จำเป็นต้องกู้เงินผ่านพ.ร.ก.เลยการที่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เป็นเพราะเราไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองมากพอที่จะอาศัยความกล้าหาญในฐานะผู้แทนจากประชาชนในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ถ้าเราดูตัวเลขเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตนั้นมีสูงมากและอาจจะนำมาสู่การถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือต้นทุนทางการและภาคเอกชนจะแพงขึ้นเราทราบกันดีว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมีการดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจผ่านงบประมาณซื้อจัดจ้างทั้งหลายมีปัญหาเกือบทุกหน่วยงานการก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็

0: มีการซื้อตำแหน่งมีมันนี่โพลิติกที่ทำให้เกิดการทุจริตทำให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณซึ่งวิจัยกันว่าปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำหากป้องกันตรงนี้ได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มและจะได้นำงบประมาณนี้กลับคืนสู่ประชาชนทำดีขึ้นท่านประธานครับนอกจากหนี้สาธารณะที่จะแทบจะชนเพดานอยู่แล้วรัฐบาลยังมีหนี้ก้อนใหญ่รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะธนาคารของรัฐอีกก้อนที่สะสมอยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีคงค้างกว่า 1.13 ล้านล้านบาทตามมาตรา28พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่จะผูกมัดต้องจ่ายรัฐบาลก็สั่งให้ธนาคารของรัฐออกเงินดำเนินการนโยบายไปก่อนแล้วตั้งงบชดเชยทีหลังลดลงทุกปีซึ่งจะเป็นการสะสมปัญหาในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทั้งหลายว่าเราในฐานะต้องช่วยกันที่จะไม่ทำให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตงบประมาณปี70นั้นประชาชนมีรายได้มากขึ้นเพื่อแก้วิกฤตกับดักหนี้ครัวเรือนด้วยหนี้สาธารณะนั้นเป็นหนี้ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วถ้าเราดูในแง่รายจ่ายประจำตอนนี้ก็คิดเป็น 79.5% ของรายจ่ายทั้งหมดโครงสร้างงบประมาณปี70ก็มีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นรายจ่ายลงทุนลดลงโดยรายจ่ายลงทุนอยู่ที่อาจจะเรียกได้ว่าลดลงทุกปีซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเจาะลึกไปก็พบว่าเกือบ 80% ของงบปี70นั้นเป็นรายจ่ายแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยเจตจำนงที่จะตัดเพิ่มเติมได้ซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะอภิปรายในมาตราอื่นๆต่อไปว่าเราสามารถตัดลดเพิ่มเติมได้อย่างไรเพื่อทำให้ไม่เกินครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมได้เรียนเสนอไว้ว่าจะขอตัดงบประมาณปี2570นี้ลง 10% คือ 8,800 ล้านบาทควรตัดมีดังต่อไปนี้นะครับไม่ควรตัดงบสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลตอบแทนสูงโครงสร้างของงบประมาณปีนี้ 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งรายจ่ายอันนี้เนี่ยเป็นนั้นซึ่งเป็นการแสดงสัญญาณที่ไม่ดีของเราในอนาคตโครงการที่กระผมขอให้มีการปรับลดลงมี11 1ปรับลดลง 80,000 ล้านบาทในโครงการลงทุนที่ไม่เร่งด่วนผลตอบแทนต่ำเช่นอาคารสำนักงานสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านมารับจากผมได้นะครับผมพูดตัวจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาเกินจริงให้ลดราคากลางซึ่งผมไปประเมินมาแล้วเนี่ยลดได้ 60,000 ล้านบาทงบบริหารราชการเช่นเดินทางดู

งานประชุมสัมมนางบ PR งบพิธีงบราชการตัดได้ 50,000 ล้านบาทงบหน่วยงานซ้ำซ้อนภารกิจซ้ำซ้อนรวมทั้งสำนักงานลดตำแหน่งว่างลงไม่เพิ่มข้าราชการที่ไม่จำเป็นตัดได้ 40,000 ข้อ 5ลดเงินอุดหนุนกองทุนโครงการแจกเงินที่ไม่มีการประเมินผลตอบแทนตัดได้ 45,000 ล้านบาทข้อ 6โครงการขนาดซ้อนเช่นถนนอาคารแหล่งน้ำที่มีความไม่คุ้มค่าตัดได้ข้อ 7งบ IT แอปฐานข้อมูลสาที่แต่ละกระทรวงทำซ้ำกันตัดได้ 20,000 ล้านบาทข้อ 8จัดซื้อคุณูปภัณฑ์รถยนต์ค่าใช้สำนักงานและการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนหมดอายุตัดได้ 15,000 ล้านบาทเรื่องยุทธโธปกรณ์และโครงการด้านความมั่นคงที่ไม่เร่งด่วนประเมินแล้วสามารถเลื่อนไปก่อนได้ 15,000 ล้านบาท 10. งบประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นิทรรศการการศึกษาดูงานและจ้างที่ปรึกษาที่ไม่จำเป็น 8,800 ล้านบาทและข้อ 11 ขอให้ยุบรวมโครงการหรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่หมดภารกิจไปแล้วนะครับตัดได้ 5,000 ล้านบาทดังนั้นจะเป็นเงินรวมที่สามารถตัดได้378,800ตัวเลขข้างบนเนี่ยเป็นกรอบเป้าหมายไม่ใช่ที่หาใดๆทางด้านไม่ตรงไปตรงมานะครับแต่รัฐบาลควรลดพื้นที่เสี่ยงต่อการธุรกิจได้ทันทีจากการเปลี่ยนวิธีจัดงบประมาณกระผมจะขอใช้หลักง่ายๆก็คืออย่าตัดงบที่สร้างผลผลิตแต่ให้ตัดต้นทุนของรัฐบาลตัวอย่างเช่นงบสร้างรถไฟระบบน้ำโรงพยาบาลห้องเรียนวิจัยวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีผลตอบแทนสูงนั้นจะไม่ตัดเพราะงบลงทุนเป็นโครงสร้างสำนักงานใหม่ๆปรับปรุงซ้ำๆจัดสัมมนานั้นควรตัดออกไปอีกส่วนหนึ่งก็คืองบบุคลากรครับงบแยกงบบุคลากรของภาครัฐไว้เป็นหมวดมีการลดจำนวนตอบแทนคนที่จะมาแทนจากคนที่เกษียณไปสมมติว่าเกษียณ100คนเนี่ยอาจรับกลับมาประมาณ30ถึง50คนพร้อมกับรถรวมหน่วยงานกรมกองที่ซ้ำซ้อนซึ่งจะประหยัดเพิ่มขึ้นได้ทุกปีไม่ได้ลดเพียงปีเดียวคือต้องทำ zero base budget ปัจจุบันปัญหาใหญ่ของงบประมาณก็คือถ้าปีที่แล้วตั้งไว้พันล้านปีนี้ก็จะเอาพันล้านบวกเข้าไปทั้งที่โครงการอาจหมดความจำเป็นควรกลับมาตั้งต้นใหม่ซึ่งจะดีกว่าทุกหน่วยงานต้องเริ่มต้นจากงบประมาณศูนย์แต่ต้องพิสูจน์จำเป็นอย่างไรหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ควรได้งบประมาณควรตั้งคณะทำงานกลางโครงการที่ดูแลโครงการถึง100 ล้านขึ้นไปโดยถาม5 เรื่องนะเรื่องที่1โครงการนี้จำเป็นไหมเรื่องที่2รัฐจำเป็นต้องทำเองหรือไม่เรื่องที่3ซ้ำกับหน่วยงานอื่นหรือไม่เรื่องที่4ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าใดและเรื่องที่5ราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือโครงการเทียบเคียงหรือไม่ถ้าทำได้จริงผมเห็นว่าเราสามารถลดงบประมาณลงไป 8,800 ล้านบาทหรือ 10% ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลจะไปกู้มานะครับแล้วถ้าประหยัดได้จริงดังนี้เนี่ยรัฐบาลผมจึงคิดว่าประเด็นนี้สามารถ

0: สามารถให้รัฐบาลไปพิจารณาได้แล้วก็ด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชนไทยครับขอบพระคุณครับ
1: เยี่ยมมาก
2: ครับต่อไปท่านณัฐาศักดิ์ครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับณัฐาชนนชนะบูรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านได้กำหนดนโยบายCloud First Policyครับมีการกำหนดงบลงทุนไปกับคลาวด์กลางภาครัฐหรือที่เราเรียกกันว่า GDCC ครับภายใต้กระทรวง DE ครับดำเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมีการลงทุน980ล้านบาทหรือเกือบ 5,000 ล้านบาทครับให้หน่วยงานภาครัฐมาใช้งานซึ่งเป็นเรื่องดีครับGDCC นี่เองครับรองรับคลาวด์จากระบบเปิดก็คือให้มีผู้ให้บริการภาคเอกชนเนี่ยที่หน่วยงานรัฐการได้ทันทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ย GDCC มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เพียงพอเนื่องจากว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมีเยอะครับการลงทุนเกือบ 5,000 ล้านบาทนี้ก็เพื่อขยายให้ฐานข้อมูลสามารถรองรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐว่าจะให้ระยะเวลาดำเนินการ1ปีสิ่งที่หน่วยงานควรทำครับก็คือหน่วยงานต้องเตรียมแผนในการทำแผนนะครับเพื่อย้ายมาใช้คลาวด์ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อว่าถึงเวลาที่ขยาย GDCC เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ย้ายฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้เลยแต่สิ่งที่หลายหน่วยงานทำครับกลับเป็นการของบประมาณมาสร้าง Data Center แทนหาก GDCC ไม่รองรับเราควรใช้งานคลาวด์ภาคเอกชนครับแล้วเมื่อ GDCC พร้อมก็สามารถย้ายมาใช้งานได้ทันทีทีนี้หลายหน่วยงานครับก็จะอ้างว่ามีความกังวลเกี่ยวกับไซเบอร์ security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์กับระบบคลาวด์ของภาคเอกชนสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับหรือที่เราเรียกกันว่าสกมช.มีการยกระดับไทยเซิร์ชครับซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังด้านไซเบอร์ security ปีนี้มีการยกระดับเพิ่มขึ้นมูลค่า70ล้านบาทดีครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงครับการมี data center เป็นของตัวเองไม่ได้ทำให้ระบบปลอดภัยขึ้นแต่กับให้กับสกมช.ในการเฝ้าระวังท่านประธานคิดแบบนี้ครับแทนที่เราเฝ้าอยู่หน้าคอนโดกลายเป็นว่าหลายหน่วยงานพยายามจะสร้างบ้านล้อมๆรอบๆคอนโดครับทำให้สกมช.เนี่ยแทนที่จะโฟกัสจุดเดียวต้องหันไปมองรอบด้านแทนหน่วยงานส่วนมากครับมีบุคลากรทางด้านไซเบอร์ security ไม่เพียงพอผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นภาคเอกชนครับเขามีบริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและปลอดภัยกว่ามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าอยู่แล้วมีโครงสร้างที่พร้อมรับรองมีอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยในหลายเทียร์เกี่ยวกับข้อมูลทางไซเบอร์อยู่แล้วครับเกี่ยวข้องกับคลาวด์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นอย่างนี้ครับท่านประธานในอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ ICT และเงินทุนหมุนเวียนมีการลงมติกันทั้งหมด65ครั้งใน65ครั้งนี้ครับเป็นการโหวตที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้าน Data Center และ Cyber Security ถึง21ครั้งทางอนุกรรมาธิการทางฝ่ายค้านเนี่ยครับเราสนับสนุนนโยบายคลาวกลางภาครัฐที่รัฐบาลเป็นคนกำหนดนโยบาย Cloud First Policy ขึ้นมาเองแต่กับเป็นอนุทางฝ่ายรัฐบาลครับที่มีการโหวตให้มีการจัดหา Data Center ซึ่งสวนทางกับนโยบาย Cloud First Policy ที่แถลงในสภานี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง65ครั้งนี้ไม่ต้องมีการโหวตตั้งแต่แรกก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่หน่วยงานเสนอมาเนี่ยมันก็สวนทางกับนโยบายที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่รัฐประกาศตอนเสนอนโยบายตอนแถลงนโยบายอยู่แล้วผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังครับโครงการที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมูลค่าสูงถึง480ล้านบาทคือแทนที่เราจะมีข้อมูลอยู่ตรงกลางจัดลำดับชั้นให้ถูกต้องมีการเฝ้าระวังไปที่จุดเดียวไม่ต้องมีการสร้าง data center เป็นของตัวเองแล้วปล่อยให้มีช่องว่างนะครับเรากลับมีการเสนอโครงการแบบนี้ถึง21โครงครับผมจึง

0: ขอตัดงบประมาณทั้ง21โครงการรวมงบประมาณที่เสนอตัดทั้งสิ้น 1,234,175,100 บาทครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกรจาติกวณิชครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในการอภิปรายวาระ2งบประมาณนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตทบทวนนะครับผ่านท่านประธานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเวลาเรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยการแถลงนโยบายถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญการแถลงนโยบายเสมือนกับเป็นการรัฐบาลรองลงมาท่านประธานครับก็คือการแถลงหรือการจัดงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณชุดแรกของรัฐบาลใหม่เพราะว่างบประมาณนั้นเนี่ยคือของจริงนโยบายคือการแสดงเจตจำนงแต่งบประมาณนี่คือของจริงใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับผมได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวมสำหรับปี257ก็คือเป็นวงเงินโดยรวมที่สุดแต่เจตนาตั้งใจของผมในการที่เชื่อไม่ใช่เพื่อที่จะลดเพื่อที่จะเปิดช่องให้กับทางคณะมนตรีเนี่ยได้นำเงินส่วนที่ปรับลดลงไปนั้นกลับมาจัดสรรใหม่จัดสรรให้ตรงต่อของประเทศวันนี้ผมขอชวนพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานนะครับลองคิดตามครับว่าประเด็นที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของประเทศวันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณในการที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเยอะมากครับแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับ5เรื่องเรื่องแรกการศึกษาว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเท็จจริงว่าวันนี้รอสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกยศ. อยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงเพราะงบประมาณไม่เพียงพอหรือจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งตามโครงสร้างเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยให้สัญญาเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนครับท่านประธานวันนี้หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงตัวฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจตัวจริงและผมก็ขอยืนยันครับว่าแนววิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี่คือนำงบประมาณนี้เนี่ยใช้ธนกิจนะครับวานิธนากรในการปรับโครงสร้างภาระหนี้เพื่อลดภาระหนี้อยู่ข้อ4ครับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะก็คือพูดง่ายโอกาสในการแข่งขันโดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมแต่จริงๆในใจผมเชื่อในใจท่านประธานด้วยและเพื่อนสมาชิกหลายคนครับเรานึกถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้เนี่ยแข่งขันยืดผลที่ไม่ปรับเพิ่มและโอกาสในการเข้าถึงตลาดโอกาสในการยกระดับการพัฒนาสินค้าด้วยการแปรรูปนั้นยังมีไม่ทั่วถึงสุดท้ายที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างเรื่องสองจะเห็นการจัดสรรงบประมาณไปตอบโจทย์แก้ปัญหาก็คือเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรามีปัญหามาโดยตลอดครับยุคที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ค้าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในสภาพเสมือนเป็นทาสของแพลตฟอร์มของต่างประเทศวันนี้มาอีกเรื่องแล้วครับเรื่องของ AI ซึ่งนับวันถ้าดูตามความไร้ยุทธศาสตร์การเดินของเราในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสสูญเสียอธิปไตยของประเทศให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ในอนาคตอันเร็วเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับคือเรื่องที่ผมอยากเห็นมีการแปลงบเพื่อที่จะไปแก้ไขไปพัฒนาให้กับโอกาสสร้างโอกาสให้กับประเทศในอนาคตแต่70โดยรวมเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้แต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้น

เนี่ยผมไม่ได้โทษรัฐบาลไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงวันนี้พูดความจริงกันเนี่ยก็คือเรามีประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจริงแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าเท่าที่ปี70นี่วิธีการจัดสรรของรัฐบาลยังไม่ได้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศส่วนที่2ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของรายได้ข้อเท็จจริงเลยก็คือรัฐบาลวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินมันไม่และแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ประเทศเราสะสมมายาวนานซึ่ง2ส่วนนี้นะครับคือส่วนที่ผมอยากที่จะเห็นรัฐบาลแห่งนี้เนี่ยช่วยกันในการที่จะตอบโจทย์ปัญหานะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ครับจะมาอ้างว่าทั้งหมดจัดไม่ได้ตามเรื่องราวที่เพื่อนสมาชิกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างปัญหาของประเทศเพราะเงินมันไม่พออย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะแม้แต่เมื่อรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับตัวเองโดยการออกพรกเงินกู้4แสนล้านก็ดูสิครับเงิน4แสนล้านนั้นเนี่ยไปจัดสรรให้กับอะไรก็เรื่องเดิมๆครับโครงการเดิมๆครับที่ไม่ใช่เป็นการแจกโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นโครงการที่วันนี้ยังขาดความชัดเจนสุดท้ายผมเชื่อครับก็จะนำไปสู่การจัดซื้อพัสดุจัดซื้อโซลาร์แผงนะครับวิธีเดิมๆแทนที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 4-5 เรื่องแต่ในส่วนของเรื่องของรายได้วันนี้ถ้ามีประเด็นสำคัญที่ผมอยากที่จะฝากผ่านท่านประธานไว้นี่ก็คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันมีแค่3ตัวเลขสำคัญสมาชิกให้กับท่านประธานนะครับได้พิจารณาร่วมกันตัวเลขตัวแรกคือ 14% 14% คือสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ณวันนี้ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสมัยที่เราอยู่ในรัฐบาลด้วยกันนะครับตัวสัดส่วนความสามารถของรัฐในการเก็บภาษีลงมาเรื่อยๆนี่มีนัยยะความหมายมากทุก 1% คือประมาณ 200,000 ล้านบาทครับท่านประธานตัวเลขที่2คือ 99% 99% เนี่ยคือสะท้อน 9% ของรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมาจากการเก็บภาษีจากคนที่ทำงานมีเพียงแค่ 1% ที่เป็นรายได้การเก็บภาษีจากทรัพย์สินของพี่มหาเศรษฐีของคนร่ำคนร่ำรวยที่รวยทรัพย์สินไม่ได้ทำงานและดังนั้นจึงแทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยตรงนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในแง่ของการจัดเก็บภาษีที่จะต้องมีการแก้ไขตัวเลขสุดท้ายนะครับก็คือ 2% 2% คือการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องถือว่าต่ำมากนะฮะถ้าเศรษฐกิจยังโตเพียงแค่ 2% และถ้าเศรษฐกิจที่โตช้าแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราสามารถจัดเก็บมาเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่ 14% และแค่ในถ้าใน 14% นั้นเนี่ย 99% เนี่ยผู้แบกรับภาระคือมนุษย์เงินเดือนคือคนทำงานแต่ไม่ใช่คนที่รวยทรัพย์สินเนี่ยนี่คือประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมคิดว่าเราต้องมาคิดกันครับว่าเราจะตอบโจทย์ยังไงและถ้าเราไม่คิดเราไม่มีคำตอบเนี่ยผมขอเรียนเลยครับเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนปีหน้าครับความจริงเมื่อสักครู่ผมฟังเพื่อนสมาชิกได้หยิบยกการวิเคราะห์วงเงินการลงทุนมาว่าการลงทุนตามจริงเนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ได้ลงทุน 20% ตามกฎหมายหรอกแต่ลงทุนอยู่เพียงแค่ประมาณ 13-14% นะตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรายังพอหนีได้แต่เราจริงๆใกล้ติดกับดักแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นปัญหาในการจัดตั้งงบประมาณเลยซึ่งถ้ามีปัญหานี้เนี่ยแน่นอนเหมือนกับทุกปัญหาครับผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนยากคนจนผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่จะเหนื่อยที่สุดถ้าสมมติเราไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็คือไอ99%ที่กำลังเสียภาษีอยู่เนี่ยแหละครับก็คือคนทำงานมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลาง

0: ซึ่งนับวันเนี่ยเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะนั้นนี่คือสาเหตุครับที่วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้ในการที่จะกระตุ้นเตือนนะครับไปทางรัฐบาลผ่านท่านสภาท่านประธานสภาว่าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขโดยเร็ววันนี้เรามีงบลงทุนที่ไม่ได้เป็นการลงทุนจริงนะครับเรามีรายได้ของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนและหากเรายังยึดความคิดแบบเดิมแต่เรายังหวังเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทต่างชาติในเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศเราไม่ว่าจะเรื่องจุดยืนที่เรามีนะครับต่อรัฐวิสาหกิจและหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆผมเชื่อว่าถึงเวลาครับที่เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในทุกๆประเด็นเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในมาตรา4ซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายรวมผมได้แปรยติเพื่อที่จะขอตัดเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านบาทนะครับประเด็นแรกที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าที่เสนอตัดเช่นนี้เนี่ยผมมีเหตุผลทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงของกฎหมายที่จะได้นำกราบเรียนท่านประธานต่อไปเอาประเด็นเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจก่อนผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าปัจจุบันนี้เราเห็นชัดเจนถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่สามารถหารายได้พอสัดส่วนของการจัดเก็บภาษีที่ต่ำอยู่เพียงประมาณร้อยละ14เป็นข้อจำกัดอย่างมากแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเพื่อนกรรมธิการหลายท่านก็ได้ชี้เห็นเช่นเดียวกันก็คือเรามีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้และที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากงบประมาณเงินนอกงบประมาณแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดซึ่งจะมีการใช้เงินอีกในปีงบประมาณปี70ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเพิ่มเติมเข้าไปอีกผมจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการได้พิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะแทบจะไปชนเพดานยังไม่นับรวมหนี้ที่ค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐอีกเป็นเรื่องที่อันตรายผมผิดหวังที่ทางคณะกรรมการไม่ได้พยายามรีดไขมันแบบที่เพื่อนกรรมการเสียงข้างน้อยหลายท่านอภิปรายไปแล้วเพื่อที่จะให้เรายังคงมีพื้นที่ทางการคลังเราจะมีช่องว่างในการหายใจเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองย้ำนักย้ำหนาว่าวิกฤตมีหลายระลอกและยังไม่สิ้นสุดผมเสียดายว่าวันที่พวกเราพยายามชี้ถึงปัญหาของโครงสร้างงบประมาณที่เป็นเหมือนกับดักที่พูดกันอยู่ในวาระที่หนึ่งผมจำได้ว่าท่านรองประธานกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีพราดอนหรือแม้แต่ท่านประธานกรรมาธิการเองพูดเสมือนกับว่าจะมีความพยายามในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้มาสะสางเรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เราต้องจัดงบประมาณอยู่แบบนี้แต่ผ่านไปจนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆเลยยกเว้นแต่ที่เห็นท่านรองนายกปกรณ์พยายามที่จะพูดเรื่องของการปฏิรูประบบราชการซึ่งทำเป็นจุดๆไปด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราตัดงบประมาณ150,000 ล้านเนี่ยครับ1ถ้าตัดได้หมดเราก็จะมีพื้นที่ทางการคลังอยู่ต่ำกว่าหนี้สาธารณะเพดานหนี้สาธารณะประมาณร้อยละ1และจะทำให้มีความคล่องตัวและถ้าหากว่าตัดไปแล้วจะมีการจัดสรรใหม่ผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนกรรมธิการและสมาชิกหลายท่านครับที่ได้อภิปรายไปแล้วว่ามันมีการลงทุนที่รอคอยในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นและในที่สุด

ก็จะทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีหรือรายได้มากขึ้นหรือถ้าไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อเรื่องของขีดความสามารถการรอคอยในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่กู้ยืมเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็สมควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการตัดไขมันหรือโครงการที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความไม่ชอบมาพากลได้มากกว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นครับยังมีอีกหลายวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเตรียมการสำหรับอนาคตที่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นั่นคือเหตุผลในเทิงของการบริหารเศรษฐกิจที่ทำให้ผมได้แปรยติในมาตรานี้แต่ในเรื่องของกฎหมายครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราอยากจะสะสางเรื่องของโครงสร้างงบประมาณและถ้าเรากังวลจริงเรื่องของกับดักงบประมาณที่จะเกิดขึ้นที่ทุกคนบอกว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการทำงานและพูดความจริงเสียก่อนหลังจากที่รายละเอียดของงบประมาณปรากฏเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ปีหน้าหรอกครับแต่ปีนี้แหละงบฉบับนี้แหละที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายได้จริงๆเป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับท่านประธานครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา62บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา20วงเล็บ1ครับท่านประธานครับเขียนชัดเจนว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นท่านประธานครับถ้าท่านประธานดูตัวเลขในงบประมาณในที่คณะกรรมการได้นำเสนออยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านประธานจะพบว่ารายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยแบบฉิวเฉียดมากๆมี2เกณฑ์นะครับเกณฑ์แรก120ตรงนี้ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเกินมาประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่ถ้าเทียบกับการขาดดุลเนี่ยเกินมาไม่ถึง 2,000 ล้านครับท่านประธานปัญหาที่สำคัญก็คือว่ากรรมธิการได้เห็นรายละเอียดในงบประมาณฉบับนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งคำถามหรือครับว่าที่ท่านนับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนไปน่ะเป็นรายจ่ายลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับเกินมาเพียงแค่ 1,700 ล้านโดยประมาณเนี่ยแต่ที่ท่านนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับผมเห็น2รายการที่ผมว่าไม่น่าจะใช่รายการแรกก็คือในส่วนของงบกลางที่เป็นเงินสำรองจ่ายและกรณีฉุกเฉินเนี่ยซึ่งไว้ทั้งตั้งไว้ทั้งหมดประมาณแสนล้านเนี่ยท่านบอกว่าในเนี้ย 60,000 ล้านคือรายจ่ายลงทุนงบฉุกเฉินนะครับซึ่งขณะนี้ไม่มีโครงการไม่มีแบบไม่มีสถานที่ท่านกำลังจะบอกว่า 60% ของยอดนี้ที่นายกหรือครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนผมไม่เชื่อครับเพราะถ้าท่านไปดูตัวเลขการใช้จ่ายงบฉุกเฉินในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะเป็นการเอาเงินไปเติมโครงการที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนเลยในสัดส่วนที่สูงมากๆประการที่2ครับท่านนับค่าบริการคลาวด์ภาครัฐ GDCC ที่เป็นค่าเช่าอีก 4,500 ล้านเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งสำหรับผมก็มองว่าไม่ใช่เพราะไม่ได้ลงทุนในเรื่องคลาวด์แน่นอนและที่สำคัญการเก็บข้อมูลในคลาวด์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อประโยชน์ในการทำงานในภารกิจประจำหรือรายจ่ายประจำนั่นเองถ้าเราไม่เริ่มต้นพูดจากความจริงกันก่อนเนี่ยเราจะสะสางเรื่องนี้กันอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะทำให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังที่จริงกฎหมายฉบับนี้มาตราที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกนะครับรัฐบาลจัดไม่ได้

0: ก็ให้มาแถลงต่อสภาและให้เหตุผลว่าทำไมจัดไม่ได้ทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาทำไมเรายังจะสร้างอีกสักกรณีหนึ่งที่สังคมทั่วโลกเขาตั้งคำถามกับประเทศไทยอยู่แล้วว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและผู้มีอำนาจไม่ต้องมีหลักของความรับผิดชอบเมื่อไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนถ้ามิใช่ก็แปลว่าท่านทำผิดกฎหมายพวกผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบต่อไปขอบพระคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน46คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นในการเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมคิดว่าการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณในปีนี้น่าจะเป็นปีที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเหตุผลประการแรกครับก็เพราะสถานการณ์ทางการคลังของประเทศเราที่ทำให้เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะเสียงบประมาณเพิ่มเติมกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเพราะพื้นที่ทางการคลังสำหรับการลงทุนที่ถูกบีบให้แคบลงจากรายจ่ายประจำที่สูงขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเพราะภาระหนี้สาธารณะที่จะสูงขึ้นตามมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลในการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเหตุผลประการที่2ครับก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายทอดสดการทำงานของคณะกรรมการงบประมาณผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสภาซึ่งก็ทำให้สังคมนั้นได้รับรู้ในวงที่กว้างขึ้นถึงการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ท่านประธานครับเรียนตามตรงแม้ว่าจะมีแรงส่ง2ประการนี้2ปัจจัยนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับว่าหากเรานำเอาสไลด์ขึ้นมาดูสถิติเปรียบเทียบกับปีก่อนทางคณะกรรมการงบประมาณในปีนี้ครับกลับตัดงบประมาณได้เพียงแค่ 11,000 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น 0.29% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนๆอย่างไม่มีนัยยะสำคัญและน้อยกว่าตัวเลขในงบปี 63, 64, 65ด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นครับเรายังเห็นว่าถ้าเราเจาะจงลงไปในรายละเอียดก็จะมีหลายโครงการหลายกิจกรรมที่ความจริงแล้วกรรมการงบประมาณควรจะตัดลดลงได้แต่กลับตัดสินใจไม่ตัดซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ยินจากเพื่อนสมาชิกตลอดการอภิปรายใน3วันข้างหน้านี้สไลด์ลงได้ครับแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายในมาตรา4ในภาพรวมนี้ครับคือผมเห็นว่าสิ่งที่มันน่าผิดหวังกว่าการที่กรรมการงบประมาณนั้นอาจจะปรับลดงบลงได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนั้นก็คือการตัดสินใจของกรรมการงบประมาณว่าจะนำงบที่ปรับลดลงมานั้นไปจัดสรรให้กับภารกิจหรือโครงการอะไรหากดูในรายละเอียดครับผมเห็นว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเสียงข้างมากซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรรมการงบประมาณจากสัดส่วนครม.และก็ส.ส.รัฐบาลครับเป็นการตัดสินใจที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลนั้นดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับอนาคตของตนเองมากกว่าอนาคตของประเทศท่านประธานครับที่กล่าวแบบนี้ในมุมหนึ่งก็เพราะว่าผมเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีการจัดสรรงบประมาณที่ปรับลดลงได้นั้นไปเพื่อภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมอนาคตตนเองเป็นหลักที่พูดแบบนี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่า 54% ของงบประมาณที่ถูกปรับลดลงนั้นหรือคิดเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาทจาก 11,000 กว่าล้านบาทถูกเทลงไปที่งบกลางครับในหมวดหมู่ของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งแน่นอนครับว่าพอขึ้นชื่อว่างบกลางนั้นพวกเราก็ทราบดีว่าสภานั้นก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นและอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับหากเป็นการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอย่างเป็นกิจจลักษณะผมต้องย้ำนะครับว่าการมีเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับและยิ่งในสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนสูงก็อาจจะมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่แม้เราไปดูงบประมาณก่อนที่กรรมธิการงบประมาณจะเทงบเพิ่มลงไปในงบกลางเราจะค้นพบครับว่าในงบประมาณปีนี้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนั้นก็สูงกว่าปีที่แล้วอยู่แล้ว 2,000 ล้านบาทงบกลางในปีนี้ก็สูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 10% แล้วหากดูในรายละเอียดของงบกลางครับเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ปัญหาจากวิกฤตพลังงานไว้อีก 12,000 กว่าล้านบาทซึ่งความจริงแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะซ้ำซ้อนกับเงิน 400 ล้านบาทที่รัฐบาลนั้นตัดสินใจออกเป็นพรก.เงินกู้ฉะนั้นครับท่านประธานการที่กรรมธิการเสียงข้างมากจากซีกรัฐบาลตัดสินใจเทงบประมาณอีก 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นมันทำให้อดสงสัยไม่ได้ครับว่าตรงนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะดึงงบมาไว้ที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ตามอำเภอใจและหลีกหนีการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรผมเข้าใจครับว่ามีเพื่อนสมาชิกจากกรรมธิการมาเล่าให้ฟังว่าทางกรรมธิการเสียงข้างมากพยายามจะอธิบายครับว่าเหตุผลที่ต้องเทงบ 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อจะใช้กับค่าโง่คลองด่านแต่ผมก็ยังสับสนอยู่ดีครับว่าในเมื่อมันมีการตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว 3,000 ล้านบาทสำหรับวัตถุประสงค์นี้เป็นการเจาะจงแต่กรรมธิการมีการไปปรับลดตรงนั้นแล้วมาเทเข้าไปในงบกลางอีกเท่าตัวหนึ่งคือเป็น 6,000 ล้านบาทด้วยเหตุผลนี้เนี่ยจะอธิบายความตรงนี้อย่างไรอันนี้อยากฟังชัดๆจากทางคณะกรรมการแต่ท่านประธานครับในขณะที่กรรมธิการเสียงข้างมากครับมีการเทงบประมาณลงไปในงบกลางซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามในการใช้งบกลางนี้เป็นอาวุธในการประคองรัฐบาลในอนาคตแต่ในมุมกลับกันครับเราเห็นว่ากรรมธิการเสียงข้างมากนั้นกลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรอย่างน้อยใน2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของคนและก็เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องแรกครับเรื่องของคนหรือว่าด้านการศึกษาครับจริงอยู่ครับว่ากรรมธิการมีการจัดสรรงบประมาณ96ล้านบาทไปกับวัสดุสำหรับอาชีวศึกษาแล้วก็มีการจัดงบประมาณอีก97ล้านบาทสำหรับการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือกรรมธิการนั้นกลับเลือกที่จะไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกยศตามข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างน้อยทั้งที่พวกเราผู้แทนราษฎรทุกฝั่งทุกพรรคผมเชื่อว่าเห็นจากทั้งหน้าข่าวและจากเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อเข้ามาในคณะกรรมการต่างๆครับว่าณเวลานี้มีนักเรียนจำนวนมากที่เสี่ยงจะตกหล่นหรือว่าถูกคัดออกจากการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนของกยศนั้นดีกว่านี้ได้การที่กรรมธิการเสียงข้างมากตัดสินใจกับกยศเป็นการเฉพาะหน้านั้นมันอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องรับกรรมจากการบริหารจัดการกยศที่ยังมีข้อบกพร่องนั้นกลับเป็นเยาวชนที่จะอดได้เรียนต่อทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดประเด็นนี้ความจริงมีความน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอีกครับพอเราไปดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขการคาดการณ์จากทางกยศที่มีการระบุไว้ชัดนะครับว่าหากกยศไม่สามารถจัดเก็บยอดชำระหนี้ได้มากกว่าปีก่อนๆเนี่ยอาจจะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงเงินกู้ด้านการศึกษาตามแผนที่กยศได้วางไว้สำหรับปีการศึกษา2570ในส่วนประเด็นที่2ครับในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องของวิจัยและพัฒนาเราก็เห็นครับว่าแม้กรรมธิการเสียงข้างมากจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกองทุนวว.น.หรือว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาทแต่แม้เพิ่ม 4,000 ล้านบาทเข้าไปการเพิ่มดังกล่าวครับก็ยังทำให้กองทุนวว.น.นั้นยังได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 2,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะมีหากเราไปดูสถิติเรื่องของสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศกับ GDP หรือว่ารายได้รวมของประเทศนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวของประเทศเรานั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสมาชิก OECD ถึง2เท่าดังนั้นครับท่านประธานหากกรรมธิการเสียงข้างมากไม่สามารถให้เหตุผลที่รับฟังได้

0: ฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจำนวนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับจบการอภิปรายของท่านผู้แปรยติแล้วนะครับเชิญท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการกับผมขอตอบคำถามในมาตรา4นะครับมีการปรับลดเนี่ยทางกรรมาธิการได้ปรับลดไป 11,162 ล้านตัวเลขกลมๆนะครับเป็นการปรับลดโดยพิจารณาจากรายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนกำหนดไว้นะครับและคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินวงเงินงบประมาณที่เคยเสนอไว้รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ไม่สามารถชะลอได้นะครับรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบกับภารกิจที่ให้บริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและรายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดมีหลายประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ขอสงวนคำแปลซึ่งอยู่ในรายการของงบกลางทางกรรมธิการเนี่ยจะขอไปตอบในช่วงที่พิจารณามาตรา6นะครับนะครับแล้วก็ของท่านอาจารย์วีระก็เป็นประโยชน์มากซึ่งทางท่านประธานอนุกรรมธิการข้อสังเกตก็ได้เอกสารเล่มนี้ครับเต็มไปหมดเลยครับที่ท่านพูดมาเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยในข้อสังเกตนะครับกับผมก็ขอยืนยันนะครับว่าในการปรับลดขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอขอบคุณครับ
0: กรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรติดใจไหมครับท่านสุรเชษฐ์ครับ
2: ครับท่านประธานครับผมสุรเชษฐ์ในฐานะกรรมธิการนะครับเมื่อกี้ตัวแทนจากกรรมธิการเสียงข้างมากยังไม่ได้ตอบคำถามว่าเรื่องที่พวกเรากรรมธิการเนี่ยได้ส่งเอกสารไปบางทีท่านประธานในที่ประชุมก็ตัดบทให้เขาชี้แจงเป็นเอกสารแต่เขาไม่ได้ส่งมาครับตอนนี้มีเราส่งไปเราขอเอกสารกี่เรื่องแล้วเขาส่งมากี่เรื่องนะครับและที่สำคัญก็คือแนวทางต่อจากนี้ครับกรรมธิการกำลังจะหมดวาระเนี่ยจะทำยังไงเราจะปล่อยให้ข้าราชการไม่ต้องตอบก็ได้อันนี้อันตรายกับระบบประชาธิปไตยนะครับข้อเสนอของผมก็คือเนี่ยขอให้ท่านประธานกรรมธิการเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลตรงมาที่กรรมธิการรายบุคคลจะ CC ให้คนอื่นดูก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องคิดว่าจะทำอะไรเพราะว่าเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดกรรมธิการกันแล้วครับ
0: เชิญท่านกรรมธิการตอบครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการตอนนี้ผมกำลังประสานสองงานแล้วก็พอได้ข้อมูลมาจะในช่วงที่พิจารณาจะมีการชี้แจงให้ท่านสุรเชษฐ์รับทราบอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ
0: ครับเป็นว่าติดคณะกรรมการติดใจไหมครับจะได้พอไม่มีการแก้ไขจะได้ถามมติถ้าติด
2: ครับติดใจครับ
0: ติดใจนะครับ
3: ท่านประธานครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะประชาธิปัตย์ครับ
0: เชิญครับ
3: ทางท่านกรรมการจะไม่กรุณาชี้แจงหน่อยเหรอครับถึงความสุ่มเสี่ยงที่กฎหมายงบประมาณฉบับนี้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับกรรมธิการขอยืนยันนะครับว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับ
0: ครับแม้ว่ามาตรานี้คณะกรรมการไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติติดใจคำชี้แจงของคณะกรรมการดังนั้นจะขอถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือจะมีการแก้ไขตามความเห็นตามผู้ที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติผมเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ

0: ท่านประธานครับไฟตรงนี้ไม่ขึ้นครับ
1: ครับขอเรียกหาดูหน่อยครับ

ท่านสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดยังไม่แสดงตนผมขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด452ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกับปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: 219ไม่เห็นด้วยบัตร
0: ครับถ้าท่านลงด้วยวาจาแล้วไม่ต้องใช้บัตรนะครับลงคะแนนบ้างครับถ้าลงคะแนนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการออกเสียงลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย133ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
2: มาตรา5อำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลังไม่มีการแก้ไขคำแปรยติ
0: มีผู้แปรยติสงวนความเห็นประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านครับถ้าไม่มีเชิญมาตราต่อไปครับ
2: หมวด2งบประมาณรายจ่ายงบกลางไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็เป็นว่ามีครับไม่มีนะครับก็ไม่มีก็ถือว่าเห็นชอบตามกรรมธิการนะครับเชิญผ่านครับ
2: มาตรา6งบกลางมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับประสงค์จะลงคะแนนประสงค์จะอภิปรายประมาณ10กว่าท่านนะครับที่ลงชื่อไว้นะครับเชิญท่านแรกครับท่านสิริกัญญาตันสกุลครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประช

ประชาชนในฐานะกรรมาธิการ6นะคะในงบกลางนะคะที่มีมูลค่ากว่า600,000ล้านบาทนะคะดิฉันขอเสนอปรับลด 50,000 ล้านบาทนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกก็คือปรับลดในส่วนของเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็นนะคะ 38,000 ล้านบาทแล้วก็ก้อนที่2คือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานค่ะขอเสนอที่ก้อนที่2นี้ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการที่มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้ายระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาตัวพรกเงินกู้400,000ล้านบาทกันไปนะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแนบท้ายพรกเงินกู้400,000ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรกเงินกู้400,000ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว 12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรในชั้นกรรมาธิการค่ะหน่วยงานสำนักงบประมาณได้เข้ามาชี้แจงค่ะผ่านสไลด์อันนี้ค่ะหน้าต่อไปค่ะที่จะบอกว่าจะมีแนวทางที่จะเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้บอกเท่าไหร่ว่าจะให้เอาไปใช้ทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีแนวทางในการที่จะจัดสรรค่ะว่าจะเป็นการออกกันคนละครึ่งนะคะเป็นแมทชิ่งฟันระหว่างรัฐบาลที่เป็นส่วนกลางกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆที่มีเงินสะสมของตัวเองนะคะซึ่งไอเดียดีนะคะดิฉันชื่นชอบนะคะแมทชิ่งฟันดิฉันเคยเสนอหลายรอบในสภาแห่งนี้นะคะในการที่จะดึงเอาเงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาจัดสรรไว้ในงบกลางเราสามารถไปเป็นทำให้เป็นโครงการอยู่ในหน่วยรับงบประมาณอื่นๆนะคะแล้วก็เปิดให้มีการเข้ามาขอรับสนับสนุนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องยันใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่มันมีความซ้ำซ้อนกับตัวงบประมาณที่เราเพิ่งจะอนุมัติผ่านสภาไปเลยค่ะพรกเงินกู้400,000ล้านบาทมันต้องตัดอันใดอันหนึ่งค่ะท่านประธานจริงๆแล้วใช้งบประมาณผ่านงบประมาณดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปกู้ตัวพ้นขอปรับได้ไหมล่ะพรกเงินกู้400,000ล้านตัดลดไป 12,000 ล้านเหลือพรกเงินกู้ 388,000 ล้านถ้าทำไม่ได้อ่ะดิฉันก็ต้องขอตัดลดงบประมาณของงบกลางนะในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทค่ะและอีก 38,000 ล้านบาทก็คือเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นนะคะได้

0: ได้มีการพูดถึงในมาตรา4ในภาพรวมไปแล้วค่ะขอบพระคุณท่านประธาน
1: ท่านวีระธีรภัทรานนท์ครับเชิญครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: ขอบพระคุณครับท่านประธานผมประเด็นเรื่องงบกลางเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นจากที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะมีการมาเพิ่มในส่วนที่เป็นงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามฟอร์แมตอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้มากกว่าคือตอนที่เราพิจารณางบที่เป็นรายจ่ายงบกลางเนี่ยมันมีรายการที่เราไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเยอะมาก 2-3 รายการแรกเนี่ยก็ชัดเจนนะครับมีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทก็แทบจะรายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญประมาณ 38,000 ไอ้โทษ 389,000 ล้านก็แทบตัดไม่ได้จริงๆสิ่งที่สำนักงบประมาณทำและรัฐบาลทำเนี่ยทำเพียงแค่ว่าให้งบที่เป็นรายจ่ายที่เป็นงบกลางเนี่ยไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นเองไม่ได้มีความปราณีตในการที่จะจัดทำงบกลางเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่งก็พูดไปแล้วนะครับที่5ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นรายการที่ซ้ำกับสิ่งที่จะใช้ในงบประมาณในพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านสำหรับโครงการ 200,000 ล้านที่เหลือผมก็สอบถามไปว่าใครเป็นคนก็ได้ความว่าเป็นสำนักงบประมาณเองไม่ใช่หน่วยราชการที่ทำเอ๊ะแล้วสำนักงบประมาณขอมา 12,000 ล้านที่จะทำแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการทำอะไรคำอธิบายที่ได้ก็คือว่าเขาอยากจะให้หน่วยราชการที่งบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบเป็นลักษณะโคเพเมนต์คนละครึ่งถ้าถามในแง่ของไอเดียก็ดีคือเป็นการดึงเอาเงินนอกงบประมาณที่เราพูดกันเนี่ยจูงใจก็คือว่าเราตั้งงบประมาณเพื่อให้มาแมชกันแต่การเลือกโครงการที่ทำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาซ้ำกับที่ทำในพระราชกำหนด 400,000 ล้านอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ผมต้องเสนอตัดทั้งก้อนนะครับเป็นรายการหมวดที่9ในงบกลางเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 13,000 ล้านผมเข้าใจว่าเราไม่สามารถตัดได้จริงเพราะว่าราชมีเรื่องของการปรับวุฒิซึ่งทางสำนักงบประมาณก็ตั้งทางสำนักงบประมาณทางกรมบัญชีกลางก็ต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการจะต้อง

0: ตามเกณฑ์แล้วก็มีการปรับวุฒิตามเกณฑ์คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ที่ผมเสนอตัดทั้งก้อน 13,000 ล้านบวกกับที่เสนอตัดรายการที่สำนักงบประมาณเสนอมา 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็น 25,000 ล้านในรายการงบกลางที่ปรากฏเนี่ยในกรณีซึ่งเป็นเรื่องเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิเนี่ยคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายราชการควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนใช้หลักสมานตตาต้องเล่าให้ฟังว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยราชการข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอันนี้ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนอันสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงผมละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยนะครับก็คงจะใช้เวลาท่านเท่าที่ท่านประธานตัด 25,000 ล้านใน2รายการด้วยเหตุและผลแบบนี้แต่ผมก็ท่านก็เอาตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านธัญญาบุญ
2: ประธานที่เคารพค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการค่ะประเด็นที่ดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรเรื่องของเงิน 12,000 ล้านบาทค่ะในงบกลางค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือนำไปเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งที่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งค่ะท่านประธานที่วันนี้รัฐสภาแห่งนี้ไม่ควรจะปล่อยให้งบประมาณเดินค่ะผ่านสภาแห่งนี้ไปค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ดิฉันเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งตรงที่แห่งนี้เราเห็นตรงกันค่ะว่าเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องจำเป็นนะที่ประเทศจะต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากชวนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ไปดูและรวมถึงประชาชนที่อยู่ภายนอกค่ะก็คือไม่ใช่คำว่าพลังงานสะอาดแต่ใช้งบประมาณค่ะที่อาจจะเปลี่ยนคำว่าพลังงานสะอาดให้กลายเป็นคำว่าพลังงานทุจริตค่ะดิฉันมาหลักๆค่ะท่านประธานข้อแรกก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจแล้วก็เรื่องของเวลาค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของการอ้างเหตุผลของรัฐบาลระหว่างเรื่องพรกเงินกู้400ล้านกับเรื่องของการใช้งบประมาณในงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่มีความย้อนแย้งกันในตัวเองค่ะข้อที่3ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีก็คือเงิน2ก้อนนี้ค่ะแหมกลายเป็นว่ามาตรฐานในการตรวจสอบกลับไม่เหมือนกันค่ะ

็นคนละมาตรฐานค่ะท่านประธานโดยดิฉันจะขอไล่รายละเอียดไปทีละประเด็นนะคะในข้อแรกซ้ำซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจวัตถุประสงค์และที่สำคัญที่สุดค่ะท่านประธานก็คือในช่วงของระยะเวลาค่ะเงินกู้ก้อนแรกอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานก็คือมาจากพรกเงินกู้400,000 ล้านที่รัฐบาลได้แบ่งเงินจำนวน200,000 ล้านไว้ทำเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดในส่วนของก้อนที่สองค่ะก็คือในเรื่องของตัวที่รัฐบาลได้บรรจุลงไป570ก็คือเพื่อทำโครงการพลังงานสะอาดอีกเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคำถามง่ายๆค่ะที่ดิฉันมีก็คือว่าถ้ามีเงิน200,000 ล้านบาทจากพรกเงินกู้อยู่แล้วค่ะเงิน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลตั้งเข้าไปเพิ่มค่ะมีไว้ทำอะไรคะที่เงินกู้ก้อนแรกทำไม่ได้ค่ะท่านประธานเพราะถ้าเกิดเมื่อเราดูบัญชีท้ายพระราชกำหนดแล้วก็วัตถุประสงค์ของงบกลางค่ะเราจะเห็นได้ว่าเนื้อของวัตถุประสงค์ค่ะมันเป็นภารกิจเดียวที่สำคัญค่ะท่านประธานมันไม่ได้ซ้ำกันเพียงแค่ภารกิจเป้าหมายค่ะแต่ว่ากระทั่งช่วงของระยะเวลาก็ซ้ำกันเพราะพรกเงินกู้คือสามารถให้รัฐบาลกู้เงินได้จนถึงวันที่30 กันยา ปี 2570ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณพอดิบพอดีกับที่ตัวงบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ได้ค่ะท่านประธานอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันมีความเป็นประยุกต์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจคนละช่วงเวลาแต่เงินมันเป็นเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่เหมือนกันค่ะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานก้อนนี้ไม่ควรที่จะผ่านสภาก็คือการอ้างเหตุผลของกันเองค่ะก็คือตอนที่ออกพระราชกำหนดกู้เงินค่ะถ้าเราจำกันได้รัฐบาลอ้างพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53ค่ะบอกว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถที่จะใช้เงินในประจำเงินประจำปีงบประมาณได้นั่นเลยเป็นเหตุผลของการออกเงินกู้ค่ะแต่ท่านประธานคะไม่ถึงเดือนผ่านมาค่ะเมื่อเล่มงบประมาณพรบ .70 ค่ะได้เผยแพร่ออกไปเรากลับเห็นเงิน 12,000 ล้านบาททำภารกิจเดียวกันซ่อนอยู่ในงบกลางของงบประมาณปี70ค่ะอันนี้จึงเป็นตรรกะที่ย้อนแย้งค่ะท่านประธานและมันทำให้ดิฉันเกิดคำถามว่าถ้าตั้งงบประมาณประจำปีได้ทันค่ะถ้าอย่างนั้นเงินกู้ที่รัฐบาลได้ขอไว้ก็จะต้องอธิบายเหตุผลใหม่แต่ถ้ารัฐบาลอ้างว่าตั้งได้ไม่ทันคำถามเข้ามาอยู่ในงบกลางประจำปี2570ได้อย่างไรคะท่านประธานอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้ที่จะต้องแบกรับค่ะทั้งหนี้จากภาษีเงินกู้และเป็นคนที่จะต้องชดใช้ก็คือภาษีจากงบประมาณค่ะซึ่งทั้ง2 อย่างถูกทำภารกิจซ้ำกันในช่วงปีเดียวกันค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นประเด็นที่ดิฉันมีความเป็นกังวลใจมากที่สุดก็คือวัตถุประสงค์ของเงินเหมือนกันแต่ระดับการตรวจสอบกลับไม่เท่ากันกับท่านประธานเงินภายใต้พระราชกำหนดค่ะได้มีการกำหนดก็คือจะมีคณะกรรมการค่ะในการกลั่นกรองตามกฎหมายก็คือคณะกรรมการจะต้องมารายงานการดำเนินงานต่อรัฐสภาแห่งนี้ค่ะแต่ในขณะที่เงิน 12,000 ล้านอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าเป็นเงินที่อยู่ภายใต้งบกลางหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ภายใต้อำนาจของนายกและครม.นั่นหมายถึงว่าการที่เราให้เงิน 12,000 ล้านไม่ต่างจากการตีเช็คเปล่าไปให้นายกแล้วก็ให้นายกสามารถที่จะไปออกแบบขีดเขียนโครงการอะไรก็ได้ในอนาคตค่ะถ้าหากรัฐบาลอาจจะอ้างว่าการที่จะต้องทำเช่นนี้ก็คือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลจะต้องตอบให้ชัดค่ะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกลไกป้องกันความคล่องตัวกลายเป็นช่องโหว่ของการตรวจสอบค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทเราจะเห็นได้ว่ามีเงิน 9,600 ล้านที่รัฐบาลได้จำแนกไว้เป็นรายจ่ายลงทุนค่ะโดยที่สภายังไม่เห็นโครงการไม่เห็นครุภัณฑ์ไม่เห็นสิ่งก่อสร้างไม่เห็นหมามคือเรากำลังนับเงินก้อนนี้เป็นการลงทุนจากอะไรคะท่านประธานเราไม่ควรจะทำให้ตัวเลขรายจ่ายของลงทุนว่าลงทุนแต่โดยที่รัฐสภาแห่งนี้ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าประเทศกำลังจะเอาเงินของภาษีประชาชนไปทำอะไรในอนาคตข้างหน้าค่ะซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะท่านประธานเงิน 12,000 แยกออกจากเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งอยู่ในงบกลางรัฐบาลได้ตั้งไว้อยู่แล้ว100,000 ล้านบาท

0: าทสิ่งเหล่านี้บอกว่าอะไรคะกำลังจะบอกว่าเท่ากับรัฐบาลค่ะมีเงินทั้งสิ้น 112,000 ล้านบาทที่เป็นรายจ่ายที่สามารถยืดหยุ่นที่จะทำอะไรก็ได้ในภายภาคหน้าค่ะดังนั้นสิ่งที่สภาต้องระวังก็คือเรากำลังเห็นรูปแบบการตั้งงบที่มีชื่อตามสถานการณ์แต่รายละเอียดการผูกกำหนดในภายหลังเช่นที่เราเคยเห็นในค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ในปีก่อนก็ได้ทยอยตัดลดงบเพียงแต่ปีนี้ค่ะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องของพลังงานค่ะว่าเงิน 12,000 ล้านบาทมากหรือน้อยแต่มันคือรัฐการหรืออนุมัติเช็คเปล่าไปให้รัฐบาลกำหนดเองในภายหลังนี่คือคำคือเช็คเปล่าประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบหรือเช็คได้ค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้คัดค้านในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานและพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดต้นทุนพลังงานเพื่อความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดพาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคตค่ะเพราะสุดท้ายไม่ว่าเรียกว่าเงินกู้หรือเงิน 12,000 ล้านที่เรียกว่างบประมาณก็มาจากเจ้าของเงินคนคนเดียวกันค่ะนั่นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถามง่ายๆค่ะว่าทำไมจะต้องเสียเงิน2รอบพร้อมกันแถมเงินที่เสียรอบ2ก็กลายเป็นบิลได้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต้อง
2: ชื่อท่านปิ่นต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับเชิญครับ
3: ครับครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตรา6นี้กับผมเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านบาทท่านประธานครับมาตรการรัฐบาลตั้งไว้ 693,880 ล้านผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดลงเล็กน้อย 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านเพื่อเป้าประสงค์3ประการคือรักษาวินัยไก่ที่ไม่จำเป็นและลดพื้นที่ของการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ยากผมไม่ได้ตั้งใจให้ปรับลดงบประมาณแบบเหมาจ่ายเพราะงบประมาณจำนวนมากเป็นรายจ่ายที่รัฐมีภาระผูกพันอยู่แล้วเช่นเงินบำนาญเงินรักษาพยาบาลและเงินสมทบต่างๆอันนี้มีความจำเป็นต้องตั้งไว้หลักการของกระผมมีเพียงประการเดียวให้ตัดรายจ่ายที่มีดุลพินิจสูงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและรายจ่ายที่ตรวจสอบได้ยากแต่ต้องไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนและผู้ที่รัฐมีพันธะผูกพันผมเสนอให้ปรับลดรายจ่ายลง3คือ1เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินตั้งไว้100,000ล้านบาทผมเสนอให้ตัดให้ลดลง 50,000 ล้านบาทเงินสำรองฉุกเฉินมีความจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้มากจนเกินไป

0: เป็นเงินก้อนกลางรัฐบาลนำไปจัดสรรภายหลังได้จึงมีการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนพิจารณางบประมาณน้อยกว่างบที่เห็นถ้ารัฐบาลรู้แล้วว่าจะทำอะไรก็นำเงินไปตั้งอยู่ในกระทรวงนั้นๆและหน่วยงานนั้นๆโดยตรงให้รัฐสภาเห็นว่าใช้เพื่ออะไรและประชาชนได้ประโยชน์อะไรงบประมาณแผ่นดินไม่ควรเป็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลการเหลือเงินสำรอง 50,000 ล้านก็ยังเป็นวงเงินจำนวนมากเพียงพอสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามปกติในส่วนที่2งบเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมความผันผวนของพลังงานตั้งไว้ 12,000 ล้านกับผมเสนอให้ตัดออกทั้งหมดนะครับประการที่1ก็คือมีงบประมาณกลางปีพระราชกำหนดว่าจะทำในแสนล้านบาทอีกประการหนึ่งก็คือว่าคำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถตีความได้มากมายหากอีก็ควรตั้งโครงการ SME ถ้าจะช่วยเหลือเกษตรกรก็ควรตั้งงบที่กระทรวงเกษตรถ้าจะลงทุนโครงสร้างลงทุนอย่างชัดเจนการรวมเงินก้อนใหญ่ไว้ตรงกลางแล้วค่อยคิดภายหลังว่าจะนำไปทำอะไรนั้นไม่ใช่งบประมาณที่ดีข้อ3ครับเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างเสนอปรับลดลงไป888ล้านบาทผมเห็นว่าความเสี่ยงด้านวัสดุและต้นทุน ส่วนหนึ่งควรอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัญญาที่เหมาะสมไม่ใช่รัฐบาลรับความเสี่ยงแทบทั้งหมดและรายจ่ายประเภทก่อสร้างเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐต้องเพิ่มการตรวจสอบราคากลางปริมาณงานและแก้ไขสัญญาอย่างเข้มงวดเท่ากับประมาณ 69,000 ล้านบาทหลังจากปรับลดงบนี้แล้วงบกลางจะเหลือ 620,000,492 ล้านบาทท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาการคลังไม่ใช่เป็นเพราะเราเก็บภาษีน้อยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะรัฐบาลของเรางานสร้างกองทุนสร้างโครงสร้างและตั้งเงินสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนคิดเพิ่มขึ้นอย่างไรแต่มีคนน้อยคนมากที่ถามว่างบประมาณเดิมมีอะไรครอบครัวที่รายได้ลดลงต้องลดรายจ่ายบริษัทที่รายได้ลดลงต้องลดต้นทุนรัฐบาลก็ต้องทำเช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยการกู้เงินเพิ่มเก็บภาษีเพิ่มหรือสร้างรายได้ใหม่จากประชาชนขณะที่รายจ่ายที่ไม่จำเป็นยังคงอยู่กับผมจึงเสนอหลักการง่ายๆว่าก่อนจะเก็บเงินจากประชาชนเพิ่ม1บาทได้ประหยัดเงินของประชาชนทุกบาทที่สามารถประหยัดได้แล้วโดยเฉพาะงบกลางยิ่งเป็นงบรัฐบาลมีดุลตรวจสอบโดยรัฐสภาก็ยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นผมกำลังเสนอให้รัฐบาลทำงานให้ดีขึ้นด้วยเงินที่น้อยลงมีกันนี่คือความหมายของวินัยการคลังและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภาในการรักษาเงินภาษีประชาชนดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายกลางมาตรา6จำนวน 69,388 ล้านบาทหรือร้อยละ10และขอให้เงินทุกบาทที่เหลืออยู่ต้องสามารถตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าใช้ทำอะไรราคาเท่าไหร่และประชาชนได้อะไรกลับมาขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านเอกภพสิทธิวันธนะเชิญครับ

ตอนที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายพรบงบประมาณ2570วาระ2มาตรา6ในงบสวัสดิการรักษางบกลางครับมี1คำสงวนแปรยติ1คำถามและ3ข้อเสนอครับสำหรับคำสงวนแปรยติครับผมขอปรับลดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐลงจำนวน1บาทครับ1บาทในการตัดเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อการสื่อสารและตั้งคำถามว่างบประมาณก้อนนี้มันมีเพดานจริงหรือไม่แล้วเป็นต้นมารัฐบาลอาจจะยังไม่ได้คิดในการกำหนดเพดานงบประมาณในก้อนนี้อย่างจริงจังมาดูตัวอย่างกันครับปีงบประมาณ2565ตั้งงบไว้ 80,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายจริง 90,000 ล้านบาทคิดเป็นเงินเกินงบ 7,000 กว่านี้รัฐบาลก็จะเอาเงินคงคลังมาโปะในอีก2ปีถัดไปเป็นเช่นนี้มา5ปีครับในปี2570นี้เองรัฐบาลก็เสนอเงินไว้ที่ 94,200 ล้านบาทเท่าเดิมคำถามของผมก็คือ 94,000 รัฐสภาอนุมัติแล้วมันเป็นเพดานที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบจริงหรือมันเป็นตัวเลขตั้งต้นที่เมื่อใช้หมดไปแล้วก็สามารถนำเงินคงคลังมาจ่ายได้อีก2ปีถัดมาครับท่านประธานรัฐสภาครับเมื่อรัฐบาลกำลังพูดถึงวินัยการคลังมันมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน2กระทรวงครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะพูดถึงการกำหนดเพดานคุณบัตรทองอย่างเข้มแข็งจริงจังแต่ฝั่งของกระทรวงการคลังนั้นไม่ชัดเจนเหมือนที่จะกำหนดงบปลายปิดที่บัตรทองดังนั้นรวมว่าปีนี้มีงบประมาณเท่าไหร่เราต้องจัดบริการภายในวงเงินเท่านี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อเป็นสิทธิ์ราชการก็กลับเบิกงบได้ต่อเนื่องนำเงินคงคลังมาตามชดใช้ภายหลังการคลัง2มาตรฐานหรือไม่ทำไมรัฐบาลจึงประชาชนสิทธิ์บัตรทองแต่ไม่กล้าประกาศเพดานและความรับผิดชอบแบบเดียวกันกับงบรักษาพยาบาลค่าราชการในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ซื้อบริการต้องไม่ถามเพียงแค่ว่าเอกสารการเบิกเงินนี้ตอบให้ได้ครับว่าเงินเกือบ1แสนล้านบาทต่อปีซื้อบริการอะไรซื้อไปแล้วข้าราชการมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่และจะจัดบริการอย่างไรให้มีคุณภาพโดยไม่ต้องเบิกเงินเกินวงเงินทุกปีครับผมเข้าใจข้อจำกัดของกรมบัญชีกลางและระบบสุขภาพครับที่ปัจจุบันกองทุนสิทธิ์ข้าราชการนั้นทำหน้าที่พยุงระบบสุขภาพไว้ไม่ให้ล่มสลายด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการอุดหนุนข้ามกองทุนครับกรมบัญชีกลางจะจ่ายค่าชดเชยบริการที่ครอบคลุมการจัดบริการเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จ่ายชดเชยอันนี้มันทำให้เกิดสภาวะที่เป็นการอุดหนุนข้ามกองทุนหรือโรบินฮูดครับเอาเงินคนที่มีกำลังจ่ายไปโปะช่วยกองทุนที่บีบค่าใช้จ่ายการอุดหนุนข้ามกองทุนนี้แม้จะช่วยโรงพยาบาลให้จัดบริการหลายประการนั่นก็คือมันเพิ่มความเหลื่อมล้ำในบริการสุขภาพที่มันเหลื่อมล้ำกันระหว่างสิทธิ์บัตรทองและข้าราชการมันทำให้ระบบการตรวจสอบเงินฐานนะครับบัตรทองตรวจเข้มสิทธิ์ข้าราชการตรวจอ่อนไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมในระบบเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตดังที่เป็นข่าวเรื่องการทุจริตยาเมื่อปีที่แล้วมันทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการสิทธิ์ข้าราชการที่เกินจำเป็นและทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในระบบสุขภาพบั่นทอนความยั่งยืนของการคลังหากรัฐบาลต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายผมมีข้อเสนอ3ข้อนะครับดังนี้ข้อแรกก็คือการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ Primary Care พัฒนากลไกเกตคีปเปอร์ขึ้นในบริการของข้าราชการอย่างจริงจังครับเวลารัฐบาลพูดถึงการสนับสนุนเรื่องนี้ต้องหมายถึงการสนับสนุนให้ข้าราชการได้เข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการเข้าใช้บริการได้ทุกที่รักษา anywhere นะครับซึ่งมันทำให้ระบบบริการปฐมภูมิไม่เติบโตดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ข้าราชการปฐมภูมิที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการที่ดีมีคุณภาพ

0: เมื่อข้าราชการเข้าสู่ระบบนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าเป็นระบบบริการที่ดีสะดวกมีคุณภาพงบประมาณเพียงพอก็จะเกิดการพัฒนาระบบเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบปฐมภูมิอย่างก้าวกระโดดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกสิทธิ์นะครับข้อเสนอข้อที่2ครับก็คือการมอบหมายภารกิจบางอย่างนะครับให้สปสช.เป็นผู้ซื้อบริการเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้ดีพอสมควรนะครับกองทุนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่นี้อยู่สปสช.เป็นคนตามจ่ายแล้วก็ตรวจการเบิกจ่ายให้กับสิทธิ์พนักงานอบจ. อบต.นะครับก็เสนอว่ากระทรวงการคลังสามารถยังเป็นเจ้าของงบประมาณและก็กำหนดสิทธิประโยชน์ได้โดยให้กลไกจากสปสช.นั้นทำหน้าที่2ประการนี้คือตามจ่ายและก็ตรวจสอบการเบิกจ่ายแล้วก็ควรจะเพิ่มสัดส่วนผู้เสียภาษีในกระบวนการตัดสินใจเลือกชุดสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการไม่ให้เหลื่อมล้ำไปกับกองทุนอื่นๆมากกว่านี้ครับกลไก National Clear Data Clearing House ครับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพสำหรับทุกกองทุนและทุกโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้กำกับระบบสุขภาพได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันจะได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบคุณภาพบริการและก็ผลลัพธ์ระหว่างสิทธิ์ได้ข้อมูลนี้จะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกกองทุนกำหนดการจ่ายที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อเสนอทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ขอให้รัฐบาลลดคุณภาพการรักษาแต่ขอให้รัฐบาลได้กำหนดเพดานอย่างจริงจังด้วยกลไกที่อาจจะยังไม่มีอยู่อย่างเพียงพอในปัจจุบันแล้วก็ยุติระบบที่รู้กันว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมันไม่มีเพดานแล้วก็ไม่ได้คุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผมขอปรับลดงบประมาณลง1บาทในปีนี้เพื่อไม่ต้องใช้เงินคงคลังในอีก2ปีหน้าใหม่ปีปัจจุบันครับหากทำได้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลกำลังร่วมปฏิรูประบบสุขภาพอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับ
2: กับท่านประธานเคารพผมเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานที่เดียวฮะในมาตราถัดไปเนี่ยหลังจากคณะกรรมการผู้ถ่วงทําไปยติใช้สิทธิ์ก่อนท่านประธานอ่านชื่อพวกเราล่วงหน้าสัก5รายชื่อก็ดีฮะเราจะได้วางแผนอะไรได้ถูกขอบคุณครับในมาตรานี้ผมได้ทําเรื่องขอสงวนคําแปลยติตัดงบประมาณตามที่งบการได้ตั้งไว้ 693,880 ล้านบาทผมตั้งในการตัดงบไว้ 10%ผมมีเหตุผลหลักๆนี้ครับว่าหลายๆภารกิจที่รัฐบาลได้จัดทำเหมือนเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักษาพยาบาลขึ้นเงินเดือนบำนาญแล้วแต่ผมต้องการให้พวกเรามาโฟกัสนั่นคือเงินที่ใช้ดูแลงบฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ทัดผมอยากกลับเรียนท่านกรรมาธิการด้วยหัวใจเลยนะแล้วถือโอกาสนี้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนตั้งใจฟังผมเส้นที่หนึ่งครับผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจใจมากๆครับเพราะงบ 100,000 ล้านบาทในการดูแลพี่น้องประชาชนยามฉุกเฉินหรือจำเป็นมันคือก้อนใหญ่ในเมื่อถ้าเป็นก้อนใหญ่ประชาชนหรือพวกเราถ้าไม่ได้ตามเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรยัดไส้อยู่ข้างในหรือไม่และวันนี้การยัดไส้ได้เกิดขึ้นแล้วมันคืบคานเข้ามาด้วยความรวดเร็วและเงียบมากท่านประธานท่านประธานเห็นไหมครับว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่1กันยายนรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะซื้อประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนฮะ30ล้านครัวเรือนนี่เท่ากับว่าทุกครัวเรือนทั่วประเทศที่เป็นการประมาณการโดยตั้งงบไว้ 15,500 ล้านบาทเพื่อไปจ่ายเบี้ยก็คือเบี้ยประกันเงินพวกนี้มาจากไหนมาจากงบกลางมาจากงบก้อนไหนก็คือไอ้งบที่จะเป็นฉุกเฉินหรือจำเป็นฮะผมสรุปให้ท่านประธานฟังสั้นๆฮะถ้าสไลด์ขอทีมงานช่วยฉายสไลด์ด้วยก็ดีฮะจะได้ให้พี่น้องประชาชนตามทันหลักรัฐบาลคุ้มครองภัยพิบัติท่านประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยที่30ล้านครัวเรือนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโอเคหลักการใช้ได้แต่รัฐบาลจะจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทคุ้มครองแค่2เรื่องนะท่านประธาน1ประชาชนเสียชีวิตจ่าย2ล้านบาท2บ้านเรือน

0: เสียหายฮะคุ้มครองแค่2เรื่องนะฮะย้ำนะถนนสะพานอะไรพังเนี่ยไม่คุ้มครองนะภัยพิบัติน้ำท่วมจากพืชผลทางการเกษตรไม่คุ้มครองคุ้มครองแค่2เรื่องแล้วก็สาเหตุที่จะคุ้มครองก็มีแค่3สาเหตุกรณีน้ำท่วมซึ่งเป็นสาเหตุหลักถัดมาก็คือลมพายุหรือวาตภัยและอีกเรื่องนึงก็คือแผ่นดินไหวหลักมีอยู่แค่นี้ฮะท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าเงิน100ล้านบาทในงบกลางรัฐบาลเดินที่ผมบอกด้วยความรวดเร็วเนื่องจากว่ารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมมอบหมายให้ท่านประธานกรรมาธิการเราเนี่ยประธานกรรมาธิการงบประมาณคือท่านรองอนิติไปประชุมหาแนวทางเพื่ออ้างว่าจะได้ประหยัดงบประมาณแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยความรวดเร็วปรากฏว่าท่านรองอนิติประชุมวันที่27ผมตามเรื่องวันที่1กันยายนเข้าครม.เลยฮะแล้วมีมติออกมาเลยฮะใช้เงิน150,000โทษทีนะครับ 15,500 ล้านบาทเป็นเบี้ยประกันภัยดูแลประชาชนทั้งประเทศ2สิทธิ์ฮะคือตายกับบ้านพังผมออกมาคัดค้านเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันมีที่มาจากการประชุมครม.เมื่อวันที่21เมษายน69ที่ผ่านมาวันนั้นที่ประชุมได้มีการพูดถึงภัยพิบัติชัดเจนและมีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี46ใช่ไหมครับเฉลี่ย23ปีรัฐบาลจ่ายงบเพื่อดูแลภัยพิบัติประชาชน 5,300 ล้านบาทคำถามที่ผมต้องถามคือก็ในเมื่อรายงานครม.ผมมีเอกสารชัดเจนรัฐบาลบอกว่าปีนึงจ่ายประมาณ 5,300 ล้านบาทโดยเฉลี่ยแต่ปรากฏว่าจะทำประกันภัยพิบัติจ่าย 15,500 ล้านบาทมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานฮะแม้ท่านนายกหรือคนของรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เราจ่ายแค่ภัยพิบัติปีประมาณ 40,000 ล้านบาทผมยืนยันว่าไม่ถูกต้องครับผมมีเอกสารผมยืนยันย้ำนะว่าข้อมูลที่รัฐบาลบอกประชาชนว่าโอ้เราจ่าย 15,500 ล้านบาทเราได้คืนมา 40,000 ล้านบาทไม่จริงครับท่านประธานผมถึงเป็นห่วงฮะท่านกรรมาธิการฮะถ้าจะปล่อยงบไอ้ 100,000 ล้านบาทไปให้รัฐบาลวางแผนลุกคืบหาผลประโยชน์ไม่ได้ฮะแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นประเทศเคยทำโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรท่านประธานเช่นปีตัวเลขคือมันทำมานักมากกว่านั้นแต่สมาคมวินาศประกันภัยประกันวินาศภัยเขาได้สรุปตัวเลขออกมา12ปีที่ทำเนี่ยเขาทำค่าตัวเลขออกมาตั้งแต่ปี54ถึงปี65เช่นรัฐบาลกับธกส.จ่ายเบี้ยประกันนะ 18,560 ล้านบาทเฉลี่ย1ปี 1,000 กว่าล้านประกันภัยพืชผลโดยเฉพาะข้าวนาปีแต่ปรากฏได้รับสินไหมทดแทน 14,612 ล้านบาทเท่ากับว่าบริษัทประกันภัยได้ผมไม่ใช้คำว่ากำไรแล้วกันแต่ได้เงินส่วนที่เหลือไป 3,948 ล้านบาทตอนทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเขายังแบ่งโซนนิ่งพื้นที่ไหนที่เสี่ยงมากโอกาสน้ำท่วมสูงค่าเบี้ยประกันก็จะสูงพื้นที่ไหนเสี่ยงปานกลางพื้นที่ไหนเสี่ยงน้อยมันพอมีเหตุมีผลทำไมรัฐบาลจะทำประกันให้กับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนมันไม่มีเหตุผลเลยถ้าไม่แบ่งโซนนิ่งเลยเหรอถ้าไม่ดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมอาจจะยอมจ่ายเบี้ยประกันสูงปานกลางและพื้นที่แทบจะไม่เคยมีน้ำท่วมแต่ท่านเหมาใจครับท่านประธานให้เรากังวลใจว่าทำไมรัฐบาลกล้าที่จะจ่ายเงินปีหนึ่ง 15,500 ล้านบาทเป็นเบี้ยประกันและย้ำท่านประธานนะครับจ่ายแล้วหมดเลยนะฮะแล้วที่แปลกใจมากรัฐบาลบอกจะทำ2ปีทำไมทำ2ปีล่ะถ้าท่านคิดว่าดีจริงทำไมทำแค่2ปีแล้วบอกหลังจากนั้นแล้วจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนผมนี่อยากจะย้ำนะครับว่าถ้าท่านจริงใจกรรมธิการจริงใจท่านตรวจสอบอย่างนี้ฮะอย่างน้อยเอาเงินก้อนนี้ปีละ 15,500 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐเป็นคนดูแลไปก่อนปี2ปีหลังจากนั้นแล้วถ้าท่านมีการจัดตั้งกองทุนร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเอกชนอันนั้นผมไม่ว่าแต่ผมเป็นห่วงว่า 15,500 ล้านบาทมันมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่จุดที่น่ากังวลใจก็คือการทำประกันชีวิตการทำประกันภัยมีคอมมิชชั่นนะท่านประธานถ้า 10% นะ 15,000 ล้านเท่าไหร่อ่ะถ้า 20% เท่าไหร่ดังนั้นผมถือว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วจนเราวิตกกังวลใจใช้เวลาแค่อาทิตย์เศษโครงการที่ออกมาด้วยความเงียบรวดเร็วฮะผมจึงเสนอท่านกรรมธิการฮะตรวจสอบนะฮะแล้วก็ถ้าพิจารณานะเชื่อผมนะตัดงบก้อนนี้เลยฮะและเอาไปค่อยร่วมมือกับเอกชนฮะขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจตามด้วยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเชิญท่านอนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

ประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนนะครับขออภิปรายวาระ2นะครับมาตรา6ผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบกลางลง 12,000 ล้านบาทในส่วนที่จัดสรรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากความผันผวนของวิกฤตพลังงานเนื่องจากว่าเป็นรายจ่ายที่ใช้ดุลพินิจสูงนะครับซ้ำซ้อนไม่จำเป็นแล้วรัฐบาลก็ออกพรก.เงินกู้400ล้านแล้วนะครับนอกจากนี้งบประมาณตรงนี้อาจจะเสี่ยงในการที่จะใช้งบโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายท่านได้อภิปรายไปหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตรั่วไหลได้ง่ายในแง่ของวิกฤตการณ์พลังงานนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามพลวัตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดบางทีราคาน้ำมันก็ขึ้นบางทีก็ลงนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่านประธานครับพื้นที่ทางการคลังของประเทศนั้นเหลือน้อยลงมากนะครับแล้วก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆหนี้สาธารณะพุ่งสูงมีการขาดดุลต่อเนื่องมา20ปีแล้วนะฮะ20ปีซึ่งที่ผ่านมาก็ทำขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นโรคเรื้อรังละในแง่ของปัญหาฐานะทางการคลังประเทศของเรานั้นเติบโตช้าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพด้วยนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการรับมือปัญหาต่างๆที่ไม่คาดฝันหรือวิกฤตในอนาคตเราจึงต้องใช้งบกลางอย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายและต้องไม่รั่วไหลเงินเหลือน้อยต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้อย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตรายการเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการในงบกลางนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ 187% ในปีงบประมาณ70งบประมาณตรงนี้ต้องนำส่งกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการงบกลางโดยรวมนั้นก็เพิ่มขึ้น 9.5% ครับปีงบประมาณปี70มีรายการหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาซึ่งผมเสนอให้ตัด 12,000 ล้านก็คืองบที่เกี่ยวข้องกับการไปดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นคำที่กว้างมากการใช้งบประมาณก็อาจจะกำกับได้ยากนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับงบปีตั้งแต่ปี61ถึงปี70งบกลางได้รับการจัดสรรเฉลี่ยสูงถึงปีละ 610,977 ล้านบาทคิดเป็นเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดสรรงบประมาณเนี่ยแล้วประมาณจะดีที่สุดเพราะงบกลางจะไม่มีรายละเอียดและทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลเงินภาษีประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของงบกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยเม็ดเงินประมาณ 76.8% เนี่ยกับนำมาใช้เป็นภาระผูกพันด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐซึ่งตรงเนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบภาครัฐด้วยนะฮะนอกเหนือจากการปฏิรูปงบประมาณเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มันบวมคือค่าใช้จ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งงบประมาณอาจจะไม่พอจ่ายในอนาคตนะครับสาเหตุไม่ได้มาจากสังคมผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับแต่มาจากระบบการเบิกจ่ายตรงที่เปิดช่องให้มีการเข้ารับบริการได้ไม่จำกัดต้องมีเพดานนะครับเรื่องนี้ต้องมีเพดานปลายเปิดไม่ได้ต้องปลายปิดไม่เช่นนั้นเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขาดการควบคุมต้นทุนที่ดีพอขาดการตรวจสอบความจำเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงของการเบิกซ้ำซ้อนหรือการทุจริตได้นะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยก็ต้องถูกออกแบบเพื่อรับมือกับภัยพิบัติหรือเหตุไม่คาดฝันในช่วงปี60ถึง68กับพบว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบส่วนนี้ไปใช้กับโครงการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วและบางส่วนเป็นงบประจำเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเอาไปใช้จ่ายในภารกิจประจำที่ไม่ควรจะตั้งงบไว้ล่วงหน้านะครับ

0: เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้นะครับและมีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับ
1: ประชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชามาตรานี้ซึ่งเป็นเรื่องของงบกลางนั้นมีประเด็นที่จะกราบเรียนท่านประธาน3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือผมได้แปรยติปรับลดจากรายการงบกลาง 12,000 ล้านบาทซึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานก็จะไม่พูดซ้ำกับเพื่อนกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกที่สงวนความเห็นและสงวนคำแปรยติว่างบประมาณในส่วนนี้มีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยอย่างชัดเจนแต่จะกราบเรียนเพิ่มเติมครับว่าในการพิจารณาโครงการที่จะมีการดำเนินการตามเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังในเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยมีการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาครับว่าไม่เชื่อว่ารัฐบาลหรือประเทศจะมีศักยภาพในการดำเนินการตามเป้าหมายที่มีการพูดกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นจำนวนครัวเรือนที่จะสามารถเปลี่ยนหลังคาใช้โซลาร์เซลล์อย่างนี้เป็นต้นด้วยข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรที่จะไปติดตั้งเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนอกจากความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยผมยังประเมินว่าเงิน 200,000 ล้านในพรก.เนี่ยจะมีเหลือจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับที่จะเอาเงินงบกลางเติมเข้าไปอีก 12,000 ล้านบาทนั่นคือประเด็นที่1ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานประเด็นที่2ครับมาตรานี้มีการแก้ไขก็คือทางคณะกรรมการเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตัดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วตัดสินใจที่จะเอาเงิน 6,000 ล้านบาทโดยประมาณกลับมาเติมให้กับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกที่จริงในการอภิปรายในมาตราก่อนผมได้ชี้เห็นชัดแล้วนะครับว่าจริงๆเมื่อประหยัดงบประมาณได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ควรจะไปเพิ่มให้แต่แม้จะตัดสินใจกลับมาเพิ่มในงบกลางเนี่ยผมก็ยังยืนยันครับว่าเราต้องจัดงบประมาณตามความเป็นจริงในการอภิปรายงบประมาณมาในช่วง 2-3 ปีงบประมาณที่ผ่านมารวมทั้งในวาระหนึ่งหรือแม้กระทั่งในวันนี้ผมว่าหลายคนเห็นตรงกันครับว่าทางที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในการรับของรัฐก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญก็ดีในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้จัดไว้เพียงพอกับความเป็นจริงและสุดท้ายก็ต้องมีการเบิกเงินคงคลังไปใช้ซึ่งก็ต้องมาจัดงบประมาณชดเชยในปีถัดไปท่านประธานครับการทำเช่นนี้เนี่ยมันทำให้ขาดความโปร่งใสและมีการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะทำให้การปฏิรูปที่เราพูดกันมาตั้งแต่วาระที่1เนี่ยก็จะไม่สามารถอยู่บนความเป็นจริงถามเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้คำตอบแบบเป็นที่เข้าใจกันว่าที่จัดไว้ให้เท่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันผิดกฎหมายในเรื่องของหลักเกณฑ์ของงบกลางก็นำมาสู่ประเด็นที่3ครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะกราบเรียนก็แค่อภิปรายในมาตราก่อนว่าตกลงเนี่ยเราจะทำเป็นมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามันจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายมากกว่าที่จะปฏิบัติตามกฎหมายผมอภิปรายในมาตราก่อนบอกว่าในงบกลางแสนล้านท่านบอกว่า 60,000 ล้านจะเป็นรายจ่ายลงทุนบอกผมไม่เชื่อเพราะผมดูจากการใช้จ่ายอย่างปีที่แล้วงบกลางเนี่ยใช้ไปส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับแต่ละโครงการเนี่ยไม่ใช่การจ่ายลงทุนเลยครับค่าใช้จ่ายเรื่องประชารัฐสวัสดิการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การลงทุนสารพัดโครงการเลยครับที่อยู่ในนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ

0: ป็นลักษณะของเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าเกือบทั้งสิ้นง่ายๆนะครับว่าท่านบอกท่านมั่นใจแล้วว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่ท่านคาดการว่า 60,000 ล้านจะเป็นรายจ่ายลงทุนในงบกลางที่จัดอยู่นี้เนี่ยจะเป็นรายจ่ายผมจะได้ตามไปตรวจสอบวันที่นายกวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรายจ่ายเงินงบกลางล่ะครับว่ามันเป็นไปตามที่กรรมาธิการแล้วคณะกรรมาธิการมั่นใจแล้วว่าจะเป็นรายจ่ายลงทุน 60,000 ล้านบาทจริงในงบกลางในส่วนนี้ถ้าท่านตอบตรงสบายใจและไม่ติดใจแต่ท่านตอบไม่ได้นะครับผมก็ยติตัดงบกลางในส่วนนี้ออกไปครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับมาตรา6นี้ตัดปรับลด 45% อาจจะดูตัวเลขใหญ่ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าจาก 694,965 ล้านเหตุที่เป็นอย่างนี้อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าผมมองในมิติความชอบด้วยกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีกรรมธิการได้ตอบว่าถูกกฎหมายในวินัยการเงินการคลังมัดงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้จัดตั้งเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบได้ตาย20วงเล็บ6เขาบอกว่างบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการสำรองฉุกเฉินจำเป็นให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือการบรรเทาสาธารณภัยร้ายแรงเป็นภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนของรัฐท่านประธานครับกล่าวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ68ก็มีอุบัติเฉพาะขึ้นมาว่าให้ตั้งงบกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเรียกว่ารายจ่ายลงทุนต่อมางบประมาณปี69ก็ตั้งงบมางบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 20,000 ล้านแล้วต่อมาในปี70เนี่ยก็ได้ตั้งงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 12,000 ล้านแต่ประเด็นเมื่อเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในสภาแม้แต่เรื่องนี้ยังไม่เข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือใครวินิจฉัยแต่เราเห็นความจำเป็นของเรื่องนี้จึงแต่ว่าผมเองเนี่ยยังมีความไม่เชื่อมั่นในนิยามของการตั้งงบเพื่อเป็นรายจ่ายเงินทุนอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเป็นงบที่เรามักเรียกว่าตีเช็คเปล่าซึ่งผมเองในสมัยที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญเรื่องงบประมาณเนี่ยได้ตั้งขอให้งบกลางเนี่ยให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการเงินขึ้นมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจสอบงบกลางเหมือนหน่วยงานอื่นๆก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้น่าจะเป็นข้อสังเกตที่ 1.14 นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าไม่ปรากฏว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปแสดงผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของงบกลางเลยดังนั้นการใช้งบกลางพอรายงานก็จึงพบว่าใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นด้วยกับความคล่องตัวหรือลักษณะการมีงบกลางแต่งบกลางก็ไม่ควรจะกว้างเกินไปงบกลางก็ไม่ควร

0: จะใช้แทนแผนงานของหน่วยประจำงบกลางก็ไม่ควรให้รัฐอนุมัติวงเงินได้มากโดยยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างเพียงพอและการที่สำคัญงบกลางก็ไม่ควรจะคล้องตัวกับฝ่ายบริหารและก็เกิดจนสามารถประชาชนเข้าไม่ถึงดังนั้นการที่ผมคิดว่าถ้าจะทำงบกลางให้มีคุณภาพคือ 1. ใคร 2. ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด 3. ได้รับความช่วยเหลือประการใดจากหน่วยอื่นแล้วหรือไม่ 4. เหลือบรรเทาฟื้นฟูมาก่อนหรือไม่แล้วก็เป็นประชาชนกลุ่มใดมิฉะนั้นงบกลางก็จะถูกมองคล้ายๆเป็นการแจกโบนัสหรือเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายเกินไปผมจึงขอเป็นเพื่อจะสร้างสมดุลความจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินและความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขอีก4ท่านครับเชิญท่านแรกท่านอรรถกรศิริรัตยากรครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอรรถกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีการแก้ไขจากกรรมธิการนะครับผมจึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการให้ความเห็นต่อการแก้ไขของคณะกรรมการที่ได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของงบกลางลงต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมมีคำพูดคำหนึ่งที่ฉบับนี้นะครับนั่นก็คือคำพูดของท่านประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านบอกว่างบประมาณปี70ที่รัฐบาลตั้งไว้เป็นงบปรุงจืดแต่ถ้าไล่เรียงลงไปครับท่านประธานครับในแต่ละมาตราโดยเฉพาะในหมวดนี้มาตรานี้ในเรื่องของงบกลางผมบอกเลยว่างบกลางไม่ได้จืดครับงบกลางเข้มข้นพอสมควรเนื่องจากจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลเสนอตั้งไว้ประมาณ 699,000 กว่าล้านท่านกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี70เนี่ยในส่วนของงบกลางอีกประมาณ 6,000 กว่าล้านเศษๆดังนั้นเองถือว่าเป็นหาสารนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมติดใจหรือไม่ผมไม่ได้ติดใจแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่บางประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่พี่น้องประชาชนในบ้านผมจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าบ้านพี่ๆน้องๆผมบ้านท่านสสภาคภูมิพี่น้องเกษตรกรชาวสระบุรีก็ถามมาว่าเงินช่วยเหลือชาวนาปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งงบปกติเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีเงินสนับสนุนชาวนาในส่วนนี้แต่วันนี้เนี่ยในเมื่องบกลางมีต้องเกือบ700ล้านบาทแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถกลับมานะครับวิเคราะห์พิจารณาใหม่ว่าเราจะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังเป็นคนสำคัญของประเทศไทยได้นะครับก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าถามว่ามันทำได้ไหมผมเชื่อว่ามันทำได้นะครับจากสิ่งที่ผมติดตามข่าวก็อาจจะบอกว่าปีนี้ราคาข้าวขึ้นมาเปรียบเทียบกับปีก่อนๆแต่ผมเรียนว่ารัฐบาลมิควรที่จะคำนึงถึงราคาข้าวเฉพาะปีนี้หลายปีครับมันจะต้องคิดรวบรวมกันนะครับประเด็นที่สองที่ถือว่าเป็นฮอตอิชชูเหมือนกันนะครับบัตรคนจนนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ไปมากมายผมเรียนว่าผมเข้าใจและผมชื่นชมนะครับในความกล้าหาญของท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่เอกนิตินะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนคือว่าสิทธินี้พี่น้องหลายล้านคนถูกตัดออกโดยที่เขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมดังนั้นเองถ้าจะไปหางบตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่างบในก้อนนี้ที่เป็นงบกลางนี้เนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะไปเติมในสิ่งที่รัฐบาลตัดออกไปนะครับนั่นคือในส่วนที่เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่นอกจากนี้ครับกรรมาธิการนะครับได้ตัดงบประมาณทั้งหมดเนี่ยท่านพระ

0: ร้อนครับถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆนะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่ากรรมาธิการได้ตัดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทนะครับถ้าเราลองไปไล่เลียงว่าหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณหน่วยไหนได้งบเพิ่มบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงบกลางกระทรวงทรัพยากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการไม่สังกัดของรัฐสภาก็ได้นะครับหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการแล้วก็อื่นๆคือถ้าผมเรียนว่าการประมาณต่างๆเนี่ยในมุมมองของผมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งรัฐบาลซึ่งกรรมาธิการเนี่ยได้ปรับลดงบลงไป 8,900 ล้านบาทซึ่งเอาไปเพิ่มในส่วนของงบกลางกระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานนะครับนี่คือการอัดงบประมาณเพิ่มพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าแต่ปีนี้ผมกลับรู้สึกแบบนั้นน้อยครับดังนั้นเองครับผมไม่อยากครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562เท่าที่ผมจำความได้กรรมาธิการทุกชุดนะครับไม่ใช่เฉพาะชุดนี้ผมรู้สึกว่าท่านตัดโดยที่ท่านไม่มีเป้าตัดมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ก่อนหน้านี้อาจจะหลายหมื่นล้านลดลงเรื่อยๆจนปีนี้เนี่ย11,000กว่าล้านท่านจะต้องรู้ว่าท่านตัดแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรบางหน่วยงานเอาเงินที่ท่านแปลเพิ่มไปเนี่ยเอาไปทำตึกอาคารสำนักงานซึ่งมันยิ่งใหญ่นะครับแต่มันไปไม่ถึงภาคประชาชนมันป้องชั้นแรงงานไม่ถึงพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนว่าผมอาจจะพูดหลายอย่างนิดนึงนะครับขอไม่เกินอีก1นาทีครับท่านประธานด้วยความเคารพครับวันนี้คำถามเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในเพื่อนสมาชิกถามผมว่าในวาระที่3สมาชิกพรรคกล้าทำจำนวนทั้งหมด58ชีวิตเนี่ยเราจะลงมติร่างงบประมาณอย่างไรผมก็ต้องเรียนว่าผมไม่การตอบคำถามเพื่อนสมาชิกไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าถ้างบประมาณฉบับนี้เกิดอุบัติเหตุไม่ผ่านรัฐสภารัฐสภาในวันพุธนี้มีมติไปในทิศทางตรงกันข้ามอะไรประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคกล้าทำก็ดีครับสถานการณ์การเงินฝืดผมก็วิงวอนครับฝากท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการหลายๆท่านใช้เงินในหมวดของงบถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านพันธินร่วมเจิมครับ
2: เรียนท่านประธานเขตของเตยเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายในมาตรา6นะครับก็ต้องขอเท้าความไปนิดนึงว่าการแปล 6,000 กว่าล้านเนี่ยเหมือนที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปเนี่ยเราไปตัดมาจากไหนบ้างนะครับงบประมาณแผ่นดิน 3.788 ล้านเนี่ยเราไปตัดมาจากงบฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์จ้างเหมาจ้างที่ปรึกษาค่าเช่าเดินทางต่างประเทศงบดำเนินงานอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นยาวเหยียดมากครับผมเองก็เป็นอนุงบชุดนี้ก็เหมือนแกงโฮใช่ไหมครับคือรวมทุกอย่างที่ไม่ใช่คุรุพันธ์ไม่ใช่ก่อสร้างนะครับปัญหาคือตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคือมันหลอกครับ 3,000 กว่าล้านนะครับดูเหมือนเราจะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ในอันบรรดาจริงแล้วงบที่เราตัดเรื่องคดีค่างบพันล้านนะครับตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทาง PBO ก็เพิ่งมาชี้แจงเมื่อเช้าเนี่ยมันหมื่นกว่าล้านนะครับแต่มีการเจรจาต่อรองนี่เราไม่พูดถึงตรงนั้นมาถกเถียงกันได้ว่ายังไงในการจะเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเขานะครับมาถึงตัวงบกลางอื่นๆจริงๆงบกลางเนี่ยก็มีนะเอาไปใช้เกี่ยวกับรายจ่ายฉุกเฉินเดิมที่เขาขอไว้เนี่ยมีเรื่อง เงินใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากข้อกำหนด 2,500 ล้านเราไม่พูดถึงจุดหน้าจริงๆแล้วที่มันมาเนี่ยมันมายังไงนะครับเราไปตัดของอนุอบรมสัมมนานะครับจริงๆมีสไลด์นะครับแต่ไม่น่าจะทันหรือเปล่านะครับวงเงินในขอบเขตการพิจารณา

0: เนี่ย 220,000 กว่าล้านเลยนะครับอนุอบรมสัมมนาครอบ 3,200 ล้านแต่อย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องค่าโง่ของด่านจริงๆที่เราปรับจริงๆไปเนี่ย200กว่าล้านเนี่ยหน้าถัดไปเนี่ยไม่ถึงกับพีเดียวนะ 0.01% ผมเองเนี่ยในฐานะอนุงบเนี่ยล้านจาก 2,200 กว่าล้านนะครับเมื่อดูฐานข้อมูลเอกสารทั้งหมดเนี่ยข้างในเนี่ยจริงเนี่ยมีแค่ 4,800 กว่าล้านแค่ 2% เองครับค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150,000 กว่าล้านนะครับหรือ 67.46% และยังมีหมวดการได้มาซึ่งทรัพย์สินทุนอื่นๆอีก 30,000 กว่าล้านหรือ 16% รวมกันเนี่ยน่าจะบอกเลยว่ามันผิดหมวดนะครับไปตั้งชื่อแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วถูกยัดไส้อะไรข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่รวมนะครับว่างบอบอยู่ที่กระทรวงไหนมากที่สุดท่านพอทราบไหมนะครับกลาโหมครับสูงสุด 42,000 กว่าล้านนะครับไม่รู้นะครับปัญหาของระบบการทำงบประมาณแบบนี้คือซ้ำนะครับซ่อนนับนะครับนับพันไประยะยาวด้วยนะครับก่อนที่จะพิสูจน์ว่าโครงการเนี่ยใช้ได้จริงนะครับมาดูปัญหาแรกนะครับว่าตั้งงบซ้ำเนี่ยใครควรเป็นเจ้าภาพทำแล้วเกิดผลอะไรอนุกรรมธิการเนี่ยเจอมากมายเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านทุจริตในกระจายไปอยู่ทุกหลายหน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรมที่ดีครับมันเป็นอุตสาหกรรมจัดอบรมประจำปีแจกโล่แจกไม่ลดนะครับปัญหาทุจริตไม่ลดบริการประชาชนเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมีแต่รายชื่อผู้เข้าร่วมงานใบประกาศภาพถ่ายหมู่นะครับเวลาจะจัดงานเนี่ยไอ้พวกวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมไปหลายจังหวัดมันก็เลยต้องใช้เงินเป็นตัวคูณจำนวนมากนะครับประชาสัมพันธ์จังเลยครับภาพลักษณ์องค์กรว่าตัวเองนะทำหน้าที่อะไรประชาชนได้อะไรครับค่าจัดงานข้าราชการต่างๆนะครับอีกหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่อยากจะให้ผมโชว์นะคืออันนี้ก็ด้วยความเคารพผมก็พูดในหลายเวทีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันโครงการพระราชดำริโครงการหลวงต่างๆเนี่ยเห็นด้วยครับมีความสำคัญเนื้อหาจริงๆดีนะครับภารกิจที่จำเป็นในการถวายอักษาความปลอดภัยก็เอาคีย์เวิร์ดพวกนี้มาใส่เยอะๆเยอะๆเฉลิมพระเกียรติสถาบันหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระราชประสงค์จริงๆเนี่ยการกระทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นคุณกับสถาบันนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้านะครับสถาบันเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันประหยัดกับเงินของภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นคุณมากกว่านะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการเดินทางหลายมากครับผมถามภูฐานเอ่ยมองโกเลียเอ่ยจอร์เจียเอ่ยสัญญาผูกพันกับต่างประเทศนะครับแต่ไม่เคยตอบครับไปกี่คนกี่วันได้ข้อตกลงอะไรประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะครับจ่ายซ้ำทุกปีทำเหมือนกันทุกปีหมวดที่ผมพูดเป็นทีเซอร์ไว้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาคือการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โครงการขนาดใหญ่ที่ซ่อนหมดเดี๋ยวไปติดตามต่อในกระทรวงดีนะครับมาตรา17กระทรวงดีก็จะพูดถึงงบของการขอการพยากรณ์อากาศแบบแม่นยำจงนะครับงบ 1,500 กว่าล้านไม่อยู่ที่ครุภัณฑ์ครับแปลกมากครับมาอยู่ในงบอบรมสัมมนาครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปของกระทรวงดีครับขอบคุณครับ
1: นะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขอขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสอภิปรายเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมเองก็สนับสนุนแนวความคิดในการที่จะประหยัดและลดพลังงานโดยเฉพาะในการใช้พลังงานในภาพรวมหรือ Total Energy Demand ของประเทศอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากร่วมอภิปรายด้วยก็คือวิธีการที่ใช้ท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากความห่วงว่าจะมีการซ้ำซ้อนระหว่างงบประมาณ 12,000 ล้านบาทในหมวดนี้และพ.ร.ก.เงินกู้ 400 ล้านบาทแล้วสิ่งสำคัญคือว่าเราควรจะพูดถึงการนำไปใช้ประโยชน์จริงเอาเพราะนั้นเลือกมองในประเด็นของตัวอย่างในระดับโลกเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เผชิญกับปัญหา

0: ในเรื่องความผันผวนด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศซึ่งหลายคนเชื่อว่าภายหลังจากการเลือกสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้การจะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้ในที่เคารพครับผมดูประเทศตัวอย่างจากไกลมาสู่ใกล้ประเทศไทยภาพยุโรปได้เตือนสมาชิก27ประเทศแล้วว่าถึงแม้เขาส่วนใหญ่จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้ผ่านอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดงแต่เขาก็เริ่มต้นให้ประเทศสมาชิกจริงจังต่อการบริหารในการลดการใช้พลังงานหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทุกประเทศในสหภาพยุโรปในส่วนของประเทศที่ใกล้เข้ามาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเพราะมีความกรณีปากีสถานซึ่งมีความฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้ประกาศลดการใช้รถราชการลงในทันที 60% มีการใช้นโยบายข้าราชการทำงานจากบ้านหรือ work from home ทันที 50% และมีการควบคุมมาตรการอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันประเทศศรีลังกามีมาตรการที่ต่างไปเช่นป้ายไฟและไฟถนนในหลายจุดควบรวมกิจกรรมบางอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจะลดการใช้พลังงานในเรื่องนี้โดยไม่กระทบต่อเรื่องความปลอดภัยและเหตุอื่นๆประเทศอย่างฟิลิปปินส์ถึงแม้จะประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน1ปีแต่ไม่ได้มีมาตรการที่สุดตรงนั้นมีการให้ข้าราชการทำงานอยู่บ้านแต่ที่สำคัญคือประเทศที่อยู่ใกล้เราอย่างเมียนมาได้ถึงขั้นจำกัดครับมีการบังคับ2สัปดาห์แล้วแต่กรณีการซื้อและขนาดของเครื่องยนต์ท่านประธานครับทั้งหมดนี้ผมอยากจะขอสรุปว่าประเทศนั้นดูเหมือนว่ามาตรการในการบริหารที่ดูเหมือนจะเล็กเช่นการให้ข้าราชการหรือคนของรัฐทำงานอยู่บ้านส่งผลเร็วในเรื่องการประหยัดพลังงานได้มากขณะเดียวกันมาตรการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายมหาศาลอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการกระตุ้นให้รัฐบาลมองเรื่องเล็กๆที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาใหญ่หรือที่หลายคนเรียกว่าเปลี่ยนเล็กหรือว่าปรับเล็กเพื่อจะเปลี่ยนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคในนั้นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งหลายคนได้พูดถึงแล้วอย่างมากมายต้องย้ำครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานเช่นเดียวกันณวันนี้เนี่ยเอลนีโญซึ่งคาดการณ์กันว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบอุณหภูมิในโลกโดยเฉพาะในพื้นผิวทะเลจะสูงขึ้นถึง2องศาเนี่ยได้เริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับท่านประธานครับขณะนี้พี่น้องเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าใครราคาของปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ได้เริ่มต้นได้รับผลกระทบแล้วเพราะนั้นมาตรการในการบริหารควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและกระผมมีความเห็นว่าการศึกษาบทเรียนจากประเทศต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจแน่นอนครับบริบททางด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นย่อมไม่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าทำเรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยวครับเรามาคิดปรับเล็กเพื่อเปลี่ยนใหญ่พร้อมกันทั่วโลกได้ขอบพระคุณ
1: คร
0: ับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับท่านอัคระแสนคีรีโลวิระครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะอภิปรายถึงประเด็นงบกลางนะครับที่อยู่ในมาตรา6นะครับซึ่งทางกรรมธิการห้องใหญ่นะครับได้เสนอนะครับให้มีการ6,000

0: กว่าล้านบาทนะครับไว้เนี่ย 693,000 ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะครับทางห้องใหญ่ก็ปรับเพิ่มเป็น 699,000 กว่าล้านบาทซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับได้ถูกเอาไปตั้งเพิ่มเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านนะครับโดยประมาณมาเยอะขนาดนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็อยากจะไปถึงทางคณะกรรมการนะครับรวมถึงนะครับทางครม.ว่าถ้าหากสภาเราอนุมัตินะครับให้ทางซึ่งกำกับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าหารเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านนะครับจะทำให้ท่านมีงบกลางไว้ใช้จ่ายนะครับเพิ่มเป็น 699,000 กว่าล้านเนี่ยผมอยากให้ท่านช่วยดูแลปัญหาของเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยชาวนายังรอคอยนะครับสำหรับเงินเยียวยานะครับเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในครั้งที่ธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและเคยช่วยผลักดันนะครับซึ่งในอดีตนะครับก็ได้รับงบประมาณในส่วนนี้นะครับเข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไร่ละพันสำหรับข้าวนาปีรวมถึงนาปังเช่นกันนะครับและในส่วนของชาวไร่อ้อยนั้นนะครับก็ยังคงรอคอยนะครับเงินตัดสดนะครับเงินตัดสดที่ทางรัฐบาลได้กำชับแล้วกำชับอีกกำชับผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับผ่านไปยังทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกำชับผ่านว่าช่วยดูแลช่วยกำกับไม่ให้เกษตรกรเนี่ยไปเผาอ้อยนะครับเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นหลักต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นนะครับหรือชาวไร่อ้อยเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่มีเงินเหล่านี้เข้าไปหมุนนะครับผมเกรงว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะกระทบนะครับต่อการเพาะปลูกในเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งเดียวนะครับที่ผมอยากจะฝากไปถึงทางผู้ที่จะนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ฝากว่ายังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านช่วยเหลือนะครับเยียวยาเกษตรกรด้วยบอกมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกอาทิตย์ที่กลับไปที่จังหวัดชัยภูมิกลับไปที่เขตตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวของพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนานาเขาก็มาทวงถามแล้วถามอีกนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามให้ในรัฐสภานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้นำเสียงสะท้อนของพวกเขานะครับมาพูดในประเด็นรายจ่ายงบกลางหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยาพี่น้องเหล่านี้ด้วยนะครับก็ตัวผมเองประเด็นประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: อีกท่านหนึ่งครับท่านจตุรนต์ฉายแสงครับท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต้องขออภัยยืนยันใช้สิทธิ์ผู้สงวนคำประชามติช้าไปนิดหน่อยเนื่องจากเข้าใจว่าเมื่อสงวนไว้แล้วก็

จะขอขึ้นพูดในขณะที่ยังไม่จบก็น่าจะได้นะครับเออผมสงวนคำประยติไว้ในมาตรา6นี้เนี่ยคือขอให้ตัดวงเงินงบประมาณลง 5% ที่สำคัญก็คือว่ามีบางรายการมีแหล่งเงินงบประมาณในที่อื่นอยู่แล้วแต่ว่าคณะกรรมการนอกจากในมาตรานี้ไม่ได้ตัดงบประมาณลงก็กลับเพิ่มให้มากขึ้นเสียด้วยท่านประธานครับที่ว่ามีแหล่งเงินอื่นอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือรายการในวงเล็บ5ของมาตรา6คือค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรับรองผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งนี้เป็นวงเงินที่มันเห็นชัดเจนว่าก็เราเพิ่งมีพรกให้อำนาจกู้เงิน 400,000 ล้านในนั้นมี 200,000 ล้านที่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ระหว่างรอรับโครงการที่เสนอมันยังไม่ได้ถูกใช้นั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะคงวงเงินในวงเล็บ5นี้ไว้นอกจากนั้นเท่าที่ฟังดูก็มีการพูดถึงการที่จะใช้เงินไปสมการใช้งบประมาณกับองค์กรหน่วยรับงบประมาณต่างๆที่อาจจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วยในส่วนนี้ก็ยิ่งแสดงถึงความไม่จำเป็นไม่ถูกการที่จะไปอุดหนุนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีช่องทางอื่นวิธีอื่นซึ่งผมจะพูดในมาตราต่อๆไปปัญหาใหญ่ของการปรับลดและเพิ่มงบประมาณคราวนี้ก็คือว่ามีการปรับลดงบประมาณน้อยมากคือทั้งหมดแล้วเป็นวงเงิน 11,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นในอดีตเคยปรับลดกัน4มันว่ายอดสูงและจะดีเสมอไปแต่ว่ายอดสูงนั้นเนี่ยมันถ้าตัดโดยมียุทธศาสตร์มีนโยบายและเอามาใช้อย่างมียุทธศาสตร์มีนโยบายมันจะเป็นประโยชน์กว่าการตัดไขมันเล็กน้อยและกระจายตามกระทรวงต่างๆกระทรวงละเล็กละน้อยแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้เป็นการปรับลดงบประมาณจากการมียุทธศาสตร์นโยบายที่เห็นว่าโครงการใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับนโยบายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ตัดออกแต่ข้อที่2ก็คือว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงการจะช่วยซึ่งเราก็ได้อภิปรายกันมาหลายครั้งหลายรอบซึ่งจะเห็นว่าเรามีปัญหาข้อจำกัดทางการคลังปีหน้าอาจจะจัดงบประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายและในปีนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาขัดพรบว่าด้วยการเงินการคลังเนื่องจากว่ารายรับไม่เข้าเป้าเมื่อไหร่ท่านก็จะผิดพรบวินัยการเงินการคลังเพราะนั้นการปรับลดครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับการพอมาดูการเพิ่มท่านเพิ่มก็แน่นอน 10,000 กว่าล้านเนี่ยก็กลับเข้ามาในนี้กว่าครึ่งใช้ไปในเงินสำรองฉุกเฉินเงินที่วงเงินที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องมีใช้จ่ายเกินแน่ๆเช่นชดเชยค่าเงินสิ่งก่อสร้างค่ารักษาพยาบาลกับนิ่งๆไม่มีการเพิ่มเติมมาเพิ่มมากที่สุดคือเกินครึ่งอยู่ที่สำรองฉุกเฉินซึ่งคำนี้เนี่ยเงินใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินได้ยินมาตั้งแต่พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำช้านะครับรอจนกระทั่งมันโอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วค่อยมาทำก็ได้เงินนิดเดียวสำรองจ่ายฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเงินกู้ 400,000 ล้านก็ยังมีปัญหาใน 200,000 ล้านนั้นยังขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนพอรวมๆกันแล้วมันคลังตั้งแต่พ.ร.บ.โอนเปลี่ยน

0: แต่งบประมาณพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านและมาถึงการปรับลดและการเพิ่มปรับเพิ่มแปรยติกลับเข้ามาเนี่ยมันขัดสัตว์ที่สำคัญที่ผมคิดว่าความจริงควรจะถ้าตัดได้ก้อนใหญ่ๆเอาไปใช้นะครับในเรื่องพัฒนาบุคลากรและทักษะเรื่องเกษตรอาหารมูลค่าสูงเรื่องดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์และ AI คือเป็นเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็เรื่องที่จะไปส่งเสริม Medical Hub และ Wellness Economy เรื่องเหล่านี้เราจะพบว่าในรายการเพิ่มเติมที่ท่านทำกันคราวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้การใช้นโยบายการคลังการใช้งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจวิกฤตที่เราเจอและการที่เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันโลกทันการความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของ
1: ท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการครับผมขออนุญาตตอบท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็ท่านสมาชิกที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้ท่านสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขผมได้จดเอาไว้มีหลักใหญ่ๆก็มี 3-4 ประเด็นนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับปีนี้เนี่ยกรรมาธิการสามารถที่จะตัดลดงบประมาณได้หมดทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 10,000 ก็มีส่วนหนึ่งครับที่แปรเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอามาใส่เอาไว้ในงบกลางมาตรา6ที่เรากำลังอภิปรายอยู่หลายคนหลายท่านก็ได้พูดในประเด็นว่าเอ๊ะทำไมต้องเอามาใส่อยู่ใน 6,000 ล้านเราตัดได้ 11,000 แต่ว่าเอามาใส่ไว้ในนี้ถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็มีเหตุผลที่จะต้องชี้แจงกับท่านประธานแล้วก็ต้องอธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังครับในอนุกรรมาธิการชุดหนึ่งที่ท่านบุญลือเป็นประธานอนุกรรมาธิการนั้นเนี่ยในมาตรา17เดี๋ยวท่านบุญลือก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000 ล้านบาทหลักก็คือจะต้องเอาไปชำระหนี้พูดง่ายๆว่าค่าโง่คลองด่านก็แล้วกันในรายละเอียดผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านบุญลือจะอธิบายให้ฟังในมาตรา17แต่ว่าผมอธิบายกรอบคร่าวๆลงกันแล้วเนี่ยมีภาระที่รัฐจะต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยคร่าวๆกำหนดเอาไว้ในสัดส่วนแบบนี้ครับจะต้องใช้งบกลางปี69เนี่ยประมาณ 4,000 ล้านแล้วก็จะไปใช้งบ70ก็คือที่ตั้งแล้ว 2-3,000 แล้วก็งวดที่3เนี่ยจะไปใช้งบกลางปี70อีก 3,000 ล้านเพราะฉะนั้น3ก้อนเนี้ยรวมกัน 10,000 ล้านแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับขณะนี้คดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปดำเนินการเจรจาหนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าจำเป็นต้องตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเมื่อตัดออกมาแล้วก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้เขียนเอาไว้ในข้อสังเกตของกรรมาธิการชุดนี้ครับว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วแล้วสุดท้ายแล้วสิ้นสุดความกันเนี่ยรัฐบาลจะต้องชำระจะชำระกันแบบไหนวันนั้นแหละครับกรมควบคุมมลพิษก็สามารถที่จะมาขอใช้งบกลาง

ส่วนนี้ได้ซึ่งตัดออกมา 6,000 ผมในฐานะกรรมาธิการก็ได้พูดคุยกันเห็นว่าเมื่อมีการตั้งเอาไว้ที่จะใช้ในส่วนของปี70ถึง2ยอดด้วยกันคืองวด2และงวด3ที่ 6,000 ล้านเพราะนั้นก็เห็นว่าถ้าสุดรัฐจะต้องชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมซึ่งเงื่อนไขนั้นยังไม่ผ่านครม.นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาไปเจรจาและยังไม่ผ่านยังไม่มีมติครม.ให้จ่ายตามนั้นเลวร้ายที่สุดก็คือ2ก้อนที่รัฐจะต้องจ่ายในปี70เนี่ย 6,000 แล้วก็เขียนเอาไว้ในข้อสังเกตครับว่าให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยทำเรื่องเข้ามาของบกลางจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตั้ง 6,000 ล้านแปลเพิ่มกลับคืนไปที่งบกลาง 6,000 ล้านนี่คือเหตุผลฮะประเด็นต่อมาหลายท่านได้พูดในเรื่องของงบกลางอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงเล็บ5ตั้งเอาไว้ 12,000 ล้านหลายท่านตั้งข้อสังเกตไว้ทั้งกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและท่านสมาชิกหลายท่านผู้ได้แปรยติเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าส่วน 12,000 ล้านเนี่ยมันจะไปทับซ้อนมันจะไปซ้ำซ้อนกับยอดเงินกู้ที่เพิ่งจะผ่านสภาไปเป็นพ.ร.ก. 400,000 ล้านหรือไม่อย่างจริงๆผมอยู่ในส่วนของกรรมาธิการในฐานะกรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบในส่วนนโยบายของรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าเมื่อท่านถามมาผมสวมหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ดูในเรื่องนี้ก็ถือโอกาสตรงนี้ชี้แจงไปด้วยนะครับในตัว 12,000 ล้านว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะหลังคาโซล่าเซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซล่าเซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงหลังคาเรือนละ 50,000 บาทส่วนที่เหลือไปกู้เงินกับทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการผมยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายณวันแรกเลยและไม่ต้องชำระจ่ายด้วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาโซลาร์เซลล์ซึ่ง5 เมกะวัตต์เนี่ยคาดการณ์กันว่าเดือนหนึ่งจะผลิตได้ประมาณคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 บาทส่วนหนึ่ง 1,000 บาทจะตัดใช้หนี้ให้กับเงินกู้ที่ไปกู้ส่วนที่เหลือมาให้กับทางธนาคารออมสินยกตัวอย่างส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ก็จะไปลดหย่อนค่าใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่บอกว่าเงินก้อนเงินกู้เนี่ยจะใช้ไปถึงมือประชาชนโดยตรงมาถึงอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของเงิน 12,000 ล้านที่ท่านมีคำถามว่ามันแตกต่างแบบไหนเมื่อเช้านี้ทางท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายไปแล้วคือคุณสิริกัญญาบอกว่าทางสำนักงบมาเนี่ยมาชี้แจงว่าก้อนนี้จะเรียกมันว่าแมทชิ่งฟันแมทชิ่งฟันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพนพอยต์ที่กรรมธิการมีข้อสังเกตในหลายๆปีงบประมาณว่าเงินงบประมาณเงินสะสมขออภัยเงินสะสมของหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐที่อยู่ในกองทุนหรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มีจำนวนสูงมากนะครับเข้าใจว่า

ทั้งประเทศมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าสำรองของหน่วยงานแล้วก็อยู่ในกระเป๋าสำรองของทางท้องถิ่นเนี่ยคาดว่าน่าจะถึง1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่จะติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับโดยคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งกับภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องที่เอาข้อสังเกตของกรรมาธิการในหลายๆปีเข้ามาตั้งงบประมาณในปีนี้แล้วก็ไปแขวนไว้ในงบกลางท่านศิริกัญญาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาไปใส่เอาไว้ในหน่วยรับงบประมาณอื่นผมก็นั่งคิดครับแล้วก็ถามคุณศิริกัญญาด้วยว่าถ้าคุณศิริกัญญามีทางออกว่าเอ๊ะมันควรจะไปใส่ช่องไหนผมเชื่อว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็สามารถที่จะไปตั้งงบมา71เนี่ยหลักเกณฑ์คือแบบนี้หลักการคือแบบนี้แต่ว่าจะไปใส่ตรงไหนผมเชื่อว่าในปี71ก็สามารถที่จะหาช่องทางแล้วก็หาที่เอาเงินไปฝากได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ 12,000 ล้าน3ในเรื่องของกบข.เรื่องของกบข.อันนี้ตรงกันนะครับเรื่องเงินชดเชยที่จะต้องไปจ่ายคืนให้กับกยศ.มีกบข.ขอโทษครับกบข.ที่มีกฎหมายของกบข.ค้ำอยู่ว่าจะต้องตั้งแล้วแต่นะครับอันเนี้ยผมได้อภิปรายไปแล้วได้ชี้แจงไปแล้วในวาระหนึ่งว่าเราต้องมาทำร่วมกันวิธีแก้ไม่ยากครับแค่แก้กฎหมายกบข.เท่านั้นเองซึ่งวันนี้ในส่วนของผมในที่สวมหมวกเป็นส.ส.เนี่ยพรรคผมพรรคภูมิใจไทยได้เสนอแก้ไขกฎหมายอันนี้แล้วครับแล้วก็จะให้กฎหมายนี้คลอดออกมาก่อนที่จะทำงบประมาณปี71เพื่อที่จะให้มีรูมมากขึ้นและเงินที่จะต้องไปชดเชยกบข.เนี่ยลดลงเมื่อพูดตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนฝ่ายค้านด้วยถ้าเห็นตรงกันอันนี้ในสภาเรามาทำร่วมกันได้ผมเสนอกฎหมายเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77นะครับในส่วนประเด็นถัดไปครับในเรื่องของประกันภัยให้ประชาชนขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับไม่เสียหายคุณหมอวรงค์ได้อภิปรายในเรื่องนี้ไว้แล้วก็ได้สอบถามเช่นเดียวกันเนี่ยกรรมาธิการคงตอบไม่ได้แต่เมื่อท่านยกประเด็นขึ้นมาแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่1กันยายนอย่างที่คุณหมอได้อภิปรายเมื่อสักครู่ถูกต้องครับหลักใหญ่ก็คือวันนี้รัฐบาลเห็นแล้วว่าในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องมาจ่ายเงินในส่วนของเยียวยาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลหลายหมื่นล้านมากปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับคุณหมอบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้มากแบบนี้ถูกต้องครับในปี54ตอนสมัยเราเป็นผู้แทนด้วยกันน้ำท่วมใหญ่ปี54เงินก้อนนี้ใช้ไม่มากแล้วครับถามบอกเพราะอะไรถึงใช้ไม่มากเพราะเงินที่รัฐบาลใช้เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจำนวนน้อยกว่านี้วันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละไม่เกินแค่ 5,000 บาทแต่เงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 9,000 บาทยังไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่จะต้องไปทำการสำรวจเสียหายแบบไหน

รวมๆหลงโจ้งออกมาเนี่ยปีหนึ่งรัฐเข้าใจว่าจะต้องจ่ายหลายหมื่นล้านบาทด้วยกันรัฐควรที่จะมีนวัตกรรมใหม่มีแนวทางใหม่เงินความเสียหายของรัฐจำกัดเงินในกระเป๋าของรัฐให้ได้มากที่สุดก็คิดเรื่องการทำประกันขึ้นมาประกันให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลังคาเรือนซึ่งแน่นอนในทะเบียนราษฎรเนี่ยมีเพียง20กว่าล้านหลังคาเรือนเท่านั้นแหละครับแต่ตัวเลขที่มันขยับไปถึง30มันมีบ้านมีหลังคาเรือนบางหลังของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านครับคนเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องได้รับสิทธิ์ด้วยหากเป็นผู้ประสบภัยก็จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำกัดความเสี่ยงของรัฐเตียงที่ปีนึงจำกัดวงเงินไว้เลยว่าปีนึงไม่เกิน 15,500 ล้านบาทแล้วความเสี่ยงที่เหลือก็เป็นเรื่องของบริษัทประกันที่มารับประกันจากรัฐไปอันนี้คือการบริหารจัดการความเสี่ยงกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เช่นเดียวกันกับเงิน Matching Fund 12,000 ล้านบาทที่คิดเอาไว้แล้วก็นี้ส่วนในเรื่องของเงินงบลงเดียวกันนะครับว่า60 40จะรู้ได้อย่างไรว่าในส่วนของงบกลางที่ตั้งเอาไว้เนี่ย 60% จะต้องเป็นงบลงทุนก็บอกแบบนี้ครับว่าในตัวหลักการเนี่ยไม่มีใครคาดได้หรอกครับว่าปีนึงงบกลางซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างที่ว่า 100,000 ล้านเนี่ยมีวัตถุประสงค์เอาไปทำใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนจำเป็นเอาไปใช้ในส่วนที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ตั้งที่เร่งด่วนก็คาดการไม่ได้ครับว่ามันจะต้องเป็น 60% หรือไม่แต่ที่เราคำนวณไว้ที่60ต่อ40เป็นงบลงทุน 60% ก็เพราะว่าตั้งแต่ปี63 64 65 66 67 68เนี่ยเอาล่าสุดผมได้ตัวเลขมาเมื่อสักครู่นะครับล่าสุดเนี่ยปีอะไรล่ะ67มั้งครับปี67เนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 63% กับ32% อะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวเลขสถิติที่ผ่านมาในการคำนวณงบกลางว่าทำไมต้องเป็น60ก็ดูจากตัวเลขสถิติที่ผ่านมาครับ เรื่องกยศ.ผมไม่ทราบท่านใดได้อภิปรายเอาไว้นะครับเรื่องกยศ.ถามว่าเงินที่ตัดลดงบประมาณมาได้ไม่แบ่งส่วนไปให้กับกยศ.กรรมาธิการไม่เห็นความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการที่จะกู้เงินหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวท่านบุญจงก็จะช่วยหลักใหญ่กว้างๆ ก็คือว่าวันนี้กยศ.คือกองทุนหมุนเวียนนะครับปัญหาของกองทุนหมุนเวียนวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่ารัฐกยศ.หรือกองทุนหมุนเวียนเนี่ยไม่ได้ไปบริหารเงินในกองทุนได้ดีเท่าที่ควรวิธีการของกยศ.เมื่อเงินไม่พอก็ใช้วิธีการมาของบกลางครับไม่เต็มครับปีที่แล้วปี69ตั้งงบประมาณในส่วนของกยศ.ไว้เนี่ยเพียงแค่ 5,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป 1. ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ 2. คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมามากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้ก็บอกเรียนกับท่านประธานว่าทั้งในส่วน

0: าน 1,000 กว่าล้านทางกองบอกกับท่านสมาชิกแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนำเงินไปคืนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดส่วนในปีหน้าก็เป็นหน้าที่ของกนขที่ต้องไปหาแนวทางว่าเราจะดำเนินการในการที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรกระทรวงพาณิชย์จะทำอย่างไรให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ต่อไล่จากรัฐแล้วครับสิ่งที่เขาอยากได้ในเรื่องของข้าวเนี่ยคือเขาอยากได้ราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องไปหาแนวทางร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะในปีการผลิตที่จะถึงนี้คือ6970มีราคามากกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนรัฐบาลเข้ามาเนี่ยราคาอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทรัฐบาลนี้เข้ามาก็ผลักราคาขึ้น 6,000 7,000 นะครับเนี่ยเป็นแนวทางที่คิดว่าน่าจะดีกว่าแนวทางในการเยียวยาไล่ละ 1,000 บาทเป็นการหามาตรการในระยะยาวครับท่านประธานในส่วนของผมมีเท่านี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของท่านอนุรักษ์ท่านบุญจงที่จะขอตอบเพิ่มขอบคุณฮะ
1: ท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมขอตอบในมาตราที่6เกี่ยวกับงบกลางผมเชื่อว่าเพื่อนผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือมาจากเขตเนี่ยล้วนแล้วแต่ห่วงใยงบกลางเพราะเงินมันเยอะไม่ผิดเลยครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะซักถามว่างบกลางไปใช้อย่างไรใช้แบบไหนเพราะเงินทุกบาทของงบกลางคือเงินของแผ่นดินผมเป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากผมก็ซักถามเหมือนกันนี่แหละครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยย่อมใช้เงินยึดระเบียบยึดกฎกติกาเพราะเงินทุกบาทคือเงินแผ่นดินทำผิดกฎหมายก็มีความผิดมีโทษแต่วันนี้ผมจะตอบประเด็นเดียวครับเป็นประเด็นที่เพื่อนส.ส.ได้ซักถามคือท่านพฤทธิ์วัฒนศิลป์วัชรศิลป์ผมถือว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งนั่นก็คือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาราษฎรทั้งหมด500คนเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องได้ยินเสียงสะท้อนจากลูกชาวบ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเรียนราชภัฏเรียนมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการขอกู้ยืมเงินบอกว่าไม่มีเงินครับถามว่าเรื่องนี้จริงไหมจริงครับผมก็ซักถามในที่ประชุมเนี่ยแหละครับว่าทำไมไม่ให้เงินคนจนที่เขาขอกู้ต้องให้คนไทยมีที่เรียนดีครับครับวันนี้ต้องชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราได้เข้าใจตรงกัน

0: กองทุนมีประสิทธิภาพไหมทำไมคุณไม่ติดตามเงินก้อนนี้มาคืนวันนี้เงินก้อนนี้แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อความสบายใจความมั่นใจของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงสะท้อนมาจากลูกชาวบ้านมาฟ้องผู้แทนว่ากู้แล้วไม่มีเงินเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะชี้เห็นว่างบกลางนี่แหละครับที่เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องอนุมัติเงินงบกลางเท่าไรต้องจ่ายเพราะลูกชาวบ้านต้องมีที่เรียนเพราะเขาคือคนไทยครับผมนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้ครับในปี2568ปีงบประมาณเนี่ยเงินกู้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณ 4,572 ล้านบาทเศษไม่พอครับขอใช้งบกลาง 2,838 ล้านบาทเศษไม่พอครับขอใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเงินเข้มแข็งอีกจำนวนหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จในปีนี้ใช้เงิน 19,000 ล้านบาทนี่ปีงบประมาณ 2,568ปีงบประมาณ2569ตั้งงบประมาณประจำปีไว้ 5,100 ล้านไม่พอครับใช้งบกลางอีก 4,800 ล้านแล้วก็มาเพิ่มเติมกันอีกในปี70นี่แหละมากกว่าเดิมอีกปีนี้ตั้งไว้ 9,000 ล้านพอไหมครับไม่พอครับดังนั้นต้องพูดกันในสภาดังๆว่าเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายไม่อั้นครับเพราะต้องไม่มีลูกชาวบ้านไม่มีที่เรียนฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากครับขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับว่าวันนี้งบกลางต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีความจำเป็นนอกจากนั้นผมอยากเสริมอีกเรื่องนึงครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเงินตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินค่าทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาทพวกเราทั้งหลายเป็นผู้แทนก็จะรู้ท่านผู้สูงอายุ60ปีเวลาท่านตายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็มีสิทธิ์ของเงินจำนวนนี้กับหน่วยงานพม.อยู่ในพื้นที่อบต.ก็ยื่นอบต.ก็ได้หรือจะไปพม.จังหวัดหรือจะไปเทศบาลแต่วันนี้เงินยอดนี้ไม่พอครับวันนี้เงิน 3,000 บาทยื่นไปแล้ว3ปียังไม่ได้เงินเลยตัวเลขชี้แจงในกรรมธิการครับติดค้างก็อยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนครับคนแก่ที่ตายไปแล้วก็ต้องมาของบกลางครับฉะนั้นผมเชื่อว่างบกลางจะมีประโยชน์อย่างนี้แหละครับก็ขอนำเรียนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบว่างบกลางเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนและใช้จ่ายมีระเบียบมีกฎกติกาอย่างชัดเจนครับก็นำเรียนท่านส.ส.ที่ห่วงใยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับอย่างไรลูกคนไทยต้องมีที่เรียนครับ
1: ท่านอนุรักษ์จุลิมาศกรรมธิการครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการเดี๋ยวจะลืมนะครับขอตอบคำถามท่านกรรมธิการสุรเชษฐ์ก่อนนะครับเอกสารที่กรรมธิการขอเนี่ยที่เราประชุมกันมาเนี่ยนะฮะทั้งหมด868รายการที่กรรมธิการขอนะฮะจัดส่งมาให้กรรมธิการแล้ว802รายการยังไม่ได้ส่งอีก66รายการตอนนี้ก็แจ้งฝ่ายเลขาให้ติดตามยังเหลือเวลาอีก2วันนะฮะขอตอบขออนุญาตท่านประธานอนุญาตอ่านนะครับตอบคำถามท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับวิชาชีวะนะครับเรื่องงบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือได้ข้อมูลมาก็คือการกำหนดนิยามรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนอ้างอิงตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลังระบบสสค.นะครับมาตรฐานปีคศ2514ที่จัดทำโดยกองทุนเงินระหว่างประเทศโดยนิยามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนจะอยู่ในคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเอกสารงบประมาณฉบับที่8คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายโดยรายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลใช้จ่ายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตนเช่นคุรุพันธ์ที่ดินอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นต้นและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสัมปทานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินเป็นต้น

0: ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้กับรัฐบาลและผู้นำผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเช่นค่าเช่ารถยนต์ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศรายจ่ายประจำหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นบริการหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ทรัพย์สินประเภททุนหรือไม่ใช่สินค้าและบริการที่นำมาใช้ผลิตสินค้าทุนนอกจากนี้รายจ่ายประจำยังรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนรัฐบาลและผู้รับมิได้นำเงินอุดหนุนหรือเงินโอนดังกล่าวไปใช้จ่ายในการจัดหาทรัพย์สินประเภททุนหรือชดเชยความเสียหายทรัพย์สินประเภททุนหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าทุนทรัพย์ทางการเงินสำหรับการจำแนกประเภทรายจ่ายงบลงทุนกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรพ.ศ. 2562ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยจำแนกรายจ่ายออกเป็น5งบรายจ่ายงบบุคลากรงบดำเนินงานงบลงทุนเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นโดยงบลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับคณะกรรมการขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบพระคุณครับ
1: ยังมีท่านสมาชิกยังติดใจอยู่2ท่านนะครับเชิญท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
2: ท่านที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณท่านกรรมาธิการเสียงข้างมากทั้ง3ท่านนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมฟังจริงๆผมทราบคำนิยามนะครับแต่ว่าที่ท่านอ่านคำนิยามเมื่อสักครู่เนี่ยผมยิ่งมั่นใจครับว่าการเช่าคลาวเนี่ยไม่น่าจะนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับตามนิยามที่ท่านอ่านเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับทีนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการท่านน้ำตรีพระดอนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านบอกว่าท่านมีตัวเลขย้อนหลังแล้วบอกว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยประมาณ160แต่ท่านพูดถึงประมาณปี67ผมเนี่ยดูรายการของปี68แล้วผมเห็นว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับผมจะขอความกรุณาอย่างนี้ครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันไปกันมาถ้าท่านจะกรุณาเอารายการย้อนหลังในปีเหล่านั้นมาให้พวกผมดูนะครับแล้วก็จำแนกว่ารายการไหนเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำผมจะได้สามารถที่จะพิจารณาว่าต่อไปเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันแล้วก็อยากจะกราบเรียนครับว่าที่ท่านกรรมาธิการบุญจงได้กรุณาชี้แจงเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่ารายการเหล่านั้นก็คือรายการที่พวกเราเนี่ยผลักดันให้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและอยากจะกราบเรียนว่าที่ผมดูตัวเลขปี68นะครับรายการส่วนใหญ่ก็คือรายการพวกนี้แหละครับซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าจะไปสันนิษฐานว่า160ของงบกลางเนี่ยเป็นรายจ่ายลงทุนครับขอบคุณครับ
1: ท่านจตุรนต์ฉายแสงครับคุณหมอลงสักครู่ครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้สงวนคำแปรยตินะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมก็จะต้องลงมติคือผมอยากแลกเปลี่ยนและขอความชัดเจนจากคณะกรรมการนะครับสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องที่ท่านรองประธานท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยชี้แจงว่าวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพูดย่อๆคือ

0: ต่อไปแม้แต่การใช้งบประมาณปีนี้เองปีที่จะถึงเนี่ย เป็นงบลงทุนให้ได้มากขึ้นนะครับหมายถึงไปเพิ่มในส่วนอื่นที่เป็นงบลงทุนให้มากขึ้นมันก็จะป้องกันปัญหาการขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังได้ส่วนการจะเปลี่ยนนโยบายของพรก.เงินกู้ในส่วน 200,000 ล้านเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับรัฐบาลจะไปปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถทำได้ยกเอา 12,000 ล้านนี้ไปแล้วไปใช้อันโน้นประเด็นที่2ที่เป็นห่วงและอยากขอความชัดเจนจากท่านรองประธานซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยพอผมได้ยินท่านชี้แจงมาอย่างน้อย2รอบแล้วนะแต่ในครั้งนี้ท่านพูดเรื่องการใช้งบประมาณไปสมทบหรือร่วมจ่ายกับหน่วยรับงบประมาณที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่า matching fund เนี่ยนะครับแล้วท่านอธิบายว่ามีเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากแล้วไม่ได้ใช้จึงอยากจะใช้งบประมาณส่วนนี้ในงบกลางนี้ไปสมทบเพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้เงินกันมากๆ มากขึ้นอันนี้ต้องแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมก็ฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมามากทราบดีเรื่องเงินสะสมท่านอธิบายอย่างนี้มันจะอาจจะไม่สอดคล้องท่านอาจจะต้องไปซักซ้อมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเงินสะสมที่มีอยู่หลายแสนล้านไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยากใช้แต่ที่เขาใช้ไม่ได้ใช้ยากมากเป็นเพราะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยคือให้ไปกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับบุคลากรบ้างค่าใช้จ่ายประจำบ้างและที่สำคัญคือเวลาจะใช้ต้องมีแผนต้องมีการแสดงความจำเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบแล้วกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำก็คือว่าพอจะใช้จริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดไม่กล้าเซ็นนะไม่กล้าเซ็นว่ามันจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้หลายแสนล้านบาทก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเอางบประมาณไปสมทบเหมือนกับเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงหรือว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ตามเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมของท้องถิ่นทางที่ดีท่านไปแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่างหนึ่งการไปทำแมทชิ่งฟันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ดุลพินิจก็คือว่าหน่วยงานแบบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะไปใช้ดุลพินิจเลือกเอาเฉพาะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยเรามีปัญหามาตลอดเรื่องการใช้ดุลพินิจแล้วก็พวกใครพวกมันใครมีเส้นสายก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพื่อเราจะได้สบายใจว่าเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็การแก้ปัญหามันจะได้ตรงจุดนะครับท้องถิ่นเขาจะได้ใช้เงินได้แล้วก็เวลาสมจะอุดหนุนท้องถิ่นอย่างไรผมขอเก็บเอาไว้อภิปรายตอนที่ถึงวาระที่ท่านจัดเงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านนายแพทย์วรงค์ได้อภิปรายไม่มีท่านอื่นแล้วนะครับแล้วจะได้ให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบทีเดียวแล้วจะได้ลงมตินะครับเชิญท่านไม่มีแล้วนะครับเชิญท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะผมมีข้อสังเกตในข้อมูลที่ระหว่างผมกับท่านรัฐมนตรีธารดรในฐานะกรรมการนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันว่าผมอ้างอิงมติคณะมนตรีข้อมูลที่ท่านแจ้งมาในการจ่ายค่าเสียหายปีเป็นหมื่นล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านอ้างอิงอะไรแต่สิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมยืนยันว่าให้ท่านไปเปิดมติคณะมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนปี69ที่ผ่านมาวันนั้นครม.ได้มีการประชุมกันและมีการรายงานในที่ประชุมครม.ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่ผ่านมามีการศึกษาตั้งแต่ปี46ถึงปี2569คือล่าสุดมียอดรวมทั้งสิ้น 123,667 ล้านบาทเฉลี่ยต่อปีคือ 5,300 ล้านและณวันนั้น

0: ในครม.เองก็มีการพูดถึงว่าจะนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยเท่ากับว่าเป้าเดิมเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนงานในการจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่านฟังอีกนิดหนึ่งนะครับท่านจะรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อให้เกิดการเยียวยาที่รวดเร็วยืดหยุ่นลดขั้นตอนเยียวยาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางลดภาระงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณคือด้วยหลักการเวลาผมอ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นแนวทางที่สามารถช่วยบรรเทารัฐบาลในการโดยเฉพาะกรมปปในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมดูในรายงานกรม.เนี่ยบางครั้งใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้ามีกองทุนอาจจะทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นแต่สิ่งที่แปลกใจคืออยู่ๆโผล่มาครับท่านประธานวันที่25สิงหาคมเนี่ยมีมติครม.ให้ท่านประธานกรรมาธิการคือท่านรองอธิบดีลองไปศึกษาดูซิและสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทําประกันภัยพิบัติดูแลประชาชน30ล้านครัวเรือนใช้เวลาเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวครับท่านประธานงั้นในเมื่อฐานเดิมท่านจะตั้งกองทุนแล้วท่านมีเหตุผลที่ชัดเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาแต่อยู่ๆมาวันนี้เปลี่ยนในรูปแบบและผมกังวลว่ายิ่งคนของรัฐบาลออกมาสื่อสารว่าปีนึงเราเสียค่าภัยพิบัติประมาณ 40,000 ล้านนี่คือตัวเลขที่รัฐบาลแถลงผมย้ํานะครับว่าบริษัทประกันภัยเค้าไม่ใช่เป็นบริษัทสังคมสงเคราะห์นะเค้าต้องมีกําไรนะงั้นในเมื่อเราส่งเบี้ยประกันปีละ 15,500 ล้านบาทท่านอย่าลืมนะส่งทุกปีเนี่ยเงินพวกนี้หายไปหมดเลยนะฮะแต่ละปีก็ถ้าส่ง10ปีเราเสียไป 150,000 กว่าล้านแล้วภัยพิบัติเนี่ยในตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดใหญ่กี่ครั้งจริงอยู่ปีที่แล้วอาจจะเกิดที่หาดใหญ่ไม่ใช่ทั้งประเทศเรามีน้ําท่วมประเทศครั้งนึงตอนปี54ซึ่งดูในภาพรวมแล้วมันก็ไม่เสียหายร้ายแรงขนาดนี้จุดที่ผมกังวลใจก็คือมันจะนําไปสู่การใช้เงินที่ประชาชนไม่สบายใจและประชาชนคลางแคลงใจว่าทำไมท่านเปลี่ยนเป้าหมายเร็วมากและอย่าลืมว่าการประกันภัยมันมีคอมมิชชั่นนะขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีประดอนครับ
2: มีท่านประธานที่เคารพครับประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าคำถามที่ท่านได้ถามถึงตัวผมเนี่ยก็ในฐานะหลายหมวกนะครับเอาเรื่องงบประมาณนี่ของท่านเอาของท่านอภิสิทธิ์ก่อนนะครับในตัวเลขตั้งแต่ปี64 65 66 67เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปประสานหลังบัลลังก์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้ทำตัวเลขมาเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปหาท่านนะครับประเด็นที่2ของท่านจาตุรนนะครับท่านจาตุรนกำลังกังวลครับว่าไอ้เงิน 12,000 ล้านเนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนกับเงินกู้หรือไม่และกังวลอีกอันนึงก็คือกังวลเรื่องว่าจำนวนงบลงทุนจะตกหล่นไปหรือเปล่าก็เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่า 12,000 ล้านที่อยู่ในงบกลางที่อยู่ในวงเล็บ5อันนี้นะครับจะเป็นงบลงทุนทั้ง 100% นั่นหมายความว่า 12,000 ล้านหักตัดออกไปอีกเนี่ยงบลงทุนไม่ถึงตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้ก็จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้นะครับในส่วนของ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านว่ามันปัญหาที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากระเบียบต่างๆของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะแน่นหนาจนเกินไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วผมได้หารือกับทางท่านมท.4ว่าอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องไปปลดล็อกให้เขาแต่ว่าในส่วนเงินที่ท่านว่านะครับว่ามันจะไม่ถึงจำนวนที่ว่าเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่จะต้องกันเอาไว้เป็นเงินเดือนจริงๆผมดูหมดแล้วนะครับเงินจริงๆที่เขามีเป็นเงินสะสมเนี่ยประมาณสัก 600,000 กว่าแล้วจำเป็นที่จะต้องการเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จะต้องฉุกเฉินอะไรของเขาเนี่ยที่ใช้ไม่ได้ก็แล้วกันพูดแบบนี้ง่ายดีนะครับน่าจะประมาณสัก 200,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ 400,000 ล้านที่สามารถที่จะใช้ได้นอกเหนือจากที่กันเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูในตัว ระเบียบของคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเห็นตรงกันและท่านมท.4ที่กำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ทราบถึงปัญหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหารือถึงแนวทางออกต่อไปนะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านมาก อีกอันนึงของสุดท้ายนะครับของคุณหมอวรงเรื่องกองทุนนะครับจริงๆตัวเลขเนี่ยท่านบอกว่าบริษัทประกันเขามีจำเป็นที่จะต้องมีกำไรของเขาแน่นอนครับในส่วนของกำไรเขาจะคิดว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลจะจ่ายสำหรับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยถ้าคิดว่าคุ้มเขาก็เข้ามารับครับถ้าเขาคิดว่าไม่คุ้มเขาก็ไม่ต้องเข้ามารับรัฐบาลไปตอบไม่ได้หรอกครับรัฐบาลรู้แต่เพียงว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลพยายามจะใช้เนี่ยมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รัฐบาลรู้แน่ชัดว่าในแต่ละปีเราจะใช้เงินในการเยียวยาปัญหาน้ำท่วมปัญหาวาตภัยปัญหาแผ่นดินไหวรวมไปถึงปัญหาสึนามิได้แบบไหนและจะต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งชัดเจนกำหนดไว้แค่ 15,500 ล้านส่วนทุนประกัน 75,000 ล้านครับก็มากกว่าเบี้ยประกันถึง5เท่านะครับซึ่งในส่วนของนโยบายเนี่ยเราก็คิดว่าในเงินที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะซื้อความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศส่วนตัวเลขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ปี54 55 56อะไรเนี่ยที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินใช้งบกลางในการจ่ายเงินในส่วนเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนมากเหมือนกับเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี69เหตุผลก็เพราะว่าเงินเยียวยาที่ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อปีเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายให้เขาเพียงแค่หลังคาเรือนละ 5,000 บาทเป็นอย่างมากนะครับเพิ่งจะมาเพิ่มเป็น 9,000 บาทเนี่ยสมัยรัฐบาลท่านนายกแพทองธารแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินมันจึงทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยมันสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาและแน่นอนที่สุดไม่มีรัฐบาลไหนที่จะไปลดเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเชื่อว่า 9,000 บาทนี่สำหรับพี่น้องประชาชนยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำมีแต่จะขยับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขฐานคำนวณของท่านโดยเอาตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาใช้ตัวเลขการเยียวยาที่ต่ำมาเป็นฐานผมคิดว่าแบบนั้นเราคิดเป็นฐานของทุนประกันไม่ได้เอาปีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนและรัฐบาลเยียวยาแบบไหนอนาคตการเยียวยาจะต้องเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมาพิจารณากันเพราะนั้นกรรมธิการยืนยันในมาตรา6นะครับยืนยันตามเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณฮะ
1: จะครบถ้วนแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขนะครับก็จะต้องมีการลงมติแล้วก็ถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับคณะให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมเห็นว่าให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อนะครับว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการการแก้ไขของกรรมธิการหรือเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและก็ผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับเพราะฉะนั้นก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญท่านสมาชิกครับเราจะต้องลงคะแนน2ครั้งนะครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
3: สองสี่ศูนย์แสดงตนครับ
1: 240ที่ไหนครับ ท่านได้ขอบัตรหรือยังครับ
3: 240ผลิตแสดงตนครับ
1: ท่านผลิตบัตรไม่มีผมให้เวลาอยู่ครับท่านรับบัตรก่อนครับแล้วกดบัตรแสดงตนดีกว่าครับเชิญครับเสียบบัตรแสดงตนได้เลยครับครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม462ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย393ไม่เห็นด้วย19งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม460ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญท่านสมาชิกครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ466เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญทางท่านเลขาครับ
4: หมวด3งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: สมาชิกครับในหมวดนี้จะมีผู้กรรมการผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับผู้สงวนคำแปรยติ13ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายนะครับ3ท่านก็ขอเชิญทางกรรมการผู้สงวนความเห็นนะครับท่านแรกท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณครับเชิญครับ
5: ไอ้คุณนี่ครับพูดยาวเลย
6: มากองรวมกัน
5: พี่พูดเร็ว เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่สำหรับในส่วนของงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับผมจะขออภิปราย2หน่วยงานด้วยกันสำหรับหน่วยงานแรกคือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0: แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สำหรับโครงการในสกมช.นะครับจะมีโครงการเรือธงอยู่1โครงการก็คือโครงการที่ชื่อว่าไทเซิร์ชซึ่งไทเซิร์ชนะครับจะทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศของเราให้กับหน่วยงานของภาครัฐรวมถึงการเฝ้าระวังให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับโดยไทเซิร์ชจะมีหน้าที่ด้วยกัน7อย่างด้วยกันคือรับมือเหตุการณ์4วิเคราะห์หลักฐาน5ตรวจวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไซเบอร์6
1: โอเคสักครู่นะครับท่านกิติพงษ์เชิญครับ
2: ในนี้หมวด3เขาเขียน
1: ครับขออภัยท่านกิติพงษ์นะครับเดี๋ยวไปที่เนื่องจากว่าหมวด3เนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ติไว้นะครับเชิญทางฝ่ายเลขาครับ
3: มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: ครับมาตรานี้มีผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับมีผู้สงวนคำแปลยติไว้13ท่านแล้วก็มาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายอีก3ท่านเชิญท่านนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
0: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่สำหรับในมาตรา7นี้นะครับผมขอสงวนความเห็นเพื่อแปลยติเพื่อขอตัดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5% ของงบประมาณโดยผมจะขออภิปรายหลักๆ2หน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ผมขอเริ่มจากสกมช.ก่อนครับท่านประธานโดยสกมช.มีหน้าที่หลักในเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของประเทศโดยโครงการเรือธงของสกมช.ที่มีการเสนอคำของบประมาณมาก็คือโครงการไทเซิร์ชซึ่งในโครงการไทเซิร์ชนะครับมีวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยกัน7ประการคือประการที่1รับแจ้งเหตุ2เฝ้าระวังแจ้งเตือน3ตอบสนองและรับมือเหตุการณ์ทางด้านไซเบอร์4วิเคราะห์หลักฐาน5ตรวจวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไซเบอร์6วิเคราะห์ภัยคุกคามและ7ประสานงานทางด้านเครือข่ายซึ่งโครงการไทเซิร์ชนี้นะครับเป็นโครงการที่จะช่วยให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศสูงขึ้นและเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วในคำของงบประมาณเป็นการของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของไทเซิร์ชให้สูงขึ้นโดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการด้วยกันแต่โครงการที่ผมจะอภิปรายมีด้วยกัน3โครงการคือ1ปรับปรุงไทเซิร์ชมูลค่า70ล้านบาท2โครงการ Help Desk มูลค่า11ล้านบาทและ3ห้อง Network Operation Center หรือ NOC มูลค่า 13.5 ล้านบาทโดยโครงการไทเซิร์ชทั้งหมดนะครับมีปัญหาก็คือว่าในโครงการจะมีการซื้ออุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องแม่ข่ายนะครับซ้ำซ้อนและไม่เป็นไปตามนโยบาย Cloud First Policy ที่รัฐบาลกำหนดไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะมีคำขอขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องแม่ข่ายโครงการไทเซิร์ชควรจะใช้ GDCC ที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับมีการใช้ AI ในโครงการ Help Desk ซึ่งเราต้องตั้งคำถามในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้ AI กับโครงการ Help Desk รวมถึงการตั้งคำถามว่าในการใช้

0: AI จะสามารถใช้บริการจากภาคเอกชนได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับยังต้องตั้งคำถามว่าประสิทธิภาพผลการดำเนินการของไทยเซิร์ชที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานะครับมีการโจมตีช่องโหว่ช่องว่างทางด้านไซเบอร์กับหน่วยงานเอกชนและก็หน่วยงานของรัฐมากมายซึ่งในขณะที่เรามีไทยเซิร์ชอยู่แล้วกลับพบว่ากลับมีการโจมตีในเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้นะครับโครงการไทยเซิร์ชยังควรจะต้องไปรวมกับเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ GDCC ของรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะว่า GDCC เนี่ยยังจำเป็นต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงการไทยเซิร์ชควรจะมีการตั้งศูนย์ในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังที่ในหน่วยงานของ GDCC หรือไม่ดังนั้นนะครับในโครงการทั้ง3โครงการนี้ผมจะขอตัดนะครับรายการที่เป็นอุปกรณ์และรายการโยธานะครับในโครงการไทยเซิร์ชมูลค่า9ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเช่าพื้นที่ NT สำหรับอุปกรณ์โครงการ Help Desk มูลค่า 700,000 บาทในการเช่าใช้ AI นะครับรวมถึงโครงการ NOC นะครับหรือ NOC ทั้งโครงการเพื่อที่จะยกเลิกนะครับในเรื่องของการโครงการโยธาในทั้ง3ในโครงการ NOC รวมมูลค่าที่จะตัดจากสกมช.รวมทั้งสิ้น 22.2 ล้านบาทหน่วยงานต่อมานะครับที่ผมขออภิปรายก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภายในราชอาณาจักรเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงภายในเราจะต้องไปดูว่าความมั่นคงภายในจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับความมั่นคงภายในจะต้องประกอบด้วยอาชญากรรมร้ายแรงอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายซึ่งบทบาทหน้าที่ของกอรมน.ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับบทบาททั้ง3อย่างเลยครับท่านประธานบทบาทของกอรมน.ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะทางไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารเพียงอย่างเดียวได้ตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2570กอรมน.มีการขอใช้งบประมาณรวมไปแล้วทั้งสิ้น 158,000 ล้านบาทเฉพาะในปีงบประมาณ2570นี้นะครับมีการเสนอคำขอมาทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาทและมีการปรับลดเหลือ 4,934 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานะครับผลงานของกอรมน.ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่กอรมน.ใช้ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเพราะยังปรากฏว่ายังมีการปัญหาในเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่และโครงการที่กอรมน.เสนอมานะครับมีโครงการหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือโครงการ OS Intหรือย่อมาจาก Open Source Intelligence ซึ่งเป็นโครงการที่นำ Open Source Software ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้เลยแต่โครงการนี้นะครับมีการของบประมาณมาทั้งสิ้น89ล้านบาทซึ่งผมจะขอตัดงบประมาณทั้งโครงการและก็โครงการนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้งานผลที่ได้จากโครงการที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้นะครับในโครงการยังระบุด้วยว่ามีขีดความสามารถในการตรวจสอบ Skype ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเลิกใช้งานไปแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอโครงการลักษณะนี้มาทำไมเพราะฉะนั้นนะครับในการทำงานของกอรมน.โดยภาพรวมจำเป็นต้องทบทวนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีคำของบประมาณมาและอาจจะกระทบกับการกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการ OS Int ตามที่ผมได้อภิปรายมาก็เพราะฉะนั้นในส่วนของกอรมน.นะครับก็ขอตัดอย่างน้อย1โครงการก็คือโครงการ OS Int มูลค่า89ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเพียงพนอบุญกล่ำครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานเพียงพนอบุญกล่ำกรรมาธิการค่ะก่อนที่จะได้เริ่มอภิปรายแสดงความเห็นนะคะจะรบกวนขออนุญาตท่านประธานว่าดิฉันได้ลงชื่อไว้ในมาตรา8มาตรา14ด้วยแต่จะของดไม่อภิปรายความเห็นใน2มาตรานั้นแล้วจะขออนุญาตใช้เวลากับการให้ความเห็นในมาตรา7เกินกว่าเวลาที่กำหนดแต่จะไม่เกิน14นาทีไม่ทราบท่านประธานอนุญาตไหมคะ
1: ตอนนี้ท่านผมว่าท่านเอาอยู่ใน7นาทีในมาตรานี้ก่อนก็แล้วกันครับ
2: ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกนะคะรวมทั้งกรรมธิการทุกท่านค่ะสำหรับมาตรา7นะคะเรียนได้สงวนความเห็นว่าขอลดงบประมาณร้อยละ5ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการขอลดในเชิงสัญลักษณ์นะคะเหตุผลหลายประการเนี่ยท่าน กรรมธิการ

่านท่านอื่นแล้วก็ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของงบประมาณรายจ่ายก็มีลักษณะหลายอย่างนะคะมีความซ้ําซ้อนทั้งในแง่ของหน่วยงานทั้งในแง่ของภารกิจแล้วก็มีลักษณะเป็นงบที่ตั้งเพื่อระยะสั้นหรือเพื่อการบริโภคนะคะมากกว่าที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวและจะได้ลงในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่เราทราบดีว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบนะคะแต่การตั้งงบประมาณเนี่ยไม่ได้สะท้อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาที่เราถือว่าเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เป็นปัญหามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้จะกล่าวอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะคะก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหามานานนะคะหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือว่าซึ่งดิฉันได้ให้ความเห็นไปหลายครั้งมากว่าในการตั้งดัชนีชี้วัดก็จะไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์หรือว่าตัวเอาคัมนะคะแต่ว่าจะเน้นที่กิจกรรมมากกว่าแล้วก็บางลักษณะเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นพิธีการแล้วก็พิธีกรรมนะคะยังไม่ต้องพูดเรื่องของการขาดประสิทธิภาพและที่สำคัญนะคะดิฉันขอย้อนเวลาของทุกท่านไปในตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเมื่อเดือนเมษายนนะคะวันที่9เมษายน2569เกือบ5เดือนนะคะซึ่งข้อความสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่หนึ่งของเอกสารเลยค่ะในหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในหลักการข้อ3นะคะว่าจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แสดงเจตนาที่จะนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571รวมทั้งจะจัดทำประชามติรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาในนโยบายของรัฐบาลได้พูดถึงวิกฤตหนี้ครัวเรือนแล้วก็ข้อจำกัดทางโครงสร้างของทางเศรษฐกิจแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้เติบโตได้เต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็จะปรับบทบาทของรัฐนะคะให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลในหน้าสุดท้ายซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกเชื่อมั่นประเทศไทยคำสุดท้ายค่ะซึ่งดิฉันถือว่าเป็นคำที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือเรื่องของความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือว่า trust and confidence ท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็รองนายกสุภจีก็เคยได้ไปขึ้นเวทีในต่างประเทศแล้วก็ถึงขั้นใช้คำว่า trust economy นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ไม่ใช่คำที่จะเป็นเรื่องเล่นๆถามว่าปัญหาของประเทศซึ่งก็สำหรับพวกเราหลายๆคนก็อาจจะบอกว่านี่คือโอกาสในการที่จะแก้ไขนะคะการที่ดิฉันเลือกมาตรา7ด้วยเหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการก็ย่อมมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดมีรัฐมนตรีหลายท่านมีรองนายกอุปกรณ์ที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายรองนายกเอกนิตินะคะก็เป็นประธานบอร์ด BOI ดิฉันอยากจะชวนท่านสมาชิกนะคะแล้วก็ท่านกรรมาธิการผ่านท่านประธานนะคะรวมทั้งชวนรัฐบาลได้มาดูในหัวใจสำคัญที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ท่านนายกได้แถลงเองว่านี่คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะทำหลักธรรมาภิบาลนะคะก็จะมีหลักในเรื่องของการตัดสินใจ

0: ที่ดำเนินการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบนะคะที่เราเรียกว่า accountability มีความรอบคอบระมัดระวังตัดสินใจด้วยเหตุผลที่อธิบายได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอและได้วิเคราะห์ผลกระทบโดยมีเหตุผลรองรับนะคะหลักที่2คือไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดแย้งหลักการที่3ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายหลักการที่4คือเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและเท่าเทียมดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะเรื่องของ Data Center นี่คือตัวอย่างของการตัดสินใจที่เดินไปแก้ไขไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สะท้อนว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังเรื่องของกยศ.อีกเช่นกันนะคะเรากำลังบอกว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษาต้องมาแบกภาระใช้หนี้ในอนาคตแต่เรากลับไม่ได้จัดสรรงบให้นะคะอันเรื่องของนอมินีนะคะดิฉันเองก็ได้อภิปรายในชั้นกรรมาธิการถ้าท่านสมาชิกไม่มีโอกาสอ่านเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้พิจารณาข้อสังเกตนะคะที่กรรมธิการได้ระบุลงไปในเอกสารนะคะซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญหลายๆเรื่องนะคะสุดท้ายก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะที่ทำให้มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวิสุทธิ์ตันตินันท์ครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านประธานผมวิสุทธิ์ตันตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นและขอให้ปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลง 5% ครับเหตุผลครับผมไม่อาจแน่ใจในความมีประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เพราะอะไรล่ะครับอาจจะมีเหตุผล2ประการที่สำคัญประการแรกรัฐบาลกล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายของข้าราชการจำนวนมากแต่อีกประเด็นนึงครับที่เราเจอในสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือมีหน่วยงานจำนวนมากซึ่งผมไม่อาจแน่ใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นยังมีความจำเป็นที่จะทำงานบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบันอยู่หรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเชิงนโยบายนะครับผมไม่โทษข้าราชการพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานเหล่านั้นแต่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่จัดตั้งหน่วยงานเหล่านั้นขึ้นโดยครั้งหนึ่งหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆขึ้นแต่ในท้ายที่สุดกลับปรากฏว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นได้อย่างที่ตั้งใจไว้ผมขอกล่าวถึงหน่วยงานหนึ่งครับที่ปีนี้ของงบประมาณจำนวน97ล้านบาทคือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองหรือเรียกสั้นๆว่าปยป.ปยป.คืออะไรครับปยป.คือมรดกในยุคคสช.ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2560โดยคำสั่งของคณะคสช.และมีการตั้งสำนักงานขึ้นโดยคำสั่งคสช.ปี2561นะครับภาพฝันณเวลานั้นเราตั้งใจว่าจะมีการปฏิรูปประเทศเรามีการตั้งและใช้แนวคิดของบางประเทศที่เรียกว่า Prime Minister Delivery Unit ตามแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับเลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าปยป.ขึ้นโดยคาดหวังว่าท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีมือไม้โดยตรงแต่ต้องทำงานบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะได้มีมือไม้ที่สามารถเข้าไปทำงานคลุกแล้วก็คลุกฝุ่นแล้วก็สามารถทำงานขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงานได้เพื่อให้นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เป็นแฟลกชิปดำเนินการได้จริงแต่ครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับปกติเนี่ยผ่านมา4นายกรัฐมนตรี5นายกรัฐมนตรีปรากฏว่าปยป.ถูกเปลี่ยนมือไม่ถูกดำเนินการอย่างจริงจังโดยนายกรัฐมนตรีเลยอาจจะมีบางท่านที่หยิบหน่วยงานปยป.เข้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแฟลกชิปแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แต่มากกว่านั้นครับ9ปีที่ผ่านมาที่จัดตั้งปยป.เนี่ยมีผู้อำนวยการไปแล้ว5คนและกำลังจะมีคนที่6ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในปีนี้ครับปยป.ของงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน97ล้านบาทแต่ถ้านับรวมที่ของงบประมาณโดยตรงตั้งแต่ปี2565เนี่ยมรดกคสช.ชิ้นนี้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น447ล้านบาทครับเป็นมรดกในยุคเดียวกับที่ใช้งบประมาณในการทำงานกิจกรรมโครงการต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ม ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมกองทัพบก

0: 3,400 ล้านบาทที่สร้างแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันที่สร้างสนามบินเบตง 1,900 ล้านบาทแต่ไม่มีสายการบินพาณิชย์เข้าไปบินหรือ Digital Wallet ที่ EEC จำนวน 2,500 ล้านบาทซึ่งเพิ่งเริ่มการใช้งานนี่ไม่นับรวมสำนักงานกสทช. 2,600 ล้านบาทครับรวมกันแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทรวมปยป.ด้วยที่เป็นมรดกกสช.ที่ไม่ถูกใช้อย่างจริงจังปีนี้ครับที่ปยป.ของงบไป 97.9 ล้านบาทถ้าเราดูในโครงสร้างครับเป็นแผนบุคลากรภาครัฐ 29.7 ล้านบาทที่เหลือเป็นแผนพัฒนาบริหารประชาชนบริการประชาชน 63.2 ล้านบาทนี่คืองบก้อนใหญ่ๆที่เป็นการดำเนินการโครงการภายใต้ปยป.ครับถามว่าเนื้องานจริงๆเป็นยังไงขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับที่ 63.2 ล้านบาทเนื้องานจริงๆมีอยู่ 49.2 ล้านบาทครับผ่านการดำเนินการภายใต้3โครงการหลักคืออันที่1ดัชนีการรับรู้ทุจริตยกระดับพยายามยกระดับด้วยเหตุผลว่านี่อาจจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน2การปรับเปลี่ยนพลังงานสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0 Net Zeroเป็นกิจกรรมครับสัมมนาอบรมรณรงค์ต่างๆและกิจกรรมสุดท้ายคือทุนวัฒนธรรมครับคำถามคือแล้วงบประมาณเหล่านี้ที่ดำเนินการเนี่ยมีหน่วยงานอื่นดำเนินการหรือเปล่าในแง่ของ CPI ครับดัชนีรับรู้การทุจริตมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของปปช.เองหรือหน่วยงานอื่นที่ผลักดันแผนบูรณาการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในด้าน Net Zero ครับเรามีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมีงบประมาณกำลังจะมีพรบ.เพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปกับหน่วยงานต่างๆหรือก้อนสุดท้ายครับคือทุนทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ดำเนินการก็มีกระทรวงวัฒนธรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วหรืองบประมาณเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่เพียงเพราะว่างบประมาณเหล่านี้คือนำไปสู่การดำเนินการในต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศเหมือนตีพิธผ่านมาที่ใช้งบประมาณของปยป.ในการให้คณะรัฐมนตรีบางท่านเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสคำถามสำคัญครับสิ่งเหล่านี้ความซ้ำซ้อนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับปยป.งบประมาณเหล่านี้กว่า97ล้านบาทเรามีความจำเป็นไหมที่จะให้ปยป.ที่กิจกรรมที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงเวทีประดิษฐ์วิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารในการกล่าวเปิดแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆโดยไม่มีการปฏิบัติการดำเนินการให้ขับเคลื่อนจากนโยบายสู่ปฏิบัติการได้จริงเรามีความจำเป็นไหมต้องเสียงบประมาณ 97.9 ล้านบาทในปีนี้ซึ่งยังจะมีปีอื่นต่อๆไปเรื่อยๆหากยังมีองค์กรเหล่านี้อยู่ผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณโดยงบประมาณดำเนินการของปยป.นี้รวมถึงในอนาคตคือการปรับลดบทบาทและยุบองค์กรที่เป็นมรดกของคสช.นี้ทิ้งไปที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ผมเสนอเพื่อจะขอปรับลดงบประมาณ 5% ของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน57ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านณภัทรจิตตพินันท์กันตาครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันท์กันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณพ.ศ.2570นะครับในมาตราที่7ในส่วนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่า OKMD นะครับซึ่งหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ

หรือว่าเป็น learning space นะครับแล้วก็พื้นที่เพื่อการแสดงออกหรือว่าเป็น expression space ท่าน role ซึ่งปัจจุบันมีค่าเช่าพื้นที่นะครับต่อปีที่สูงขึ้นลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดค่าใช้จ่ายของประเทศไปกับการค่าเช่าพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ศูนย์กลางองค์ความรู้ซึ่งประชากรควรเข้าถึงได้เพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพประชากรสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ว่าท่านประธานครับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติดังกล่าวนะครับมีผู้รับเหมาที่น่าตั้งข้อสังเกตว่านะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาครับมีกรณีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของผู้รับเหมารายนี้หลายรายการด้วยกันหลายโครงการด้วยกันนะครับที่ติดขัดคงค้างนะครับเช่นโครงการบล็อก33หรือว่าหมอน33นะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบมิกซ์ยูสบนพื้นที่ราว17ไร่หรือกระทั่งอาคารกสทช.นะครับที่ทั้งหมดนี้ล่าช้ากว่าแผนไปมากๆนะครับอย่างเช่นอาคารกสทช.นี้ก็มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วในปี2568ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับเว็บไซต์สามย่านเพรสนะครับซึ่งเป็นเว็บที่จัดทำโดยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้างค่าจ้างคนงานนะครับและปัญหาอื่นๆมากถึง46ไซต์ก่อสร้างด้วยกันซึ่งลำดับความเสียหายก็มากน้อยกระจายกันไปครับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้ครับซึ่งงบประมาณผูกพันมาตั้งแต่ปี67นะครับมีกำหนดแล้วเสร็จในปี71จำนวนทั้งสิ้น5ปีด้วยกันนะครับใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการ928ล้านบาทมาเลยไปถึงการ เปิดใช้งานล่าช้านะครับและสุดท้ายก็จะทำให้แรงงานซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการก่อสร้างนี้ก็ต้องประสบปัญหาโครงค้างค่าจ้างเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของผู้รับเหมาที่เป็นประเด็นนี้ครับผมขอตั้งความกังวลนะครับและขอแสดงความห่วงใยขอให้จับตามองโครงการดังกล่าวแต่ว่าส่วนที่เป็นประเด็นจริงๆครับคืองบที่งอกเงยออกมาจากงบผูกพัน928ล้านบาทนะครับคือรายการค่าใช้จ่ายครับการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารนะครับหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบก่อสร้างปี70ซะอีกนะครับ 59.8 ล้านนะครับน่าแปลกประหลาดครับว่าการก่อสร้างอาคาร1ควรต้องอยู่ในงบประมาณผูกพันซึ่งถูกตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่หรือเปล่าจะใช้ไปกับอะไรใช้อยู่ๆก็จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่แปลกประหลาดอื่นใดเนี่ยงอกเงยขึ้นมาหรือว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยอย่างไม่สมควรและอาคารศูนย์การเรียนแล้ว5ปีนะครับ928ล้านบาทซึ่งมีความแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเหตุใดจึงต้องมีรายการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารหรือว่าฟาซาดเนี่ยแยกออกมาอีก75ล้านบาทท่านประธานฝ่ายดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายนอกของอาคารซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้เป็นการปรับแผนเดิมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับอาคารดังกล่าวนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่2480นะครับมีผู้ออกแบบก็คือคุณจิตเสนอภัยวงศ์นะครับหรือว่าหมิวอภัยวงศ์นะครับโดยมีปรัชญาในการออกแบบนะครับได้รับเอาแนวคิดสถาปัตยกรรมครับที่สถาปนิกเจอร์นะครับเช่นผนังอาคารที่ไม่ได้มีลวดลายหรือว่าหลังคาที่ไม่ได้มีทรงสูงหรือหลังคาทรงจั่วแต่เป็นหลังคาแบบเรียบหัวตัดนะครับเป็นรูปแบบอาคารที่แพร่หลายในสมัยนั้นทั้งในประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่สำคัญที่สุดครับสถาปัตยกรรมครับไม่ได้มีฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ว่ายุคสมัยนั้นมีบริบทอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เพิ่งพ้นจากการอภิวัตสยามด้วยการทำฟาซาดใหม่ครับหากเปลี่ยนโฉมหน้าให้อาคารทั้งหลังเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมนั่นหมายถึงผลกระทบของอาคารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งอาคารบนถนนราชดำเนินกลางทั้งหมดกำลังถูกปรับทิศทางไปในรูปแบบเดียวกันทีละหลังทีละหลังอย่างไรก็ตามครับหากจะทำฟาซาดแล้วผมลองย้อนกลับไปดูคำของงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ2569ครับหรือปีที่แล้วนะครับมีคำของงบประมาณที่คล้ายกันคือการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกหรือฟาซาดนี้ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในการบริหารของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกทม.จำนวน 28.8 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะตัดไปแล้วในงบประมาณปี69ของกรุงเทพก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงที่รูปแบบคล้ายกันทำฟาซาดก็เป็นรูปแบบลักษณะทิศทางเดียวกันแต่ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับกทม.เคยตั้งไว้ 28.8 ล้านนะครับแต่ OKMD ตั้งรอบนี้นะครับคือ 75.4 ล้านบาทหรือแตกต่างกันเกือบ3เท่านอกจากนี้ครับตามประกาศของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD อย่างที่ว่านะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมก็เพิ่งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบฟาซาดนะครับงบประมาณปี2570ที่มีรายการค่าใช้จ่ายฟาซาดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ 75.4 ล้านบาทถูกตั้งไว้ก่อนจะได้รับตัวผู้ออกแบบ

0: ซะอีกท่านประธานครับว่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่แยกออกมานะครับจากงบผูกพัน5ปีที่ปรากฏขึ้นในงบปี70และสูงมากถึง 75.4 ล้านบาทนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องพื้นที่ของการเรียนรู้เป็นแหล่งความรู้ของประเทศนะครับมีพื้นที่ห้องสมุดพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆการพัฒนาพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียงใดสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดก็คือการพัฒนาพื้นที่นั้นต้องไม่กระทบต่อประวัติศาสตร์เดิมความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติยิ่งควรตระหนักถึงคำนึงถึงข้อนี้มากที่สุดยังมีอีกหลายรายการครับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมอาจใช้เวลานำเสนอได้ไม่มากพอนะครับแต่ในลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันรูปแบบเดียวกันนี้ครับผมขอเสนอตัดงบยักษ์กรรมภายนอกอาคารหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทที่ตั้งไว้โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแผนของภารกิจเดิมของโครงการหรือภารกิจของหน่วยงานอื่นๆของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านชลนัท
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทกวยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะดิฉันขอยกตัวอย่าง1รายการค่ะท่านประธานเพื่อต้องการให้ทุกท่านนะคะเห็นว่าทำไมดิฉันถึงคิดว่ากอรมน.สามารถปรับลดงบได้มากกว่านี้นะคะนั่นคือรายการจัดหาระบบ Open Source Intelligence นะคะหรือว่า OSINT วงเงินทั้งหมดเนี่ย89ล้านบาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะสิ่งที่ฉันอยากดูก็คือไม่ใช่แค่ตัวเลขงบ89ล้านบาทค่ะแต่คือคำถามสำคัญ3ข้อสั้นๆกับท่านประธานเรากำลังซื้อระบบอะไรระบบนี้อัปเดตจริงหรือไม่และคำถามที่สำคัญที่สุดกำลังจะใช้กับใครนะคะคำถามแรกค่ะเรากำลังซื้อระบบอะไรนะคะระบบ Open Source Intelligence นะคะก็คือกระบวนการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะเช่นเว็บไซต์ข่าวนะคะต่างๆเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้มาปะติดปะต่อเพื่อค้นหาว่าใครทำอะไรเชื่อมโยงกับใครและที่สำคัญนะคะรัฐเนี่ยมีความสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเขาคนนั้นนำสิ่งที่คนพูดแล้วก็ทำบนโลกออนไลน์นะคะรัฐมีการรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ติดตามอย่างเป็นระบบค่ะไม่ต้องดักฟังไม่ต้องแฮกนะคะเราแค่เอาสิ่งที่คนเนี่ยทิ้งร่องรอยบนโลกออนไลน์เอามาวิเคราะห์ก็ได้แล้วค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะที่ฉันเข้าใจดีค่ะว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันต้องมีต้นทุนนะคะมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เชิงพาณิชย์ค่ะ APIต่างๆนะคะรวมถึงค่าบุคลากรแต่ว่าจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้บอกว่า Open Source Intelligence ควรต้องฟรีนะคะแต่คำถามสำคัญก็คืองบ89ล้านบาทค่ะท่านประธานเรากำลังจ่ายค่าอะไรนะคะจากการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะเรายังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากพอนะคะทั้งเรื่องของบุคลากรนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งทำงานกันกี่เดือนจะใช้เงินกันเท่าไหร่นะคะรวมถึงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะตรวจสอบที่มาของราคาได้นะคะรวมถึงงบที่ขอมาเนี่ยประกอบด้วยรายการอะไรบ้างตรงนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าขอมามันถูกมันแพงมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสภาจะอนุมัติงบที่เป็นภาษีประชาชนบนฐานคิดอะไรคะท่านประธานข้อที่2ค่ะเรื่องของระบบนี้มันอัปเดตจริงไหมนะคะอันนี้ต้องกลับไปย้อนดู TOR ค่ะท่านประธานจากข้อมูลนะคะที่กรรมาธิการทีค่ะมีการระบุว่าระบบเนี่ยจะติดตามแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะซึ่งรวมถึง Skype แต่ Skype ค่ะท่านประธานมันหยุดให้บริการ Microsoft หยุดให้บริการไปแล้วตั้งแต่5พฤษภาคม2568ค่ะท่านประธานตอนนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณ2570อยู่แต่ TOR บาทกลับพูดถึงแพลตฟอร์มที่ยกเลิกไปตั้งแต่พ.ศ. 2568คำถามคือ TOR นี้ทำขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันความอัปเดตของเทคโนโลยีก่อนตั้งงบประมาณเลยหรอแล้วก็น่าคิดต่อท่านประธานว่าอ้าวแล้วถ้าข้อมูลพื้นฐานยังไม่เป็นปัจจุบันแบบนี้นะคะเรื่องอื่น

0: ที่ระบุในระบบว่าทำได้ทำได้จริงหรือเปล่ามาถึงคำถามสุดท้ายค่ะท่านประธานที่สำคัญที่สุดเลยนะคะระบบนี้ใช้กับใครคะอันนี้จากที่กอรมน.ได้ชี้แจงกับอนุกรรมธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าตัวระบบบุคคลเป้าหมายและความเชื่อมโยงของเขาได้และใช้ geolocation ในการบอกตำแหน่งแล้วว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอันนี้เรื่องใหญ่มากค่ะท่านประธานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย open source intelligence ในการวิเคราะห์เรื่องของตำแหน่งจากข้อมูลที่เปิดเผยเช่นภาพโพสต์เมตาดาต้าต่างๆเนี่ยรวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเปิดเผยเองนะคะข้อมูลโลเคชันต่างๆอันนี้ปกติค่ะท่านประธานแต่ถ้าเจ้าตัวเจ้าของข้อมูลไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งเองแต่ว่าระบบสามารถที่จะติดตามบุคคลแบบเรียลไทม์ได้อันนี้อันตรายค่ะท่านประธานถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังซื้อไม่ใช่ search engine มูลค่า89ล้านบาทแล้วค่ะแต่มันคือระบบที่รัฐบาลสามารถติดตามบุคคลสร้างภาพสร้างโปรไฟล์ของคนขึ้นมาใหม่จากจำนวนข้อมูลมหาศาลทั้งในมิติของพฤติกรรมมิติของความสัมพันธ์และตำแหน่งด้วยอันนี้น่าคิดมากกว่าคำถามสำคัญมากกว่าเงิน89ล้านเอาไปทำอะไรนะคะคือบุคคลเป้าหมายของระบบนี้เป็นใครเป็นนักการเมืองเป็นนักวิชาการเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นประชาชนคนไหนบ้างคะท่านประธานและที่สำคัญนะคะใครเป็นคนอนุมัติให้คนคนหนึ่งกลายเป็นบุคคลเป้าหมายของระบบนี้ได้โอ้โหอำนาจมากมายค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสัยว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างเก็บข้อมูลไว้นานเท่าไหร่แล้วใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่า open source intelligence สามารถที่จะดูโพสต์หนึ่งได้อันนี้มีปัญหานะคะรัฐดูโพสต์ของประชาชนทั่วไปสาธารณะได้แต่ถ้ารัฐสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลความปลอดภัยของประชาชนอยู่ตรงไหนคะท่านอันนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้นะคะคือหนึ่งตัวอย่างของการจัดทำงบประมาณที่เป็นความล้มเหลวของกอรมน.ที่ไม่สามารถแสดงให้สภาเห็นได้ว่ามันคุ้มค่ามันจำเป็นและมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะดังนั้นค่ะรายละเอียดของโครงการที่ไม่ชัดเจนนะคะความสามารถของโครงการก็ระบุไม่ได้มันอัปเดตมายังไงที่สำคัญขอบเขตการใช้งานค่ะท่านประธานมันละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าดิฉันจึงขอสรุปนะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สภาจะอนุมัติงบประมาณ89ล้านบาทนี้นะคะแล้วก็ควรจะมีการตัดลดงบประมาณของกอรมน.ไม่ควรเสนอให้ตามงบเต็มที่กอรมน.ขอมาค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวัฒนยาบุญนาคครับ
2: กราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคค่ะในฐานะกรรมาธิการค่ะสิ่งที่ดิฉันได้ขอสงวนความเห็นในส่วนของมาตรา7นะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีประเด็นหลักๆนะคะงบที่ในชั้นกรรมาธิการค่ะทางคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะคะได้มีการขอแปลงบประมาณเพิ่มจำนวน500ล้านบาทเพื่อไปลงในกิจการของกองทุนหมู่บ้านค่ะถามว่าไปทำเพื่ออะไรคะก็คือสิ่งที่คณะกรรมการเสียงข้างมากได้อธิบายไว้ในชั้นกรรมการก็คือเพื่อนำไปทำเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อีกแล้วค่ะท่านประธานทุกท่านที่นั่งอยู่โซล่าเซลล์หรือก็คืองบพลังงานสะอาดอีกแล้วเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือในการอภิปรายมาตรา6งบกลางค่ะหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักๆที่เราได้เป็นที่อภิปรายถกเถียงกันก็คือเรื่องของความซ้ำซ้อนเงิน 10,000 ซ่อนอยู่ในงบกลางของนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปใช้ทำเรื่องกิจการพลังงานสะอาดที่ซ้ำกับตัวพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทอีกแล้วแต่บ่ายนี้ค่ะมาอีกแล้วค่ะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการเสียงข้างมากกำลังจะขอแปรเพิ่มอีก500ของกองทุนหมู่บ้านนะคะย้ำนะคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการทำงานเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่คำถามที่เกิดขึ้นในนี้ก็คือว่าเราควรจะเติมเงินใหม่ค่ะลงไปในกลไกถังน้ำระบบเดิมหรือไม่ในขณะที่กลไกเดิมค่ะยังคงมีปัญหาเงินจำนวนมากนะคะก็คือ

เงินของโครงการ SML ที่เคยเกิดขึ้นในปี2568และ2569ยังไปไม่ถึงมือของชาวบ้านจำนวนมากค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริบทวัตถุประสงค์ของโครงการ SML ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้สามารถที่จะทำเรื่องของกิจกรรมโซลาร์เซลล์อยู่แล้วค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถังน้ำเดิมยังรั่วค่ะท่านประธานแต่รัฐบาลกำลังจะขอให้รัฐสภาแห่งนี้เติมเงินหรือเติมน้ำเพิ่มอีก500ล้านบาทเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเติมงบเงินใหม่นะลงไปอีก500ล้านดิฉันมีข้อสังเกต3ประเด็นหลักๆที่อยากจะให้รัฐบาลค่ะได้ตอบคำถามเหล่านี้ก่อนค่ะก็คือประเด็นแรกค่ะก่อนที่จะเติมงบใหม่ค่ะงบเก่าอย่างที่ดิฉันได้พูดไป SML เดิมค่ะรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนว่างบเก่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้วค่ะงบประมาณ SML เดิมที่เป็นงบประมาณเดิมของเมื่อปี 68-69 ค่ะปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ถามว่ามีปัญหาอย่างไรคะเพราะว่าถ้าเราไปดูก็คือในวันที่26สิงหาเมื่อสดๆร้อนๆที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยที่งบ SML เดิมของปี68มีการตั้งเป้าไว้นะในการที่จะดำเนินงานวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาทหรือว่ามีเป้าหมายกองทุนอยู่ที่ประมาณ 47,000 กองทุนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อ26สิงหาที่ผ่านมารัฐบาลได้แถลงผลงานว่ากองทุนหมู่บ้านนะสามารถที่จะมีการเติมเงินให้กับกองทุนไปเนี่ยเป็นวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นจำนวนกองทุนประมาณ 3,630 กองทุนหรือคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 7.8 จากเป้าหมายเดิมที่วางเอาไว้ค่ะท่านประธานคะถัดมาอีก3วันค่ะรัฐบาลแถลงเพิ่มเติมอันนี้เป็นงบคนละก้อน L+ เป็นงบที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ในปี69ค่ะในปี69รัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้อีกค่ะว่าจะต้องดำเนินงบประมาณก้อนนี้ทั้งสิ้นเนี่ยวางกรอบไว้อยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดำเนินงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไว้ก็คือรัฐบาลได้สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังกองทุนต่างๆอยู่ที่วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทอีกแล้วนะคะนับเป็นจำนวนกองทุนทั้งสิ้นประมาณ 5,500 โครงการค่ะหรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ25ค่ะของวงเงินงบประมาณที่ตั้งเป้าไว้เดิมนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่งบที่กองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติไปแต่นั่นยังไม่ได้หมายถึงงบหรือเงินที่ไปถึงมือของชาวบ้านนะคะที่ลงไปทำงานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะมาขอเงินเพิ่มค่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่คำว่ามีโครงการใหม่แต่ดิฉันอยากจะได้คำตอบเพิ่มค่ะว่าเคินเก่าที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วอะค่ะอย่างที่ได้บอกว่าผลความสำฤทธิ์เนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินรัฐบาลต้องตอบให้ชานได้ดีแค่ไหนค่ะท่านประธานประเด็นที่สองค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากให้รัฐบาลตอบเพิ่มก็คือเงินใหม่ที่กำลังจะขอเติมนั่นคือเพื่อไปทำเรื่องใหม่หรือว่ามันเป็นเงินที่ขอไปทำเรื่องเดิมแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เท่านั้นค่ะเพราะการขอเพิ่มอีก500ล้านอย่างที่ดิฉันได้พูดในโครงการ SML เดิมค่ะเดิมทีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะขอเงินไปพัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐานซึ่งในนั้นก็ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การพัฒนาระบบกระจายน้ำพัฒนาในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์หรือกระทั่งแท่นชาร์จ EV ก็มีการถูกระบุไว้อยู่ในโครงการ SML เรียบร้อยค่ะดังนั้นก่อนที่จะเติมเงิน500ล้านค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มก็คือจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าเงินก้อนใหม่นี้มันจะไม่ถูกนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมคนที่ได้รับงบจะไม่ใช่และที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ SML เดิมที่เคยทำไว้เดิมอยู่แล้วอย่างไรคะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำวันนี้คืออย่าเอาคำว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมาบดบังคำว่างบซ้ำซ้อนซึ่งมันเป็นปัญหานอกจากนี้ค่ะท่านประธานต่อให้รัฐบาลอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ซ้ำกับทางบัญชีนะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียกร้องต่อไปก็คือรัฐบาลก็ควรจะต้องตอบผ่านดำเนินไปแล้วหลังจากนั้นแผงค่ะจะเป็นของใครถ้าเกิดว่ามันมีการชำรุดเสียหายค่ะงบประมาณส่วนไหนคะจะเป็นจะใครจะเป็นผู้ที่จะไป

0: ชอบในงบประมาณเหล่านั้นในการที่จะไปซ่อมบำรุงค่ะเพราะการติดตั้งนะคะคือเป็นแค่การเริ่มต้นวันแรกของโครงการค่ะแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของความรับผิดชอบค่ะและประเด็นสุดท้ายเติมเงินในกล่องดําในความโปร่งใสที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทําให้ความโปร่งใสนั้นโตตามตัวเงินที่เติมลงไปในกล่องดํานั่นคือสิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากๆค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ทั้ง3ประเด็นค่ะดิฉันก็อยากจะขอเรียกร้องให้รัฐสภาแห่งนี้ค่ะได้กรุณาพิจารณาถึงความเหมาะสมงบประมาณเดิมที่ให้กองทุนหมู่บ้านโยนให้อย่างครบถ้วนและไปให้ถึงมือชาวบ้านจริงๆเสียก่อนที่เราจะอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่ที่มันยังมีความเคลือบแคลงใจจากประชาชนอีกจำนวนมากลงไปอีกเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: กับผู้สงวนคำแปรยติมี14ท่านนะครับ3ท่านแรกท่านจักรภพเพ็ญแขท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลครับเชิญท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อผมขออนุญาตลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวมาบ้างเกี่ยวกับงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วได้ติดตามงานของกรมประชาสัมพันธ์เรื่อยมาจนบัดนี้ผมอยากจะเริ่มต้นว่างาน2ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในงบประมาณรายนั่นก็คือ1เรื่องของโครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเทศกับ2คือเรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาลและของชาติตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะนํามาอภิปรายในวันนี้เพื่อจะได้สร้างเกณฑ์ในการติดตามงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยได้อย่างเหมาะสมท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นอยากจะเริ่มต้นที่ประเด็นปัญหาของบ้านเมืองงานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็สังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นของการสังหารหมู่ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับผมอยากจะเรียนเสนอดัชนีชี้วัดผลงานที่เรามักจะเรียกว่า KPI ของการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่จุดนี้แหละครับความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยของเราขณะนี้ผมแยกออกได้เป็นประเด็นต่างๆก็คือ1ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐฐานะความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจส่วนตัวของกระทบจากเศรษฐฐานะเหล่านี้จนกลายเป็นความตึงเครียดที่แสดงออกหรือว่าสะสมอยู่อันดับ2คือความขัดแย้งทางด้านการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็มีส่วนในการสร้างความขณะนี้ถึงเวลาต้องหาทางออกต้องหาทางดับชนวนนั้นให้ได้อันดับ3ก็คือความขัดแย้งในการมองอนาคตของบ้านเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละฐานะมองอนาคตของตนเองและบ้านเมืองไม่ตรงกันแล้วจะหาทางหาจุดร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรความขัดแย้งต่อมาคือความขัดแย้งของวัยหรือของอายุซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องสังคมสูงวัยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างรุ่นหรืออายุนั้นไม่สามารถจะประสานหรือหาทางรอมชอมกันได้นี่ก็เป็นระเบิดเวลาที่รออยู่อีกลูกหนึ่งในสังคมไทยของเราความขัดแย้งเรื่องสุดท้ายที่ผมมองเห็นนะครับท่านประธานที่เคารพครับคือความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สมัยก่อนนี้เรามักใช้คำว่าสังคมไทยของเรานั้นเราหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอัตลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมาวันนี้เรารู้แล้วว่าไปไม่ได้เราต้องยอมรับความหลากหลายในเรื่องต่างๆของคนในสังคมแล้วก็ยอมรับด้วยความนับถือด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ปากหรือโดยกฎหมายต้องมีความนับถือในความแตกต่างเหล่านั้นและมองเห็นความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติซึ่งมันค้านต่อความรู้สึกหลายคนที่

0: อยากจะเห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันบล็อกเดียวกันความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องเพื่อให้การใช้จ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นไปตามที่เรามุ่งมาตรปรารถนาข้อแรกก็คือว่าหน่วยงานรับว่าปริมาณของสื่อมันเกินกว่าที่ใครจะมารู้ทันหมดแล้วถ้าคิดจะตามสื่อแล้วก็ตามไปอธิบายหรือตามไปรู้เท่าทันทีหลังนั้นคิดเพราะนั้นต้องนำพฤติกรรมผู้รับสารปัจจุบันมาใช้เป็นตัวตั้งครับเช่นบางคนนั้นไม่มีเวลาจะอ่านหนังสือไม่มีเวลาจะอ่านบทความยาวอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันผ่านมาอย่างเร็วๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั้นมันก็มึนกันไปหมดแล้วตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคนรับปริมาณข่าวสารได้น้อยลงเราต้องหันไปคิดถึงวิธีการในการสื่อสารให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมใหม่มากขึ้นอันนี้คือข้อแรกว่าอยากให้หน่วยงานของรัฐด้านสื่อนั้นอยู่ในความจริงนะครับอย่าไปคิดที่จะเหมาโหลหรือเทกระจาดมันทำไม่ได้แล้วในปริมาณของสื่อที่มีการผลิตจากตัวบุคคลทั่วทุกมุมโลกอย่างสองเนี่ยที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของการแยกแยะให้ชัดเจนครับระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารเรามักจะพูดสองคำนี้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยรู้ไปทางเดียวแต่สื่อสารนั้นต้องหลายทางแปลว่าต้องมีกลไกในการรับรู้ด้วยว่าเมื่อบอกไปแล้วกันไปแล้วก็มีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความหลากหลายแล้วข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คืออย่าลืมเรื่องความกดดันของ AI หรือว่า Artificial Intelligence ที่เขาเรียกกันในภาษาเดิมว่าปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังจะเข้ามาทดแทนอย่าว่าแต่สื่อและสารสนเทศกำลังรู้สึกว่าถูกท้าทายอยู่กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมียุทธศาสตร์ AI อย่างไรผมเลยเสนอว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานกว่าศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับผมจะของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผมจะพูดถึงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับท่านประธานครับคือผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตั้งใจที่จะมาบอกว่าตัดงบประมาณของสคทช.นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับผมกลับคิดว่างบประมาณโดยรวมของสคทช.ยังได้น้อยเกินกว่าความจำเป็นของสำนักงานแล้วก็โดยสถานการณ์ที่บีบคั้นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่บางโครงการนะครับที่ผมคิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่แล้วก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตให้แก่ทางสภาด้วยนะครับประการที่หนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีครบแล้วก็ทำแล้วมันทำให้ช้านะครับก็คือโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพด้านที่ดินนะครับในปีนี้นะครับตั้งไว้เพียง4ล้านบาทก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังกลับไปผมเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณต่อเนื่องกันทีละภาคครับทำทีละภาคปี68ปี69ทำที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ปี70ทำที่ภาคตะวันออกแล้วยังเหลือภาคกลางกับภาคเหนือด้วยนะครับถ้าดูตามนี้นะครับท่านต้องใช้เวลาที่จะทำการติดตาม

การตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะครับที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแล้วก็จัดทำแผนในการพัฒนาที่ดินของประเทศต่อไปเนี่ยคือผมคิดว่าการทำโครงการต่อเนื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันกับสถานการณ์แล้วท่านต้องใช้เวลา5ปีก่อนที่จะเอาข้อมูลมาเนี่ยมาทำแผนในการพัฒนาหรือก็พัฒนานโยบายด้านที่ดินของประเทศแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็จะจริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าควรทำเป็นทีเดียวนะครับเพราะถ้าว่าไปตามรูปการแล้วเนี่ยจริงๆควรทำตั้งแต่ปี68นะครับซึ่งผมคิดว่าศักยภาพของสคทช.เนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาทำทั้งประเทศได้ภายในปีเดียวโดยใช้งบประมาณก้อนเดียวนะครับประการผมคิดว่าเป็นความต้องการทางการเมืองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคทช.นะครับจริงๆถ้าหัดตัดออกได้เนี่ยก็จะเป็นการลดภาระของสคทช.นะครับก็คือโครงการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงไฟฟ้าประปาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจที่มีหน้าที่ในการทำตัวนโยบายแต่แน่นอนนะครับสคช.ก็ถูกคาดหวังแล้วก็ถูกใช้นะครับให้ต้องไปเร่งไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าแหล่งน้ำในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐแน่นอนนะครับเรื่องนี้สคช.มีหน้าที่แน่ๆแต่เป็นเรื่องของการไปทำตัวกฎหมายนโยบายที่ไปปลดข้อจำกัดที่ติดกับที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการไปทำโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงนะครับจริงๆควรเป็นไปออกเป็นแนวทางที่เอามาใช้กับปัญหาที่ดินโดยรวมของประเทศที่ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในที่ดินทับซ้อนกับรัฐแล้วเข้าไม่ถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐผมคิดว่าสคทช.เนี่ยประการที่3ก็คือโครงการที่ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีข้อท้วงติงไปหลายครั้งนะครับว่ามีโครงการบางอย่างนะครับที่เอามาให้สคทช.อย่างเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการรวมให้เกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มเพื่อที่จะต่อรองราคาอย่างเงี้ยสคทช.นะครับซึ่งก็เป็นที่ยินดีนะครับว่าสำหรับงบประมาณปี67นะครับก็ประมาณเหล่านี้เนี่ยถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือโครงการที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่ากลับไม่มีนะครับคือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็แก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐนะครับโครงการนี้นะครับได้มีการทำโครงการในการพัฒนาเครื่องมือนะครับพัฒนาคนเพื่อที่จะอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างประชาชนกับรัฐมากนะครับแล้วปัญหาจุดนี้แหละครับเป็นคอขวดที่ทำให้ปัญหาที่ดินที่สภาแห่งนี้เนี่ยได้เอามาหารือได้เอามาอภิปรายเนี่ยไม่เว้นในแต่ละวันเนี่ยเพราะปัญหาก็คือว่าการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยทำไม่แล้วเสร็จเรื่องนี้เนี่ยถูกคลี่คลายไปจะทำให้ปัญหาการทำให้ไวขึ้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางสคทช.ทำเสร็จแล้วท่านก็เลยตัดออกไปหรือว่ามีเหตุผลประการอื่นนะครับเอาท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าสคทช.นะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการด้านที่ดินของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สคทช.กำลังถูกท้าทายเป็นอย่างมากและก็ถูกท้าทายจากหน่วยงานรัฐด้วยกันเองนี่แหละครับผมยกตัวอย่างนะครับเซฟทับลานนะครับเซฟกระแสเซฟทับลานคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มีหน่วยงานของรัฐออกมาขัดขวางการดำเนินงานการดำเนินนโยบายด้านที่ครับแล้วผมคิดว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่อาจจะทยอยออกมานะครับขัดขวางการดำเนินการพัฒนาด้านนโยบายด้านที่ดินของสคทช.นะครับพัฒนาทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการทำงานที่มันเข้มข้นมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องหันมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคทช.ก็คือเรื่องของการพัฒนานโยบายแล้วก็การออกแบบพวกระบบในการกำกับด้านที่ดินของรัฐนะครับ

0: แล้วก็บรรดางานอะไรทั้งหลายนะครับที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคทช.เนี่ยควรที่จะเอาออกไปเสียนะครับเพื่อที่ทำให้บุคลากรของสคทช.เนี่ยซึ่งมีจำนวนจำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วนะครับมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคทช.นะครับเพื่อที่จะทำให้ทำนโยบายด้านที่ดินแล้วก็กำกับด้านที่ดินเนี่ยให้มันสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาความซับซ้อนในสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลงที่ 0.5% นะครับ
1: ท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอสงวนคำแปลยติในมาตรา7ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 4,971 ล้านบาทและเมื่อรวมแผนงานบุคลากรภาครัฐอีก766ล้านบาทจะรวมเป็น 5,737 ล้านบาทตัวเลขทุกตัวเลขนะครับที่ผมได้พูดต่อจากนี้ก็มาจากเอกสารที่กรมน.เขียนเองและส่งทางอนุกรรมธิการครับประเด็นที่1 นะครับเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดของกรมน.แต่ไม่ได้ใช้ที่กรมน.เองในงบ 4,971 ล้านบาทนั้นมีรายการชื่อว่าการกำลังพลและการดำเนินงานตั้งงบไว้ 2,341 ล้านบาทคิดเป็น 47% เกือบครึ่งหนึ่งของงบทั้งหน่วยงานเลยครับและคำชี้แจงของรายการนั้นเองหน่วยงานก็แจกแจงมาว่าไปที่ไหนบ้าง 1. กองทัพบก 1,512 ล้านบาท 2. กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 238 ล้านบาท3. กองทัพเรือ118ล้านบาท 4. กองทัพอากาศ83ล้านบาท 5. สปต.ส่วนหน้า17ล้านบาทรวมแล้ว 1,973 ล้านบาทเกือบ 2,000 ล้านบาทคิดเป็น 84% ของรายการนี้ครับและคิดเป็นในงานเป็นเงินที่ตั้งไว้ที่กรมน.แล้วส่งต่อไปให้หน่วยภาค4ส่วนหน้าเองแค่368ล้านบาททุกหน่วยที่ผมเอ่ยชื่อมาครับเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในร่างทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ล้วนแต่มีงบเป็นของตัวเองถ้าเงินจะไปที่กองทัพบกอยู่ดีทำไมจะต้องมาผ่านที่กรมน.การเดินผ่านนี้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรที่วัดได้บ้างครับหรือสร้างแค่ชั้นการบริหารที่ทำให้สายบังคับบัญชาขาดตอนและทำให้สภาแห่งนี้ตรวจสอบยากขึ้นอีกหนึ่งขั้นผมขอเสนอให้โอนภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะมีภารกิจและเงินงบประมาณอยู่แล้วครับประเด็นที่สองครับเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงานแสดงโครงสร้างอัตรากำลังทั้งสิ้น 68,64 อัตราบรรจุจริง 55,653 อัตราในจำนวนนั้นอยู่ที่ภาค4ส่วนหน้า 49,735 อัตราคิดแค่ 1,787 อัตราและที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดรวม 9,342 อัตราตกจังหวัดละ120กว่าคนครับท่านประธานครับแผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานนี้ตั้งไว้766ล้านบาทถ้าตั้งหารด้วยกำลังพลบรรจุจริง 55,653 คนจะตกเฉลี่ยคนละ 13,700 บาทต่อปีก็เท่ากับเงินเดือน 1,147 บาทเงินเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกครับคำตอบก็มีทางเดียวก็คือกำลังพล 55,000 กว่าคนนี้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิมอยู่แล้วจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ถูกยืมตัวมาสวมหมวกอีกใบที่ชื่อกรมน.ท่านประธานครับนี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันหนึ่งสภาเรามีมติยุบกรมน.ก็จะไม่มีข้าราชการคนใดตกงานเลยแม้แต่คนเดียวคนก็กลับต้นสังกัดกับภารกิจกับภารกิจกับเจ้าภาพสิ่งเดียวที่หายไปคือหมวกใบที่2กับงบประมาณ 5,700 ล้านบาทที่ใช้เลี้ยงหมวกใบนั้นครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดในฐานะตัวแทนจังหวัดปทุมธานีครับกรมน.มีสำนักงานอยู่ทั้ง76จังหวัดรวมทั้งปทุมธานีของผมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการแต่เมื่อดูเงินแผนงานของจังหวัดชายแดนใต้อย่างเดียว 4,355 ล้านบาทคิดเป็น 87.6% ของงบทั้งหน่วยงานเหลืออีก6แผนงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมกัน650ล้านบาทไม่ถึง 13% และงาน600กว่าล้านบาทคืออะไรบ้างนะครับก็มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เป็นงานการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

0: และฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นงานของกระทรวงทรัพย์การป้องกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงพม.การแก้ไขปัญหางานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งก็เป็นงานของตรวจคนเข้าเมืองและโครงการทุนการศึกษาครู27ล้านบาทซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงศึกษาธิการรวมรายการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว114ล้านบาทและยังมีงานสร้างความเข้าใจกับงานส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอีก32ล้านอยู่แล้วครับสปท.ก็ทำแล้วกระทรวงศึกษาก็ทำอยู่แล้วอีกเช่นกันมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำไมเราต้องมีหน่วยงานความมั่นคงมาทำงานซ้อนงานเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มีความมั่นคงอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำไมเรายังต้องมีหน่วยความมั่นคงอีกหน่วยในสังกัดเดียวกันครับและอีกข้องบของหน่วยงานลดลง 16% จากปีที่แล้วแต่งบฝึกอบรมกลับเพิ่มขึ้น 8.85% เป็น91ล้านบาท102หลักสูตรผู้เข้าอบรม 109,000 คนในจำนวนนั้นเป็นบุคคลภายนอก 34,780 คนทั้งที่ปีที่แล้วเบิกจ่ายงบอบรมได้แค่ 65%การอบรมบุคคลภายนอกปีละ 30,000 กว่าคนไม่ใช่การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครับแต่คือการสร้างและเลี้ยงเครือข่ายมวลชนด้วยเงินภาษีของประชาชนท่านประธานครับผมขอจบด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์ในเอกสารที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่หน่วยงานเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองไว้ว่าเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนท่านประธานครับอ่าน3รอบก็ไม่พบว่าเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จไม่มีเงื่อนไขความสำเร็จไม่มีตัวชี้วัดไม่มีกรอบเวลานี่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ครับนี่คือคำบรรยายสถานะการดำรงอยู่เขียนไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ได้ตลอดการเพราะไม่มีวันไหนที่จะบอกว่าจะทำสำเร็จแล้วและหน่วยงานนี้ก็ดำรงมาอยู่อย่างแบบนั้นจริงๆครับกมน.ครับไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งปีที่แล้วนะครับหน่วยงานนี้ก็มีต้นทางจากกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2508นะครับบัดนี้คอมมิวนิสต์ก็ถูกปราบไป40ปีแล้วนะครับแต่อื่นทำไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป็นต้านแรงงานต่างด้าวปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหา PM 2.5 แล้วก็จะตั้งภารกิจต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับจึงเป็นคำถามสุดท้ายครับกำหนดไว้เมื่อไหร่ว่าภารกิจจะสำเร็จจะยุบยกเลิกตัวเองได้เมื่อไหร่นะครับควรจะตอบปัญหาได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งขึ้นเพื่ออยู่ต่อไปนะครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับท่านประธานครับและปีนี้นะครับทุกกระทรวงก็ถูกขอให้เร่งรัดเข็มขัดนะครับประชาชนก็ถูกขอให้อดทนนะครับผมจึงขอให้กรมน.แสดงสปิริตเดียวกันครับผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 100% และกำหนดแผนถ่ายโอนภารกิจกรอบเวลายุบเลิกหน่วยงานประกอบคำของงบประมาณปี2571เพื่อให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานนี้มีบรรทัดสุดท้ายเสียทีครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงขอเสนอตัดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 10% และขอเสนอตัดงบกรมน.ทั้งสิ้น 100% ขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณปวิสตาจิตตกิจ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปวิตาจิตตกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ราชการศูนย์ราชการของสำนักงานส่งเสริมระนาดย่อมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหรือที่เรียกกันว่าสสว.ค่ะท่านประธานดิฉันขอย้ำแต่ต้นแต่แรกเลยนะคะสไลด์อย่าเพิ่งขึ้นนะคะค่ะว่าดิฉันไม่ได้เหล่านี้สูงเกินไปนะคะหรือว่าหน่วยงานใดนั้นเรียกเก็บไม่ถูกต้องนะคะแต่ดิฉันกำลังอยากจะชวนดูค่ะแล้วก็ชวนท่านตั้งข้อสังเกตร่วมกันค่ะว่าหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่และสะท้อนต้นทุนการใช้งานจริงหรือไม่ขอสไลด์ภาพแรกค่ะภาพแรกนะคะเป็นค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่อปีค่ะค่าใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่4ล้านกว่านะคะค่าน้ำ 190,000 อันนี้เป็นต่อปีนะคะภาพที่2ค่ะขอสไลด์ภาพที่2ค่ะจากรายละเอียดที่ได้รับมานะคะมีบางรายการที่น่าตั้งข้อสังเกต

0: แล้วก็สงสัยอยู่นะคะนี่ค่ะค่าน้ำประปาค่ะอันนี้เป็นวิธีคิดต่อเดือนค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 6,000 ตารางเมตรมีการเรียกเก็บค่าน้ำประมาณ 15,450 บาทต่อเดือนดิฉันขอย้ำนะคะ 15,450 บาทต่อเดือนท่านประธานคะถ้าเรายกตัวอย่างสมมุติค่าน้ำประปามูลค่า15บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเงินมูลค่า 15,450 บาทต่อเดือนเท่ากับการใช้น้ำประปาถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือประมาณล้านลิตรต่อเดือนค่ะท่านประธานคะ1ล้านลิตรรถบรรทุกน้ำ1คันประมาณคันละ 10,000 ลิตรขนเข้ามาวันละ3คันใช้กันยังไงคะ1เดือน100กว่าคันนะคะวันหยุดราชการก็ไม่เว้นค่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะท่านประธานค่าน้ำประปา 15,000 กว่าบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขที่ประมาณไปจ่ายค่าน้ำประปาต่อไปค่ะดิฉันก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าค่าน้ำประปามันก็มีมิเตอร์ในการวัดมีมาตรวัดทั้งเป็นหน่วยและเป็นยูนิตตามบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเราก็ใช้มาตรวัดใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปกี่บาทนะคะแต่ว่าที่นี่เขาใช้พื้นที่ต่อตารางเมตรในการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าค่ะนี่มาเหมือนกันเลยค่ะค่าไฟฟ้าแผ่นก่อนหน้านี้ค่ะขอสไลด์หน้าการไฟฟ้าค่ะเหมือนกันค่ะท่านประธานคะดูค่ะเป็นการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายแบบตารางเมตรต่อเดือนติเราก็ใช้มาตรวัดเหมือนกันนะคะพื้นที่ของสสว.อยู่ที่ 8,680 ตารางเมตรมีค่าใช้จ่ายประมาณต่อเดือนนะคะท่านประธาน 8,000 กว่าตารางเมตรนะคะทั้งที่เขาก็มีมิเตอร์เหมือนกันดังนั้นเราก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยบางหน่วยงานบางองค์กรนะคะช่วงเที่ยงปิดไฟทานข้าวกันมืดๆลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่ะแต่อันนี้เหมาค่ะเหมาโดยใช้พื้นที่นะคะดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่า 300,000 กว่านี่มันแพงหรือเปล่าแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเขาใช้ไฟฟ้ากันจริงเท่านี้เลยเหรอคะต่อเดือนค่ะนอกจากนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกนะคะที่เป็นระบบแบบเหมาค่ะค่าจ้างเหมาค่ะดูนะคะค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมีค่าเช่าระบบโทรศัพท์วงจรปิดค่ะอันนี้เป็นแบบเหมาเหมือนกันหมดเลยเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะต่อไปค่ะเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้นะคะก็พิเศษอีกแล้วนะคะเหมาจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายเดียวก็คือ NT นะคะในส่วนอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทต่อเดือนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ไม่ทราบเขาใช้แพ็คเกจอะไรคะทำไมถึงปีละเป็นแสนปีละเป็นล้านนะคะค่อนข้างจะสูงนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นได้เข้ามาเสนอให้บริการอาจจะมีราคาที่เป็นมิตรมากกว่านี้นะคะแล้วก็เกิดการแข่งขันทางราคาเกิดขึ้นค่ะศูนย์ราชการหรือว่าพื้นที่ราชการนะคะไม่ได้มีเพียงแค่สสว.หน่วยเดียวค่ะมีหน่วยงานอื่นนะคะภาครัฐอื่นๆที่เขาก็มาใช้บริการใช้พื้นที่เช่นกันค่ะนั่นหมายถึงว่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างๆอย่างที่แจ้งมาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการเตรียมงบประมาณเพื่อมาจ่ายในส่วนนี้นะคะมากเหมือนกันนะคะดิฉันเชื่อว่าค่ะหน่วยงานราชการด้วยการควรมีระบบที่เอื้อต่อการทำงานของกันและกันนะคะไม่ควรคิดราคาค่าเช่าค่าบริการด้วยกันเองเหมือนกระทำกับการธุรกิจระหว่างเอกชนด้วยกันค่ะหน่วยงานของรัฐนะคะก็ควรที่จะช่วยเหลือและเอื้อต่อกันในการปฏิบัติภารกิจค่ะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างคิดค่าใช้จ่ายนะคะจนกลายเป็นการโยกงบประมาณจากกระเป๋าซ้ายไปสู่กระเป๋าขวาในระหว่างที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจ่ายค่าอะไรไปด้วยนะคะการเป็นผู้ให้บริการและหน่วยงานหนึ่งก็เป็นผู้เช่าพื้นที่ด้วยสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานคะเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็คือเงินจำนวนมากที่มาจากภาษีประชาชนมาจากงบประมาณแผ่นดินค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันขอฝากไว้ค่ะท่านประธานคะจ่ายได้แต่ต้องจ่ายอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนถึงการใช้งานจริงรวมถึงควรตรวจสอบได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณรมดอนบัญจอ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนบัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน

ครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสนี้ครับในการอภิปรายในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะงบประมาณในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยกรมน.ตั้งมา 5,700 กว่าล้านบาทนะครับถ้าตัดส่วนแผนงานบุคลากรก็เหลือประมาณ 4,900 นะครับผมจะโฟกัสไปที่ตัวกรมน.เลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะครับผมอยากจะให้ท่านประธานได้ดูผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับใน3จังหวัดเมื่อปลายเดือนที่แล้วหลังเหตุการณ์ใหญ่ครับก็เท็จจริงใจเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองของพี่น้องประชาชนมองว่าความไม่สงบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ถึง 35.7% เลยครับท่านประธานเอาเฉพาะนราธิวาสซึ่งเหตุเยอะสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 44% อันนี้คือทัศนะที่พี่น้องประชาชนผ่านการสำรวจมานะครับผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ทุกปีครับเรื่องงบประมาณของกรมน.นะครับบางคนก็ว่าเป็นมีอคติกับหน่วยงานแต่ผมเรียนท่านประธานตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทึกทักเอาเองนะครับจริงๆทัศนะของคนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านประธานกรมน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานเดียวครับขอสไลด์ถัดไปนะครับที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสูงสุดนะครับในบรรดา9หน่วยงานที่มีงบเกินพันล้านครับอยู่ที่ 5,000 กว่าล้านครับไอ้ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเอาเฉพาะในกรมน.เนี่ยก็คือ 88% ครับพูดง่ายๆก็คือการมีอยู่การดำรงอยู่การทำงานของกรมน.เนี่ยเกือบ 90% นะครับใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเคยพูดแล้วก็ขมวดปมเรื่องนี้ครับว่าจริงๆสถานะของกรมน.เนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าพึ่งพากับภัยคุกคามอยู่นะครับถ้าไม่มีภัยคุกคามกรมน.ก็ไม่จำเป็นนะครับในบรรดางบประมาณทั้งหมดนี้มีรายการเดียวครับที่ใหญ่ที่สุดครับคือเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็พูดถึงแล้วคือการกำลังพลและการดำเนินงานครับสูงทุกปีครับปีนี้2003ครับบรรทัดเดียวมาก้อนใหญ่ๆเลยครับและแต่ปีนี้ลดลงจากเดิม 31% ครับท่านประธานประมาณ 1,052 ล้านเนี่ยน่าสนใจครับทีนี้ครับก่อนที่ไปจุดนั้นนะครับผมอยากตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของที่ทางกรรมธิการงบประมาณได้รับจากทางกรมน.เนี่ยนะครับระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยกรมน.ระบุว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี60แต่ตารางสถิติของกรมน.เองที่ส่งมาเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าจริงๆลดลงนะครับแต่ก็พุ่งขึ้นมาอีกตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาจาก54เป็น168ทีนี้ถ้าไปดูตามตัวชี้วัดครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับท่านประธานเราเคยวางเอา2570แล้วนะครับเดิมที10ปีที่แล้วยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าความรุนแรงต้องลดเหลือ0นะแต่ตอนนี้ท่านประธานดูกราฟที่ดิ่งลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเทียบกับปีฐานเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี68เนี่ยเราเยอะกว่าปีฐานแล้วครับนั่นอาจจะบอกได้ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับในการรักษาความมั่นคงภายในและใช้ทรัพยากรของเราไปจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพที่ควรต้องถูกตั้งคำถามครับและนี้พอจะล้มเหลวทางหน่วยงานก็เปลี่ยนวิธีนับและก็เปลี่ยนวิธีการประเมินไปอีกครับท่านประธานครับกลับมาที่ประเด็นหลักเลยครับคือเรื่องกำลังพลเรื่องงบกำลังพลซึ่งบางท่านเรียกว่าเป็นกำลังพลผีนะครับผมอภิปรายเรื่องนี้ทุกปีท้วงติงทุกปีครับในวาระหนึ่งผมก็อภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจครับทางกรมน.ให้เอกสารให้ข้อมูลจากมาที่กรรมาธิการระบุว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วครับขอสไลด์ถัดไปครับมีคำสั่งที่758/2568ครับเป็นคำสั่งว่าด้วยเรื่องการดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิ์ในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัดกรมน.และผู้ปฏิบัติการในสายงานกรมน.มาแทนคำสั่งเดิมในปี54ครับคำสั่งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ปัญหากับการนับวันทวีคูณที่เปิดช่องให้มีการทุจริตกินเงินหลวงเนี่ยก็พยายามกันจะแก้ครับเห็นไหมครับจริงๆก็ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าในมีสาระที่สำคัญมากอย่างเช่นการห้ามยื่นหลักฐานขอสิทธิ์ล่วงหน้าโดยเด็ดขาดมีการผูกการรับรองสิทธิ์เข้ากับกรอบอัตรากำลังที่อนุมัติจริงมีการย้ำด้วยนะครับว่าหากว่ามีการรับรองเอกสารเท็จเนี่ยมีความผิดทางอาญานะนะครับท่านประธานครับนี่คือความคืบหน้าที่มีความพยายามและเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านเสนาธิการทหารบกครับท่านกำชับสั่งการส่งคนไปตรวจเช็คกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาจริงเอาจังเลยครับอันนี้เป็นความพยายามที่น่าชื่นชมครับที่ท่านกวดขันเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าถ้าท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.

0: าคตเราน่าจะได้เห็นการกดขันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับหลังผ่านการพิจารณาโดยสำนักงบเข้าครม.ร่างพรบ.งบประมาณก็มาถึงสภาครับแต่เรามาพบตรงนี้ครับว่ายอดของรายการนี้ครับการกำลังพลและการดำเนินงานเนี่ยลดลงถึง 31% ทางกรมน.ได้ขอแปรยติกลับมาด้วยครับผ่านครม.มาวันที่18สิงหาขอดึงยอดที่ถูกตัดไปเป๊ะๆเนี่ย 1,052 ล้านบาทเนี่ยกลับมาแต่ท้ายสุดทางกรรมาธิการไม่ได้อนุมัติไปครับท่านประธานผมต้องขอถามตรงนี้เลยครับท่านประธานครับว่าปีนี้กรมน.ขอลดรายการนี้ลงไปเนี่ยนะครับผมอยากถามตรงๆว่าไอ้ยอดที่ลดลงเนี้ยครับคือผลจากการตรวจพบกำลังพลผีใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายปีเรียกเงินคืนไหมหรือปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคำตอบของคำถามนี้ว่าไม่ใช่เนี่ยนะครับก็ต้องถามต่อไปครับว่าเหตุใดกรมน.จึงขอยื่นแปรยติเงินก้อนนี้กลับมาเต็มจำนวนพอดิบพอดีเป๊ะๆขนาดเลขทศนิยม4ตำแหน่งเป๊ะๆ เลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านประธานกรรมาธิการท่านแม้ทั้งท่านนายกในฐานะผอ.กรมน.น่าจะให้คำตอบกับพวกเราครับแต่ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับปัญหานี้อาจใหญ่แล้วนะครับแต่มีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นครับต่อให้ไม่มีกำลังพลผีเลยระบบงานงบประมาณดับไฟใต้ก็ยังรั่วไหลอยู่ดีครับท่านประธานเพราะอาจจะมีกระเป๋าที่2ผมเรียกมาว่ากระเป๋าที่2นะครับคือในระบบงบประมาณเกี่ยวกับไฟใต้เนี่ยนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานถึง46หน่วยงานครับนับรวบยอดและประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทครับเฉพาะกรมน.ก็มีงบนี้ด้วยนะครับ685ล้านบาทครับซึ่งเป็นส่วนคนละส่วนกับการกำลังพลและการดำเนินงานครับทีนี้ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นไปได้ไหมครับนายทหารนายเดียวท่านประธานขออนุญาตนิดเดียวครับสามารถปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกันแต่ได้รับเงิน2ทางอีกเหมือนกันโดยเฉพาะทบครับทบนี่มีเงินแยกอีก155ล้านบาทตามตารางเนี่ยนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ยังต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับว่านอกจากเบี้ยเลี้ยงแล้วที่ขอคืนกลับมาครับขอสไลด์ถัดไปนะครับงบอำนวยการและการบริหารเนี่ยพอมาขอคืนจริงๆเป็นไปได้ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะค่าเวชภัณฑ์ยาไม่ได้รวมอยู่ด้วยครับท่านประธานมันก็เลยแปลกๆครับว่าขอยอดเดิมแต่ไส้ในเนี่ยต่างออกไปท่านประธานผมขอปิดท้ายตรงนี้นิดเดียวครับหลังจากที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องกำลังพลผีและกระเป๋าที่2เนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดครับว่าเวลาเราออกแบบงบประมาณตั้งงบประมาณเนี่ยมันน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีคำถ้อยแถลงที่ทางกรมน.ชี้แจงมาที่กรรมธิการหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีข้อดีข้อเสียและหนึ่งในข้อเสียนะครับบาทและงบประมาณของกรมน.เองอาจจะลดลงหรือปรับเปลี่ยนตกลงแล้วระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่จูงใจให้หน่วยงานภาครัฐระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จบไม่ใช่ระบบที่จูงใจให้ปัญหาคงอยู่ต่อไปเพราะทุกครั้งที่ปัญหายังไม่จบงบประมาณและอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงก็ยังคงอยู่ครับท่านประธานตรงนี้และก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานครับขอตัดลดงบประมาณของกรมน.ในส่วนนี้นะครับหมายถึง 1% เท่านั้นครับเป็นการตัดลดในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้มีการทำระบบการจ่ายเงินให้กำลังพลที่คนที่เสียสละคนที่เสี่ยงภัยจริงๆครับท่านประธานก็อยากจะฝากถึงท่านประธานถึงทางกรรมาธิการและก็ทางรัฐบาลตรงนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีย
2: ินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่ง
1: ต่อไปคุณพันธินร่วมเจิม
3: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับ

ตลอดไปนะครับเข้าใจว่าเป็นมรดกจากคสช.นะครับงบปีสองการคืนงบในเล่มที่4นะครับมีงบขับเคลื่อนซอฟทุนทางวัฒนธรรมนะครับแต่จริงก็ไม่อยากพูดลงรายละเอียดเยอะว่าเอาไปใช้ในจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วก็หลักสูตรผู้บริหารหลังถูกตัดก็ยังเหลืออยู่ตั้ง43ล้านนะครับคำถามไทยประชาชนยังต้องจ่ายเพื่อรักษาโครงสร้างที่ถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นหรือไม่นะครับก็มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการด้วยบอกให้ยกเลิกนะครับหน้าต่อมาครับกรรมการถามถึงขั้นยุบแล้วรัฐบาลตอบว่าอะไรครับรายงานคณะกรรมการเล่มที่1หน้า191ระบุชื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งขึ้นกับการมอบหมายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างควบรวมหรือยุบเลิกตามเหมาะสมคณะกรรมการไม่ได้มีมติยุบนะครับแต่ข้อสังเกตนี้ไม่ได้ถามว่าจะลดค่านู่นค่านี่กี่บาทนะครับแต่กำลังถามว่าองค์กรนี้ควรมีอยู่หรือไม่นะครับหลายภารกิจในอนุงบอบรมสัมมนาที่ผมนั่งอยู่ก็ทำอะไรซ้ำซ้อนกับทางไม่ว่าจะเป็นcorruption perception index นะครับเรื่อง net zero นะครับเรื่องการแก้กฎหมายกฤษฎีกาทำรวมทุกอย่างจะทำทุกเรื่องนะครับรัฐบาลศึกษาเรื่องยุบและควบรวมแล้วหรือยังจะตัดสินใจเมื่อไหร่นะครับ30กันยานี้แล้วก็จะมีแผนโอนถ่ายยังไงนะครับงบประมาณไม่ควรจะเป็นเครื่องช่วยหายใจให้หน่วยงานรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจคือของบเพื่อการดำรงคงอยู่ของหน่วยงานนะครับถ้าปยป.จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีงานเฉพาะที่หน่วยงานอื่นทำไม่ได้ถ้าซื้อเวลาให้โครงสร้างเดิมอยู่ต่อไปเรื่อยๆหน้าสุดท้ายครับคณะอนุกรรมการหน้า32นะครับก็พบว่าหลายโครงการเนี่ยกิจกรรมฝึกอบรมของปยป.เนี่ยซ้ำกับภารกิจหน่วยงานอื่นและยังมีหลักสูตรนะครับผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเกือบ2ล้านโดยไม่บอกจำนวนคนวันต้นทุนต่อหัวความต่างจากหลักสูตรเดิมและนโยบายที่ถูกใช้จริงนี่ยังไม่นับนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานก็จะมีหลักสูตรประเภทนี้ครับแล้วตัวเองก็ยังจะไม่อยู่อยู่แล้วยังจะของบทำเรื่องผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรครับชื่อหลักสูตรแต่หานโยบายที่เปลี่ยนไม่ได้ก็มีแต่ภาพถ่ายครับจัดไปมาถ่ายรวมรุ่นกันนะครับหลายรายงานพบว่าในรายงานยังพบว่าแม้ไม่มีนะครับมีสื่อโทรทัศน์ออนไลน์สปอตละครพร้อมนักแสดงไปซ่อนอยู่นะครับเนี่ยคือซ่อนแต่เปลี่ยนหมวดไม่ได้บอกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ตรงๆนะครับงบซอฟต์พาวเวอร์ถูกตัดไปแล้ว5ล้านยังเหลืออีก30ล้านนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทั้งก้อนเป็นโฆษณานะแต่ต้องแยกนะครับว่าเท่าไหร่ซื้อสื่อเท่าไหร่เงินมันจะถึงผู้ประกอบการเท่าไหร่สามารถสร้างตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ควรเป็นซอฟต์บัดเจ็ตนะครับชื่อมันฟังดูดีความจริงเนี่ยเลิกใช้คำนี้ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผลตรวจรับผลประสิทธิผลทางเศรษฐกิจมันไม่ชัดเจนนะครับสไลด์ที่สุดท้ายนะครับปี2570ปยป.ตั้งเป้าขับเคลื่อนตามแผนแค่ร้อยละ85นะครับผลงาน6เดือนปี69เนี่ยอยู่ที่1จาก2เป้าประเด็นสำเร็จจากแผนร้อยละ20จาก85นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึง2เป็น5ทั้งที่ยังไม่เห็นผลสิ้นปีและผลลัพธ์สูงสุดยังเป็นเพียงแค่ทำตามแผนคือสักแต่ว่าทำตามแผนแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเป้าที่เซตเอาไว้ผู้ประกอบการมีรายได้นะครับประเทศไม่ได้ขาดแคลนคนประสานขาดคนรับผิดชอบครับถ้าทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแต่ไม่มีใครรับผิดชอบปลายทางนี่ไม่ใช่การบูรณาการนะครับแต่การแบ่งกันรับงบแล้วก็ส่งต่อความรับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมางานที่จำเป็นถูกโอนไปหน่วยงานที่มีอำนาจส่วนกลไกประสานต้องมีเจ้าภาพเส้นตายสิ้นสุดงานเมื่อไหร่ก็เหตุใดยังไม่ตัดทั้ง87ล้านก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะการยุบโอนงานบุคลากรและความรับผิดชอบไม่ใช่ตัดเงินเดือนกลางปีแล้วปล่อยคุณพินิจที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ต่างหากเนี่ยต้องหยุดนะครับจึงเสนอปรับลดตัดหลักสูตรปยป.ทั้งรายการ 1.65 นะครับลดงบซอฟต์ปยป.ตัดแล้วเนี่ยปยป.ก็ยังเหลืออยู่ 82.7ล้านนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังเหลือ27ล้านโดยไม่ได้แตะบุคลากรหรืองานกฎหมายความจริงเนี่ยในอนุงบเนี่ยควรจะตัดได้มากกว่านี้อีกนะครับขอให้นายกเนี่ยรายงานแผนโอนถ่ายภารกิจต่อสภาใน90วันนะครับยุบหรือควบรวมให้เสร็จภายในปีงบประมาณ2570ขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะมาของบจากนะครับองค์กรที่เกิดมาเพื่อปฏิรูปไม่ควรกลายเป็นองค์กรที่

0: แต่รูปไม่ได้เสียเองภารกิจต้องอยู่คนทำงานต้องรับความเป็นธรรมแต่โครงสร้างที่ซ้ำไม่มีสิทธิ์อยู่เพียงเพราะเคยมีงบแล้วก็ต้องทำต่อไปถ้ารัฐบาลจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการครับขอให้เริ่มจากหน่วยงานที่มีคำว่าปฏิรูปอยู่ในชื่อผมจึงขอปรับลดรัฐบาลเนี่ยยุบหรือควบรวมปยป.ภายในปีงบประมาณ2570ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณกิตติชัยเอ่งชวน
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าจริงความจริงแล้วในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณามาก็ล้วนแต่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วแต่มีอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมอยากที่จะกราบเรียนเพื่อที่จะนำเรียนไปยังการมาธิการก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับความจริงสทนชที่ได้จัดตั้งขึ้นในตามพรบการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติปี2561นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานใหม่แต่หน่วยงานว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำของประเทศหรือที่เรารู้จักกันในฐานะของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแผนบริหารจัดการน้ำแห่งชาติหรือว่าไทยวอเตอร์แพลนนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในการจัดทำงบประมาณในปี2560นั่นก็คือว่าในปี2570สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ653ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วถึง275ล้านบาทนะครับซึ่งใน653ล้านบาทที่ได้รับนี้ก็เป็นงบด้านบุคลากรเสีย193ล้านและก็งบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเอง426ล้านแล้วก็เป็นงบรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเรื่องของน้ำนะครับ 34.98 ล้านสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าในงบค่าใช้จ่ายบูรณาการด้านน้ำเนี่ยนะครับในนี้ไม่มีการพูดถึงเลยนั่นก็คือว่าเรื่องการบริการการบูรณาการในการทำงานสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่างก็คือปัญหาน้ำท่วมกับปัญหาน้ำแรงในกรณีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆว่าในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับกรณีเกิดน้ำท่วมเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีระบบ IT หรือว่าระบบ GIS GPS อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือปริมาณคำนวณปริมาณน้ำนะครับหรือว่าทิศทางของน้ำได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่าในส่วนของสทนช.เองก็ควรจะมีเรื่องนี้อยู่และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องน้ำแรงน้ำแรงหรือว่าภัยแรงหรือว่าน้ำขาดเนี่ยซึ่งน้ำประเภทนี้ก็มีอยู่สองอย่างก็คือน้ำอุปโภคกับบริโภคนะครับการจัดการเรื่องแหล่งน้ำในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการแบ่งการทำงานอยู่สองระดับก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เป็นฟังก์ชันนั่นก็คือกรมชลประทานหรือว่าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรบางหน่วยงานนะครับแต่ในแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยคลองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่ผมมองเห็นว่ายังขาดอยู่ในการจัดทำงบประมาณของสทนช.ในปีนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของตลอดว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนำเสนอโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยวอเตอร์แพลนเยอะมากนั่นก็คือว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนมันมีกระบวนการในเรื่องของการคี

0: โครงการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆจนไปถึงขั้นตอนของการพิจารณาการเตรียมความพร้อมโครงการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมีองค์กรท้องถิ่นจำนวนมากนะครับที่คีย์โครงการเข้าไปแล้วแล้วไม่ผ่านไทยวอเตอร์แพลนนั่นก็หมายความว่าถ้าปีไหนคีย์ไปแล้วไม่ผ่านโอกาสที่จะได้รับงบประมาณไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็ขาดหายไปเลย1ปีนี่คือประเด็นสำคัญแล้วก็เมื่อผมมาดูในแผนบูรณาการของงบประมาณ 34.98 ล้านเนี่ยไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เลยเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องการจัดอบรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าเมื่อองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนเนี่ยนะครับการจัดสรรสรรงบประมาณก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโดยโครงสร้างของการบูรณาการแผนอนุมัติจากสทนช.รั้วบอร์ดน้ำแห่งชาติความเข้าใจตรงนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าถ้าสทนช.อนุมัติแล้วจะได้งบประมาณไปดำเนินการซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าหน่วยงานก็จะต้องไปตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นคำของบประมาณจากสำนักงบประมาณตามรูปแบบต่างๆที่งบสำนักงบประมาณกำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่างชัดเราจะเห็นได้ว่าพอถึงหน้าแล้งปัญหาภัยแล้งปัญหาต่างๆเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยเกิดขึ้นทุกหัวระแหงพอถามว่างบประมาณก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือสจึงขอฝากประเด็นนี้นะครับไปยังกรรมาธิการในปีนี้นะครับผม 1% นะครับแล้วก็ของฝากเป็นประเด็นในปีต่อไปสำหรับหน่วยงานสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: คุณสหัสวัตรคุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสวัตรคุ้มคง7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบของมาตรา7ครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับในโดยเฉพาะในส่วนของกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ครับวันนี้ครับผมจะหยิบงบฝึกปัญหาสำคัญ2เรื่องครับคือความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและการใช้งบประมาณที่ยังตอบไม่ได้แต่ปัญหานี้นะครับไม่ได้อยู่แค่การอบรมครับการอบรมเป็นเพียงตัวอย่างที่สะท้อนคำถามใหญ่ว่าเราตั้งงบให้กอรมน.เข้าไปทำงานที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วอีกทำไมเมื่อเปิดดูรายละเอียดงบ70ครับเราจะเห็นครับว่ากอรมน.ตั้งงบฝึกอบรมสำนักไว้ที่ 91.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี69เนี่ยถึง7ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.85 ครับคือถ้านับเพียง3ปีงบประมาณตั้งแต่68ถึง70ครับกอรมน.ตั้งงบฝึกอบรมและสำนักรวมกันกว่า264ล้านบาทคำถามคืออบรมใครอบรมอะไรและสไลด์ถัดไปครับปีนี้ครับเสนอจัดถึง102โครงการหรือหลักสูตรรวม 2,892 ครั้งครับหรือเฉลี่ยแล้วหาร365วันครับกอนอต้องจัดอบรมวันละ8ครั้งครับตลอดทั้งปีครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทุ่มเทที่สุดเลยนะครับอบรมทุกวันวันละ8รอบครับเอาสไลด์ลงได้นะครับและจากเอกสารที่ได้ให้มาครับระบุจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการทุกโครงการ 199,973 คนครับ 71,000 ข้าราชการระดับ9ขึ้นไป 3,200 คนครับข้าราชการ8ลงระดับ8ระดับ8ลงมา 71,928 คนครับรวมทั้งสิ้น 75,000 กว่าคนครับหรือร้อยละ 68.4ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดครับคืออธิบายง่ายๆครับเป็นข้าราชการครับซึ่งข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของกอรมน.บางส่วนเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าที่จากส่วนราชการอื่นครับนี่ถ้าเกิดคำถามเรื่องความนี้ก็ล้วนแต่มีภารกิจมีการฝึกอบรมของหน่วยงานตัวเองอยู่แล้วอีกนี่คือความซ้ำซ้อนข้อแรกครับคือความซ้ำซ้อนในตัวผู้เข้าอบรมและการพัฒนาบุคลากรครับเราต้องถามว่าตัวเลข100,000กว่าคนเนี่ยครับเป็นบุคคลซ้ำกันกี่คนเข้าอบรมกี่หลักสูตรและเหตุใดหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าอำนวยการและประสานงานจึงต้องตั้งงบมากกว่า91ล้านบาทมาอบรมเจ้าที่ของหน่วยงานอื่นครับ

0: แล้วต่อมาครับความซ้ำซ้อนชั้นที่2ครับขอสไลด์ขึ้นอีกรอบครับคือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพโดยตรงครับกรนมีแผนงานอบรมด้านยาเสพติด14ล้านบาทมีการขับเคลื่อนราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดอีกกว่าล้านกว่ามีอบรมสร้างสรรค์ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ใช้งบอีกล้านกว่าบาทมีการอบรมยันเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแม้กระทั่งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชใช้งบมากกว่า2ล้านตั้งข้อสงสัยครับว่ากรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเป็นทุกกระทรวงรวมกันคือถ้าความมั่นคงไปต่อท้ายได้เนี่ยแล้วกรมน.เข้าไปทำได้ทั้งหมดเนี่ยแบบนี้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานเจ้าภาพไว้ทำไมครับเราจะมีปปส.มีปภ.มีกระทรวงทรัพย์มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานพม.การศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทำไมครับถ้ากรมน.ทำได้ทุกอย่างขนาดนี้นี่ไม่ใช่การบูรณาการครับการบูรณาการต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนครับใช้งบร่วมกันอย่างโปร่งใสและไม่ตั้งโครงการซ้ำกันแต่กรมน.ครับใช้งบเองอบรมเองสร้างเครือข่ายเองและประเมินตัวเองครับคือการทำแบบนี้มันเหมือนกับแปะทุกโครงการด้วยคำว่าความมั่นคงไว้ท้ายชื่อครับแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นท่านประธานครับตามกฎหมายครับกรมน.มีหน้าที่อำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัตินะครับไม่ได้ให้ทำงานแทนทุกกระทรวงและคือมันคือการสร้างหน่วยงานซ้อนหน่วยงานนะครับและความซ้ำซ้อนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เรื่องก่อนหน้านี้แค่นั้นนะครับแต่ยังมีงานด้านการสร้างความรักชาติความสามัคคีและทัศนคติที่ถูกต้องมีโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักชาติด้วยหัวใจครับ2ล้านครับมีกิจกรรมปราดร่วมใจสร้างสรรค์ไทยเป็น1เกือบ4ล้านมีกิจกรรมบวรและบรมร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเป็นล้านและมีการอบรมเจ้าที่รัฐให้เป็นผู้นำทางความคิดใช้งบเกือบ 800,000 บาทงานเหล่านี้ก็มีหน่วยงานด้านศึกษาว่าทำการพัฒนาสังคมศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่กรมน.ก็สอดมือเข้าไปจัดโครงการของตัวเองอีกนี่คือความซ้ำซ้อนชั้นที่3ครับคือการซ้ำซ้อนด้านการสร้างเครือข่ายและการปลูกฝังทัศนคติชัดเจนครับว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทำข้อมูลที่ถูกต้องปัญหาใหญ่คือกรมน.เอาสิทธิและอำนาจอะไรมาชี้ความรักชาติไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเรียกคนมานั่งฟังวิทยากรและประธานอาหารทันทีครับและความไว้วางใจต่อรัฐไม่ได้เกิดจากการบอกให้ประชาชนคิดเหมือนรัฐแต่ต้องเกิดจากภาคที่เขาการที่เขาได้รับความเป็นธรรมครับมีการบริการสาธารณะที่ดีและเห็นว่ารัฐใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาขอสไลด์สุดท้ายขึ้นเลยครับแถมกรมน.ครับวัดผลโดยระบุเพียงว่าจะทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมและติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ข้อความกว้างๆชุดเดียวกันนี้ครอบคลุมทั้ง102หลักสูตรการทดสอบก่อนและหลังอาจวัดได้ว่าผู้เข้าอบรมจำสิ่งที่วิกรพูดได้หรือไม่ครับแต่วัดไม่ได้ว่าเขารักชาติมากขึ้นหรือไม่และวัดไม่ได้ว่าประเทศนี้นี่จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สูญเปล่าและสิ้นเปลืองงบประมาณครับและเมื่อโครงการเหล่านี้ทั้งซ้ำซ้อนและวัดผลไม่ได้จึงเป็นการใช้งบประมาณซ้ำกับหน่วยงานอื่นโดยไม่มีหลักฐานว่าผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าการให้หน่วยงานเจ้าภาพทำเองอย่างไรเอาสายลงนะครับถ้ากรมน.บอกว่าการเข้าไปทำงานเหล่านี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเอาหลักฐานมาแสดงครับว่ากรมน.เข้าไปทำให้ผลการป้องกันยาเสพติดดีขึ้นกว่าการทำงานของปปส.อย่างไรทำให้การรับมือภัยพิบัติเนี่ยดีกว่าการทำงานของปปส.อย่างไรหากไม่มีคำตอบครับการของงบประกาศกิจกรรมซ้ำเดิมทุกปีแบบนี้ก็คือการนำงบประมาณไปเททิ้งครับกับการอบรมที่วัดผลไม่ได้ตั้งแต่กรมน.ตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมงบ70นะครับเงินของประชาชนถูกใช้ไปแล้วกับกรมน.แล้วกว่า 158,000 ล้านครับงานไปเนี่ยประเทศได้รับผลลัพธ์อะไรกลับมาครับเราเห็นเพียงภารกิจกรมน.ที่ขยายซับซ้อนไปทับหน่วยงานอื่นเหมือนตัวเองไม่มีอะไรทำครับเราจะให้ประชาชนทำงานเสียภาษีเลี้ยงหน่วยงานที่ตอบไม่ได้ว่าจำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ไปอีกกี่ปีครับผมขอปรับลดงบประมาณของกรมน.ทั้งหมดครับคืนงานให้หน่วยงานเจ้าภาพขีดเส้นภารกิจให้ชัดและทำงบใหม่มาในปีหน้าท่านประธานครับในขณะที่ประชาชนต้องพิสูจน์ความจนครับเพื่อขอสวัสดิการครับทำไมกรมน.ไม่เคยต้องพิสูจน์ความจำเป็นประชาชนไปใช้ครับคนทำงานไม่ได้มีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงอำนาจตัวเองแล้วจ่ายค่าอบรมให้คนมาสอนตัวเองว่าต้องรักชาติอย่างไรกรมน.ต้องตอบให้ได้ว่ารับใช้ประชาชนอย่างไรครับผมขอตัดลบงบประมาณของกรมน.ทั้งหมดขอบคุณครับ
1: คุณรักชนกศรีนอก
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา7ค่ะในส่วนของสำนักงบประมาณค่ะในการพิจารณางบประมาณ

ทุกๆอนุนะคะอนุกรรมธิการแล้วก็กรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีสำนักงบประมาณเนี่ยนั่งเป็นฝ่ายเลขาแล้วในส่วนของสำนักงบประมาณเนี่ยดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณางบประมาณให้กับทั้งกรรมธิการใหญ่แล้วก็อนุได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงสำนักงบประมาณค่ะว่าในการพิจารณานะคะของทุกๆอนุเนี่ยมันจะต้องมีใบเสนอราคาแนบมาจะตั้งคำถามไปที่สำนักงบประมาณแล้วก็ไปที่ท่านรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณโดยตรงก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากที่จะให้การทำงานในกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมีสามารถได้หรือว่าท่านอยากจะทำให้มันเป็นแค่พิธีกรรมที่มันผ่านไปเฉยๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องแนบมาด้วยนะคะกับการของบประมาณในโครงการต่างๆเนี่ยคือใบเสนอราคาแต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะราคาตลาดราคาเท่าไหร่แต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโต๊ะตู้เตียงชามหายต่างๆเนี่ยนะคะคือขายกันเท่าไหร่แล้วก็เอามาทำเป็นประกอบสิ่งที่เจอนะคะในอนุกรรมธิการค่ะขอสไลด์แผ่นแรกเลยค่ะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่ระบุรายละเอียดนะคะดิฉันจะขอสไลด์ที่ฉันโดนเซ็นเซอร์ไปเนาะจริงๆคือน่าจะมีการบอกกันก่อนว่าจะเซ็นเซอร์เองนะคะว่าข้อมูลตรงไหนที่ดิฉันอยากเปิดข้อมูลก็บริษัทแรกนะคะชื่อว่าบริษัท LT Large นะคะบริษัทที่2ก็คือภูมาส่งใบเสนอราคามาแต่ว่าเป็นบริษัทที่แตกต่างกันนะคะชื่อบริษัทที่แตกต่างกันพอเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยประชาชนก็เลยอาจจะงงสักนิดนึงดูตามแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเป็น2บริษัทที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าในช่องสีน้ำเงินนะคะที่ดิฉันไฮไลท์ไว้เนี่ยเป็นชื่อของผู้จัดการโปรเจกต์นะคะชื่อว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่ขออภัยนะคะสไลด์ที่ท่านน่าจะเปิดสไลด์ผิดนิดนึงอีกค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเอาสไลด์ลงก่อนนะคะในใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่มีการระบุยี่ห้อไม่มีการระบุของที่จะซื้อฉันยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเนี่ยท่านจะต้องระบุไหมว่าท่านจะต้องซื้อรุ่นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อ iPhone เฉยๆแล้วก็ระบุมาว่าจะซื้อ iPhone แล้วก็ตั้งงบประมาณ 50,000 บาทเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่มีประชาชนคนไหนจ่ายเงินเพื่อซื้อ iPhone ราคา 50,000 โดยที่ไม่ได้ระบุรุ่นมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ระบุรุ่นมาเนี่ยสุดท้ายท่านไปเอา iPhone 10หรือเอา iPhone 15มาขายเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลทีนี้ฉันขอสไลด์อีกครั้งนึงนะคะลองเปิดเรียงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันดูอีกทีถัดไปค่ะถัดไปค่ะคือขอโทษทีนะคะเพราะว่าท่านเซ็นเซอร์โดยที่ท่านไม่บอกอะไรดิฉันเลยดิฉันเลยดูสไลด์ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอันขอไปสไลด์แรกค่ะสไลด์ที่สองค่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นโครงการที่ไม่มีรายละเอียดนะคะโครงการแรกเนี่ยบอกแค่ว่าจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์สารสนเทศนะคะขอมาทั้งหมดเนี่ยแจก77จังหวัดแต่ไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยนะคะโครงการทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว100กว่าล้านแต่ว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้มีรายละเอียดเลยว่าสเปคของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอย่างอีกอันนึงก็คือโครงการยกระดับเพิ่มศัก

กายภาพข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันแรกเนี่ยนะคะเป็นของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะคือเป็นโครงการที่งบประมาณมีมูลค่าหลายสิบล้านนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเอาไว้เลยและที่สำคัญเนี่ยจริงๆที่ฉันมีอีกสไลด์หนึ่งของกอรมน.นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายไปไหนสิ่งที่กอรมน.เนี่ยยื่นเข้ามาในกรรมธิการนะคะขอซื้อของหลายรายการค่ะดิฉันยกตัวอย่างเช่นนะคะขอซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทแต่ไม่มีแม้กระทั่งใบเสนอราคาแล้วก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าจะซื้อไฟฉายของยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วทางกรรมธิการเนี่ยจะปรับลดงบประมาณที่เหมาะสมให้มันเหมาะสมกับรุ่นให้มันเหมาะสมกับของที่ท่านจะใช้ได้ยังไงนะคะกรรมธิการทุกคนก็เหมือนกับฝากฝั่งรัฐบาลนะคะก็เหมือนกับจะถอดกระดูกสันหลังออกไปหมดเลยก็คือปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ปรับลดงบประมาณกันแค่เป็นพิธีทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรให้พิจารณาเลยท่านพิจารณากันได้ยังไงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะสไลด์ที่2ค่ะน่าจะเป็นสไลด์ที่2ใบเสนอราคาเนี่ยนะคะบริษัทแตกต่างกันแต่ว่าที่มีเสนอราคาเนี่ยนะคะเป็นคนละบริษัทกันนี่ค่ะเป็นคนละบริษัทกันนะคะแต่ว่ามีชื่อผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันในแถบสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆดิฉันเซ็นเซอร์นามสกุลแล้วนะคะท่านไม่ต้องเรียกว่ากรุณาเซ็นเซอร์ให้ดิฉันก็ได้เพราะว่าดิฉันก็เราชื่อคุณสุภัตรานะคะก็ขออภัยค่ะชื่อว่าคุณสุริยันนะคะนามสกุลทรัพย์จุดก็ทั้งสองแผ่นเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันแล้วก็เบอร์ติดต่อเดียวกันนะคะเรียนถามว่าคนละบริษัทขอใบเสนอราคาชื่อของผู้จัดการโครงการเนี่ยท่านประธานดิฉันเนื่องจากบ่นเรื่องสไลด์ดิฉันขออีก 1-2 นาทีแต่ว่ากลับมีชื่อนะคะของผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันเบอร์โทรศัพท์เดียวกันอันเนี้ยสำนักงบประมาณปล่อยมาได้ยังไงนะคะถ้าสมมติว่าสำนักงบประมาณคัดกรองโครงการพวกเนี้ยที่ใบเสนอราคามันแปลกๆแล้วท่านเรียกว่าท่านจัดการมันตั้งเลยตั้งแต่แรกเนี่ยนานแล้วนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยทีเดียวและถัดไปค่ะท่านประธานสไลด์สุดท้ายน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือใบเสนอราคาจากบริษัทร้างนะคะเป็นบริษัทที่กรมฝนหลวงนะคะจะต้องการที่จะทำโครงการซื้อเรดาร์ตรวจจับและแต่ว่าท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ไม่มีงบการเงินในนะคะคือท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่มันไม่มีการดำเนินการอะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วโครงการอย่างเงี้ยคือสำนักงบประมาณปล่อยผ่านมาได้ยังไงเนี่ยไม่พร้อมที่จะทำเอกสารให้มันถูกต้องดิฉันคิดว่าเกตเวย์ที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้กรรมธิการพิจารณาแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือสำนักงบประมาณนะคะการทำใบเสนอราคาแบบที่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านสามารถที่จะเรียกว่าตัดโครงการเหล่านี้ออกไปได้ตั้งแต่แรกเลยท่านทำโครงการให้หน้าตามันน่าพิจารณานะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะคือหน่วยงานเดี๋ยวนี้รู้มากค่ะรู้มากในที่นี้ก็คือส่งเอกสารมาให้อนุกรรมธิการพิจารณานะคะแต่ส่งมาเป็น QR code แล้ว QR code นั้นก็เป็นโฟลเดอร์แล้วก็ไม่ได้ส่งเป็นเอกสารมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าในการพิจารณาเนี่ยก็ให้สแกน QR codeแล้วทุกท่านคะดิฉันอยากจะบอกว่าการพิจารณาในอนุกรรมธิการเนี่ยระยะเวลามันสั้นมากแล้วรายละเอียดของแต่ละโครงการเนี่ยบางทีคือมาเอกสารเนี่ยมาเป็น 3-4 เล่มแล้วก็หนาๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่บางหน่วยงานทํายกโยมหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเค้าเอา QR code มาแปะไว้แล้วเค้าก็วางไว้ให้นะคะพอท่านสแกนไปเนี่ยในการพิจารณาท่านก็จะเห็นข้อมูลแต่พอออกจากห้องไปเค้าไปลบข้อมูลในไฟล์เหล่านั้นออกดิฉันไม่แน่ใจว่าในอนุกรรมธิการเนี่ยนะคะปล่อยให้การพิจารณามันเป็นแบบนี้ได้

0: ยังไงคือบางทีเนี่ยยังอ่านกันไม่ทันจะเสร็จด้วยซ้ำนะคะหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันควรจะเอามาใช้ในการอภิปรายวาระ2ได้เพราะว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานใช้ทริคแบบนี้ดังนั้นวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าหน่วยงานที่จะเป็นเรียกว่าส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกรรมธิการและอนุกรรมธิการในการทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการเลยคือสำนักงบประมาณค่ะดิฉันต้องขอฝากกับท่านผอ.สำนักงบประมาณคนใหม่ด้วยคนเก่าเนี่ยอาจจะห่วยๆหน่อยหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็พอถูพอไถกันมานะคะหลายปี
1: ท่านสมาชิก
0: ขออภัยขอถอนได้ค่ะถอนคำว่าห่วยก็ได้ค่ะนะคะคืออาจจะทำงานแบบว่าไร้ประสิทธิภาพกันมาหลายปีนะคะExcel ไม่ได้ขอไปไม่ได้คำของงบประมาณขอไปไม่ได้นู่นขอนี่ไม่ได้แต่ดิฉันคาดหวังกับผอ.สำนักงบประมาณท่านใหม่นะคะว่าท่านจะทำให้กระบวนการงบประมาณมันเป็นกระบวนการงบประมาณที่โปร่งใสและช่วยเป็นแขนขวาของกรรมธิการและของอนุกรรมธิการในการที่จะทำให้การพิจารณางบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณในปีนี้เนี่ยมันไม่เข้าเป้าค่ะเนี่ยดิฉันก็อย่างที่ดิฉันพูดไปนะคะเรื่องใบเสนอราคาดังนั้นดิฉันขอเสนอปรับลดในส่วนของสำนักงบประมาณ 10% ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะแล้วก็หารือต่อเลยค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเนี่ยได้ส่งสไลด์ไปของดิฉันเนี่ยถามด้วยว่าจะเซ็นเซอร์ตรงไหนไหมนะคะเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันมีความที่จะคล้ายๆกันอยู่แล้วเวลาที่เราจะอภิปรายเนี่ยเราก็ต้องมองสไลด์เพื่อที่เราจะได้พูดต่อบทของเรากับสไลด์พอสไลด์มันถูกเซ็นเซอร์ท่านประธานแล้วไม่ได้มีการบอกดิฉันก่อนเลยว่าจะเซ็นเซอร์ดิฉันพูดตรงๆว่ามันทำให้เสียสมาธิในการอภิปรายอย่างมากนะคะมันก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าดิฉันกำลังต้องการจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ70 ล้านคนแล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่รู้เหมือนต้องตำหนิใครไม่ได้อยากจะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนนะคะแต่ดิฉันคิดว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องแจ้งกับผู้อภิปรายก่อนเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะต่อไปคุณชยพลสะท้อนดี
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นเลยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออภิปรายของหน่วยงานกอรมน.นะครับผมก็จะเป็นหน่วยงานในสำนักนายกที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ณตอนนี้นะครับโดยหัวข้อที่ผมอยากจะอภิปรายก็คือเรื่องของโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับก็เอาจริงๆแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าการซื้อสินค้าการซื้อยุทโธปกรณ์หรือการซื้ออะไรก็ตามนะครับพอจะซื้อเยอะก็คิดว่าอำนาจต่อรองเราจะเยอะคิดว่าเราจะได้ราคาที่มันถูกลงกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าพอเป็นกอรมน.นะครับก็ราคาบวกค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ไปกดโค้ดส่วนลดหรือส่วนเพิ่มอะไรมาจากไหนถึงได้ราคามันเพิ่มขนาดนี้และอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มให้กับท่านรัชนกด้วยที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าเอกสารหายนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากรมน.นี่เป็นหน่วยที่ก็ให้เอกสารนี่มันก็ยากอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของเขานะครับนิสัยติดตัวของเขามาแล้วประเด็นคือเอาไปอัพอยู่ในไอ้ OneDrive อะไรต่างๆที่มันก็มีความใช้ยากในระดับนึงไม่ได้ตำหนิตัว Microsoft นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีความใช้ยากในระดับนึงอัพไฟล์ก็ไม่ครบนะครับตอนหลังมาพอพ้นช่วงการพิจารณาไปแป๊บเดียวยังไม่ได้เข้าถึงวาระ2ที่เราคุยกันในสภานะตรงนี้ก็ไปลบไฟล์ออกอีกเหมือนกันแต่โชคดีครับผมดันโหลดทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ารู้นิสัยกันดีครับผมก็เลยยังมีไฟล์อะไรมาอภิปรายกันบ้างเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับตัวอย่างของผมนะครับที่บอกว่ามันมีการกดโค้ดเพิ่มราคาเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือเป็น mapping drone นะครับยี่ห้อ Wingtra Ray ก็ทางกรมน.บอกว่าเขาจะซื้อ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาททีนี้คือผมก็คิดว่าราคามันแพงมากเลยนะครับเทียบกับการที่พอคุณจะเป็นแค่โดรนที่แค่ถ่ายทำแผนที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีหน่วยทหารอื่นๆที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องกรมแผนที่ทหารอะไรต่างๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทางกรมน.จะเอาสิ่งนี้ไปทำงานที่ทับซ้อนกันไปเพื่ออะไรนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงนะครับคือสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นจะต้องล้ำหรือต้องใช้ของต่างประเทศอะไรมากมายขนาดนั้นมันสามารถที่จะซื้อโมเดลที่ถูกกว่านี้ได้ยี่ห้อที่ถูกกว่านี้หรือแม้กระทั่งซื้อของคนไทยทำกันเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ราคาที่ถูกต้องถูกลงกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิจารณากันที่ตัวไอ้วิงตราเรย์นี้ก่อนนะครับ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาทไปสไลด์ถัดไปครับ

0: ไอ้ถัดไปครับโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับกรมนเนี่ยความจริงแล้วพอผมไปเช็คราคาเนี่ยครับของ Winter Lay เอาแบบว่า full option ที่สุดเลยนะครับเป็น full option ที่สุดเลยก็คือมีทั้งตัวเครื่องบินมีทั้งตัวจอที่เอาไว้ดูแผนที่ GPS อะไรต่างๆมีแว่นใส่หัวมีอะไรทุกอย่างคือตัวแรงตัวท็อปเลยลำละ 1.8 ล้านบาทครับก็ไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรจากไหนแล้วไปกดโค้ดส่วนลดมันผิดเหรอครับหรืออะไรมันถึงได้บวกราคาแรงมาอีก 263% ได้นะครับแต่ทีนี้คือทางกรรมธิการเราก็ยังปล่อยเรื่องนี้ให้หลุดลอยมาได้โดยที่ไม่เช็คราคากันก่อนทั้งที่ความจริงแล้วแค่เสิร์ช Google มันก็เจอแล้วครับคือตัว Winter Lay เขาก็มีอะไรทุกอย่างโพสต์ไว้อยู่หน้าเว็บของเขาหมดนะครับแต่ทีนี้คือตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ไงครับเดี๋ยวขอไปดูสไลด์ถัดไปนะครับกรมนเนี่ยครับก็มีความน่าข้องใจในเรื่องของการโขดราคาในหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมานะตรงนี้ก็จะเป็นพวกครุภัณฑ์อื่นๆที่มันจะลิสต์มาเป็นรายการถี่ๆยิบๆไล่ลงมาเยอะๆนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะอ่านไม่หมดอ่านไม่ทั่วหรืออะไรอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพิจารณากันด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีจริงๆนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาดูจอไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสไลด์การโขดราคาสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับชื่อราคาสินค้าอยู่ทางซ้ายทีนี้คือพอมันมีการสำรวจราคามันก็ต้องมีการเทียบกัน3บริษัทใช่ไหมล่ะครับผมก็เอาราคาของทั้ง3บริษัทมาเทียบให้ดูปรากฏว่าตอนที่ผมไล่ดูตอนที่ผมอ่านตัวเลขนะครับมันก็มีความตะหงิดแปลกๆว่าทำไมตัวเลขมันถึงได้ดูเหมือนมันมีแพทเทิร์นอะไรสักอย่างก็เลยลองเอาทุกอย่างมาพลอตดูนะครับปรากฏว่าสินค้าทุกอย่างนะครับจากราคาของบริษัท1บวกไปที่ราคาบริษัท2ส่วนต่าง 5% เท่ากันทุกรายการเลยครับความจริงรายการมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจพิมพ์ใส่ตารางตรงนี้ครับจะเป็น machine readable ก็อุตส่าห์จะขยันนะครับเอาทำใน Excel ทำใน PDF แทนที่จะให้เป็น machine readable ต้องไปพิมพ์แล้วก็ต้องมาสแกนเสร็จก็อัพเข้าไดรฟ์ก็อัพไม่หมดแถมต้องมาลำบากลบออกจากไดรฟ์เพื่อหนีพวกผมตรวจสอบอีกทีหลังเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรผมพิมพ์มาให้ดูตัวอย่างนะตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพชัดแล้วนะว่าจากบริษัทที่1มาบริษัทที่2เพิ่ม 5% เท่ากันหมดเลยคือเอาง่ายเลยนะครับไม่รู้บริษัทที่1กับ2นี่คือนัดกันมาหรือเปล่าเสร็จแล้วพอไปบริษัทที่3นะครับคือการเพิ่มราคา 10% ครับในส่วนต่างนะครับของทั้งราคาบริษัทที่2และบริษัทที่3เนี่ยผมต้องกดเอาทศนิยมเพิ่มให้เพื่อให้มันดูเหมือนกับมันมีเลขที่แตกต่างสักนิดนึงเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็คือเนี่ยแหละครับ 5% และ 10% ทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้ง3บริษัทนี้เขารู้จักกันมาก่อนหรอครับหรือว่ามันมีการนัดอะไรกันมาทำไมมันถึงได้รู้ราคากันเสร็จแล้วก็เหมือนเอาราคาของบริษัทที่1มาเข้าสูตรใน Excel ว่าเดี๋ยวบวกไป 5% แล้วกันลากลงมาบริษัทที่3 10% ลากลงมาแล้วก็เป็นอัตราส่วนอย่างนี้ทุกรายการเท่ากันหมดเลยครับก็เลยต้องถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าทางกรรมธิการของเราตอนพิจารณานี่ไม่มีเอะใจบ้างเลยเหรอครับเพราะว่านี่คือพฤติกรรมของการนัดกันมาเสนอราคาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วเรายังจะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเหรอครับถือว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่มีความรอบคอบแล้วก็มีความบกพร่องอย่างชัดเจนนะครับผมต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแร้งสายไหมออกเงินและราชพาวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขอใช้เวลาในการทำหน้าที่เสนอโครงสร้างงบประมาณของ2หน่วยงานนะครับภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือ CEA แล้วก็สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.หรือ TSEP นะครับท่านประธานครับผมติดตามการทำงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ต้องกล่าวให้เห็นว่าภาพของการใช้งบประมาณในปี70นั้นเราไม่เห็นในเรื่องของการยกระดับงานทางด้านนี้นะครับทั้งๆที่สามารถที่จะสร้างรายรับให้กับประเทศไทยได้อย่างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายๆทางครับหลายๆโครงการนั้นถูกตัดออกไปหมดผมตั้งความหวังไว้กับ2หน่วยงานนี้ครับเพราะว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็รู้สึกเสียดายแม้ว่าภาพรวมงบประมาณรายจ่ายในหมวดอบรมสัมมนาหมวดงบดำเนินงานงบอุดหนุนในปี2570นั้นจะปรับลงมาลดไปถึง 40% ก็จริงแต่เราครับก็พบว่ามีโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้สะท้อนเรนต์นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไม่คุ้มค่าเม็ดเงินภาษีของประชาชนนั้นก็ยังคงมีอยู่ผมกระจายออกมาเป็น5ประเด็นหลักดังนี้นะครับประเด็นแรกครับปรากฏการณ์ที่เป็นงบ PR สร้างภาพมันโตกว่างบสร้างงานนะครับ CA ครับเมื่อพิจารณาโครงการอย่างโครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมสร้างแบรนด์เมืองเราก็พบว่าหน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจ

กรรมโครงการนี้เอาไว้ที่ 6.23 ล้านบาทแต่เมื่อเปิดไปดูหมวดงบโฆษณาครับประชับตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 6.68 ล้านบาทนะครับนี่คือโครงการงบที่ทำให้ PR นั้นสูงกว่างบลงมือกระทำที่เป็นเนื้องานจริงๆนอกเหนือจากโครงการนี้ครับโครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาคมีงบอุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ 31.57 ล้านบาทซึ่งถูกหั่นจากปีเกือบครึ่งนะครับจากปีก่อนแต่ว่าก็มีการใช้ของงบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์แยกต่างหากอีกครับ 14.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 100% กิจกรรมเล็กลงครึ่งนึงครับแต่ว่าใช้เงินทำ PR เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนเดิมการอัดฉีดเม็ดเงินไปในการยิงแอดโฆษณาหรือแคมเปญออนไลน์ชั่วคราวก็เป็นสัดส่วนที่บวมเกินจริงนะครับเป็นการลงทุนไม่คุ้มค่าเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจากซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นควรเกิดจากศักยภาพของผู้ประกอบการแล้วก็การสร้างย่านจริงๆนะครับเรากำลังจะจัดเทศกาลสร้างสรรค์หรือว่ามันกลายเป็นเทศกาลที่เราเอาเงินไปผ่านกับ PR นะครับประเด็นที่2ครับเป็นการหลบเลี่ยงเรื่องของที่ปรึกษาซุกซ่อนแตกย่อยกันไป CA ครับใช้ความซ้ำซ้อนนะครับที่น่ากังวลก็คือว่าหมวดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยชาวต่างประเทศนั้นในระบุในตารางว่าไม่มีรายการครับยอดเป็นศูนย์แต่เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในไส้ในของหมวดงบเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆก็พบว่ารายจ่ายทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็มีค่าทั้งที่ค่าที่ปรึกษาครับแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดมีการตั้งงบค่าวิทยากรค่าที่ปรึกษาในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์และดนตรีหรือการตั้งค่าที่ปรึกษาพันธรักษ์หรือคิวเรเตอร์นะครับจำนวน 150,000 บาทแตกย่อยซุกซ่อนเข้าไปในงบของการจ้างที่ปรึกษาลงไปในกิจกรรมแบบนี้ซ้ำๆนะครับทำให้เวลาที่เราตรวจสอบนั้นว่ามันคุ้มค่าหรือไม่มันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นภาพรวมได้ประเด็นที่3นะครับการตั้งงบประมาณแบบคัดลอกระหว่างครับ copy and paste มันคือการสะท้อนให้เห็นความหละหลวมของสสปน.นะครับเมื่อหันมาดูหน่วยงานอย่างสสปน.เนี่ยก็พบว่าประชาสัมพันธ์รวม 9.49 ล้านบาทแต่ก็มีการซุกซ่อนงบ PR กระจายอยู่ในโครงการอื่นอีกมากมายครับเช่นสื่อออนไลน์ 2.83 ล้านบาทมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อีก 1.1 ล้านบาทแต่ที่มากไปกว่านั้นครับรายการ 2.6 นะครับยกระดับองค์กรด้วยแนวคิด ESG ของงบประมาณมา 921,400บาทนะครับเมื่อไปดูคำช่องชี้แจงครับก็พบว่าไอ้เนื้อหาแบบนี้ครับมันถูก copy and paste มาจากรายการ 2.4 นะครับแบบคำต่อคำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าเงินที่มันไม่ครบเนี่ยครับ1ล้านบาทนี้นำจะไปใช้ได้อย่างไรนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงงบการทำงบประมาณแบบเอาง่ายไม่รอบคอบนะครับประเด็นที่4ครับลงทุนในเป็นการลงทุนสูงลิ่วแต่ว่าผลตอบแทนนั้นยังไม่แน่ใจเราขอตั้งข้อสังเกตครับในข้อรายการที่ 2.2 ประมูลสิทธิ์งาน World Prize ปี 2030 ที่สสปน.ตั้งงบประมาณไว้ 18.5 ล้านบาทครับเมื่อรวม3ปีที่ใช้แล้วงบตัวนี้นี่ใช้ไปประมาณ 77 ล้านบาทนะครับเมื่อดูคาดการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ประเมินเอาไว้ในปี 2570 นั้นกับมีมูลคิดเป็นผลอบคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่องบประมาณเพียงแค่ 2.7 เท่าก็มีเป็นค่าตอบแทนที่ต่ำนะครับการใช้เงินลงทุนแบบนี้ภาษีของประชาชนแบบนี้กับผลตอบแทนที่เป็นเพียงแค่การประมูลสิทธิ์ครับก็ถือว่าเป็นอัตราความเสี่ยงสูงหากเราพลาดสิทธิ์ในปี2030ภาษีประชาชนที่ลงทุนไปเกือบ77ล้านบาทนี้จะสูญเปล่าทันทีไม่ใช่ว่าการจัดงานนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการระมัดระวังในการทำงบประมาณจริงๆนะครับนอกเหนือจากรายการนี้ในรายการ 2.3 ครับก็มีโอกาสในการทางการขายหรือโรดโชว์นะครับมีการขอวงเงินสูงถึง 28.57 ล้านบาทโดยมีค่าจัดงาน Thailand Mice Road Show ครับในต่างประเทศสูงถึงครั้งละ 2.47 ล้านบาทจำนวน7ครั้งแต่ให้กันครับ UFI Event ใช้งบเพียงแค่ครั้งละ 1. ตั้งคำถามไว้ว่าส่วนต่างที่มันแพงเกินกว่านี้มันคุ้มค่าจริงๆมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ครับรายจ่ายลงทุนแล้วก็รายประเด็นสุดท้ายนี้ให้เห็นภาพรวมครับว่าสสปน.นั้นน่ะถึงแม้ว่าจะถูกปรับลดก็จริงแต่ว่ารายจ่ายในการลงทุนกับพุ่งทะยานถึง 86.05% ในขณะเดียวกันค่าเช่าอาคารค่าที่ดินของสสปน.

0: ก็ยังคงแช่แข็งอยู่ในระดับสูงคือ 29.46 ล้านบาททางด้าน CA ครับก็มีการเพิ่มจำนวนของรถยนต์เช่าทำให้ค่าเช่ายานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40% เลยทั้งที่เนื้องานครับแล้วงบดำเนินการถูกหั่นลงไปเกือบครึ่งแต่หน่วยงานนั้นกลับไม่ได้ออกมาสร้างมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของพื้นที่การเช่าหรือการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเลยก็ทั้งหมดครับขอให้ขอเสนอในการปรับลดงบประมาณออกลงไปประมาณ 5% นะครับแล้วก็จะสัมพันธ์ที่สูงผิดปกตินั้นต่ำลงมาได้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในมาตรานี้ในสำนักนายกพอต้องการที่จะอภิปรายในส่วนของงบประมาณของสำนักงบประมาณหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในการจัดทำร่างพรบงบแต่ก่อนที่จะไปต่อครับท่านประธานผมทราบดีว่าโดยทั่วไปการอภิปรายในชั้นนี้เนี่ยเราต้องอภิปรายเพื่อซักถามกรรมธิการวิสามันเนื่องว่าท่านเป็นคนจัดทำเล่มรายงานฉบับแต่วันนี้เนื่องจากว่ากรรมธิการวิสามันมีองค์ประกอบตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบตัวแทนจากสำนักงบประมาณและมีองค์ประกอบตัวแทนจากสมาชิกซีกฝั่งรัฐบาลดังนั้นเล่มรายงานที่ออกมาครับผลการพิจารณาที่ออกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลโดยตรงจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านก็ต่างดังนั้นวันนี้ที่ผมจะลุกขึ้นอภิปรายครับต้องการที่จะส่งคำถามผ่านท่านประธานผ่านกรรมธิการวิสามันไปยังตัวแทนของรัฐบาลโดยตรงว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ที่กระบวนการการจัดทำงบประมาณครับมีปัญหาอย่างไรท่านประธานครับในมาตรานี้สำนักงบประมาณนะครับได้เสนอกรอบงบประมาณของตัวเองเข้ามาในเล่มขาวคาดแดงอยู่ประมาณ 1,050 ล้านบาทตัวเลขกลมๆกรรมธิการวิสามันลดงบประมาณของสำนักงบลงเพียงแค่ 240,000 บาทเท่านั้นคือปรับลดงบประมาณลดลงน้อยมากครับท่านประธานผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นกรรมธิการวิสามันท่านทราบดีครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในชั้นวาระที่2ที่เราใช้กันมาต่อเนื่องทุกปีเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างผมลองยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับอย่างแรกประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้งบไปแล้วเบิกจ่ายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าสำนักงบประมาณอาจจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เราใช้พิจารณางบประมาณทุกปีเช่นเดียวกันกับทุกหน่วยรับงบประมาณครับให้งบประมาณไปแล้วผลลัพธ์ในการดำเนินการเป็นอย่างไรได้ตามเป้าถ้าให้งบไปแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเราก็จะได้พิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการนั้นออกในปีงบประมาณถัดไปถูกต้องไหมครับทีนี้ท่านลองมาดูที่ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานผมไม่ขออนุญาตที่จะต้องมายกทุก KPI นะฮะหยิบยกแค่บางตัวที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างครับสำนักงบประมาณมีการตั้งตัวชี้วัดตัวเองอยู่ในเล่มขาวคาดแดงว่าการจัดทำงบประมาณต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับเราเห็นการลุกขึ้นอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งคำถามกันหลายโครงการว่าดูการจัดทำงบประมาณนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศเราเห็นฮะท่านเอกนิติขออนุญาตแสดงความตั้งใจดีครับว่างบประมาณปีนี้เราจะจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ zero based budgeting นี่เป็นคำพูดจากท่านเอกนิติโดยตรงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับผมได้แสดงตัวเลขตั้งแต่ในชั้นวาระที่1ให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่ากว่า 90% อาจจะถึง 95% ด้วยซ้ำของโครงการที่อยู่ในร่างพรบ.งบปี70นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการครับท่านประธานแทบมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าโครงการไหนที่รัฐบาลจงใจบรรจุลงมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลบ้างดังนั้นท่านตอบได้จริงๆหรอครับนี้นำโดยสำนักงบนำโดยรัฐบาลเนี่ยสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้จริงอันนี้ประการที่1ประการที่2ครับท่านประธานตัวชี้วัดในเล่มขาวคาดแดงของสำนักงบประมาณเขียนไว้ว่างบประมาณต้องมีความ

ร่งใสครับทุกท่านเพิ่งได้เห็นการอภิปรายของท่านชัยพลของท่านรักชนกคู่สองท่านพูดถึงเรื่องกระบวนการในการสืบราคาอย่าลืมนะครับความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินในงบประมาณอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรายังมีเงินนอกงบประมาณผมยกตัวอย่างเช่นโครงการ THAI Passport ในกองทุน DE ครับที่มีการตั้งคำถามว่ากำลังถูกล็อกสเปคหรือไม่ใน GO นั้นวันนี้เองครับผมคึงจะอยากชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าสำนักงบประมาณดำโดยรัฐบาลเนี่ยตกลงแล้วทำผ่านตัวชี้วัดที่ท่านตั้งเองในเล่มขาวคาดแดงหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัดท่านประธานครับผมจึงมีคำถามต่อไงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยรับงบประมาณอื่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่เราใช้ในการพิจารณางบประมาณให้กับสำนักงบหรือไม่เพราะมันตกทั้งสองตัวชี้วัดครับท่านประธานสำหรับผมเองไม่ได้ปฏิเสธนะครับถ้าเราจะต้องให้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปให้สำนักงบประมาณเพื่อทำให้งบประมาณดียิ่งขึ้นโปร่งใสยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่วันนี้ผมอยากได้คำยืนยันจากตัวแทนของรัฐบาลครับขึ้นมายืนยันให้พวกผมสบายข้อเสนอต่อไปนี้ไม่ได้ผมเองคงให้งบประมาณไปยังสำนักงบแบบที่กรรมธิการวิสามัญพิจารณาผ่านมาแบบนี้ไม่ได้จริงๆเพราะมันตกตัวชี้วัดครับข้อเสนอที่ผมอยากจะตั้งผ่านท่านประธานไปยังตัวแทนของรัฐบาลให้ลุกขึ้นมารับปากพวกเราครับประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนั่นก็คืองบประมาณแบบที่พวกเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นงบประมาณที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีประชาชนมีส่วนร่วมครับท่านประธานยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยครับเรื่องของการสืบราคาทุกวันนี้เรารู้กันดูดีอยู่ครับหลายๆหน่วยงานมีผู้รับเหมาในใจแล้วนะครับวิธีการสืบครับส่งเข้ามาแล้วก็ให้ราคาใกล้เคียงกันแต่รู้อยู่แล้วล่วงหน้าครับว่าตกลงแล้วหน่วยรับงบประมาณต้องการจะจ้างใครการล็อกสเปคถึง TOR ที่มีข้อสังเกตมีข้อสงสัยว่ามีการล็อกที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ครับท่านประธานว่าแต่ละคนให้สมเหตุสมผลหรือไม่ทุกท่านคิดว่าถ้าเรามีการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาล่วงหน้ามีการเปิดเผยบันทึกในที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ออกมาเนี่ยมันจะช่วยเป็นการป้องปรามและทำให้กระบวนการงบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบในใจเช่นเดียวกับผมท่านประธานเราได้มีข้อเสนอร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะครับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลักการง่ายๆของครับเปลี่ยนหลักเดิมจากเดิมที่ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นเรากลับหลักใหม่ครับให้เปิดเผยเป็นหลักข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้ครับการสืบราคาบันทึกในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง TOR คณะกรรมการชุดอื่นๆปกปิดว่าเป็นเรื่องๆไปอันนี้คือข้อเสนออย่างแรกที่ผมอยากตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลครับว่าท่านเห็นบอมที่จะผลักดันร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ผ่านสภาในปีงบประมาณนี้ได้หรือเปล่าเพื่อทำให้ปีงบประมาณปีถัดไปปี71มีความโปร่งใสมากยิ่งประการที่2ครับงบประมาณขาดประสิทธิภาพท่านประธานครับผมต้องขอบคุณกรรมธิการวิสามัญที่เป็นคนเขียนร่างข้อสังเกตในข้อสังเกต 1.15 มีการเขียนไว้ชัดครับในเรื่องของกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่อยากให้สำนักงบประมาณและรัฐบาลเรียนครับคำว่า pre-sealing คืออะไรครับในต้นปีงบประมาณรัฐบาลอยากให้การจัดทำงบประมาณในปีนั้นมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นปีหน้าให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพิบัติรัฐบาลตั้งกรอบงบประมาณให้แต่ละหน่วยครับรับงบประมาณชัดเจนครับก่อนการยื่นคำขอเพื่อให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยส่งคำขอเข้ามาได้ตรงกับภารกิจตัวโดนตัดซึ่งกระบวนการแบบนี้ OECD ไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนครับท่านเซิร์ช Google ตอนนี้เลยก็ได้ OECD Top Down Budgeting ครับท่านประธานประเทศไทยเองรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้เราเข้าสู่ OECD ท่านกล้าที่จะรับปากพวกเราหรือไม่ฮะว่าท่านอยากจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทำงบประมาณแบบนี้ให้ตรงกับไปครับกำหนดกรอบ pre-sealing ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณซึ่งผมและพรรคประชาชนเองเราได้เสนอร่างพรบวิธีการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับอยู่ในวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วด้วย

0: ผมถึงอยากได้ยินท่านพร้อมจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับพวกเราภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่เพื่อทำให้งบปี71มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ตัวแทนของประชาชนครับท่านประธานอาจจะใช้เวลาเกิน10นาทีเล็กน้อยนะฮะมันที่เขียนข้อสังเกตอีกเช่นเดิมฮะในข้อ 1.15 ท่านมีการพูดถึง pre-budget consultation ฮะก็คือการที่รัฐบาลจะต้องมีการปรึกษาหารือประชาชนและตัวแทนของประชางบประมาณครับเช่นเดิมครับท่านประธานกระบวนการการปรึกษาหารือแบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศมีกระบวนการจัดทํางบประมาณแบบนี้ครับโดยสรุปคืออะไรครับเริ่มปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมผมยกตัวอย่างรัฐบาลขอเปิดอภิปรายในสภาเลยครับรับฟังความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าส.ส.แต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ที่รายชื่อก็ตามท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรว่าการตั้งงบประมาณปีถัดไปจะต้องทำให้ตอบโจทย์ประเทศภายใต้บริบทโลกใหม่ท่านอยากเห็นหน้าตางบประมาณแบบไหนเปิดอภิปรายเลยครับแล้วรัฐบาลเอาความเห็นต่างๆเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบประมาณเข้ามาครับแล้วตอนที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่สภารัฐบาลพูดได้เต็มปากเลยครับว่าโครงการนี้หนึ่งแทนประชาชนตอบโจทย์ประเทศแบบนี้เป็นไปตามกฎหมายงบประมาณทุกประการเพื่อนสมาชิกก็พอทราบว่าโครงการต่างๆเหล่านี้มันมาจากข้อเสนอที่เขาส่งไปยังรัฐบาลโดยตรงซึ่งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับท่านประธานรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้วครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ครับมีบทบัญญัติที่เขียนไว้ว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรครับสามารถขอเปิดประชุมสภาผ่านท่านประธานรัฐสภานี่แหละครับเพื่อหารือในที่ประชุมรัฐสภาได้โดยไม่ต้องมีการลงมติสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือแบบนี้แหละครับครม.มีมตินายกขอเปิดอภิปราย1ตุลาคมเลยครับให้เพื่อนสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบปี71เพื่อให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณในปีหน้าตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได้นี่คือคำยืนยันที่ผมอยากได้ยินจากตัวแทนของรัฐบาลในวันนี้ข้อที่สุด pre-budget debate แบบที่ผมเสนอหรือไม่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับปากพวกผมได้ทั้ง3ข้อผมเองก็มีข้อกังวลจริงๆครับท่านประธานว่าการจัดทำงบประมาณในปี71ปีหน้าถ้าทำแบบเดิมก็คงได้ผลลัพธ์แบบปีนี้ครับและผมเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณแบบนี้ต่อไปได้ทำแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมนี่จึงเป็นที่มาที่ผมขอสงวนคำแปรยติไว้ครับขอบคุณมากครับ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาวันนี้ผมอยากจะพูดงบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเห็นเล่มสีชมพูนะครับในหน้าที่1-14จะมีรายการนึงครับที่ถูกปรับลดอยู่ทั้งหมด 49,200 นะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกครับจากเงินที่ถูกปรับลดลงไปครับแต่ผมจะบอกท่านว่าโครงการดังกล่าวมันคือโครงการอะไรมันคือโครงการในการเปลี่ยนพรมครับของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพรมผืนแรกนะครับขนาด 33.6 ตารางเมตร 56,500 บาทนะครับพรมผืนที่2เนี่ย66ตารางเมตรนะครับพรมผืนที่3เนี่ย104ตารางเมตร107,000ครับพรมผืนที่4เนี่ย15,000รวมกันแล้วเนี่ย43,000ก็อนุคุณภัณฑ์ก็ปรับลดลงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นยอดที่เห็นในเล่มเนี่ยนะครับ 49,000 กว่าบาทเหลือ 38,000 คืออย่างนี้ครับท่านประธานทุกการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะมีเปลี่ยนสีกันไปตอนทหารเข้ามาก็พรมสีเขียวคือผมอยากจะสะท้อนครับว่าวันนี้โรงเรียนตชด.ภาคใต้ภาคเหนือพื้นยังเกลอะกังอยู่เลยครับ

0: ญของสอนชนนะครับมีการเสนอเข้ามาทั้งหมด13หลักเพิงหรือว่าจะเป็นนี่ครับอุปกรณ์กระจายสีน้ำน้ำมันสกปรกแบบเคลื่อนที่นะครับ104ล้านที่ผมบอกว่าเพื่อนฝากซื้อเนี่ยกล้าพูดอย่างชัดเจนเลยครับเพราะหัวหน้าหน่วยที่มาชี้แจงในห้องอนุครุพันธ์วันนั้นเขาบอกครับบอกในห้องว่าซื้อแทนเจ้าท่าซื้อแทนทลซื้อแทนส่วนราชการอื่นการจัดงบประมาณแบบนี้ครับมันไม่ตรงไปตรงมาครับสุดท้ายภารกิจสอนชนก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานยังคงเป็นแหล่งรวมการฝากซื้อคล้ายๆกับกรมน.ที่ทบ.ฝากซื้อที่กรมน.ไม่ได้มีภารกิจทางด้านกำลังรบแต่มีงบในการจึงมีความจำเป็นครับวันนี้ทั้งพรมทั้งสอนชนทั้งกรมน.ต่างๆอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีผมเลยต้องขอเสนอปรับลด 5% ครับแล้วก็เรื่องพรมครับท่านประธานจริงๆครับโรงเรียนชายแดนพื้นเขาเละเทะกว่านี้ก็จะเป็นพระคุณครับหาทางไปซ่อมโรงเรียนให้เด็กๆพวกนี้ก่อนผมสงสาร
1: คุณพงศ์สรณัฐทองลี
2: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณัฐทองลีสมัยนครเขตจอมทองบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ผู้แปรยตินะครับในการตัดปรับลดซึ่งมีได้แปรยติตัดปรับลดของสำนักนายกรัฐมนตรีไปหลายหน่วยงานในกำกับแล้วนะครับงบประมาณที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ครับเป็นลบงบประมาณที่อยู่พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับชื่อระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเพื่อการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นการยกระดับครับจาก TP Map หรือ Thai People Map and Analytics Platformไปสู่ชื่อใหม่ครับที่เรียกว่า TP Map ถ้ามีงบผูกพันรวม2ปีครับจำนวน58ล้านกว่าบาทแบ่งเป็นปี70ครับ18ล้านบาทปี71การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการโดยก่อนจะถามว่างบนี้แพงหรือไม่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่า TP Map คืออะไรครับ TP Map ครับเป็นระบบที่สสช.พัฒนาร่วมกับ Nextech เพื่อเอาข้อมูลจากหลายหน่วยงานของรัฐมาเชื่อมกันในระบบเป็นระดับบุคคลและครัวเรือนเพื่อดูว่าใครมีปัญหาความยากจนและมีปัญหาในมิติใดไม่ได้ดูเฉพาะรายครับภาพการศึกษาความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการของรัฐว่าใครจนอย่างเดียวครับแต่ต้องรู้ว่าจนเพราะอะไรและควรช่วยเหลืออย่างไรปัจจุบัน TP Map ครับใช้ข้อมูลสำคัญอยู่3ปัจจัยครับคือความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.มหาดไทยข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในบางระบบครับมีข้อมูลของผู้สูงอายุผู้พิการการศึกษาและครัวเรือนเปราะบางเข้ามาประกอบแต่ปัญหาคือข้อมูลเหล่าเว็บไซต์ของ TMAP ปี2559ระบุว่าปี68ประกอบกับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นี่สะท้อนครับว่าระบบอาจถูกเรียกว่าเป็นปีข้อมูลปัจจุบันแต่ข้อมูลต้นทางบางส่วนครับยังล่าช้าหลายปีและเอกสารของสสช.ก็เองก็ยอมรับนะครับว่าการชี้เป้าปัจจุบันยังทำเป็นรอบประมาณปีละครั้งและเสนอว่าควรเพิ่มความถี่ครับรวมทั้งนำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาประกอบด้วยผมคิดว่าครับระบบการแก้ความยากจนที่ดีต้องทำเป็นระบบที่ยืดหยุ่นตรวจสอบได้และเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้จริงประเทศอื่นก็เดินไปในทิศทางเดียวกันครับโดยใช้แนวคิดโซเชียลรีจิสทรีที่และพยายามทำให้ข้อมูลมีลักษณะไดนามิกมากขึ้นไม่ใช่อาศัยการสำรวจเป็นเพียงรอบอย่างเดียวครับผมจึงเห็นว่าหาก TP Map Plus จะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงทำให้ระบบวิเคราะห์เก่งครับแต่ต้องทำให้ฐานข้อมูลของรัฐเชื่อมโยงกันมากและทันสถานการณ์มากขึ้นทีนี้เรากลับมาดูที่เนื้อโครงการครับปี70ครับจะเป็นการทบทวนวิธีการคำนวณและจำแนกเป้าหมายใหม่ปี71จะเป็นการพัฒนาไปเป็น TPATMap Plus เพิ่ม Dynamic Menu Solution และเครื่องมือจำลองนโยบายครับเพื่อประเมินว่ามาตรการใดน่าจะช่วยประชาชนได้ผลมากกว่ากันในหลักการครับ

0: ถือว่าไปไกลได้มากกว่าระบบเดิมแต่เมื่อดูในรายละเอียดครับผมยังมีข้อสงสัยค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายการครับทดสอบการเชื่อมระบบก่อนเปิดใช้งานจริงปี70ตั้งไว้10ล้านบาทปี71ตั้งไว้13ล้านกว่าบาทรวมเป็น23ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 40% ของวงกับ4ใน10ครับของโครงการที่อยู่กับคำว่าทดสอบการเชื่อมระบบผมจึงตั้งคำถามกันว่า10ล้านบาทแรกทดสอบถัดมาในปีถัดมาทดสอบอะไรต่างกันอย่างไรมีจำนวนระบบหรือฐานข้อมูลที่จะเชื่อมกันกี่ระบบมี API หรือจุดเชื่อมกี่จุดและที่สำคัญที่สุดครับถ้าเรามีงบทดสอบกว่า23ล้านบาทในการเชื่อมระบบและงบสำหรับการพัฒนาเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาจริงอยู่ตรงไหนเพราะสิ่งที่ผมอยากเห็นครับคือหลังโครงการจบแล้วทีแมปขึ้นเชื่อมกับข้อมูลแรงงานหรือไม่ครับการศึกษาพม.ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลเหล่านั้นจะอัปเดตเป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสหรือยังเป็นรายปีเหมือนเดิมถ้าจบโครงการแล้วเราทำได้เพียงระบบที่พร้อมเชื่อมแต่ยังไม่ได้เชื่อมจริงผมก็คิดว่ายังไม่ตอบโจทย์ครับและนอกจากนี้ในปี71ยังมีงบนะครับฮาร์ดแวร์15ล้านบาทมีเซิร์ฟเวอร์8เครื่อง AI เซิร์ฟเวอร์2เครื่องสโตรเลจไฟวอลและระบบอื่นผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ต้องตอบว่าจะเอาข้อมูลเข้ามาเพิ่มปริมาณข้อมูลจะเพิ่มไหนนอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่อง AI license software license นะครับแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์กที่ตั้งงบในหลายรายการว่าแตกต่างกันอย่างไรต้องจ่ายทุกปีหรือไม่ครับและเมื่อโครงการจบแล้วจะเป็นเจ้าของซอร์สโค้ดและพัฒนาต่อได้เองจริงหรือไม่แต่สุดท้ายครับผมคิดว่าเราควรกลับมาดูผลลัพธ์ว่าเงิน58ล้านกว่าบาทนี้จะทำให้เราเห็นอย่างน้อยว่า 1. ข้อมูลประชาชนสดขึ้นและล่าช้าน้อยลง 2. คนที่เดือดร้อนแต่ตกหล่นจากระบบลดลง 3. ข้อมูลหน่วยงานเชื่อมประสานกันมากขึ้น 4. รัฐรู้ว่าคนใดได้รับความช่วยเหลือแล้วบ้างและ 5. ครับสามารถติดตามได้ว่าหลังช่วยไป1ปี2ปีความเขาหลุดจากความยากจนจริงหรือไม่ต้องยอมรับครับว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหนี้ครัวเรือนสูงนะครับรายได้ของประชาชนจำนวนมากยังเปราะบางรัฐจำเป็นต้องรู้มากขึ้นครับว่าใครกำลังจะตกลงมาอีกแต่ถึงอย่างนั้นผมยังมีคำถามกับ TMAP Plus ว่าเงิน 58.6 ล้านบาทนี้จะพาเราไปถึงระบบนั้นจริงหรือไม่และโดยเฉพาะครับเมื่อทดสอบค่าทดสอบการเชื่อมระบบเพียง2ปียังรวมกัน23ล้านบาทหากรัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินก้อนนี้ทดสอบอะไรปริมาณงานเท่าไหร่จะเชื่อที่วัดอย่างไรผมเห็นว่ารายการนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับควรได้รับการพิจารณาตัดปรับลดและหากยังมีความคลาดเคลื่อนก็ขอโปรดให้ชี้แจงผมด้วยเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยช่วยให้รัฐมองเห็นประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้รวดเร็วขึ้นแม่นขึ้นและช่วยเขาออกจากความยากจนแบบมีเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ใช้ไม่ได้จริงหรือทำให้โครงการของรัฐต้องเติมคำว่า plus เพิ่มอีกหนึ่งโครงการขอบคุณครับ
1: คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลด
2: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลดราชบุรีภูมิใจไทยฮะท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายมาตรา7นะครับในส่วนของหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด28หน่วยงานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข้อสังเกตที่จะนำเรียนท่านกรรมาธิการนะครับฝากไปยังหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้สงวนคำประยติในการปรับลดงบประมาณไว้ที่ 1% นะครับในส่วนของการปรับลดงาน 1% เนี่ยก็คือในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์มันมีนโยบายโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประกรณ์นินทรพันธ์ในการที่จะได้ทำการที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมในฐานะที่เป็นอนุกรรมการงบของกรรมการงบประมาณปีนี้เนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตตอนที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เข้ามาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนผู้แทนเนี่ยได้ลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะยุบแล้วก็รวมมาเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคได้นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับกรม

น้ำบาดาลหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีในส่วนของภาคนะครับแล้วก็ลดในส่วนของจังหวัดลงผมคิดว่าก็จะเป็นการลดงบประมาณได้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยมีข้อสังเกตจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะตอนที่ประชุมในส่วนของอนุกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยก็คือตัวประชาสัมพันธ์จังหวัดเองวันนี้เนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ววันนี้ถามว่าเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนรายไหนบ้างที่วันนี้เนี่ยตามข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดแทบน้อยมากนะครับที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะพี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวเข้าไปดูใน Facebook หรือในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเอาไม่ต้องมากหรอกครับท่านประธานเอาจังหวัดราชบุรีผมเนี่ยคนเข้าไปตามเนี่ยน้อยมากคนกดไลค์กดแชร์ก็น้อยมากถามว่าวันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยต้องปรับบทบาทแล้ววันนี้นะครับในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เปลี่ยนบทบาทจากในอดีตมาเป็นปัจจุบันแล้วผมคิดว่าข้อเสนอของผมเนี่ยคือการทำให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีความกระชับแล้วก็สามารถที่จะลดงบประมาณบุคลากรได้นะครับบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นไปนะครับอนาคตลดลงท่านก็ไม่ต้องรับคนใหม่แล้วก็ปรับนะครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยไปเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคหรือภูมิภาคเพื่อลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยากจะให้มีการปรับปรุงเรื่องของการทำใบเสนอราคาแล้วก็ราคากลางเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในส่วนของในมาตรฐานกับนอกมาตรฐานในส่วนของในมาตรฐานเนี่ยมันมีราคากลางอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็ช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับกรรมธิการโดยเฉพาะอนุกรรมการในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เข้ามาของงบประมาณจากทางสภาผู้แทนราษฎรแต่สิ่งที่สำคัญมันมีอีกหลายรายการที่เป็นยังอยู่ในนอกงบประมาณอยู่แล้วก็เป็นปัญหาไม่มีราคากลางซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีภารกิจมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมีครุพันเนี่ยเป็นล้านรายการที่จะต้องทำแล้วก็ต้องบริหารจัดการผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามี AI ลองใช้ AI เข้ามาเป็นประโยชน์ในการที่จะจัดแล้วก็กรุ๊ปปิ้งแล้วก็คลาสสิฟายนะครับในหมวดครุพันที่อันไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำราคากลางให้เกิดขึ้นนะก็จะเป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณของพี่น้องประชาชนแล้วข้อสังเกตอีกอันนึงเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็คือการทำใบเสนอราคาเนี่ยมีหลายบริษัทเหลือเกินนะครับที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครุพันธ์รายนั้นแต่ก็ยังสามารถออกใบเสนอราคามาให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้อันเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำนักงบประมาณต้องรับไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วนแล้วปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นประเภทเป็นบริษัทขายปุ๋ยนะครับมาเสนอทำเตอร์หรือมาทำระบบคลาวหรือมาทำแอปต่างๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงบประมาณสามารถที่จะไปแก้ไขได้เลยในปีนี้นะครับส่วนที่สองครับก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีเนื่องจากสำนักงบประมาณเนี่ยสังกัดกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีมี28หน่วยงานด้วยกันตัวของ GDCC ก็คือนโยบายที่เป็นตัวคลาวกลางหรือเป็น data center กลางของรัฐบาลเนี่ยปีนี้เนี่ยสามารถที่จะเซฟงบประมาณให้กับทางในส่วนของงบประมาณที่เซฟลงไปโดยการตับงบประมาณหน่วยงานต่างๆที่ขอเกี่ยวกับการทำ data center ก็ดีทำคลาวหรือทำระบบ firewall ก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่ปรับลดลงมาได้เป็นเงินหลายพันล้านผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็ท่านพลดอนปิศาณนันกุลเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากในการที่จะเซฟงบมาและประหยัดงบมาในส่วนของการทำคลาวกลางขึ้นมาแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาใช้คลาวตรงนี้คลาวกลางด้วยกันของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างทำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ชุดนี้มาท่านประธานครับผมจำถ้าจำไม่ผิดนะอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะครับ4มา 4-5 ครั้งนะครับเราก็เห็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยของงบประมาณเนี่ยมาเป็นจำนวนมากในการที่จะทำคลาวด์หรือทำ data center ของตนเองหรือ cyber security ของตนเองซึ่งถ้าเราสามารถมีคลาวด์กลางได้โดยเฉพาะนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้เนี่ยที่ให้กระทรวงดีอีมาเป็นเจ้าภาพในการทำคลาวด์กลางขึ้นมาผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว

0: สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานเข้าด้วยกันในการใช้ข้อมูลกลางแล้วก็ไม่ต้องไปทำของใครของมันนอกจากจะประหยัดเรื่องของระบบData Center แล้ว Cloud แล้วเนี่ยยังสามารถประหยัดบุคลากรที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆหรือกลไกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยอีกซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณให้กับภาครัฐผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลก็ขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอไปที่พิจารณางบประมาณในปีนี้3ประเด็นครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับท่านประธานที่เคารพครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเรียกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงครอบจักรวาลผมเองที่ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเพราะผมมีความฝันกับหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานในสำนักนายกที่ผมบอกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยบางครั้งใหญ่กว่ารัฐมนตรีผมยกตัวอย่างสำนักงานกฤษฎีกาสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสำนักงบประมาณที่คนพูดเยอะวันนี้ผมจะขอพูดสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติเขามีความหวังและความฝันร่วมกันกับท่านประธานด้วยก็ได้ว่าในปี2570เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยุติเราเสียเงินมา 500,000 ฝรั่งแล้วเราเสียชีวิตมาเกือบหมื่นคนเรามีคนบาดเจ็บต้องเป็นคนพิการหลายหมื่นคนสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานทหารแต่เป็นองค์กรวิชาชีพที่เชื่อมโยงข่าวกรองกับการประเมินสถานการณ์การประสานงานและการเสนอยุทธศาสตร์ในความต่อรัฐบาลผมเองในขณะที่เป็นรัฐมนตรีได้ไปบัตรงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงรู้ว่าเขามีวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในกัมพูชาทุกครั้งจะต้องเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุการณ์ต่างๆในประเทศมากมายแล้วก็เหตุการณ์ภาคใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติก็รับปากว่าปี2570ที่ยุทธศาสตร์ซึ่งเขาไปทำงานเชิงลึกเชิงลับและที่สำคัญอย่างยิ่งอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนข้าราชการสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนคนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นคนของเราไม่ใช่เป็นคนของรัฐเพราะเขาเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาดังนั้นงบประมาณของสภาความมั่นคงแห่งชาติประมาณ100 ล้านแต่ก็เป็นความฝันความหวังที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่เรารับรู้เมื่อคณะพูดคุยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วยอมรับในประเด็นที่จะพูดคุยไม่ใช่ไปยอมรับเรื่องอื่นๆยอมรับประเด็นหรืออิชชูที่จะพูดกันส่วนการจะพูดจะยาวนานแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเราเองก็เดี๋ยววันพฤหัสก็อาจจะมีเรื่องของภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับจึงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากผมไม่ได้ลั่นฝ่าความมั่นคงแต่เราเป็นห่วงเงื่อนไขที่เราได้ยอมตกลงกันไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพูดถึง

0: ถึงสำนักนายกผมก็อาจจะฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในสำนักนายกเนี่ยจะมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.วันนี้เราเกิดการทุจริตการเข้ารับราชการโดยเฉพาะการทุจริตอย่างมโหฬารผมเชื่อว่าอีกร้อยปีก็อาจจะไม่เห็นการทุจริตเท่ากับการทุจริตมีเจ้าหน้าที่ไปไม่ต้องสอบหรือสอบไม่ได้โดยเฉพาะภาคคอเนี่ยมารายงานว่าบางคนไม่ได้สอบไม่ผ่านภาคกอภาคขอก็เกือบร้อยคนโดยเพราะอะไรมั้ยครับเพราะไปแก้คะแนนแล้วได้ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการของกฎหมายเนี่ยบอกว่าการจะแก้ปัญหาการทุจริตต้องนำภาคกอไปให้กพ.สอบสำนักงานกพ.สอบซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์โดยพร้อมกันแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เขารับไปสอบเขายังยอมรับในสิ่งนั้นดังนั้นผมจึงอยากจะฝากทางสำนักนายกซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหน่วยงานหนึ่งคือใครอาจจะอยากให้ยุบหน่วยงานท่านก็ตามแต่ผมคิดว่าการจะยุบหน่วยงานเป็นเรื่องยากแต่อยากให้ท่านเอาเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายโดยเฉพาะสำนักงานเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ถือไว้เนี่ยบังคับทุกหน่วยเป็นการยึดอำนาจที่ผู้ยึดเนี่ยได้ออกไปแล้วแต่ยังฝากมรดกหรือมรดกของการยึดอำนาจไว้ที่ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อยุทธศาสตร์ชาติจริงอยู่อาจจะเป็นมรดกของคสช.แต่อย่างไรก็ตามในยุทธศาสตร์ชาติปรากฏว่าเราจะทำยังไงจะให้ประเทศเกิดความผาสุกดีขึ้นอันนี้เราพบว่ายุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้เดินทางมาถึงปี70ซึ่งเป็นเทอมของยุทธศาสตร์ชาติเราพบว่าสิ่งที่ท่านเขียนไว้ประมาณ 24,000 ประโครงการเนี่ยหรือ37ประเด็นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแค่6ประเด็นคือแทนที่ยุทธศาสตร์ชาติจะสร้างความผาสุกให้กับประชาชนกลับไปสร้างความผาสุกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายของยุทธศาสตร์ชาติทุกหน่วยในที่นี้เหมือนกันโดยเฉพาะซับน้ำเนี่ยไม่ควรจะมีอยู่ในที่นี้เรามีน้ำบนบกน้ำบนฟ้าและน้ำใต้ดินแต่มาสร้างปัญหาให้กับทางน้ำหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยกรมซับน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับครับขอขอบคุณมากครับ
1: คุณวิรยุทธการชูฉัต
2: รเรียนท่านประธานสภาที่ชูฉัตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน70วาระ2นะครับโดยขอเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยรองนายกเอกนิตินะครับท่านประกาศไว้เองว่าจะให้สูงภายใน12ปีข้างหน้าตอนนี้นะครับประเทศไทยเรารายได้เฉลี่ยเนี่ย 7,600 เหรียญต่อคนต่อปีอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางประมาณ 50% เท่านั้นนะครับ 50% หรือครึ่งหนึ่งของเส้นแบ่งประเทศรายได้สูงนะครับที่เขาขีดกันไว้ที่ประมาณดังนั้นถ้าไทยจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือประเทศโลกที่1เนี่ยนะครับภายใน12ปีเนี่ยจะต้องมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยได้ปีละ 5.4% สะดุดด้วยซ้ำแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาของรัฐบาลอนุทินนะครับ 2.5 2.8 และล่าสุดคือ 1.9 นะครับไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เองกระแท่นแบบนี้ถามว่าอีกกี่ปีเราจะไปถึงเป้าประเทศรายได้สูงครับบับล่าสุดของธนาคารโลกนะครับ World Bank เล่มนี้เองนะครับที่ทำกับประเทศไทยไว้เนี่ยนะครับช่วยคำนวณไว้แล้วครับว่าถ้าเรายังโตตามแบบประมาณปีละ 2% เนี่ยก็จะไปถึงเส้นประเทศรายได้

สูงเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2599 2599หรืออีก30ปีข้างหน้านะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี่เลยถ้าเรายังติเนี่ย 2% เนี่ยเราจะไปถึงประเทศรายได้สูงได้เหมือนกันนะแต่จะเป็นขึ้นสู่พุทธศตวรรษหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้าหรือการเข้าสู่พ.ศ. 2600นี่คือเส้นทางปกติไม่ใช่ชาติหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้าแต่ที่น่าสนใจก็คือธนาคารโลกไม่ได้คำนวณแค่เส้นทางปกติที่ว่าเท่านั้นนะครับยังเสนอทางด่วนด้วยมีทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์สีแดงให้เราเห็นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยากไปสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีจริงๆอยากไปให้ถึงภายในพ.ศ. 2580เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมเก่าที่มีอยู่แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับซัพพลายเชนอุตสาหกรรมใหม่ในโลกยุคปัจจุบันนะครับโดยธนาคารโลกเนี่ยเสนอไว้5กลุ่มก็ไม่ต่างที่เราเห็นในหน้าข่าวนะครับยานยนต์อนาคตอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ดิจิตอลเกษตรคุณภาพสูงครีเอทีฟอินดัสทรีพอได้ยินอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็จะบอกว่าอ้าวนี่มันก็วิสัยทัศน์เดียวกันกับที่รัฐบาลกำลังทำเลยนี่นะเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยเหมือนดูเผินๆนะครับเหมือนกับที่ธนาคารโลกพูดไว้นั่นแหละก็ต้องเรียนตามตรงว่าสุดท้ายนะครับตัวชี้วัดว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการสิ่งที่พูดไว้เองแค่ไหนเนี่ยมันต้องมาวัดกันที่นี่แหละครับเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องการตั้ง KPI นี่แหละภารกิจสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับหน่วยงานสำคัญที่เป็นหัวหอกในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นี่เองอันนี้เป็นปัญหาระดับยุทธศาสตร์ข้อแรกนะครับคือ BOI เนี่ยชัดเจนนะ BOI เขามียุทธศาสตร์เขียนไว้ว่าวิสัยทัศน์คือส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับและถ้าเราจะพูดถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ยังไงก็ต้องพูดถึงยานยนต์อยู่ดีต้องพูดถึงยานยนต์ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนี่คืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกิน 10% ของ GDP ไทยมาโดยตลอดจ้างงาน 600,000 กว่าคนครอบคลุมตั้งแต่ช่างเครื่องวิศวกรนักบัญชีเซลล์ขายรถไปจนถึงผู้ให้บริการหลังการขายอู่ซ่อมรถต่างๆงบประมาณสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับจะอยู่ในแผนแม่บทที่ชื่อว่าแผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับไอ้ขาวคาดเหลืองเล่มนี้นะครับในแผนแม่บทเนี้ยจะคมนาคมมีการแพทย์ดิจิตอลชีวภาพความมั่นคงระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในแผนแม่บทเนี้ย 4,600 ล้านบาท 4,600 ล้านบาทฟังดูไม่เยอะใช่มั้ยครับแต่พอลงไปดูไส้ในนะก็จะเห็นว่า3ใน4ของงบทั้งหมดนี้นะครับ3ใน4เนี่ยมันคือ 76% นะถูกใช้ไปแล้วกับการอุดหนุนค่ายรถ EV 3,500 ล้านบาทนะครับพูดอีกอย่างก็คือการจัดงบอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ 4,600 ล้านนะแต่ว่าถ้าลองตัดงบอุดหนุนค่ายรถ EV ออกไปนะครับมันเหลืออยู่แค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองผมจะขอเกินเวลาสัก2นาทีนะครับท่านประธานปัญหาสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่การใช้งบสำหรับ EV จริงๆนะครับมันอยู่ที่เรื่องคุณต่อจิ๊กซอว์ KPI ออกมาแล้วเนี่ยคุณใต้งบประมาณในหน่วยงานต่างๆแล้ว KPI มันต่อออกมามันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเก่าหรือเปล่าประเด็นก็คืองบที่รัฐบาลให้ไป 3,000 มันเกิน 21,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วที่ช่วยลดหนุนค่ายรถ EV เนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่แต่จิ๊กซอว์ชิ้นอื่นที่มันเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แรงงานไทยเราเก่งขึ้นเนี่ยไปกับ EV เนี่ยมันกระจิ๊ดดิ๊ดเหลือเกินครับท่านประธานงบสนับสนุนด้านดีมานด์นะครับให้ไป 3,500 ล้านปีนี้นะแต่ว่าด้านอื่นนะครับปรากฏว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปแค่6ล้านบาทพัฒนา15บริษัทรวมแล้ว200คนเท่านั้นเองเยอะหน่อยก็คือกระทรวงแรงงานนะครับได้52ล้านบาทแต่52ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้57ล้านยังเทรนคนได้แค่ 15,000 คนและมีเวลาเทรนแรงงานไทยนะครับคนละ5วันเท่านั้นปีนี้ลดลงมาอีกหรือ52ล้านบาทถามว่าจะเทรนได้กี่คนคนละกี่วันดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่สะท้อนเลยนะครับว่าการจัดงบแบบ BOI ปัจจุบันเนี่ยมันจะพาอุตสาหกรรมเก่าสำคัญของไทยอย่างยานยนต์ไปต่อได้ยังไงในเมื่อคุณใช้3ใน4ไปกับการอุดหนุนกิจการไว้ช่วยคนไทยแล้วก็เจียดเงินไม่ถึง60ล้านบาทนะครับมาพัฒนาทักษะแรงงานไทยคนละ5วันเท่านั้นเองอันนี้ปัญหาส่วนแรกนะครับอีกขาหนึ่งที่สำคัญที่เป็นปัญหาของ BOI ภารกิจของเขาก็คือการไอ้เรื่องนี้อยู่ในแผนแม่บทอีกกลุ่มนึงครับแผนแม่บทนี้ชื่อว่ากลุ่มดิจิตอลข้อมูลและ AI ตั้งงบไว้213ล้านบาท213ล้านบาทโอเคอาจจะดูไม่ได้น้อยมากนะครับแต่ปรากฏว่าพอดูไส้ในนะครับงบส่วนใหญ่มันคืองบที่ BOI จะใช้ไปในการบินไปชวนใช้122ล้านบาทในการบินไปชวนนักลงทุนต่างชาติเหลือไว้แค่4ล้านบาทเพื่อไปพัฒนาผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเท่านั้น

0: ไอ้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือ KPI ครับท่านประธาน KPI ที่สำคัญนะข้อ1คือ BOI เนี่ยใช้งบอย่างเงี้ย5ปีนะ5ปีรวมแล้วประมาณ750ล้านบาทแต่เป้าหมายเขาต้องการสไลด์หน้าต่อไปนะครับ30รายไม่ได้บอกมูลค่าด้วยซ้ำไม่ได้บอกประเภทอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะครับตั้งไว้กลมๆแค่ว่าขอนักชวนนักลงทุน30รายนี่คืองบ5ปีรวมกัน750ล้านบาทนะครับที่ผ่านมา4ปีชวนไปได้16รายยังปลูกความสำเร็จได้อย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ KPI ที่สำคัญไอ้ตัวล่างเนี่ยบอกไว้ว่าจะทำให้ SME ที่เข้ามามีกิจกรรมกับ BOI เนี่ย 50% เชื่อมต่อกับบริษัทใหญ่ปัญหาคือไม่ระบุจ้ะมูลค่าเท่าไหร่ละอย่างนี้ถ้าเข้ามาร่วมกับ BOI แค่10รายแล้ว5รายไปทำอะไรต่อก็ถือว่าสำเร็จแล้วหรืออันนี้มันไม่ใช่นะครับนี่เป็นสะพานสำคัญในการพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงนะครับยังจัดงบและจัด KPI กันอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ตามที่ท่านรองเอกนิติแสดงวิสัยทัศน์ไว้เนี่ยพอดูชัดๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเหลือแต่ data center ไงครับเพราะคุณไม่ตั้งงบให้มันละเอียดว่าคุณต้องการจะส่งเสริมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอะไรประเภทไหนกันแน่ data center เลยเป็นเสมือนกำแพงที่เอามาปิดบังปัญหานะครับหน้านี้ผมตกใจมากที่ผมโดนเซ็นเซอร์นะครับหน้านี้เป็นรูปปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกเซ็นเซอร์ด้วยเหตุผลอะไรประเด็นที่ต้องการจะสื่อจะมีแค่ว่าภายใต้สิ่งที่คุณแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยพอมันไม่ลงรายละเอียดมันไม่ตั้ง KPI ให้ชัดๆให้เป็นเรื่องของประเทศชาติให้เป็นเรื่องของอนาคตมันก็กลายเป็นออกดอกเห็ดเป็นอุตสาหกรรมอย่าง Data Center เท่านั้นเองนั่นคือปัญหาหลักนะครับท่านประธานครับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นหัวใจสำคัญการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยเป็นเรื่องที่เราอยากสนับสนุนแต่ถ้าจัดงบประมาณจัด KPI กันแบบนี้นะครับใช้งบ3ใน4อุดหนุนกิจการต่างชาติเหลือนิดเดียวเอามาพัฒนาทักษะแรงงานไทยได้คนละ5วันแล้วก็ตั้ง KPI ไม่เชื่อมโยงกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แบบนี้มันจะตัวแบงค์ขีดไว้เนี่ยแหละครับไอ้เส้นน้ำเงินนี่แหละ 2% แล้วกว่าเราจะเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยมันคือพุทธศตวรรษใหม่พ.ศ. 2600นะครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับการจัดทำงบประมาณและการตั้ง KPI แบบงบ 7.0 แบบที่เป็นอยู่นี้ขอบคุณครับ
1: คุณวิรยุทธคราวหน้าคุณบอกวิปนะว่าคุณจะใช้เวลาในการอภิปรายเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ต้องมาคืนต่อไปคุณสาธิตวงหนองเตย
2: หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นผมมีความข้องใจตัวนโยบายของรัฐบาลด้วยความจริงถ้ามีการปรับลดนะครับแต่เป็นการปรับลดงบประมาณไปเพียงเล็กน้อยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าท่านแต่มันมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีคำถามว่าหน่วยงานบางหน่วยที่สมเราไม่ยุบแต่เราไปยุบหน่วยงานบางส่วนที่เราไม่สมควรจะยุบมีการพูดถึงสำนักงานอยู่ตัวหนึ่งก็คือสำนักงานขับเคลื่อนเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะนะครับเพราะหน่วยงานนี้มีภารกิจซ้ำซ้อนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วตั้งงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงด้วยหน่วยงานนี้กลับไม่มีการยุบครับทั้งที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าในข้อเสนอของรองนายกที่ดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยเคยเสนอยุบหน่วยงานนี้ไปแล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยการแต่งตั้งผู้อำนวยการของสำนักงานนี้คนต่อไปจะเป็นคำตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองว่าทำไมจึงไม่มีการยุบแต่ในขณะเดียวกันมีอีก2หน่วยงานครับที่ท่านยุบไปแล้ว1คือสำนักงานโฉนดชุมชนและ2ก็คือธนาคารที่ดินครับ2หน่วยงานนี้เพิ่งยุบสภาไม่นานครับ2หน่วยงานนั้นต่างหากเป็น2หน่วยงานที่ไม่สมควรถูกยุบเพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับคนยากคนจนทั้ง2หน่วยงานที่ถูกยุบไปนั้นเนี่ยมีคนตกค้างเป็นปัญหาอยู่จำนวนมากทั้งคนได้โฉนดชุมชนไปแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในธนาคารที่ดินเป็นการยุบโดยที่ทิ้งคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังครับเพราะไม่มีการแก้ไขเตรียมการเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้ท่านโยนเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภารกิจต่างกับเรื่องโฉนดชุมชนภารกิจต่างกับเรื่องธนาคารที่ดินชัดเจนล่าสุดคณะ

0: กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการยุบธนาคารที่ดินเพราะมีหลายเสี่ยงจะสูญเสียที่ดินอยู่ในโครงการของธนาคารที่ดินคนเหล่านี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่มีใครเข้าไปช่วยเนื่องจากไม่ได้เป็นภาระของคทช.และไปโยนภารกิจนี้ไว้กับธกส.ซึ่งก็ไม่มีโครงการนี้เช่นเดียวกันครับปัญหาให้มวลชนซึ่งมาจากส่วนที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก่อนก็คือพีมูฟออกมาเคลื่อนไหวไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับคนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคนที่ไปคัดค้านแลนด์บริดจ์ในขณะนั้นแต่ท่าทีของรัฐบาลแทนที่จะรับฟังเสียงคนยากคนจนเหล่านี้คนระดับรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าถ้าจะขึ้นมาตากแดดที่กรุงเทพก็ให้มาไม่มีท่าทีใดๆที่รับฟังความเห็นของชาวบ้านเหล่านี้แล้วนำไปสู่การแก้ไขครับจนปัจจุบันนี้ท่านโยนเรื่องทุกอย่างไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งมาในรูปของคณะกรรมการและจนบัดนี้ก็ยังไม่ขับเคลื่อนอะไรครับและผมบอกเลยว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่รัฐบาลบอกว่าจะแก้ปัญหาจะทำเรื่องวันแมปก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะในเรื่องวันแมปนั้นผลของมันก็คือมติของอนุกรรมการเรื่องวันแมปที่ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายครับเป็นเพียงความเห็นคณะรัฐมนตรีก็เป็นเพียงความเห็นถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่จะต้องไปแก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงซึ่งมีจำนวนมหาศาลมากจนมีคำถามว่ากว่าวันแมปจะได้ผลนั้นเนี่ยอีก2ชาติมันจะได้ผลหรือเปล่านี่คือปัญหาครับและนอกจากนั้นในการชี้แจงของหน่วยงานบางหน่วยเช่นสปก.ทำท่าจะมีปัญหาต่อเนื่องอีกครับเช่นสปก.บอกว่าถ้าไปทับกับที่ป่าไม้แล้วชัดเจนว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าไม้สปก.ก็จะยกเลิกสปก.ที่ชาวบ้านได้ไปแล้วแล้วยกที่กลับให้กับป่าไม้ไปแล้วทีนี้จะทำยังไงกับชาวบ้านที่ได้เอกสารสิทธิสปก.มาโดยสุจริตครับไม่มีหลักประกันใดๆว่าคนเหล่านั้นจะได้สิทธิเท่าเทียมกับสิทธิที่เขาเคยได้มาก่อนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มันโยงกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ท่านไม่ฟังเสียงคนจนแต่กับเสียงเจ้าครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องยกขึ้นมาและพูดกับสภานี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือปัญหาที่รอเวลาที่จะปะทุนั่นคือเรื่องของปัญหาแก้ไขเรื่องที่ดินให้กับคนยากคนจนครับท่านประธานครับ
1: คุณพศินปิตุเตชะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกท่านกรรมธิการทุกท่านครับผมนายพศินปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงวันนี้ผมขอมาอภิปรายครับถามกรรมธิการครับถึงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้ของบไปกว่า200กว่าล้านหรือที่เมื่อกี้ท่านสาธิตได้พูดว่าก็คือโครงการวันแมปเนี่ยครับที่จะแก้ไขปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ดินเกษตรกรกับที่ดินป่าหรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันแมปก็คือแมปเดียวครับทำให้ได้คือความหวังครับที่ดินครับเป็นเหมือนหัวใจของพี่น้องชาวเกษตรกรครับที่ดินนะครับเขาไม่สามารถเอาที่ดินเนี่ยไปกู้แบงค์ได้ไม่สามารถเอาที่ดินไปก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบไปตึงปุ๋ยข้างนอกเอาที่ไปตึงข้างนอกก็ไปมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าข้างนอกผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ดินในอำเภอผมก็คืออำเภอเขาชะเมาครับเป็นที่ดินที่มีปัญหาที่เป็นทับซ้อนกับป่าอยู่จริงๆพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งนานแล้วครับมาก่อนปลูกยางกว่า 40-50 ปีก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับตอนนี้ครับเคาะซ้ำกรรมซัดครับตอนนี้ยางพาราที่เขาปลูกกันเนี่ย 40-50 ปีแล้วท่านประธานครับยังไงก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับไร่นึงก็จะได้อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นตอนนี้ก็มีพวกโจรครับทำตัวเป็นในหน้าถ้าไม่ไปเคลียร์กับผมไม่รู้ไปหัวกันดีท่าไหนนะครับก็ถ้าเคลียร์เสร็จเขาขอไล่ละ 5,000 พวกนี้นี่ผมมันแย่มากๆเลยครับที่ทำแบบนี้เกษตรกรเนี่ยเขาก็มีรายได้น้อยแล้วแถมที่ดินเขาก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาจะเอาที่ดินออกเนี่ยเขาจะเอาไม้ยางออกเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยทีนี้ก็ผมอยากถามไปทางสำนัก

0: งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะวันแมพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนเรื่องข้อบังคับที่เรื่องสภาพบังคับของวันแมพเนี่ยก็ท่านสาธิตได้พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นกฎหมายสุดท้ายผมกลัวว่ามันจะบังคับอะไรไม่ได้เลยที่ดินของเกษตรกรก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แบบนั้นสุดท้ายครับผมอยากให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับทำงานให้มีประสิทธิภาพครับช่วยเหลือพี่น้องทับซ้อนที่ดินกับป่าอยู่ไม่งั้นก็ถ้าทับซ้อนอยู่มันจะเป็นช่องว่างมาหารายได้ตรงนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับ
2: ท่านครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอตัดงบกลมน.และสอนชนลง 20% นะครับเนื่องจากว่าคือกลมน.ก็จะเหลือได้งบ 5,000 ตัดลดลง 20% ก็ 4,590 ล้านบาทเช่นเดียวกับสอนชนได้845ล้านบาทก็ขอตัดลง 20% เช่นเดียวกันเหตุผลก็คือเป็นองค์กรที่ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะครับณวันนี้ผมก็เลยขอเสนอประเทศไทยให้จัดวิธีการบริหารประเทศแบบใหม่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นะฮะไม่ใช่บูรณาการซึ่งใช้งบประมาณมากมายแล้วก็จ่ายเงินซ้ำซ้อนนะครับผมไม่เห็นความสำคัญของหน่วยงานความมั่นคงแต่เรื่องสำคัญก็คือเราต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องความรัดวันนี้ประเทศไทยมีกองทัพรับผิดชอบด้านความมั่นคงตำรวจรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด้านการปกครองพื้นที่ปปส.รับผิดชอบยาเสพติดสอบต.ดูแลการพัฒนาแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้และยังมีกระทรวงต่างๆรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจสังคมอาชีพและการพัฒนาคำถามก็คือว่ากลมน.จะต้องเข้าไปทำงานซ้ำกับหน่วยงานเหล่านี้มากน้อยเพียงใดถ้าทุกหน่วยงานทำเรื่องเดียวกันเราจะไม่ได้ความมั่นคงมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่หลายชุดคณะกรรมการหลายคณะและความรับผิดชอบไม่ชัดเจนปัญหาของระบบบูรณาการที่ไม่มีเจ้าภาพตัวจริงผมจึงขอหนึ่งงานต้องมีหนึ่งเจ้าภาพหนึ่งงบประมาณหนึ่งสายผู้รับผิดชอบนี่คือหลักของซิงเกิลคอมมานด์โครงสร้างปัจจุบันของกลมน.มีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้กำลังพลจำนวนหนึ่งมาจากกองทัพบางส่วนมาจากตำรวจบางส่วนมาจากข้าราชการพลเรือนแต่ไปทำงานภายใต้อีกหน่วยงานหนึ่งที่ใช้งบประมาณอีกก้อนหนึ่งทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าคนอยู่ที่หนึ่งเงินอยู่อีกที่หนึ่งคำสั่งมาจากอีกที่หนึ่งและสุดท้ายไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบนี่เป็นระบบการบริหารราชการเรียนท่านประธานครับงบประมาณของกลมน.กว่า 75% เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้ผมขอย้ำว่าผมไม่ได้เสนอให้ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าหรือเงินเบี้ยเลี้ยงเงินเสี่ยงภัยอุปกรณ์ป้องกันชีวิตเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่อความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ควรรักษาไว้แต่สิ่งที่ต้องตัดคือการบริหารงานซ้ำซ้อนงบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำกับหน่วยงานอื่นการประชุมการอบรมพัฒนาที่ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลเรือนภารกิจยาเสพติดที่ชอบอยู่แล้วภารกิจปกครองที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่แล้วและความมั่นคงทางทหารที่กองทัพมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้วถ้าเรายังให้ทุกก็จะมีงบประมาณซ้ำซ้อนอย่างไม่สิ้นสุดลง 1,147 ล้านบาทโดยตัดจากงบส่วนกลางงบประ

0: ประชาสัมพันธ์งบอบรมและการประชุมที่ไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายบริหารภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับตำรวจมหาดไทยกองทัพและปปส.รวมถึงโครงการพัฒนาที่ดังนั้นจึงขอเสนอว่าเราไม่ควรมีรัฐซ้อนรัฐที่ซ้ำซ้อนกันเราไม่ควรมีทั้งคนทั้งงบประมาณโครงการและอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันประเทศที่มีรัฐบาลวัดจากหน่วยงานที่มากแต่ดูจากหนึ่งปัญหามีคนรับผิดชอบจริงหรือไม่ในขันสอนชนมีงบประมาณ840กว่าล้านบาทก็กำลังขยายตัวขึ้นมาผมจึงขอเสนอมาเหล่านี้โดยองค์การสอนชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยอินเทลเลเจนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคกรรมาธิการครับในมาตรา7นี้นะครับมีหลากหลายคำถามมีหลากหลายข้อเสนอแนะซึ่งในส่วนรายละเอียดผมเชื่อว่าทางกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีหลายท่านที่จะมาตอบในรายละเอียดนะครับส่วนในส่วนของผมเมื่อสักครู่นี้ท่านต้องการที่จะให้ทางตัวแทนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ผมสวมหลายหมวกนะครับทั้งในหมวกของฝ่ายรัฐบาลด้วยก็เรื่องทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมาธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมาธิการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมาธิการงบไปติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมช่างมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่2ในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณแน่นอนที่สุดครับจุด15เรื่องpre-sealing ที่เนี่ยเซต sealing ในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการเราเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของ pre-sealing เนี่ยปีนี้กำหนดชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายตามปกติเวลาส่งเนี่ยส่ง2เท่า 300% ปีนี้ก็บอกหน่วยงานราชการเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศที่เมืองทองว่าปีนี้เนี่ยให้ส่งบวกมาแค่ 20% จากปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับที่กำลังจะทำก็จะดำเนินการต่อไปอันนี้เนี่ยการกำหนดซิลลิ่งเห็นตรงกันครับว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดก่อนที่จะเสนอมาที่สำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะได้คัดกรองเอาโครงการเฉพาะโครงการที่

0: องค์การที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาในเรื่องของKPI ในเรื่องของตัวชี้วัดของหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวก1เนี่ยต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบ1เอามาเป็นฐานประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหนเงินไปแล้วทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลก็ควรที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนั้นๆตรงกันข้ามถ้าหากว่านำเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือโครงการไหนที่ไม่มีคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจึงเป็นที่มาที่กำหนดในปีนี้เช่นเดียวกันเรื่องของซีโร่บาดาลฐานศูนย์ซึ่งอันเนี้ยเราพูดคุยกันมาหลายปีแล้วก็เห็นตรงกันก็มาเริ่มที่ปี70อย่างที่บอกก็ย้ำอีกครั้งนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่างบประมาณปีนี้มันสมบูรณ์แบบมันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณปี71ส่วนที่3ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่จุด15เหมือนกันนะครับเรื่องP-Budget Consultation จริงๆอันนี้เนี่ยผมเอาไว้ได้ตอบเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ในวาระที่1ว่าก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณเนี่ยเราควรที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนงบประมาณในปีถัดไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้กำหนดเอาไว้ในปฏิทินงบประมาณนะครับปีงบประมาณ71เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าจะมีการกำหนดว่าจะให้ทำ P-Budget Consultation ได้ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับท่านบอกว่าทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับจึงเป็นที่มาของหลายไอเทมในงบประมาณหาแนวทางที่มาทำรูปแบบใหม่ดูบ้างเพื่อที่จะได้ให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมี2โครงการอยู่ในงบกลางซึ่งเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วเช่นไอตัว matching fund ที่ตั้งใจที่จะไปดึงเงินงบประมาณที่เป็นเงินสะสมของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยทำในปีงบประมาณอื่นหรือจะเป็นเรื่องกี้ก็ได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่าแนวทางของรัฐบาลก็จะพยายามหารูปแบบใหม่ที่จะมาทำให้งบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วผมเรียนกับท่านประธานในท้ายที่สุดนิดเดียวครับในเรื่องของข้อสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนึงว่าผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณมีส่วนร่วมในการทำข้อสังเกตส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในอนุข้อสังเกตในหลายปีเช่นเดียวกันผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ข้อสังเกตของกรรมาธิการที่พวกเราช่วยกันทำเนี่ยสุดท้ายแล้วหน่วยงานของรัฐรัฐบาลหรือหน่วยรับงบประมาณไม่ได้เอาข้อสังเกตไปทำปีนี้เช่นเดียวกันก็จะพยายามเอาข้อสังเกตเนี่ยเป็นคัมภีร์ยัดใส่มือให้กับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะเดินตามข้อสังเกตของกรรมธิการเพื่อทำให้งบประมาณในปีจีนประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นมากกว่าในปี70ที่ผ่านมาในปี70ยกตัวอย่างก็ได้ที่เอาจากข้อสังเกตมาเรื่องของงบจังหวัดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้มันเกิดมาเกิดผลแล้วก็เห็นอยู่ในรูปเล่มปี70นี้นะครับก็ในข้อสังเกตในข้อเสนอแนะทั้งหมดของท่านผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมรัฐบาลรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะต้องขอความร่วมมือจากสภาของเราในการที่จะทำงบประมาณปี71ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีนี้ครับก็ตอบท่านผู้นำฝ่ายค้านครับขอบคุณท่านประธาน
1: ท่านกรรมาธิการมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธาน

0: รมาธิการครับก็ขอตอบคำถามท่านนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโนคุณชรณัฐโกยคุณเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ข่าวกรองชั้นสูงนะครับของกรมนนะครับกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาในความไม่สงบพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ Open Source Intelligence ของเจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ระบบดังกล่าวใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสังคมออนไลน์แหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสรุปภารกิจด้านความมั่นคงทั้งนี้ระบบไม่มีการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไม่มีการดักฟังไม่เข้าถึงข้องโทรศัพท์และไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะระบบจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลหน่วยงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ยูสเซอร์กลุ่มเพื่อนและข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองของ PDPA และข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดการใช้งานของระบบนั้นหน่วยราชการระบบและยืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป้าหมายหลักคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่โดยไม่มีการนำระบบไปใช้ในภารกิจอื่นและไม่มีการเก็บข้อมูลอ่อนไหวเช่นความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือรวมถึงไม่มีการลักลอบเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลที่เจ้าของไม่ได้เปิดเผยและไม่มีการนำข้อมูลเผยแพร่สู่นอกหน่วยงานสำหรับด้านความจำเป็นนั้นปัจจุบันมีแหล่งข่าวเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเช่น Facebook X Telegram Instagram การวิเคราะห์หักครับถ้ามีระบบมาช่วยจะช่วยลดเวลาได้ถึง 90% และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในไม่ถึง10นาทีนะครับของอีกท่านนึงนะครับสุนทรวานิชกิจครับก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องทำไมกำลังพลกรมนเบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่นครม.ภาค4ตั้งครั้งแรกปีงบประมาณพุทธศักราช2551นะครับต้องมาตั้งไว้ที่นี่ก็เพราะว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการสนับสนุนกำลังอาสารักษาดินแดงซึ่งกำลังพลเหล่านั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแผนคำสั่งยุทธการตลอด24ชั่วโมงเสี่ยงและอันตรายครม.จึงต้องเบิกค่าตอบแทนพิเศษตามสิทธิ์กำลังพลที่ได้อนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยงบกำลังพลนั้นจะพื้นที่จังหวัดชายแดน3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาสร้างอัตราของกรมนภาค4ส่วนหน้าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนตามความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการกรมนได้รับสิทธิ์ตามที่อัตราพลกำหนดคือพลเอก70บาทต่อวันต่อคนพลเอกชำนาญการพิเศษลงมา240บาทต่อคนต่อวันส่วนการเบิกจ่ายนั้นจะเบิกจ่ายให้ได้ตามกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนและคำสั่งมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกค่าตอบแทนพิเศษตามกำลังพลสายกรมน.ที่ปฏิบัติตามแผนยุทธการคำสั่ง24ชั่วโมงครับ
1: อีก 2 ท่านนะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการขอตอบคำถามคุณพลสะท้อนดีนะครับในภาพรวมของสำนักงบประมาณหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการคุรุพันธ์ของสำนักงบประมาณจะต้องใช้ใบเสนอราคาอย่างน้อย3รายในปีงบประมาณ2570หน่วยงานมีคำขอรายการคุรุพันธ์ 104,156 รายการประกอบด้วยหน่วยรับงบประมาณทั่วไปในระบบ e-budgeting เนี่ยจำนวน127รายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับโดยตรง

0: ขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธาน
1: ท่านผู้นำฝ่ายค้านเชิญครับ
2: ท่านในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณมาหลายๆปีแต่อยากฝากไว้นิดนึงครับท่านประธานดอหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลอาจจะยังรับปากไม่ได้เพราะอาจจะยังไม่ได้ดูในรายละเอียดฮะผมว่าถ้าเราเห็นตรงกันในเรื่องของหลักการทั้ง3ข้อที่ได้บอกไปเนี่ยก็คือตัวร่างพรบข้อมูลข่าวสารใสแล้วก็ในเรื่องของพรบวิธีการงบประมาณครับเพื่อทําให้กระบวนการการจัดทํางบประมาณที่มีทําให้มีประสิทธิภาพมีพรีซิลลิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นตามยุครัฐบาลที่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้ครับแต่ให้มันอยู่ถาวรตลอดไปในกระบวนการงบประมาณของประเทศเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ร่างนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณมากครับ
1: ครับก็ท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมธิการมีการแก้ไขนะครับผมจะถามมติจากที่ประชุม2ครั้งนะครับครั้งแรกจะถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือไม่ถ้าท่านสมาชิกมีมติเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับร่างของทางกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก็ก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์อยู่ไหนครับเชิญครับเชิญครับ
3: ขออนุญาตค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอนุสรอธิบายเรื่องโครงการ Open Source Intelligence นะคะยังไม่ได้ตอบเรื่องว่าทำไมใน TOR ของระบบอะค่ะถึงมีการระบุแพลตฟอร์มที่บอกว่า Skype เป็นหนึ่งในระบบที่จะมีการติดตามซึ่งณตอนนี้ค่ะเรากำลังดูงบประมาณปี70อยู่แต่ Skype เนี่ยเขายกเลิกให้บริการจากทาง Microsoft ไปตั้งแต่ปี68แล้วท่านอนุสรน่าจะยังไม่ได้ตอบประเด็นนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านอนุสรจะตอบไหมครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานครับในส่วนเรื่องของ Skype นะครับมันเป็นข้อมูลแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นคุณสมบัติเก่าในของระบบที่มีบอกว่าทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการแล้วครับเพียงแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของระบบเก่าครับขอบพระคุณครับ
1: นะครับผมว่าโอเคแล้วครับนะครับต่อไปจะเป็นการถามมติจากที่ประชุมนะครับก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกปุ่มแสดงตนนะครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับอยากเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ทางท่านกรรมาธิการด้วยนะครับในขณะนี้เรากำลังจะลงมตินะครับในมาตราที่7นะครับซึ่งเราทางวิปรัฐบาลเองแล้วก็ทางวิปฝ่ายค้านได้มีการพูดคุยกันในแนวทางในการประชุมนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะพยายามไม่ถึงมาตราที่15นะครับก็อยากเรียนท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าณขณะนี้นะครับมาตรา8ถึงมาตรา15เนี่ยมีผู้ลงชื่อนะครับที่จะอภิปรายเนี่ยอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมทางกรรมาธิการที่จะชี้แจงนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากเวลาแล้วก็น่าจะถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับถ้ายังไม่มีการเพิ่มนะครับในการลงชื่อในการอภิปรายก็จะเรียนท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านใดยังไม่ได้เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม452ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการ

0: จำนวนผู้ลงมติ412ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขผมจะถามคำถามครั้งที่2นะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือของกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม464ท่านครบองค์ประชุมครับผมจะถามท่านสมาชิกครับว่าท่านสมาชิกเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ467เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา8กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ขอเชิญท่านกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นนะครับซึ่งมีอยู่2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ5ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขอีก3ท่านนะครับท่านแรกท่านนาวากาศโทนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับจากสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญผมเห็นด้วยว่ากองทัพบกจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้สูงขึ้นและผมไม่ได้มีข้อโต้แย้งว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลที่มีความแม่นยำแต่คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ามีขีดความสามารถสูงขึ้นหรือไม่ผมตอบไม่แบบไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะสร้างขีดความสามารถนั้นอย่างไรต่างหากเพราะการมีอาวุธที่ดีในวันที่ซื้อไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานเราต้องคิดถึงการซ่อมบำรุงการจัดหากระสุนการส่งกำลังบำรุงความพร้อมรบในภาวะวิกฤตและที่สำคัญคือประเทศน้อยเพียงใดนี่คือเหตุผลที่ผมขออภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณโครงการจัดหาระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของกองทัพบกวงเงินผูกพัน 4,200 ล้านบาทและงวดแรกในปี2570 420ล้านบาทไฮมาสเป็นระบบที่ดีแต่เราควบคุมขีดความสามารถนี้ได้แค่ไหนไฮมาสเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงแต่การจัดหาต้องผ่านกระบวนการ Foreign Military Sales หรือ FMS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการจัดหาอาวุธกระสุนและองค์ประกอบสำคัญจึงอยู่ภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นคำถามคือในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยต้องการกระสุนเพิ่มเราจะได้รับของที่ต้องการในจำนวนที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการหรือไม่ปัจจุบันความต้องการ

ไฮมาร์สเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลกเฉพาะโปแลนด์ได้สั่งซื้อระบบไฮมาร์สไปแล้ว20ชุดในปี2019และเพิ่มเติมอีก486ชุดในปี2023รวมจัดหา2ครั้ง506ชุดขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยังคงเผชิญกับความต้องการการใช้งานจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคต่อให้ประเทศไทยมีเงินพร้อมซื้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิ่มกำลังรบได้ทันทีเมื่อเราต้องการเงินซื้ออาวุธได้แต่เงินซื้อลำดับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เสมอไปเรากำลังซื้อเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือเรากำลังซื้อขีดความสามารถกันแน่ไฮมาร์สเป็นเพียงฐานยิงขีดความสามารถจริงขึ้นอยู่กับจรวดที่ใช้กับระบบด้วยระบบไฮมาร์สสามารถรองรับระยะยิงได้ตั้งแต่80กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรให้ชัดว่าไฮมาร์สที่ประเทศไทยกำลังซื้อจะมาพร้อมกับจรวดประเภทใดระยะยิงเท่าไรจำนวนเท่าไรและมีเงื่อนไขในการใช้งานอย่างไรถ้าระบบสามารถยิงได้หลายร้อยกิโลแต่จรวดที่ไทยได้รับอนุมัติให้มีการจัดหาที่ระยะสั้นกว่าเราต้องประเมินจากความคุ้มค่าจากขีดความสามารถที่ประเทศไทยได้รับจริงไม่ใช่ขีดความสามารถสูงสุดในโบรชัวร์รวมถึงต้องยืนยันว่าระบบและจรวดที่จัดหามีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเปิดใช้ความสามารถใดจากประเทศผู้ขายหรือไม่ที่สำคัญประเทศไทยมีทางเลือกอยู่แล้ววันนี้ประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทปได้ร่วมกับกองทัพบกและบริษัทเอลบิทซิสเต็มจำกัดพัฒนาจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ที่มีชื่อว่า D11A ต้นแบบ D11A ผ่านกระบวนการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพบกแล้วโดยระบบได้รับการออกแบบให้รองรับจรวดตั้งแต่40กิโลเมตร150กิโลเมตรไปจนถึง300กิโลเมตรหากเทียบกับไฮมาร์สแล้วแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยครับท่านประธานที่สำคัญเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสหรัฐอเมริกาจะซื้อจะอนุมัติจรวดระยะไหนให้เราใช้งานยิ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาการจัดหาแล้วยิ่งชัดเจนครับระยะใกล้เคียงกัน D11A มีราคาถูกกว่าไฮมาร์สประมาณ3เท่าหมายความว่าในขณะที่เรากำลังใช้งบประมาณกว่า 4,200 ล้านบาทซื้อระบบจากต่างประเทศประเทศไทยมีระบบที่เราลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วและกองทัพบกเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในมือคำถามของผมจึงง่ายมากครับทำไมเราไม่ใช้เงิน 4,200 ล้านบาทนี้ต่อยอดสิ่งที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาแล้วต้นทุนของอาวุธไม่ได้มีเฉพาะในราคาวันที่ซื้อเวลาพิจารณายุทโธปกรณ์เราต้องคิดถึงค่ากระสุนอะไหล่การซ่อมบำรุงการปรับปรุงระบบและความเสี่ยงซัพพลายเชนตลอดอายุการใช้งานเพราะในยามสงบเราอาจจะสั่งซื้ออะไหล่จากประเทศจากต่างประเทศและรอได้แต่ในยามสงครามอาวุธที่ซ่อมไม่ได้คืออาวุธที่ใช้งานไม่ได้ครับท่านประธานจรวดที่ซื้อเพิ่มไม่ได้คือขีดความสามารถที่เติมกลับมาไม่ได้ความสามารถในการผลิตซ่อมบำรุงและส่งกำลังบำรุงภายในประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถทางการทหารหากเราเลือกต่อยอด D11A เงินของประเทศไทยไม่ได้จบเพียงระบบอาวุธแต่ยังสร้างองค์ความรู้ซัพพลายเชนบุคลากรความสามารถในการซ่อมบำรุงและการพัฒนาระบบรุ่นต่อไปทุกบาทจึงทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันคือพัฒนาขีดความสามารถให้กองทัพและ2สร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในขณะที่โครงการไฮมาร์สตามที่เสนอมาที่จะสร้างเทคโนโลยีขีดความสามารถป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมในระดับเดียวกับประเทศไทยให้กับประเทศไทยท่านประธานครับผมไม่ได้เสนอว่ากองทัพไทยต้องซื้ออาวุธที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้นยุทโธปกรณ์บางอย่างที่เราไม่มีเทคโนโลยีบางประเภทและบางขีดความสามารถเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรอะไรที่เรายังทำไม่ได้เราต้องร่วมมือกับต่างประเทศอะไรที่เราทำได้แล้วเราต้องต่อยอดอะไรเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด D11A คือโครงการที่ประเทศไทยลงทุนทั้งเงินเวลาและบุคลากรเพื่อสร้างมันขึ้นมาถ้าในวันที่ของไทยยังไม่พร้อมเราบอกว่าต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะของไทยยังไม่มีแต่พอวันที่ของไทยผ่านการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพได้แล้วเรายังกลับไปซื้อของต่างประเทศแล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะมีวันเติบโตได้อย่างไรครับท่านประธานและถ้ากองทัพไทยเองไม่ใช่ผู้ใช้งานรายแรกให้ผลิตภัณฑ์ที่กองทัพร่วมวิจัยและพัฒนาเราจะขอให้กองทัพประเทศอื่น

0: ซื้ออาวุธที่ประเทศไทยผลิตได้อย่างไรผมจึงขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณโครงการไฮมาสวงเงินผูกพัน 4,200 ล้านบาทและมีคำของบประมาณในปี70 420ล้านบาทและขอให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพพิจารณานำงบประมาณก้อนนี้ไปเร่งพัฒนาและจัดหาระบบ D11A รวมถึงระบบจรวดการซ่อมบำรุงและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องแทนเพราะท้ายที่สุดแล้วความมั่นคงไม่ได้วัดจากวันที่เราซื้ออาวุธว่าดีที่สุดในโลกหรือไม่แต่ต้องวัดด้วยว่าในวันที่เกิดวิกฤตเราสามารถใช้อาวุธนั้นซ่อมอาวุธนั้นเติมกระสุนให้อาวุธนั้นและรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใดเราไม่ควรใช้เงิน 4,200 ล้านบาทเพียงเพื่อซื้อระบบอาวุธ1ระบบแต่เราควรใช้เงินก้อนนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถที่อยู่กับประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองทั้งหมดยกเว้นตำบลหนองหอยหนองปากข้างท่าศาลาและวัดเกตค่ะและในฐานะคณะกรรมการเสียงข้างน้อยนะคะดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา8ค่ะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อปรับลดด้วยเหตุที่ว่ากระทรวงกำลังทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจของท่านนะคะและทำในสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำได้ดีอยู่แล้วและไปย่างแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำนะคะท่านประธานคะดิฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจนะคะดิฉันขออนุญาตอ้างอิงนะคะสิ่งที่ทางกระทรวงกลาโหมได้ระบุในเอกสารประกอบงบประมาณนะคะว่าภารกิจของกระทรวงกลาโหมนั่นก็คือพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนและพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอีกทั้งดำเนินการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคงแต่กองทัพอากาศค่ะมีรายการสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่นะคะโดยจะขอรับจัดสรรปี70นี้ค่ะ 41.69 ล้านบาทนะคะผูกพันถึงปี71ขอรับจัดสรรอีก 236.29 ล้านบาทรวมทั้งหมดนะคะ 277.99 ล้านบาทมันคือภารกิจของกระทรวงกลาโหมหรือไม่คะท่านประธานหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าของงบประมาณเกือบ280ล้านบาทเนี่ยค่ะถ้าไปเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุหรือทำรัฐสวัสดิการเนี่ยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 1,000 บาทจะได้ถึง 700,000 คนค่ะหรือไปทำรัฐสวัสดิการที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นหลังพิงในยามวิกฤตจะดีกว่าหรือไม่และที่ดิฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไปแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำดิฉันอยากจะยกตัวอย่างโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ3โครงการดังนี้ค่ะโครงการแรกนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางชนบท466ล้านบาทซึ่งท่านอาจจะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในมิติด้านความมั่นคงสนับสนุนการทหารเมื่อเกิดวิกฤตซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนแต่ตามที่หน่วยงานได้ชี้แจงในเอกสารเพิ่มเติมและส่งมายังดิฉันนะคะการดำเนินการโครงการของหน่วยงานท่านเองเนี่ยก็ใช้วิธีการประสานแผนงานร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลซึ่งมันหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะแยกงบประมาณออกมาทำเองทำไมคะหากกองทัพจำเป็นและทราบดีอยู่แล้วว่าจุดเสี่ยงวิกฤตในชายแดนอยู่ในพื้นที่ใดบ้างควรวางแผนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการจะดีกว่าค่ะหรือแจ้งไปที่กรมทางหลวงชนบทประสานแผนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต่างคนต่างทำทำไมทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในทางงบประมาณนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจะมีโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรปศุสัตว์และสหกรณ์ 22.88 ล้านบาทให้ทหารไปผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รีนำเชื้อปศุสัตว์ที่มันใช่ภารกิจหรือพันธกิจของท่านหรือไม่ทำไมไม่ให้กระทรวงเกษตรเขาทำไปค่ะและยังมี6ล้านบาทให้ทหารไปเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปเลี้ยงปลาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรค่ะให้กรมประมงเขาไปทำดีกว่าไหมคะโครงการเหล่านี้ค่ะเป็นแค่ตัวอย่างค่ะที่แสดงถึงความทับซ้อนและไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากและยืนยันสงวนความเห็นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับ

0: ครับ5ท่านท่านแรกท่านสุรทินพิจารณ์เชิญครับ
1: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวสสบัญชีรายชื่อท่านประธานครับปีนี้กระทรวงกลาโหมได้ถูกปรับลดงบประมาณลงมานะครับได้รับ 203,000 กว่าล้านบาทปีที่แล้วนะครับขอโทษครับปีนี้หมายถึงปี70นะครับปีที่แล้วปี69ได้ 204,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งได้แบ่งเป็นทัพบกทัพเรือ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งคือ 39,000 กว่าล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมก็คือคนที่ดูแลความมั่นคงนะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากเราไม่มีความมั่นคงเราจะได้ประชุมกันไหมท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ปัญหาชายแดนตะวันออกนะครับปัญหาด้านไทยกัมพูชานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังทำรั้วเพื่อไม่ให้กันยิงกันป้องป้องแป้งแป้งอยู่นะครับบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยก็ยังมีอยู่นะครับบางท่านยังวิจารณ์ว่าอาจจะมีสงครามครั้งที่3อยู่ชายแดนเกิดขึ้นอันนี้เราต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นแต่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้ถูกตัดไปท่านประธานครับกระทบแน่นอนทางด้านทิศเหนือท่านประธานครับมีกองที่ลุกเข้ามาแผ่นดินไทยตั้ง2กิโลนะครับท่านประธานครับรัฐบาลก็ยังเฉยอยู่นะครับยังไม่ได้ผลักดันสักวันหนึ่งถ้าผลักดันก็ต้องเกิดสงครามแน่นอนนะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องตามชายแดนแน่นอนอันนี้ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่กับผมหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับได้เห็นว่าเราสมควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะว่าในปัจจุบันภาวะโลกปัจจุบันนี่มันไม่เหมือนเดิมท่านประธานที่เคารพครับเกิดการสู้รบนะครับคล้ายๆจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็รบเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็รบสิ่งสำคัญมันกระทบพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนนะครับเราจะเป็นต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอธิปไตยเราประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันละหองละแหงตามชายแดนนะครับอย่างเช่นกรณีที่ปากใต้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆนะครับเราก็ต้องมีงบประมาณในการดูแลท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมมีภารกิจอย่างเช่นภารกิจให้กับทหารผ่านศึกอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนทหารผ่านปีนี้ให้งบประมาณ 1,338 ล้านกว่าบาทครับให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกคือปี70นะครับแต่ว่ามีภารกิจบางภารกิจที่ไปซ้ำซ้อนเหมือนกับท่านผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปเมื่อกี้นี้อย่างเช่นแก้ปัญหายาเสพติดทั้งกระทรวงให้เงิน1ล้าน8แสนกว่าบาทนี่ครับท่านประธานครับทั้งกระทรวงนะครับปัญหายาเสพติดภารกิจนี้นี่ผมคิดว่าไปซ้ำซ้อนกับปปส.แน่นอนนะครับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแต่ได้งบประมาณมานิดหน่อยอย่างนี้มันจะพอหรือติดแค่สตาร์ทรถออกจากกระทรวงไปดูแลชายแดนไปดูแลยาเสพติดมันก็หมดแล้วอันนี้มาตั้งทำไมตั้งเพื่อเอางบประมาณหรือยังไงนี่ดีเรียนอยากเรียนถามของกรรมธิการเหมือนกันนะครับการหนึ่งโครงการความมั่นคงต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมที่ตั้งไว้เหมือนกัน44ล้านมันจะพอหรือนะครับ

0: แค่นำคนงานที่มีปัญหาอยู่ที่อิสราเอลกลับบ้านเราเนี่ยมันพอไหมครับผมคิดว่ามันไม่พอนะไม่พอนี่ตั้งมาทำไมอันนี้ก็กราบเรียนถามทางกรรมาธิการเหมือนกันนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับทุกวันนี้ผมย้ำว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับทั้งโลกนะครับไม่เฉพาะเป็นเฉพาะภูมิภาคเราเป็นทั้งโลกเลยราคาฟันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมย้ำว่างบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบความมั่นคงของประเทศควรจะเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นมติจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับขอบคุณครับท่านนัทครับ
1: ครับต่อไปท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับท่านประธานครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้เห็นเพื่อนๆนะครับสสรวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านได้ร่วมกันนะครับทำงานในห้องกรรมธิการทั้งห้องใหญ่แล้วก็ห้องอนุซึ่งจะดูรายละเอียดนะครับผมมีรายละเอียดมานำเสนอท่านประธานครับว่าทำไมผมถึงอยากจะให้มีการปรับปรุงมีการตัดปรับลดงบประมาณในมาตรา8กระทรวงกลาโหมท่านประธานครับผมมีข้อมูลจากห้องอนุนะครับเบื้องต้นนะครับมานำเสนอต่อท่านก็คือว่างบประมาณนะครับสำหรับสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของรอรอช้างนะครับซึ่งงบประมาณนี้จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งฮอเฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์ประจำสำหรับเจ้าหน้าที่19รายการแต่ว่าทั้งหมดนี้นับเป็นงบประมาณ1ชุด1ชุดนี้8ล้านบาทครับน่าสนใจครับ19รายการนี้นะครับผมหยิบยกขึ้นมาแค่4อย่างให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับอย่างแรกเลยครับมีการจัดซื้อแว่นตากันลมแว่นตากันลมเนี่ยนะครับผมลองเสิร์ชตามสเปคที่ได้มีการนำเสนอในห้องครุนะครับลองเสิร์ชดูว่าราคาแว่นตากันลม 3M ก็มีโมเดลรุ่นต่างๆขึ้นมาเลยนะครับรุ่นเดียวกันกับที่ได้นำเสนอในห้องอนุด้วยนะครับปรากฏว่าราคาในนั้นเนี่ยหลักร้อยกว่าบาทไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึง459บาทอาจจะมีราคาแตกต่างแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างตรงนี้ท่านประธานครับลองเดาดูครับว่าแว่นตากันลมเนี่ยซื้อทั้งหมดนะครับ20ชุดราคาในการสืบค้นราคาตรงนี้ 8,000 บาทครับอันละ 8,000 บาทครับแต่ลองเสิร์ชดูนะครับมันไม่กี่ร้อยเองครับอันนี้ตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่2ครับท่านประธานครับเรามาดูกันที่ถุงรับส่งของทางอากาศถุงรับส่งของทางอากาศนึกถึงตอนนั้นที่น้ำท่วมอ่ะครับแล้วมีถุงทรายใหญ่ๆนะครับเอาเป็นถุงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปกั้นขวางน้ำไว้คิดซะว่าถุงประมาณนั้นหรือมีลักษณะแข็งแรงแบบนั้นถุงที่จะรับส่งของทางอากาศนะครับห้อยกับเฮลิคอปเตอร์ไม่รวมตะขอไม่รวมสลิงเนี่ยนะครับท่านคิดว่าถุงอ่ะมันน่าจะราคาเท่าไหร่ครับหลักพันหลักหมื่นปรากฏว่าสืบค้นราคานำเสนอราคามานะครับถุง 12,000 บาทครับถุงอะไรครับถุงใบละ 1,200,000 นี่รายการตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3ครับใช้ชื่อว่าไฟฉายใหญ่ไม่ได้ใหญ่ขนาดใหญ่โตเท่าไหร่ล่ะครับขนาดพกพาประมาณนี้รูปที่เอามาเสนอในห้องเนี่ยนะครับเป็นไฟฉายขนาดพอประมาณแล้วก็มือจับถือได้ดวงไฟข้างหน้าเนี่ยใหญ่ไฟฉายใหญ่ครับผมก็จินตนาการตามว่าให้หลายพันหรืออาจจะหมื่นบาทนะครับราคาที่สืบค้นมาแล้วก็เสนอจัดทำเป็นงบประมาณเข้ามาเนี่ยนะครับอันละ 31,400 บาทครับท่านประธานอันนี้3รายการที่เป็นตัวอย่างและตัวอย่างที่เสื้อกั๊กชูชีพสำหรับการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานเสื้อกั๊กชูชีพนะครับพร้อมกับเสื้อยืดคอเต่านะครับแขนยาวแล้วก็หมวกนิรภัย1ชุดเนี่ยมีเสื้อกั๊กมีเสื้อยืดคอเต่าแขนยาวแล้วก็หมวกนิรภัยเอ็กยี่ห้ออันนี้เป็นมาต

0: ตรฐาน US เลยนะครับเอารุ่นด้วยครับไปเสิร์ชดูปรากฏว่าข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยก็พบว่าราคามีตั้งแต่ 16,000 ไปจนถึง 20,000 ครับแล้วบวกกับเสื้อคอเต่าน่าจะสักเท่าไหร่บวกกับหมวกนิรภัยครับปรากฏว่าทั้งชุดเนี่ยนะครับชุดละ 126,500 เหรียญนะครับสั่งซื้อชุดแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นสีน้ำเงิน12ชุดสีขาว4ชุดสีเหลือง4ชุดสีแดง10ชุดสีเขียว4ชุดรวมแล้ว34ชุดเนี่ยคูณ 126,500 บาท 4,300,000 ครับท่านประธานมีเด็ดกว่านั้นครับมีสีหนึ่งราคาโดดแพงพิเศษสีม่วงปรากฏว่าสีม่วงราคาเนี่ยแพงกว่าเพื่อนจากเป็น 199,900 บาทครับรวมแล้วเฉพาะซื้อเสื้อชูชีพเนี่ยนะครับ 4,300,000 บวกอีก 799,000 เนี่ย 5 ล้านกว่าบาทครับตั้งงบมา5ล้านกว่าบาทแล้วนะครับไฟฉายอันละ 30,000 กว่าบาทแว่นตาหลักร้อยไม่กี่ร้อยพันก็ได้ฮะแว่นตากันลม 3M สเปคดีสินค้าลิขสิทธิ์แต่อันละ 8,000 บาทนี่แหละครับคือข้อมูลเบื้องต้นครับที่อยู่ในห้องอนุเนี่ยก็จะพบกับรายละเอียดหลายอย่างจึงได้มีการเสนอตัดลดทอนงบประมาณกลาโหมมาตรา8เราอยากให้มีการซื้อครับเราอยากให้ทหารกำลังพลได้ใช้ของที่ดีมีมาตรฐานโลกดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเราพร้อมซื้อแต่เราไม่ยอมให้มีการหากำไรส่วนต่างแล้วรากไม้มหาศาลกันขนาดนี้ครับอยากให้กำลังพลทุกท่านได้ของได้ใช้ของอย่างมืออาชีพของที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยราคาเนี่ยก็ควรจะเป็นมิตรด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับ
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในส่วนของโหมเป็นเรื่องของงบครุพันธ์สายพาราธิการงบครุพันธ์ตัวนี้ครับท่านประธานมันน่าแปลกใจตรงที่ว่ามันไม่ถูกเข้าห้องงบครุพันธ์มันถูกสอดแทรกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงบดำเนินงานทีนี้ผมจะต้องพูดกับท่านประธานว่ามันก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้ารองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในอาภรณ์ต่างๆก็คือเครื่องใช้ของกำลังพลแต่ละคนสิ่งที่ผมต้องพูดวันนี้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมล้วนเคยใช้มาแล้วทั้งหมดในสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ในกองทัพมันน่าตกใจมากผ่านมาแล้วเกือบ10ปีสเปคของครุพันธ์เหล่านี้ไม่เคยได้รับการพัฒนาอย่างเช่นรองเท้าคอมแบทที่กองทัพที่จะผลิตเองมันไม่มีกำลังพลคนไหนใช้จริงครับมันใช้ไม่ได้พื้นมันแข็งร่างกายที่เลือกที่จะตัดเย็บผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใช้สักพักนึงก็จะเปลี่ยนเป็นกางเกงแบงๆก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอีกชุดฝึกตัดออกมาหลายครั้งผ้ากำลังพลก็ต้องไปซื้อเองอีกมันคืองบประมาณที่ไอ้กำลังพลแต่ประสิทธิภาพที่มันได้ออกมามันแย่ท่านประธานผมจะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายหลายคนต้องออกไปหาซื้อเองมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานคือเรื่องของโรงนอนพลทหารมันจะประกอบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเตียงตู้เหล่านี้อยู่ในครุพันธ์ชั้นลับมากของกองทัพบกมันไม่มีอะไรลับเลยครับแต่มันรับตรงที่ราคาท่านประธานฝกซื้อในเล่มที่รับมากอ่ะมันสามารถซื้อเตียงสปริงได้เลยท่านประธานนโยบายรัฐบาลกำลังบอกว่าพลทหารอาสาไม่ยากเลยกลับไปทำคุรุพันธ์สายพาราเหล่านี้ให้มันดีให้มันน่าอยู่ให้มันน่าใช้เหล่านี้ให้กำลังพลที่เขาอยู่เนี่ยได้หลับนอนอย่างดีนี่คือแรง

0: จูงใจหลักเลยก่อนแรงจูงใจอื่นอีกถ้ากำลังพลหรือคนที่พร้อมเข้าไปแล้วจะได้ใช้ของดีได้เสื้อผ้าดีๆได้รองเท้าดีๆได้ที่หลับที่นอนดีๆผ่านคุรุพันธ์สายพาราธิการผมเชื่อว่าคนสมัครอีกเยอะแต่ทุกวันนี้ครับผมเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ยเกือบ4ปีสมัยที่2ดูคุรุพันธ์สายพารามาตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเคยอยู่กรมพาราธิการมาก่อนเลยทราบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกที่บอกว่าเป็นการอุดหนุนและเอาเงินช่วยเหลือฐานผ่านศึกท่านประธานผมเล่าอย่างนี้ทหารผ่านศึกเนี่ยไม่ได้มีโรงงานอะไรเลยเป็นการจ้างช่วงต่อมันเป็นแหล่งผ่านเงินของเหล่าทัพต่างๆอีกวิธีหนึ่งผมเคยเจอมาหมดแล้วท่านประธานในนงในหน้าขององค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกดูแลดิบดีให้มาจ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นคุรุพันธ์อันนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคุรุพันธ์เรื่องใหญ่มันคือโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในแต่มันเป็นคุรุพันธ์ที่ติดตัวกำลังพลทุกวันเป็นคุรุพันธ์ที่พวกเขาควรจะได้ใช้อย่างดีที่สุดแต่คุรุพันธ์เหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงสเปคในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างราคาที่เสนอมาในห้องงบเนี่ยถึงแม้ท่านจะเอาไปไว้ในงบอบรมเนี่ยทุกอย่างถ้าจะซื้อแพงแล้วให้ของดีเขาหน่อยให้กำลังพลที่ได้ใช้จริงๆเขาได้อุ่นใจว่าคอมแบทเนี่ยออกสนามแล้วมันจะไม่ปริระหว่างทางบนภูเขาว่าเสื้อที่ใส่แล้วเสื้อรองในเนี่ยมันจะไม่คันมีการทดลองอย่างดีเลยท่านประธานสมัยผมอยู่กรมพลานี่มีการวิจัยเสื้อที่บอกว่าเทน้ำแล้วไม่เปียกยังไม่เห็นใช้เลยท่านประธานทำออกมากำลังพลก็ต้องไปซื้อที่อื่นอยู่ดีวันนี้เลยต้องพูดเรื่องงบคุรุพันธ์สายพาราโดยเฉพาะเพราะเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยพูดเรื่องงบขนาดใหญ่ไปหมดแล้วแต่งบอันนี้คืองบที่ติดตัวกำลังพลพลทหารหลายแสนนายกำลังใช้คุรุพันธ์เหล่านี้อยู่นายทหารหลายนายกำลังเบิกคุรุพันธ์เหล่านี้อยู่มีอีกคุรุพันธ์นึงครับอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพบกคือคุรุพันธ์ชุดบินเดิมทีเนี่ยคุรุพันธ์เหล่านี้มันต้องกันไฟก็ไปเปลี่ยนสเปคเขาจากเคยซื้อทางภาคพื้นทวีปที่ดีๆหน่อยก็ไปซื้อเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่กันไฟบ้างไม่กันไฟบ้างอันตรายท่านประธานมันเลยต้องขอตัดเพราะว่าถ้าซื้อดีแล้วผมไม่ตัดหรอกทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าฟังว่างบคุรุ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

ตั้งคำถามจนถึงเรื่องของไอ้วัตถุประสงค์การใช้งานว่ามันเป็นไปตามถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของตัวหน่วยงานเองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมานำเสนอท่านประธานในประเด็นเรื่องช่างแล้วล่อช่างแล้วล่อนะครับผมเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปครับผมอยากจะตั้งคำถามนะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยครับที่อยู่ภายใต้วันนี้เดี๋ยวผมเอาขอเป็นกองทัพบกแล้วกันนะครับมาเป็นตัว subject สำหรับไอ้ argument ในครั้งนี้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับอะไรคือภารกิจของกองทัพบกนะครับกองทัพบกก็จะมีหน่วยมีกรมมีกองอะไรที่อยู่ภายใต้เขาเยอะแยะมากมายก็อยากจะรู้ว่าไอ้ภารกิจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของที่รวมกันขึ้นมาเพื่อภารกิจของการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศจริงแล้วหรือเปล่าและอย่างนึง

ก็คืออะไรหลายอย่างที่มันเคยมีการปฏิบัติกันทำตามกันมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยครับก็อยากจะสอบถามว่ามันควรแล้วหรือไม่ที่จะต้องมีการปรับให้ทันตามยุคสมัยตามเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ตามพลวัตของโลกที่กำลังหมุนเวียนไปหรือว่าอะไรที่มันกำลังตกยุคตกสมัยหรือล้าสมัยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอดูสไลด์ผมอยากจะไฮไลท์ขึ้นมานะครับท่านประธานคือประเด็นเรื่องของโครงการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับผมจะเป็นโครงการที่ลงไปที่กองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลาครับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 4,294,000 บาทเป็นงบประมาณในการที่จะซื้อรถรางบริการขนาดใหญ่ก่อสร้างโรงจอดรถด้วยนะครับพอมีรถแล้วก็ต้องมีโรงจอดรถสำหรับไอ้รถรางคันนี้แล้วก็มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตรแล้วก็ต้องมีการสร้างอาคารเพาะเลี้ยงปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะต้องเถียงกันนะครับว่ามันไม่ใช่ภารกิจของทางกองทัพเลยแม้แต่น้อยในการที่จะทำสถานที่ท่องเที่ยวในการที่จะมาทำแบบอาคารเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนี่ยครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทางกรรมการเนี่ยสามารถที่จะปล่อยโครงการเหล่านี้ผ่านมาได้อย่างไรทั้งที่ความจริงแล้วแค่อ่านตัวโครงการแค่ผิวเผินนี่ก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ภารกิจของทางกองทัพนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของตัวภารกิจนะครับว่ามันเป็นไปเพื่อการมันเป็นเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับพอมาดูเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทหารช่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นครุพันธ์ยุทธภัณฑ์ลายสายช่างต่างๆนะครับพบว่าปีนี้นะครับก็จะมีคร่าวๆที่ผมรวมมาให้นะครับก็คือมีแยกเป็น3ไอเทมผมรวมหลายอย่างเข้ามาด้วยกันจำแนกเป็น3ไอเทมให้นะครับมีเรื่องของงบประมาณในการซื้อรถสายช่าง13คัน78ล้านซื้ออะไหล่ในการซ่อมรถสายช่างเนี่ย40คัน5ล้าน5แล้วก็มีเรื่องของจ้างซ่อมรถสายช่าง120คันนะครับ94ล้านซึ่งไอ้รถสายช่างต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวกแบบรถตักดินรถขนดินรถปั้นจันรถอะไรรถขุดรถเกลี่ยดินรถบดดินอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือเป็นพวกรถยนต์ที่ใช้ในงานเรื่องของการก่อสร้างทั้งหลายนะครับรวมทั้งหมด173คันงบทั้งหมดนะครับ178ล้านบาทนะครับมีการถามเรื่องภารกิจของเขานะครับว่าเขาซื้อยุทธโธปกรณ์ซึ่งการตอบกลับมาเสมอนะครับว่ามันเป็นเพื่อการสนับสนุนเรื่องทางยุทธวิธีก็ไม่ว่าจะเป็นการทำถนนทางทหารอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่การซ่อมยุทธโธปกรณ์ซ่อมยุทธภัณฑ์ซ่อมรถยนต์ซ่อมอะไรต่างๆแล้วก็ทีนี้คือเราก็คาดหวังว่าทหารช่างเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยทำถนนที่ต้องใช้ในการที่จะส่งเรื่องของซัพพลายต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับคือจากการทำงานของกรรมการทหารก่อนหน้านี้เราก็เคยได้มีการพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกองพันสัตว์ต่างนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเชียงใหม่นะครับของสสพุทธิตาครับทีนี้คือเราก็ได้มาทราบว่าเราก็ได้มีการตั้งคำถามนะครับถึงความจำเป็นของการต้องใช้กองพันสัตว์ต่างในการซัพพอร์ตทางด้านยุทธวิธีปรากฏว่านะครับผมอยากพาทุกท่านไปดูสไลด์ถัดไปครับพอมีการสอบถามนะครับว่าทำไมถึงได้ต้องใช้กองพันสัตว์ต่างเรายังมีการใช้ล่ออยู่เลยครับท่านประธานล่อนะครับคือลูกผสมของม้าและลาครับออกมาเป็นล่อหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามิวนะครับก็คือจะเป็นใช้ล่อในการที่จะขนของเข้าไปในป่าทุรกันดารเพื่อที่จะส่งเรื่องของยุทโธปกรณ์เรื่องของอาหารซัพพลายต่างๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในป่าลึกครับทีนี้ผมก็ต้องสงสัยครับว่าอ้าวแล้วทหารช่างของเราเนี่ยมีตั้งเยอะแยะของงบประมาณไปในการที่จะซ่อมรถมากมายไม่รู้ยุทธภัณฑ์ยุทธหารช่างเนี่ยนอกจากในรายการที่มันมีการซื้อเพิ่มแล้วก็ซ่อมณตอนนี้เนี่ยมันยังมีอื่นๆอะไรมากกว่านี้อีกขนาดไหนแล้วทำไมทหารช่างเหล่านี้ถึงได้ไม่ได้ดำเนินการเพื่อที่จะทำถนนทางยุทธวิธีเพื่อให้เราสามารถที่จะขนส่งซัพพลายต่างๆเข้าไปสู่ทหารที่อยู่หน้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำเรื่องของถนนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาถางป่าทำถนนลาดยางอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ต้องตีความผิดไปไม่ต้องพยายามบิดคำพูดผมที่ผมหมายถึงคือแค่พยายามทำทางแค่ให้ลดทางยุทธวิธีลดวิบากอะไรต่างๆที่ก็ของบซื้อไปด้วยขนส่งทั้งบุคลากรคนยุทธปกรณ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆในการเข้าไปถึงพื้นที่หน้างานให้มันสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่มันจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกว่าหรือไม่แต่ปรากฏว่าจากการที่ผมไปสอบถามนะครับกับทหารที่อยู่ตามชายแดนที่ยังต้องบอกว่ามีการลาดตระเวนกันอยู่ในพื้นที่ป่าลึกต่างๆเขาเล่าเรื่องที่น่าเศร้าให้ผมได้ฟังว่าทุกครั้งตอนที่เขาไปออกเดินป่าออกไปลาดตระเวนอยู่ในป่านะครับเขาถึงขั้นต้องเสียน้ำตานะครับ

0: กับการที่ร้องไห้ดีใจล่อมาถึงแล้วเราจะมีอาหารมาส่งแล้วเราจะมีอาวุธเราจะมีกระสุนเราจะมีซัพพลายต่างๆมาส่งให้แล้วนี่เราของบประมาณกันไปเยอะขนาดนี้ให้งบประมาณกับทหารกรมกองต่างๆไปเพื่อไปทําภารกิจต่างๆแต่ปรากฏว่าทหารที่สําคัญที่สุดที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนเนี่ยยังจะต้องทนอาศัยอยู่ในคุณภาพชีวิตที่มันย่ําแย่ขนาดที่เห็นล่อเดินมาก็ถึงขั้นน้ําตาซึมเลยเหรอครับอยากถามจริงๆครับว่าการที่เราให้งบประมาณไปแต่ละทีเนี่ยเราตั้งคําถามถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแล้วมากน้อยขนาดไหนมันมีการใช้งานอย่างตรงวัตถุประสงค์หรือไม่หรือว่าเป็นการอ้างความลำบากเบิกเงินไปใช้อย่างสบายให้ทางฝั่งรัฐบาลตีเช็คเปล่าให้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบเสร็จแล้วการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นการใช้ไปโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้กันแน่เนี่ยครับท่านประธานครับสำหรับผมก็ขอตั้งคำถามไว้เท่านี้ครับแล้วก็ยืนตามที่ผมได้แปลยติไว้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขออนุญาตอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าปีนี้งบกระทรวงกลาโหมได้มาประมาณ 91,000 กว่าเกือบ 92,000 ล้านนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศในห้องของอนุก่อสร้างเนี่ยผมก็คิดว่าหน่วยงานก็ชี้แจงได้ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาคือกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีงบประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบก่อสร้างประมาณ 2,200 กว่าล้านนะครับซึ่งใน 2,200 กว่าล้านนี้ต้องบอกว่ามีงบสูงถึงประมาณ 1,700 ล้านนั้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ไปทำงานซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานท้องถิ่นอาทิเช่นงบประมาณในการสร้างถนนลูกรังนะครับก็ประมาณ900กว่ากิโลเมตรมูลค่ารวมกันกว่าปีละ850ล้านนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำถนนที่ไม่ใช่บริเวณถนนชายแดนด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางจุดเท่านั้นซึ่งลำเลียงยุทธปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางจุดไปทำอยู่ในพื้นที่การเกษตรเสียด้วยซ้ำแล้วก็มีงบในการจัดการแหล่งน้ำอีกประมาณ 1,500 แห่งมูลค่ารวมกันประมาณ850กว่าล้านนะครับซึ่งหลักๆก็คือเป็นงบในการไปขุดลอกลำน้ำนะครับไปขุดลอกเพิ่มปริมาณเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะครับไปทำบ่อบาดาลบ้างหรือกระทั่งไปทำจุดน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำอาบนะครับจุดหนึ่งก็250,000ครับท่านประธานรวมกันหลายสิบล้านนะครับซึ่งปีที่แล้วจะเยอะกว่านี้เยอะมากคำสามสำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยก็คือสิ่งเหล่านี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยไปทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งถนนทั้งการลอกท่อทั้งการไปทำจุดน้ำดื่มต่างๆเป็นภารกิจหลักของกองบัญชาการกองทัพไทยจริงหรือไม่เพราะว่ากองบัญชาการกองทัพไทยทุกอย่างที่พูดมาไม่ได้ทำฟรีนะครับท่านประธานบอกขอเงินภาษีเราไปใช้ทุกรายการนะครับถนนทุกเส้นเก็บเงินทุกเส้นนะครับโดยอ้างว่าฟรีค่าแรงแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าแรงจริงๆแล้วเราก็จ่ายผ่านเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนให้แต่แรกอยู่แล้วและเกิดไปเราเทียบกับราคาของราคาโครงการต่างๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปจ้างเอกชนให้มีการดำเนินการทำถนนเสียด้วยซ้ำตรงนี้ผมมองว่าเสมือนกับว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกำลังไปแย่งงานแย่งอาชีพของคนในพื้นที่เสียด้วยซ้ำไปและทุกคนก็ทราบดีครับว่าเราก็มีงบประมาณอย่างจำกัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งงบให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาแต่กองบัญชาการกองทัพไทยแต่ละปีก็จะมาขอแย่งเงินในส่วนนี้ไปอย่างเช่นปีนี้ก็คือ 1,700 ล้านที่ควรจะเป็นของท้องถิ่นเอาไปสำหรับผมนี่คือการเบียดบังงบประมาณของท้องถิ่นในการที่รัฐบาลจะทำให้เงินลงไปไม่ถึงกับพี่น้องประชาชนครับแต่กลับกันนะครับการที่กองทัพไปแย่งโดยอ้างว่าประชาชนอยากได้รถอยากได้ถนนอยากได้การขุดลอกอยากได้เครื่องดื่ม RO น้ำดื่ม RO ข้อเท็จจริงคือถ้าประชาชนเขาปฏิเสธกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าเขาไม่อยากได้จุดน้ำดื่ม RO สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทัพก็ยังจะไปของบประมาณในส่วนนี้แต่ในบริเวณอื่นอยู่ดีและสุดท้ายถามว่าประชาชนเหล่านั้นที่เขาปฏิเสธกองทัพเพราะเขาอยากใช้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มเขาจะรับงบเพิ่มหรือไม่คำตอบก็คือเขาก็ไม่ได้รับงบเพิ่มครับเพราะว่ารัฐบาลก็คงไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้พวกเขาอยู่ดีนี่เลยคือปัญหาครับว่าณเวลานี้เนี่ยการจัดสรรของงบประมาณของรัฐบาลเองก็มีปัญหาและภารกิจของกองทัพไทยเองที่อาจจะมายุ่มย่ามทับซ้อนกับหน่วยงานของท้องถิ่นก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆครั้งก็เลยต้องตัดสินใจว่างั้นขอใครละกันขอเครื่องดื่มน้ำดื่มละกันขอถนนละกันขอลอกลำน้ำลำตดได้ของฟรีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่เพียงแค่นี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ยังมีการแจ้งกับคณะกรรมการผมใช้คำว่าขู่แล้วกันขู่เล็กๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเกิดไม่ให้กองบัญชาการกองทัพไทยทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องจักรที่เราซื้อมา

0: ก็จะทิ้งไว้ฟรีนะครับคุณก็เสียประโยชน์เองกองบัญชาการกองทัพไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรซึ่งสำหรับผมต้องบอกว่าข้อเท็จจริงที่ไปตรวจสอบกับคณะอนุครุพันธ์มาคือกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ซื้อครุพันธ์ใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างทุกปีเช่นเดียวกันอย่างปีนี้ดูไวๆคร่าวๆก็มีหลักเป็นร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบรรทุกเทรถบรรทุกพร้อมปั้นจั่งรถบรรทุกพร้อมเครื่องมือช่างนะครับรถเกลี่ยบดอัดต่างๆผสมคอนกรีตยังมีเลยครับกองทัพไทยก็ไม่ได้หยุดซื้อเครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็สุดท้ายก็จะเป็นข้ออ้างเดิมครับว่าเมื่อมีเครื่องจักรแต่ถ้าเกิดปล่อยเครื่องจักรทิ้งร้างไว้สุดท้ายแล้วไม่ได้เงินมาคุณก็เสียผลประโยชน์ทั้งที่จริงเครื่องจักรเหล่านี้ก็สามารถให้หน่วยงานอื่นๆยืมได้เช่นเดียวกันนอกจากงานก่อสร้างที่กองบัญชาการกองทัพไทยไปยุ่มย่ามเยอะเกินไปสำหรับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งคืองานด้านการเกษตรครับต้องบอกว่ากองบัญชาการกองทัพไทยก็ไปทำงานด้านปศุสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นมีทันทำคอกโคมีคอกหมูนะครับมีทางโรงเก็บฟาร์มมีระบบน้ำโซล่าเซลล์มีไปทำร้านขายผ้าก็มีหรือแม้กระทั่งการทำสื่อประชาสัมพันธ์งานดึงงานละ300,000 บาทค่าสื่อประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งไปดูใน BOQ ต่างๆต้องพบว่ากองบัญชาการกองทัพไทยก็ไม่ได้ซื้อของถูกอย่างที่เราคิดนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือการจัดทำงบประมาณของกองบัญชาการของรัฐไทยหลายรายการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการมัดรวมครับคือเอารายการ 3-4 แสน 5 แสนเนี่ยมามัดรวมกันให้อยู่ในรายการงบประมาณเดียวกันเป็นร้อยๆรายการแล้วก็แจ้งเป็นงบประมาณรายการเดียว80กว่าล้าน100ล้านเป็นต้นแล้วก็ทำเป็นโครงการในการผูกพันครับพูดง่ายๆก็คือเอาโครงการเล็กๆน้อยๆที่จัดซื้อจัดจ้างในเฉพาะเจาะจงเนี่ยมายัดรวมกันเพื่อขอเป็นรายการเดียวทำให้กรรมาธิการอ่ะสับสนทั้งที่จริงถ้าเกิดไปเทียบกับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานอื่นๆจะแยกทุกรายการไม่ได้ทำแบบที่กองบัญชาการกองทัพไทยทำนะครับโดยงบตรงนี้เนี่ยพอไปทำเป็นผูกพันงบประมาณหลายปีก็ทำให้กรรมาธิการเมื่ออนุมัติไปแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถไปตัดลดงบประมาณในอนาคตได้ก็เป็นปัญหาภาระผูกพันกับประเทศไปต่อเนื่องนะครับในมุมของผมมองว่าเมื่อมีคนได้งบก็ต้องมีคนเสียงบเช่นเดียวกันครับเมื่อกองทัพไปแย่งงบของท้องถิ่นท้องถิ่นก็เสียงบแล้วก็เจริญช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกองทัพไทยอยากจะอ้างว่าต้องการช่วยเหลือสิ่งที่ควรทำคือดำเนินการให้ฟรีไม่ใช่มาของบประเทศไปแล้วไปดำเนินการแทนท้องถิ่นเพราะอยากให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินผ่านบัญชีตัวเองแบบนี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญขึ้นครับเพียงแค่เป็นการไปแย่งงบประมาณของท้องถิ่นเขามาเพราะฉะนั้นครับเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะหยุดเรื่องของปัญหาที่กองทัพไปแย่งงบของท้องถิ่นมาดำเนินการผมจึงเสนอในการปรับลดงบของกระทรวงกลาโหม 2.2% โดยเฉลี่ยประมาณก็คือ 2,000 ล้านซึ่งใกล้เคียงกับงบประมาณที่กองบัญชาการกองทัพไทยทำภารกิจทับซ้อนครับขอบครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้ประสงค์จะอภิปรายมี3ท่านนะครับท่านแรกท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายวาระ2งบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับลดลงความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของประเทศและกองทัพมีหน้าที่ปกป้องความมั่นคงของประเทศเพื่อประชาชนพันธกิจหลักของกระทรวงกลาโหมในประเทศประชาธิปไตยพัฒนาแล้วคือมุ่งเน้นการปกป้องอธิปไตยจากภัยคุกคามภายนอกไม่เป็นเงื่อนไขหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดวิกฤตความขัดแย้งภายในเสียเองกองทัพต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งสะท้อนเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่เราไม่ควรมีรัฐซ้อนรัฐอำนาจสูงสุดต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมเคารพทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศนี้ด้วยความเสียสละขอคารวะต่อครอบครัวและเพื่อปกป้องประเทศนี้และประชาชนผมสนับสนุนการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยด้วยงบประมาณซึ่งเป็นภาษีประชาชนแต่หน้าที่ของสภาแห่งนี้คือการตรวจสอบว่าเงินภาษีประชาชนทุกบาทในก้อนงบความมั่นคงถูกใช้เพื่อความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่หรือมีบางส่วนที่ถูกใช้ไปกับสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือการจับตาสอดแนมและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือกองทัพหวาดระแวงซึ่งเป็นเจ้าของภาษีของประเทศนี้

0: ผู้นำกองทัพซื้อของแพงตลอดเช็คกับราคาตลาดต่างกันมากอุปกรณ์ทุกอย่างเลยซื้อแพงหมดส่วนต่างอยู่ที่ไหนอยู่กับใครผมไม่พูดซ้ำท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายคนได้อภิปรายไปแล้วปีงบประมาณปีนี้2570กระทรวงกลาโหมก็ได้รับการจัดสรรถึง 233,285 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ3ของประเทศในภาวะที่งบประมาณทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% และรายจ่ายประจำกินสัดส่วนถึง 73% ทุกกระทรวงรัดเข็มขัดกลาโหมรัดเข็มขัดตรงจุดหรือไม่ในร่างงบประมาณปี2570มีการตั้งเงินราชการลับรวมทั้งประเทศ 1,191 ล้านบาทและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณก้อนจำนวน484ล้านบาทหรือร้อยละ40ลับทั้งหมดหากมีมาตรการหรือนโยบายที่ถูกต้องงบลับตรงนี้สามารถตัดลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% ครับขอให้สภาพิจารณาลักษณะของงบก้อนนี้ด้วย 1. ก็คือมันไม่ปรากฏรายละเอียดโครงการในเอกสารงบประมาณสภาแห่งนี้อนุถูกใช้ทำอะไรกับใครเมื่อไหร่อย่างไรการตรวจสอบภายหลังมีข้อจำกัดอย่างยิ่งแม้แต่สำนักงานการตรวจแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินสตง.ก็ตรวจสอบด้วยวิธีพิเศษผมเข้าใจดีว่างานข่าวกรองบางอย่างต้องลับประเทศไหนอากลของรัฐประชาธิปไตยก็คือลับต่อสาธารณะได้แต่ต้องไม่ลับต่อผู้แทนประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ตรวจสอบภาษีเงินภาษีของประชาชนหลายประเทศมีคณะกรรมาธิการข่าวกรองที่รับรายงานการใช้งบลับในชั้นความลับของเราไม่มีกลไกเช่นนี้ซึ่งถ้าเรามีก็จะทำให้การควบคุมดีขึ้นเนี่ยมันอยู่นอกการควบคุมประชาชนผู้เสียภาษีโดยสมบูรณ์และนี่คือช่องว่างความรับผิดชอบที่ผมจะเสนอว่ามีคนพูดถึงงบกอรมน.ไปเยอะละห้าบซ้ำตรงนี้ก็มีปัญหามากนะครับแล้วต้องมาดูว่างบกองทัพปี70ไปที่ไหนมีการจับลำดับความสำคัญอย่างไรนะครับก็ต้องขอชี้แจงว่าบางอย่างที่กระทรวงกลาโหมทำก็มาถูกทางเช่นอันนี้ก็เป็นก้าวสำคัญของการทดแทนการเกณฑ์ทหารผมสนับสนุนการที่ประเทศต้องมีการจัดหากับผมไม่ปฏิเสธความจำเป็นหลังเหตุการณ์ชายแดนแต่ขอให้ทุกโครงการโปร่งใสผูกกับการประเมินภัยคุกคามอย่างเป็นธรรมไม่มีคอมมิชชั่นหรือเงินทอนในการจัดซื้ออาวุธ
1: ท่านวสวัตพวงพรศรีครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวสวัตพวงพรศรีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังช่องบกช่องอันมาในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับท่านประธานครับในมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้พบความจริงนะครับอย่างหนึ่งว่าในชั้นอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ไปปรับลดงบประมาณนะครับในส่วนที่ไม่ควรปรับลดแล้วก็ได้เพิ่มงบประมาณในส่วนที่ไม่ควรจะเพิ่มครับท่านประธานขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่สำคัญที่สุดคืองบของกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนครับท่านประธานได้มีการนะครับตามมติครม.ที่ผ่านครม.ไปแล้วได้มีการเอางบประมาณนะครับมาเพิ่มให้กับทหารตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย425,850,000แต่เรียนด้วยความเคารพท่านประธานว่าวันนั้นเองนะครับในห้องกรรมาธิการท่านอดีตเสทบนะครับตอนนี้ท่านไปอยู่สมช.แล้วเนี่ยก็ได้กรุณาขอบคุณท่านนะครับชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่ายังขาดถึง1คืนมา428ล้านนั่นหมายความว่าทหารตัวเล็กยังขาดเกือบ900ล้านบาทนะครับแต่ว่างบนายพลนะครับที่เป็นงบส่วนกลางเนี่ยก็กลับเพิ่มขึ้นไปด้วยรวมถึงงบนะครับที่

0: ว่าไม่ควรจะปรับลดแต่กลับปรับลดลงไปคืออะไรครับท่านประธานที่ถูกปรับลดไป146,514,000คือไม่ทันก็เลยต้องตกไปก็อยากจะฝากครับท่านประธานว่าให้เร่งให้ซื้อให้จัดซื้อให้ทันปีงบประมาณครับเพราะว่ายังมีทหารตัวเล็กตัวน้อยอีกหลายนายนะครับที่เป็นจุดที่สูงที่สุดในเทือกเขาพนมดงรักนะครับเมื่อ 3-4 วันที่แล้วถ้าท่านได้ทราบข่าวนะครับพลทหารอาสาทหารพานนายโชคมงคลได้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารด้วยนะครับเอาสไลด์ลงได้ครับอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษรัฐบาลหรือไม่ได้โทษหน่วยงานทางกระทรวงกลาโหมครับแต่อย่างที่บอกว่างบประมาณที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลิงค์นะครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าถ้าทหารที่อยู่หน้าแนวเขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับทางบ้านในการที่จะเดินทางไปถึงภูโคกใหญ่เนิน754ครับกว่าจะรู้นะครับทางครอบครัวว่าทหารตัวเล็กตัวน้อยนั้นน่ะอยู่มีชีวิตที่ปลอดภัยดีก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆครับท่านประธานถามว่าเป็นความตั้งใจที่ผมมาพูดเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือไม่นะครับในวาระที่1ที่ผมได้อภิปรายงบประมาณไปมีนะครับสัดส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลบอกว่าผมมาทำคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ครับผมเอาความเดือดร้อนมาของทหารตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวมาแจงในสภานะครับแต่การจัดงบประมาณแบบนี้แล้วจัดไม่ถูกกับทหารตัวเล็กหน้าแนวนะครับเรียกว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือไม่นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับยังมีถนนหนทางระบบการสื่อสารที่ยังขัดข้องนะครับเรื่องของบังเกอร์นะครับอย่างน้อยท่านก็ที่เป็นงบประมาณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับทหารอาสาก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่างบที่ยังขาดอยู่ณปัจจุบันก็ต้องฝากท่านด้วยมีอีกหลายงานนะครับหลายส่วนที่เป็นเงินของทุนหทัยทิพย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสงฆ์นะครับภาคประชาชนต่างๆส่วนนี้ไม่อยากให้นับว่าเป็นผลงานของงบประมาณของรัฐบาลทั้งหมดเพราะว่ามีส่วนอื่นๆที่มาร่วมแรงร่วมใจด้วยนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะสะท้อนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับงบที่เกี่ยวกับเรื่องของสระว่ายน้ำที่อยู่ในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตัดไปแล้วดีครับถูกต้องอันนี้ขอชื่นชมคณะอนุที่ทำงานร่วมกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านครับก็อยากจะฝากนะครับเงินเบี้ยเลี้ยงเงินพสรต่างๆเงินเยียวยาต่างๆให้ท่านดูโดยที่ไม่ตกหล่นนะครับไม่งั้นสุดท้ายจะกลับไปอยู่วังวนเดิมครับก็ต้องให้ชายแดนเนี่ยให้พระสงฆ์มาช่วยให้ประชาชนมาช่วยบริจาค กันเหมือนเดิมครับท่านประธานอยากฝากไว้นะครับหน้ากากรักชาติยังสวมอยู่หรือไม่นะครับอย่าเพิ่งรีบถอดไปทำต่อครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคริสโปตนันครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับได้ร่วมอภิปรายนะครับไม่ใช่ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ครับสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยคืองบประมาณกลาโหมเนี่ยที่ถูกตัดเพิ่มอีกนะครับซึ่งลดลงประมาณ 1,203% ซึ่งตามที่ผมเคยอภิปรายไปครับท่านประธานครับในวาระที่1ครับอำนาจอธิปไตยครับท่านประธานไม่ใช่ของฟรีวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปกป้องประเทศไทยของเรานะครับวันนี้เนี่ยงบประมาณเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดสงครามบุกจากมหาอำนาจจริงๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียผมรับประกันครับท่านประธานไม่เหลือครับประเทศไทยไม่เหลือครับเราจะไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะอยู่ครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมอยากวิงวอนท่านสมาชิกครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ถอยกลับมามองในภาพใหญ่นะครับว่างบประมาณผมเข้าใจครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความกังวลความที่เราอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีของที่ซื้อแพงมันอาจจะมีความเขาเรียกว่าเราอาจจะยังไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่บางส่วนในแต่ผมอยากให้มองภาพใหญ่จริงๆครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราของประเทศไทยได้เนี่ยกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงเนี่ยต้องได้งบประมาณสูงกว่านี้ครับท่านประธานนะครับก็เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าใน

0: วาระที่หนึ่งเนี่ยผมก็ได้อภิปรายไปว่าถ้าอยากจะปกป้องอำนาจอธิปไตยจริงๆเนี่ยมันจำเป็นด้วยซ้ำนะครับที่เราอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณของส่วนการทหารของเราเนี่ยขึ้นไปที่2หรือ3 3% ของ GDP ทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ย GDP ทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่20ล้านล้านเราใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมกว่าล้านนะครับเราใช้ประมาณ 1% เท่านั้นเองซึ่งวันนี้นะครับก็เข้าใจครับว่าสภามาถึงจุดนี้ที่เราตัดเพิ่มไปหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันแก้ไขอะไรตรงนี้ไม่ทันแล้วแต่ก็ยังต้องกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านรวมการตั้งงบในปีหน้าผมอยากให้เราให้ความสำคัญกับกระทรวงกลาโหมและงบประมาณป้องกันประเทศมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมเรียนตามตรงครับท่านประธานด้วยอาวุธที่เรามีด้วยความสามารถทหารที่เรามีวันนี้ยังไม่เพียงพอครับเราจำเป็นต้องใส่เงินเข้าไปเพิ่มเราจำเป็นต้องได้กองทัพที่ทันสมัยจำเป็นต้องได้อาวุธที่สามารถจะป้องกันประเทศของเราได้ครับท่านประธานอย่างยกตัวอย่างนะครับที่ผมได้อภิปรายในสภานี้ไปแล้วอย่างเช่นปืนต่อต้านจำนวนมากกว่านี้มากนะครับในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมก็ได้สอบถามไปในกองทัพในทั้งหลายๆหน่วยงานในกองทัพนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยได้จัดงบประมาณไว้บ้างไหมก็ต้องเรียนท่านประธานว่าใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งว่าวันนี้เรามีงบประมาณที่ต่อต้านอากาศยานโดรนอยู่จำนวนหนึ่งแต่ผมเรียนตามตรงครับท่านประธานถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยวันนี้ไม่พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราจำเป็นจริงๆครับที่จำเป็นที่จะต้องถอยกลับมาแล้วมองครับว่าอาจจะมีการทุจริตจำเป็นต้องปราบปรามนะครับการทุจริตเงินหลวงแม้แต่บาทเดียวเนี่ยมันเราไม่สามารถยอมรับได้แต่การเพิ่มงบประมาณในกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันนะครับผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าเราอย่าสับสนนะครับว่าเราจะตรวจสอบการใช้เงินของอย่าเอาเรื่องนั้นไปรวมกับการที่วันนี้เราจะจัดการบริหารประเทศอย่างไรให้อำนาจอธิปไตยไว้ได้ทำให้วันข้างหน้าเรามีแผ่นดินเรามีประเทศให้ลูกหลานอยู่ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านศาสตราจารย์สุทาธาราดำรงเวชครับ
2: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ได้ขอปรับลดนะแต่ขอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำนะครับกับผมขอเรียนตั้งแต่ต้นว่าการเสนอปรับเปลี่ยนงบประมาณกลาโหมไม่ได้หมายความว่าต้องการให้กองทัพอ่อนแอลงตรงข้ามกับผมต้องการเห็นกองทัพแข็งแกร่งขึ้นทันสมัยขึ้นพร้อมรบมากขึ้นและมีอำนาจยับยั้งประเทศอื่นไม่กล้าคุกคามประเทศไทยปัญหาของกองทัพในวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณมากหรือน้อยแต่ประมาณของกระทรวงกลาโหมเพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายเป็นรายจ่ายบุคลากรขณะที่กองทัพมีสัดส่วนรายจ่ายบุคลากรสูงมากนั่นหมายความว่าเงินจำนวนมากของเราถูกใช้เพื่อรักษาโครงสร้างกำลังพลสำนักงานกองบัญชาการและระบบการบริหารขนาดใหญ่มากกว่าที่จะถูกใช้ในการรบสมัยใหม่กระผมจึงขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนงบของกระทรวงกลาโหมโดยสิ่งที่ควรลดก็คืองบบริหารงบธุรการงบหน่วยงานซ้ำซ้อนตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและพลเรือนสามารถทำได้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมเห็นว่าประเทศไทยควรลดกำลังพลประจำลงประมาณ 20% ภายในที่เกษียณแล้วไม่บรรจุทดแทนครบทุกตำแหน่งฉับพลันนอกจากนี้ควรลดจำนวนนายทหารระดับสูงและโครงสร้างกองทัพลงมากกว่าลดกำลังพลหลักการ

0: ง่ายๆก็คือลดเทลเพิ่มทูสลดส่วนที่ไม่ลดส่วนที่เป็นสำนักงานและระบบสนับสนุนแต่เพิ่มส่วนที่สามารถรบได้จริงท่านประธานครับสงครามในโลกสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วประเทศที่มีกำลังพลมากที่สุดไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งที่สุดประเทศที่มีระบบข่าวต่อต้านโดรนมีขีปนาวุธแม่นยามีเรดาร์ที่ดีระบบป้องกันภัยทางอากาศมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบบัญชาการที่เชื่อมโยงต่างหากที่ได้เปรียบดังนั้นเงินที่เราประหยัดงบประมาณจากโครงสร้างกำลังพลควรนำส่วนนี้กลับไปเพิ่มความสามารถในการรบกับผมเสนออย่างน้อย7ประการก็คือประการที่1ระบบโดรนและระบบต่อต้านโดรนอันภัยทางอากาศหลายชั้น 3. อาวุธยิงแม่นยำและขีปนาวุธระยะไกล 4. ระบบเรดาร์ดาวเทียมข่าวกรองและการเฝ้าระวัง 5. ความสามารถด้านไซเบอร์เวลแฟร์และอิเล็กทรอนิกส์เวลแฟร์ 6. กระสุนอะไหล่และคลังสำรองของการทำสงครามจริง 7. การฝึกร่วมบัญชาการร่วมสิ่งที่กับผมเป็นห่วงมากก็คือเราอาจมีเครื่องบินมีเรือมีรถถังจำนวนมากแต่หากไม่มีอะไรไม่มีชั่วโมงบินไม่มีการฝึกและไม่มีกระสุนเพียงพออาวุธเหล่านั้นก็ไม่สามารถสร้างความน่าเกรงขามได้เราจึงควรวัดความแข็งแกร่งของกองทัพจากจำนวนคนหรือรถถังมาเป็นเรื่องของระบบยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสองอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นว่าสำคัญมากคือประเทศไทยจะต้องสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองเราควรผลิตโดรนกระสุนระบบสื่อสารเรดาร์ซอฟต์แวร์ทางทหารและชิ้นส่วนสำคัญให้มากขึ้นภายในประเทศเพราะประเทศที่ต้องซื้ออาวุธและอะไหล่จากต่างประเทศทุกอย่างย่อมไม่มีอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงท่านประธานครับกับผมไม่ได้เสนอให้ลดความมั่นคงของประเทศแต่กระผมเสนอให้ลดความเถอะทะเพื่อความสามารถในการรบประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีกองทัพที่มีคนจำนวนมากแต่ต้องมีกองทัพที่จำเป็นต้องรบแล้วสามารถรบได้จริงเราต้องการกองทัพที่คนน้อยนายพลน้อยสำนักงานน้อยแต่มีเทคโนโลยีสูงฝึกหัดฝึกหนักขึ้นกระสุนพร้อมขึ้นข่าวกรองดีขึ้นและตอบโต้ภัยคุกคามได้รวดเร็วขึ้นเป้าหมายของกองทัพไม่ใช่การมีงบประมาณมากเป้าหมายของกองทัพคือการทำให้ศัตรูที่เรียกว่าถ้าโจมตีประเทศไทยแล้วจะต้องจ่ายแพงเกินกว่าจะคุ้มนี่คือความหมายที่แท้จริงของอำนาจยับยั้งและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีดังนั้นขอให้ลดหน่วยงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านกรรมาธิการครับเชิญครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับในฐานะกรรมาธิการนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเสนอตั้งงบประมาณในมาตรา8เฉพาะในแผนงานยุทธศาสตร์นะครับรวมงบประมาณทั้งสิ้น 91,907 ล้าน 182,500 บาทถ้วนนะครับในสำหรับกรณีที่มีกรรมธิการได้สงวนความเห็นผู้แปรยติไว้นะครับโดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมดร้อยละ2ถึง20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของการป้องกันประเทศรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลนะครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าและสอดคล้องประมาณของหน่วยงานโดยการปรับลดงบประมาณไม่กระทบต่อการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,228 ล้าน 950,700 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลเพื่อผลการดำเนินการที่ล่าช้าที่

0: ำหนดคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณได้ตามเหตุผลในข้อ5นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือปริมาณให้เหมาะสมเหตุผลในข้อ6ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพและเหตุผลในข้อ9เพื่อปรับลดงบประมาณที่สามารถชะลอได้ฐานประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งนี้ประเด็นที่สมาชิกได้อภิปรายมานะครับตั้งคณะกรรมการและได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วครับขอบคุณครับ
1: ท่านกรรมการไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วมั้งครับไม่มีแล้วนะครับที่ประชุมครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับผมก็จะถามมติจากที่ประชุม2ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะถามที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นขอสงวนคำแปรยตินะครับดังนั้นก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับ
2: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยนะครับท่านประธานครับขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับผมหลังจากมาตราที่9นะครับตอนนี้เรากำลังจะลงมติในมาตราที่8นะครับมาตราที่9นะตอนนี้มีผู้ลงชื่ออภิปรายประมาณ80นาทีนะครับมาตราที่10อีก50นาทีนะครับมาตราที่11อีก50นาทีนะครับมาตราที่12ตอนนี้ลงชื่อ40นาทีครับมาตราที่13ตอนนี้20นาทีนะครับมาตราที่14อีก80นาทีแล้วก็มาตราที่15นะตอนนี้ลงชื่ออภิปราย45นาทีรวมทั้งหมดตอนนี้ประมาณ6ชั่วโมงครับท่านประธานยังไม่รวมที่ทางกรรมาธิการจะชี้แจงก็คิดว่านะตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ1นาฬิกาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สครับทางท่านธนยศทางวิปได้แจ้งแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราจะเสร็จภารกิจกันวันนี้คือ1นาฬิกาฝากท่านสมาชิกครับว่าณขณะนี้เรากำลังอภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับไม่ได้อยู่ในวาระรับหลักการเพราะฉะนั้นขอท่านสมาชิกว่าเนื้อหาของการอภิปรายเนี่ยควรจะอยู่ในวาระที่2เรื่องของการแปรยติเรื่องของการปรับลดเรื่องของการแก้ไขในส่วนของกรรมาธิการนะครับขอความกรุณาท่านสมาชิกครับเพื่อที่ให้การประชุมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์นะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับ

0: ครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอ
1: ท่านประธานครับ418แสดงตนครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ท่านสุทินมีบัตรหรือยังครับ
1: ยังไม่มีครับลืมครับ
0: รบกวนท่านสุทินทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูบัตรสำรองให้ท่านสุทินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับท่านที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม463ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกครับว่าท่านสมาชิกผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์แสดงลงคะแนนนะครับท่านใดยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ463ท่านเห็นด้วย412ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง49ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนคำแปรยติขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม462ครบองค์ประชุมครับขอให้ท่านสมาชิกครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย138งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาธิการครับ
2: มาตรา9กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ตอนนี้มีผู้สงวนคำแปลยติ8ท่านนะครับแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายอีก3ท่านก็เชิญผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชครับ
3: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชกับผมขอแปร

ยติในมาตรา9ของกระทรวงการคลังซึ่งตั้งไว้ 16,269.8 ล้านบาทลง 10% นะครับเหตุผลสำคัญก็คือการในภาวะนี้รัฐบาลมีข้อจำกัดทางด้านการคลังมีหนี้สาธารณะในระดับสูงประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระภาษีทุกบาทรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก่อนที่จะคิดถึงการกู้เงินเพิ่มนะครับหลักการก็คือตัดรายจ่ายที่เป็นไขมันของระบบราชการแต่ไม่ตัดความสามารถในรายได้ของประเทศตัวอย่างที่สามารถลดได้เช่นงบก่อสร้างงบจัดซื้อครุภัณฑ์งบเทคโนโลยีงบค่าจ้างที่ปรึกษางานวิจัยงานประชาสัมพันธ์งบค่าเดินทางไปต่างประเทศการประชุมสัมมนาฝึกอบรมงบค่าใช้สอยวัสดุการจ้างเหมาบริการและงบเงินอุดหนุนที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรืออาจจะเรียกว่าการนำงบประมาณเป็นงบประมาณฐานศูนย์ครับประการที่สองผมขอให้กระทรวงการคลังช่วยดูแลและครอบคลุมรัฐวิสาหกิจและกองทุนต่างๆให้เข้มงวดดีขึ้นนะครับก็คือว่าเงินทุกบาทที่เป็นของประชาชนถูกใช้จ่ายโดยกองทุนก็ดีหรือรัฐวิสาหกิจก็ดีเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอนนี้มีเงินถึงประมาณ4ล้านล้านบาทที่เป็นกองทุนอยู่บางกองทุนก็มีภาระผูกพันบางส่วนเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานบางส่วนเป็นเงินหมุนเวียนและบางส่วนเงินเป็นเงินฝากหรือเงินที่มีเจ้าของสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในกลุ่มงานต่างๆเนี่ยกระทรวงคลังจึงควรดูให้งานหรือการใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านตัวแทนของประชาชนนะครับซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่า no taxation without representation มีหน่วยงานที่เป็นกองทุนอยู่หลายแห่งที่ไม่เคยชัดเจนมีบางแห่งสามารถเก็บภาษีได้เองแล้วก็ใช้จ่ายกรรมการที่อยู่ตรงนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่รู้มีบางหน่วยงานที่ผ่านครม.มาแล้วนะครับที่จะไปจัดเก็บภาษีขึ้นมาแล้วใช้จ่ายเองอ้างว่าจะเอาไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนไปสร้างงานต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลกระทรวงต่างๆได้ดูอยู่แล้วนะครับดังนั้นประการที่สำคัญที่ผมเห็นว่าจำเป็นมากก็คือควรทำให้ควรไม่มีหน่วยงานใดๆเก็บภาษีได้เองแล้วก็ใช้ได้เองนะครับอันต่อมาก็คือกระทรวงคลังควรกำหนดเพดานเงินสะสมกองทุนไม่ให้มีมากเกินไปข้อต่อไปก็คือการทำ consolidated ก็คือการตรวจสอบบาลานซ์ชีทของกองทุนให้ชัดเจนแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะให้ได้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณ8ล้านล้านแล้วก็งบของกองทุนอีก4ล้านล้านจะได้รับการบริหารแบบโปร่งใสนะครับโดยเราจะพูดว่าเราต้องบริหารทรัพยากรการคลังทั้งหมดของรัฐทั้งเงินในงบและนอกงบเป็นกระเป๋าเดียวกันของประชาชนปัญหาใหญ่จึงควรเป็นลดจำนวนกองทุนดึงเงินสะสมที่เกินกับเข้าคลังและนำรายจ่ายกับเข้าสู่การอนุมัติของหากทำได้จริงผมมองว่าการทบทวนเงินงบประมาณและเงินกองทุนอาจเป็นแหล่งเงินของรัฐชาติได้ในระยะยาวขอบคุณครับท่านประธานครับ

0: แพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะลดงบประมาณของกระทรวงการคลังสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการท่านเคยพูดคุยกับท่านประธานกรรมการในฐานะรัฐมนตรีการคลังไหมหรือเคยชวนตัวแทนของกระทรวงการคลังมาซักถามไหมว่าเขามีแนวคิดเรื่องบัตรคนจนอย่างไรคือจริงอยู่ฮะว่ากระทรวงการคลังมีภารกิจเยอะโดยพื้นฐานและกระทรวงการคลังจะดูการเติบโตเศรษฐกิจในภาพของงานนโยบายทางด้านการคลังดูเรื่องการจัดเก็บรายได้ดูบริหารที่สาธารณะดูการบริหารทรัพย์สินของรัฐดูแลรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ที่คือในเรื่องสวัสดิการและการช่วยเหลือประชาชนรู้สึกว่าผมเห็นท่าทีของกระทรวงการคลังในการดูแลประชาชนแล้วผมมองว่ากระทรวงการคลังไม่มีคนจนอยู่ในหัวใจผมแปลกใจมากนะท่านประธานผมไม่เคยเจอกระทรวงการคลังชุดไหนที่มองคนจนอย่างหนึ่งมองคนรวยอย่างหนึ่งจริงอยู่นโยบายกระทรวงการคลังเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่มันเป็นประโยชน์ของคนรวยคนชั้นกลางขึ้นไปแต่นโยบายในการตัดสิทธิ์บัตรคนจนผมไม่สบายใจครับผมต้องถามกระทรวงกรรมการท่านเคยคุยไหมเขาคิดยังไงฮะผมเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดนะท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะทบทวนให้ท่านประธานได้เห็นภาพเรามีคนจนที่มีการลงทะเบียนรวมทั้งหมดประมาณ 18.8 ล้านคนขอสไลด์ด้วยนะฮะผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์ 9.3 ล้านคนใน 9.3 ล้านคนเนี่ยมีคนจนเก่าที่มาลงทะเบียนประมาณ 12.7 ล้านคนและคนจนรายเก่าที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 7.3 ล้านคนเท่ากับว่าขณะนี้มีคนจนรายเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ประมาณ 5.5 ล้านคนและในภาพรวมเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาอุทธรณ์ประมาณ 4.9 ล้านคนและหลังจากปิดทุกอย่างแล้วคนจนไม่ได้มาอุทธรณ์ประมาณ 4.4 ล้านคนนี่คือภาพรวมที่เราเกิดขึ้นนะท่านประธานแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องคนยากคนจนเยอะก่อนหน้านี้ผมเคยกลับเรียนท่านประธานมาแล้วนะครับว่าท่านประธานจําได้มั้ยขนาดแม่บ้านของสภาเราเนี่ยที่มีเงินเดือนเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสัก 9,000 กว่าบาทปีนี้ก็เกินแสนถูกเกณฑ์ของกระทรวงการคลังตัดฮะไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับบัตรคนจนและล่าสุดผมยังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องอสม.ผมได้รับทราบว่าอสม.จำนวนไม่น้อยอย่างน้อย 2-3 แสนคนท่านประธานเชื่อไหมครับว่าธกส.เนี่ยมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสินเชื่อเงินด่วน 100,000 ของอสม10,000 ก็คือ 100,000 ฮะแล้วมีอสม.ไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคนใช้สิทธิ์ตรงนี้ฮะเพราะเอาไปใช้หนี้ไปโปะหนี้ไอ้เงินนอกระบบซึ่งมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อให้พี่น้องอสม.ดีขึ้นซึ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายโดยตรงของธกส.แต่ปรากฏว่าโดยพื้นแล้วอสม.เนี่ยได้สิทธิ์ตรงนี้คือสินเชื่อเงินด่วน 100,000 น่ะ100,000คือ 100,000 และส่วนใหญ่แล้วก็มีหนี้สินที่อื่นอีกมีสินเมื่อเกินแสนก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนนะแล้วผมก็เชื่อว่าอสม.ไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคนน่ะถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะว่านโยบายสินเชื่อตรงนี้แล้วก็มันก็เลยย้อนแย้งครับท่านประธานและล่าสุดผมได้รับจดหมายฉบับนึงจากผู้สูงอายุท่านหนึ่งผมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังนิดนึงครับแล้วผมคิดว่ามันคือการร้องเรียนของคนที่มีหนี้สินเกิน 100,000 บาทจดหมายฉบับนี้ลงวันที่26สิงหาคม2569เขาเขียนไว้ว่ากราบเรียนท่านคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมที่เคารพรักและนับถือเป็นอย่างสูงของยายก่อนอื่นยายต้องกราบขอประทานอภัยคุณหมอมาณที่นี้ณเจ้าค่ะที่ยายเรียกตัวเองว่ายายเพราะตอนนี้ยายอายุของยายก็73ปีแล้วค่ะยายชื่อนางผุสดีสามีของยายชื่อนายวัฒนาตอนนี้เราทั้งสองไม่มีอาชีพอะไรมาขออาศัยอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดชลบุรีเจ้าค่ะเพราะที่อุบลเหลือเราเพียงสองคนตายายเท่านั้นค่ะที่ยายเขียนจดหมายมาหาคุณหมอเพื่อขอให้คุณหมอช่วยยายเรื่องบัตรคนจนหน่อยเจ้าค่ะยาย

0: โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเพราะยายมีหนี้สินเอาบ้านไปจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546หรือ56นี่ยายก็จำไม่ได้แต่ยายก็ใช้หนี้มาจนเหลือประมาณ 200,000 เศษซึ่งที่เหลือหนี้สินเพียงคนละแสนกว่าบาทรวม2คนกับสามีที่ยายต้องการบัตรคนจนเพราะพอได้ใช้ซื้อข้าวไข่กะปิน้ำปลาน้ำมันพืชเพื่อนำมาประกอบอาหารเท่านั้นเพียงเพราะลูกสาวของยายโอนเงินเข้าบัญชียายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นค่าอาหารคนอาหารสุนัขแมวรวมค่าน้ำค่าไฟและจ่ายหนี้ธนาคารค่าที่ยายเอาบ้านและที่ดิน15 ตารางวากว่าไปจำนองทางการจึงตัดสิทธิ์ของยายและตาขอให้คุณหมอช่วยอย่าให้ยายโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนเลยนะคะคุณหมอตัวยายก็มีโรคประจำตัว5โรคคือ 1. โรคหอบหืด 2. โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน 3. โรคเกลือแร่ต่ำ 4. โรคหัวใจเริ่มแรก 5. โรคลมชักส่วนตาก็เป็นโรค 1. ไทรอยด์ 2. ลมพิษเราทั้งสองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเจ้าค่ะเหตุนี้ยายจึงลำบากมากท่านประธานครับท่านคณะกรรมการฮะนี่คือเกณฑ์ของบัตรคนจนที่ตัดสิทธิ์คนมีสินเชื่อหรือมีหนี้เกิน 100,000 บาทผมต้องบอกเลยว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นมาท่านทำให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ไปอุทธรณ์หรือเขาไม่ยอมอุทธรณ์ประมาณ4,400,000คนผมอยากจะเรียกร้องฮะเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีท่านนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีส่วนตัดสินใจในการกำหนดเกณฑ์บัตรคนจนท่านกำลังทำร้ายหัวใจคนจนครับเพราะอย่างน้อยเกณฑ์ที่ท่านออกมาแต่ละรอบมีการแก้ไขมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเกณฑ์ของท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นน่ะคือคนจนหรือคนรวยมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนรวยจริงๆดังนั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องท่านประธานครับขอได้โปรดฮะท่านกรรมาธิการท่านคุยกับประธานกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีคลังฮะคืนสิทธิ์บัตรคนจนนะฮะผมขอแค่นี้เองคืนสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่าทุกคนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีฐานะที่ดีค่อยตัดเป็นรายๆไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพงศกรอนุพรครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมต้องขอสงวนคำแปรยติเพื่อที่จะได้มาอภิปรายในวันนี้สิ่งที่ผมดีใจในวันนี้ที่จะต้องขึ้นมาอภิปรายเนื่องจากว่าการพิจารณางบประมาณของเราในวาระ2วาระ3ในครั้งนี้นั้นทางรัฐบาลใจกว้างในการที่จะให้พวกเราได้อภิปรายในเรื่องส่วนต่างๆเข้ามาร่วมกับงบประมาณโดยปกติและในครั้งนี้ก็ขอชื่นชมและขอบคุณที่รัฐบาลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้มีการถ่ายทอดนะครับการประชุมวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570ซึ่งพวกเราได้ต่อสู้ในเรื่องนี้กันมายาวนานเหลือเกินใครไปเป็นรัฐบาลนี้แต่ครั้งนี้รัฐบาลใจกว้างสามารถที่จะถ่ายทอดหรือจะส่งคลิปต่างๆในการที่จะอภิปรายงบปี70ก็ขอพระคุณไว้ในโอกาสนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดกับพวกเราว่าในการพิจารณางบประมาณส่วนไหนดีก็คงไว้ส่วนไหนไม่ดีพวกเราช่วยกันดูหน่อยช่วยกันตัดนี่คือสิ่งที่เป็นความสวยงามในการพิจารณางบประมาณก่อนอื่นครั้งต่อไปก็ขออนุญาตว่าเราก็น่าจะมีการถ่ายทอดในส่วนของอนุอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ส่วนราชการต่างๆจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะมาอธิบายความในเรื่องงบประมาณที่ตัวเองได้นำเสนอเข้ามาไม่ใช่ว่าจะต้องทำเข้ามารูปหน้าปัดจมูกอันนี้ก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ก่อนอื่นที่ผมจะต้องพูด

ซึ่งเป็นกรมกรมหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายงบประมาณแค่ 1,837 ล้านบาทแต่ทำไมต้องขอสงวนคำแปลและแปลตัดไว้กรมกรมนั้นก็คือกรมบัญชีกลางซึ่งหลายท่านก็คงจะสงสัยว่ากรมนี้ทำไม 1,800 กว่าล้านนะครับทำไมต้องแปลตัดในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นการที่จะขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นคนที่ถือเงินคนที่จ่ายเงินก็จะรู้ส่วนต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นงบประมาณแผ่นดิน 3.788 ล้านล้านบาทผ่านกรมบัญชีกลางกรมเดียวตอนนี้ที่ผมได้อภิปรายในวาระหนึ่งไว้ว่าทำมาแล้วไปอาจจะที่ทำมานั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ไม่ได้ตำหนิข้าราชการในกรมบัญชีกลางแต่ตั้งใจอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันดูว่าเราจะบูรณาการกรมนี้อย่างไรเพื่อให้กอบประโยชน์สูงสุดสิ่งที่จะต้องอภิปรายวันนี้เนื่องจากว่าเครือข่ายภาคีต่อต้านทุจริตและอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วย X ได้ฝากไว้บอกว่าอยากให้ถามให้หน่อยว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากรู้ว่าตึกล้างสร้างไม่เสร็จผุดเป็นดอกเห็ดแต่คนอนุมัติไม่ใช้งบเป็นจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้จริงอาคารราชการการศึกษาศูนย์ประชุมสนามกีฬาสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ก็มีใครเป็นผู้รับผิดชอบและใครจะต้องแจ้งต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนราชการที่รู้ดีที่สุดก็คือกรมบัญชีกลางณวันนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านถ้าได้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องตระหนักร่วมกันว่าเราขับรถไปในหลายๆส่วนในพื้นที่ของเราเองก็เห็นตึกใหญ่ๆสร้างไม่เสร็จมีสร้างเสร็จไม่มีคนใช้มีสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้มีและอีกหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้ลงทุกจังหวัดใน77จังหวัดในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างที่งบประมาณเราอนุมัติไว้ณสภาแห่งนี้แต่ออกไปแล้วไม่สามารถที่จะใช้งานได้ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในระดับที่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องหามาตรการร่วมกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ส่วนต่างๆตรงนี้ให้รับรู้รับทราบถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็คือต้องช่วยกันดูและเป็นหูเป็นตาครับท่านประธานครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนถามมาแต่เบื้องต้นว่ากรมบัญชีกลางคนจำนวนน้อยในเรื่องของบุคลากรก็อาจจะไม่กับพวกที่เป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมดณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเขื่อนสะพานฝายทุกส่วนล้วนมาขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางสิ่งที่กรมบัญชีกลางขอเรื่องคอมพิวเตอร์ขอเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันการที่จะให้ไม่มีการทุจริตอาจจะเป็นกรณีว่าสิ่งที่ขอมานั้นอาจจะเป็นการปกป้องให้คนทุจริตมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้หรือยังและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุญาตว่าต้องขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่ท่านนะครับว่าท้ายบทของกรมบัญชีกลางนั้นนี่มีการตั้งข้อสังเกตไว้10ข้อก็อยากให้กรมบัญชีกลางได้นำไปปฏิบัติอย่างเช่น1ป้องกันการหัวประมูลจะทำอย่างไร2เปิดเผยข้อมูลและสถานะของผู้ร้องนะครับเพื่อที่จะให้มีความโปร่งใส3ควรร่วมมือกับสำนักงบประมาณควรร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมเพื่อให้ไม่ใช่มีอะไรก็มีแต่นวัตกรรม

0: เพิ่มจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการของข้อตกลงคุณธรรมในแต่ละปีให้มากขึ้นโดยคปท.คือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 5. หน่วยงานควรเร่งรัดกระบวนการพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผู้ประกอบการที่ขาดความพร้อมหรือที่มีประวัติไม่ปฏิบัติตามสัญญาสามารถเข้ารับงานของภาครัฐได้อีกซึ่งกรณีอย่างนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาจอยเวนเจอร์กับบริษัทในประเทศไทยก็ทำความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างกรณีตึกสตง.ถล่มบริษัทไชน่าเรนเวย์นัมเบอร์เทนทุกคนก็ตกใจแล้วมาร่วมกับจอยเวนเจอร์กับบริษัทใหญ่ของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาท่านประธานที่เคารพครับบริษัทนี้สามารถรับงานในประเทศไทยเพิ่มเติมมาอีก 20,000 กว่าล้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขอบคุณรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นวาระ1ไม่ว่าจะเป็นวาระ2หรือ3ก็พวกเราสามารถที่จะเข้าในเนื้อหาและสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ประสบพบเห็นมาเพื่อที่จะมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญสินเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปิติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในฐานะผู้สงวนคำแปลยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการคลังไว้ที่ 6.9% ครับเดี๋ยวขอสไลด์ครับผมเห็นงบประมาณบางส่วนครับส่วนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าหนีภาษีผมไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังจริงจังแค่ไหนครับมีการตั้งงบประมาณจำนวนมากครับที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเรือตรวจการศุลกากรเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมซึ่งวัดดูสินค้าทุกอย่างนะครับที่ลักลอบนำเข้ามาครับอันนี้ของศุลกากรนะครับหรือว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สแตมป์สรรพสามิตครับเพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงสินค้านะครับสินค้าไหนเสียภาษีแล้วก็ปิดสแตมป์นะครับโครงการอีกอันนึงครับที่สำคัญโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทดแทนและเพิ่มเติมนะครับโครงการจัดหาระบบตรวจสอบสัมภาระของผู้เดินทางเข้าออกประเทศด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายครับโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ครับของกรมศุลกากรครับมีทั้งศุลกากรและสรรพสามิตรวมกันครับผมดูที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามเนี่ยครับ17รายการครับมูลค่างบประมาณที่คำขอไว้นี่กว่า 1,110,468,600 บาทครับแต่มาดูประสิทธิภาพครับว่าทำได้แค่ไหนในการปราบปรามสินค้าหนีภาษีครับหน้าถัดไปครับผมลองมาตรวจดูนะครับว่าสินค้าที่สรรพสามิตเขาเก็บครับในปี2568เนี่ยมีสินค้าหลักๆเนี่ย5ประเภทนะครับมีน้ำดื่มครับรวมทั้งหมดเนี่ยเก็บภาษีปีหนึ่งสรรพสามิตได้กว่า 537,527 ล้านบาท5ชนิดนี้ท่านประธานลองคิดดูครับสินค้าไหนน่าจะหนีภาษีได้ง่ายที่สุดครับที่คนอยากทำกันมากที่สุดเพื่อนๆนึกดูครับสินค้า5เหล่านี้ครับผมให้ตัวอย่างครับหน้าถัดไปครับผมมาดูสินค้าสรรพสามิตผมสังเกตว่ามียอดที่ลดลงมากครับปี2560มีภาษีสรรพสามิตยาสูบเราเก็บได้ถึง 68,603 ล้านบาทครับแต่ปี2568ครับลดลงกว่า 30% เลยครับท่านประธานลองคิดดูสิครับภาษีมันหายไปไหนมีการลักลอบนำเข้ามาหนีภาษีเยอะแค่ไหนครับหน้าถัดมาครับผมลองมาดูว่าทำไมบุหรี่น่าจะเป็นสินค้าที่มีการหนีภาษีนำมากที่สุดครับเพราะบุหรี่เขามีภาษีอะไรเยอะมากครับมันก็มีแรงจูงใจแถมสินค้าก็มีขนาดเล็กครับพกง่ายน้ำหนักเบาส่งไปนี่ครับภาษีสรรพสามิตนี่อัตราภาษีกับราคาขายเนี่ยประมาณ 77% เลยครับท่านดูครับภาษีสรรพสามิตเขาเก็บทั้งตามปริมาณตามมูลค่าภาษีสสสภาษีไทย PBS ภาษีกีฬาภาษีคนชราภาษีอบจและมีเหตุผลที่คนอยากเอาสินค้านี้นำเข้าโดยหนีภาษีครับหน้าถัดมาครับนี่ครับนี่คือข้อมูลของภาคเอกชนที่ผมได้มาครับมีการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายโตขึ้น5เท่าเลยครับ

0: ึ่งสอดคล้องกับยอดภาษีที่เราเก็บได้ลดลงจริงๆครับในปีล่าสุดครับกลับมาจุดสูงสุดครับบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยครับที่มีการสำรวจมานี่มีถึง 28% ครับตอนนี้เป็นสูงสุดในประวัติการของเราแล้วนะครับท่านประธานหน้าถัดมาครับนี่คือตัวเลขบางจังหวัดครับที่มีการยอดเก็บภาษียาสูบนี่ลดลงแบบน่าใจหายมากครับคือที่ไหนรู้ไหมครับที่จังหวัดสงขลาครับเขาเก็บได้ประมาณ 82.1 ล้านบาทนะครับแต่ปัจจุบันปรากฏว่าปี2568ครับเหลือเพียง 5.4 ล้านบาทครับท่านประธานดูสิครับเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายครับที่ไหนมาข้อมูลจากภาคเอกชนยังมีจัดการจัดอันดับนะครับว่าจังหวัดไหนมีการเรียกว่ามีบุหรี่ผิดกฎหมายมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับอันดับ1ครับที่สตูลครับอันดับ2สงขลาอันดับ3พัทลุงอันดับ4สุราษฎร์ธานีอันดับ5สมุทรสาครอันดับ6นครศรีอันดับ8สมุทรปราการอันดับ9นนทบุรีอันดับ10กรุงเทพมหานครครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้สังเกตไม่ง่ายเลยครับแสดงว่ามาหน้าถัดมาครับพวกเราเองนะครับเคยออกกฎหมายนะครับพรบควบคุมยาสูบนะครับแล้วก็มีมาตรา27กำหนดไว้เลยเนี่ยโดยผู้ขายปลีกเนี่ยห้ามนะครับห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับแต่ที่ประธานเบอร์ไว้เนี่ยบุ๊กหน้า LINE นะครับที่มีการขายทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับมีเป็นจำนวนจริงแล้วท่านประธานมี Facebook ลองไปเสิร์ชดูครับหาง่ายมากครับตอนนี้นะครับหน้าถัดไปครับ นี่ก็เป็นหน้าเพจครับที่ท่านประธานเบอร์ไว้ไม่รู้ว่าท่านประธานทำไมต้องปกป้องผู้กระทำผิดเหมือนกันผมจะมาแชร์ว่า Facebook เพจหน้าไหนนะครับขายบุหรี่เถื่อนนะครับปัจจุบัน Facebook มีการแบนครับแต่ว่าคนเราเองเนี่ยก็มีการปรับแก้ข้อความท่านจะเห็นข้อความบางอย่างครับว่าเป็นบุหรี่อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเขาจะจับไม่ได้นะครับเช่นเขียนว่าบลหออย่างนี้ครับแค่นี้เองหรือเขียนว่าทีโซเชียลมีเดียจับไม่ได้ว่าเป็นบุหรี่คนก็เปิดเพจแล้วก็ขายทาง Facebook ได้นะครับหน้าถัดมาครับสถานการณ์บุหรี่บนโลกออนไลน์นะครับทางที่มีการบริษัทขนส่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับและมีการพยายามเปลี่ยนครับ Facebook บล็อกเมื่อไหร่เขาก็ส่งไปทางขายทาง LINE แอดแทนครับท่านประธานหน้าถัดมาฮะนี่คือภาพของการปราบปรามบุหรี่ที่ผิดกฎหมายครับที่มีภาพออกมากมายที่ทางรัฐบาลได้ไปตามจับครับแล้วก็มาแถลงข่าวแต่ข้อมูลที่ฟอกเงินได้เพียงแค่ LINE เดียวเองครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเรายังไม่ได้เราจะต้องตามตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกค้าบุหรี่เถื่อนครับให้ถึงต้นต่อให้ได้ครับหน้าถัดมาครับนี่เราก็มีการจับเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการเน้นตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าหรือสกัดเส้นทางการลำเลียงนะครับอันนี้รวมถึงไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการรวมถึงตำรวจด้วยครับนี่ครับหน้าถัดมานี่คือผลกระทบของบุหรี่เถื่อนครับที่เกิดขึ้นครับทำให้เราสูญเสียมูลค่านะครับทางเศรษฐกิจนี่เยอะมากจริงๆครับเอาแค่ภาษีนี่ 25,904 ล้านบาทแล้วครับรวมทั้งหมดนะครับถ้ามีความสูญเสียต่อภาคอุตสาหกรรมบุหรี่รวมทั้ง2อย่างนี่เรามีความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกว่า3ต่อปีเลยครับเนี่ยแหละครับผมถึงเห็นว่าการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยผมอยากตัดให้หมดเลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับเรียนท่านสมาชิกนี้นะครับต่อไปนี้เรื่องคลิปหรือเรื่องเบอร์ภาพหรือเรื่องที่แม่จะได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการเนี่ยเบอร์ภาพที่จริงผมไม่ได้ทราบเรื่องหรอกมีคณะกรรมการต่อไปภาพใดที่เบอร์เนี่ยคณะกรรมการต้องแจ้งกับท่านผู้อภิปรายก่อนเพราะว่าบางทีจะได้พูดจะได้เข้าใจว่าประเด็นนี้เบอร์ภาพแล้วก็จะได้เปลี่ยนคำอภิปรายหรือแม้แต่คลิปฉะนั้นก็ขอเรียนท่านสมาชิกให้ทราบนะครับว่าต่อไปเรื่องนี้เพื่อไม่เกิดปัญหาในที่ประชุมผมก็จะได้ประชุมคณะกรรมการในเรื่องนี้นะครับจะให้นโยบายเพื่อความเข้าใจกันนะครับ
2: ท่านประธานครับขออนุญาตต่อเนื่องจากประเด็นท่านประธานนิดเดียวสั้นๆครับ

0: ณัฐวุฒิบัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับส่วนใหญ่ในเรื่องของการเบลอภาพหรือการตัดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งครับแต่ว่าเหตุและผลเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนครับท่านประธานผมยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวเนี่ยครับได้ด้วยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงภาพเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนนี่ยกตัวอย่างนะครับหรือบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเอกชนที่คุณชนนัทพูดไปแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรบกวนท่านประธานที่ทำความเข้าใจว่าเกณฑ์รูปแบบลักษณะแบบใดที่ควรตัดหรือไม่ตัดอย่างไรจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกเราก็จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องครับ
1: ที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนว่าฝ่ายที่มีหน้าที่รักษาระเบียบกติกาก็ต้องปฏิบัติไปแต่ว่าต้องมีเหตุมีผลนะครับผ่านนะครับต่อไปท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ในวาระที่2มาตรา9ในประเด็นการคลังค่ะ2ประเด็นด้วยกันค่ะท่านประธานประเด็นแรกดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดต่อปิโตรเลียมนะคะซึ่งเมื่อรวมค่าซ่อมแซมเรือตรวจการศุลกากรจำนวน19ลำเนี่ยที่ใช้ในภารกิจเดียวกันแล้วมีวงเงินรวมกันประมาณ 57.3 ล้านบาทและที่น่าสังเกตก็คืองบก้อนนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามันมาโดยไม่ถูกปรับลดแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งที่ดิฉันเห็นว่ายังมีหลายจุดที่หน่วยงานยังชี้แจงมาไม่เพียงพอค่ะท่านประธานเอกสารชี้แจงจากกรมศุลกากรที่ชี้แจงมานั้นก็อธิบายเพียงว่างบก้อนนี้ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเรือและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือศุลกากรเองแต่ไม่แสดงการคำนวณให้เห็นเลยว่าเหตุใดจึงต้องใช้เงินจำนวนนี้ตัวเลขค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสนอมาก็เป็นแค่ตัวเลขกลมๆที่เกิดจากการประมาณการเท่านั้นดิฉันจึงอยากทราบว่าปีก่อนๆที่ตั้งงบลักษณะนี้ไว้ใช้จ่ายจริงไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และเงินที่เหลือในจำนวนเรือ19ลำที่ขอซ่อมนั้นมีกี่ลำที่ซ่อมเพราะใช้งานไม่ได้จริงและมีกี่ลำที่เป็นการซ่อมเชิงป้องกันตามแผนปฏิบัติงานตามปกติและหากก้อนนี้ก็เป็นเพียงงบเผื่อซ่อมไม่ใช่งบตามความจริงที่จำเป็นตามความจริงค่ะต่อมาค่ะท่านประธานสิ่งที่ดิฉันตรวจพบจากเอกสารผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมศุลกากรเองย้อนหลังปีงบประมาณ2569หมวดงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นหมวดเดียวกับที่บรรจุรายการนี้ไม่ได้ถูกตั้งไว้ในงบประมาณตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำในการรับจัดสรรงบเพิ่มเติมภายหลังเพียง 2.94 ล้านบาทเท่านั้นและผลการเบิกจ่ายจริงนะวันที่29พฤษภาคม2569ได้ล่วงเข้ามาตราที่3ของปีงบประมาณแล้วกลับเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน0บาทแต่ในปีงบประมาณ2570ค่ะที่กำลังพิจารณาอยู่นี้กรมศุลกากรกลับเสนอของบ26ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ9เท่าจากยอดที่เคยได้รับจัดสรรในปีก่อนโดยไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายจริงมารองรับความจำเป็นของการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้เลยท่านประธานครับปีที่แล้วเบิกจ่ายจริงเป็น0ปีนี้ขอเบิกเพิ่มขึ้น9เท่าดิฉันต้องถามตรงๆว่าตัวเลข26ล้านบาทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและเหตุใดปีที่แล้วจึงไม่มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียวหากไม่มีคำตอบที่ชัดเจนดิฉันเห็นว่าสภาแห่งนี้ไม่ควรอนุมัติงบก้อนนี้ไปโดยไม่มีคำอธิบายค่ะท่านประธานคะในเอกสารหน่วยงานได้ชี้แจงว่าการซ่อมบำรุงตามแผนจะช่วยลดอัตราการเสียกระทันหันของเรือและการยืดอายุการใช้งานซึ่งดิฉันเห็นด้วยในหลักการแต่ก็ควรมีตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้มาแสดงประกอบเช่นเมื่องบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นจำนวนครั้งที่เรือเสียฉุกเฉินนั้นลดปัญหาเปลี่ยนแปลงอย่างไรและความพร้อมการใช้งานเรือเพิ่มขึ้นกี่ไม่มีตัวเลขเหล่านี้มาแสดงก็ยากที่สภาแห่งนี้จะยืนยันได้ว่างบประมาณที่ใช้ไปทุกปีนั้นคุ้มค่าจริงหรือไม่ดิฉันต้องขอถามว่าตอนในการปราบปรามปิโตรเลียมนี้มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของศูนย์อำนวยการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตำรวจน้ำเพียงใดและงบประมาณกว่า57ล้านบาทที่ขอมานั้นเป็นภารกิจนี้โดยเฉพาะ

0: ค้าต่างๆซึ่งดิฉันเห็นว่ากรมศุลกากรนั้นเป็นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศว่าเครื่องที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนั้นใช้งานยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นดิฉันจึงขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านอธิบดีกรมศุลกากรนะคะได้โปรดดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะว่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาด้วยงบประมาณแผ่นดินทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือแหลมฉบังหรือด่านศุลกากรใดก็ตามในประเทศไทยนะคะได้ถูกนำไปใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากยังปล่อยปละละเลยเช่นนี้ต่อไปดิฉันเกรงว่างบประมาณปีต่อไปในการพิจารณางบครุภัณฑ์ของกรมศุลกากรจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีกการอภิปรายนี้ก็เพื่อให้มั่นใจค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่สภาแห่งนี้อนุมัติไปนั้นคุ้มค่ากับภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจากที่ดิฉันกล่าวมานะคะจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณตามที่ดิฉันได้แปรยติไว้ 5% ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านก่อนจติกวนิชครับเชิญครับ
2: ขอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมก่อนจติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันว่ากระทรวงการคลังมีภารกิจที่ใหญ่หลวงแล้วก็หลากหลายมากแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะเสนอข้อสังเกตที่เกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงการคลังประเด็นหลักๆอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนะครับผมสังเกตว่างบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยจัดเก็บภาษีก็คือสัมปกรณ์สรรพสามิตกับศุลกากรนั้นเนี่ยสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีของแต่ละกรมสรรพกรได้รับการจัดสรรงบประมาณ10,000 ล้านบาททั้งที่กรมสรรพกรสามารถเก็บภาษีให้กับรัฐบาลได้ถึง 2.3 ล้านล้านบาทหรือเทียบเท่ากับประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมดของ3กรมที่จัดเก็บได้ส่วนกรมศุลกากรนะครับมีงบประมาณ 4,000 ล้านบาทคือต่ำกว่าครึ่งเดียวนิดเดียวนะครับเทียบกับของกรมสรรพากรแต่รายได้ภาษีทั้งปีเนี่ยเก็บได้เพียงแค่ 120,000 ล้านบาทหรือเพียงแค่ 4% กล่าวคือกรมที่มีงบประมาณ10,000 ล้านเก็บได้ 80% กรมที่มีงบประมาณ 4,000 ล้านเก็บได้แค่ 4% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโครงสร้างของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสะท้อนมาจากอดีตนะครับในสมัยที่กรมศุลกากรอาจจะเคยมีบทบาทมากกว่านี้ก่อนที่จะมีการค้าเสรีและอื่นๆนะเพราะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่กระทรวงการคลังควรต้องพิจารณาในการที่จะบริหารค่าใช้จ่ายของทางกระทรวงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะในยุคที่ควรที่ต้องมีการใช้ Data ร่วมกันระหว่างกรมการจัดเก็บนะครับก็คือพิจารณาทำเหมือนกับที่ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เขาทำกันไปแล้วก็คือการปฏิรูปโครงสร้างด้วยการพิจารณาความเหมาะสมการควบรวมหน่วยจัดเก็บนะครับหลายๆประเทศไทยเราเป็นเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่แยกหน่วยจัดเก็บออกมาเป็น3หน่วยอิสระจากกันที่ต่างประเทศนี่บางประเทศเหลือแค่เป็นกรมเดียวต่างประเทศก็คือ2กรมนะครับโดยที่มีกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากรเนี่ยควบรวมกันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นประเด็นนี้ก็ขอฝากให้เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณานะครับอย่างที่บอกจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเพิ่มประสิทธิภาพการแชร์ข้อมูล Data นะครับแล้วก็หน้าที่จะนำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางรัฐบาลด้วยส่วนประเด็นที่2นะครับที่ผมขอแสดงความเห็นในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการอภิปรายเมื่อช่วงเช้าของผมที่พูดถึงความกังวลในเรื่องของรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งนับวันมีแต่น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ GDP ผมได้ฝากตัวเลข2ตัวเลขไว้เมื่อเช้านะครับก็คือ 14% คือรายได้การจัดเก็บภาษีโดยรวมเทียบกับ GDP ของประเทศกับ 99% ก็คือตัวเลขที่บอกว่าของกระทรวงการคลังนั้นมาจากการเก็บภาษีจากการทำงานไม่ใช่การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งซึ่งจะเก็บได้เพียงประมาณแค่ 1% เท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นภารกิจภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังทวนโดยที่หลักๆเนี่ยภาษีที่ควรที่ต้องพิจารณานะครับก็คือภาษีนิติบุคคลนะครับในส่วนการจัดเก็บเป็นที่รู้กันนะครับอยู่ที่20

0: 4%แต่ก็เป็นที่รู้กันเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราที่เก็บได้จริงหรือที่เรียกกันว่า effective rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5% เท่านั้นนะครับคือมันอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเพราะเรามีสิทธิพิเศษสิทธิยกเว้นนะครับเยอะแยะไปหมดซึ่งว่าต่างประเทศที่เขายกตัวอย่างสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากเท่ากับที่เราให้เขาเสมอมาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าเองก็มีแผนนโยบายระยะกลางนะครับที่จะปรับเพิ่ม VAT ซึ่งภาระหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องการพยายามหาวิธีที่อธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะปกป้องได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากอัตราภาษีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เมื่อสักครู่จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับก็คือบทเรียนจากการจัดเก็บภาษีบางชนิดนะครับที่อาจจะสับสนในเชิงนโยบายแล้วทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของรายได้ที่กระทรวงการคลังได้รับและผลต่อสังคมก็คือประเด็นเรื่องบุหรี่นะครับนโยบายการจัดเก็บที่นอกแพงขึ้นนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยส่งผลทำให้รายได้ภาษีของรัฐบาลลดลงนับย้อนหลังไป10ปีร่วมแสนล้านบาทนะครับในขณะที่บุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นบทเรียนให้กับกรมสรรพสามิตได้กลับไปทบทวนด้วยขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปลยติไว้ในมาตรานี้นะครับโดยไว้ว่าให้ตัดวงเงินงบประมาณ 5% นะครับก็พบว่าคณะกรรมการได้ตัดงบประมาณน้อยมากโดยรวมก็น่าจะสักประมาณ300ล้านคือกระจายไปหน่วยงานละเล็กหน่วยงานละน้อยก็เข้าใจนะครับว่าธรรมดาเวลาคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังก็จะมีความรู้สึกว่าก็กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลหน่วยงานจัดเก็บรายได้เพราะฉะนั้นก็เขาเป็นที่มาของรายได้ก็อย่าไปตัดอะไรเลยแต่ว่าผมต้องการจะพูดเพื่อจะให้เห็นว่ามันความจริงแล้วต้องมีการตัดงบแล้วก็ในการเพิ่มงบประมาณเข้ามาก็ต้องเพิ่มอีกแบบหนึ่งเพราะท่านคณะกรรมการได้เพิ่มงบประมาณให้กระทรวงการคลังนี่คือเป็นศูนย์นะครับคือมันก็ไม่ได้มีเพิ่มอะไรกลับเข้ามาทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเมื่อปรับลดแบบนี้หน่วยงานละเล็กหน่วยงานละน้อยมันก็มีปัญหาเดิมที่ท่านทำกับเกือบจะทุกกระทรวงคือปรับนิดๆหน่อยๆศาสตร์ไม่ได้ใช้นโยบายใช้ยุทธศาสตร์มาปรับลดงบประมาณพอตอนเพิ่มก็ไม่มีโครงการอะไรที่เป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์อันนั้นเป็นเรื่องที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าที่อยากจะกราบเรียนต่อของกระทรวงการคลังผมมาดูงบประมาณนะครับส่วนที่เรียกว่าแผนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพากรก็ดีโครงการพัฒนาดิจิทัลภาคบุคลากรภาครัฐโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับโครงการเหล่านี้ไส้ในโครงการเล็กๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลบ้างสารสนเทศบ้างเป็นหลัก10ล้านหรือเป็นร้อยล้านก็คือไม่เห็นว่าจะมีเตอร์ไม่มีเรื่องของ AI ทั้งเข้าใจอยู่นะครับว่างบประมาณพวก

นี่โครงการพวกนี้อาจจะไปอยู่ในงบส่วนกลางที่เกี่ยวกับ Data Center กับ Digital กับ AI แต่ว่ากระทรวงคลังเป็นดูแลกรมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสมาชิกบางท่านก็พูดเรื่องการจัดเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพยังไงและเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องรายได้ของรัฐจะไม่เข้าเป้าปีหน้าก็ยิ่งจะลำบากแต่การจัดระบบให้มันทันสมัยให้มีประสิทธิภาพเราไม่เห็นค่าที่ดินครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์นะครับกระทรวงคลังยังมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรวบรวมข้อมูลมีข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากแล้วอย่างหนึ่งกระทรวงคลังก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบางหน่วยงานในกระทรวงคลังอาจจะมีการใช้ Data Center มีการซื้อบริการมีไม่ปรากฏว่าในกระทรวงคลังจะทำยังไงใช้งบประมาณยังไงในเรื่องนี้พอมาถึงเรื่อง AI ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับ AI เนี่ยไปที่อื่นจะมีเรื่อง AI อยู่ตามกรมต่างๆในกระทรวงคลังก็มีการลงทุน AI literacy แต่ว่าไม่ใช่ลงทุนแบบสร้างระบบ AI ของไอ้นี่เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีความจำเป็นมีความสำคัญมากและ AI เป็นเรื่องที่ต้องการเขาเรียก AI sovereign AI นะครับข้อมูลต่างๆไม่ใช่ล่วงรู้ไปถึงผู้เจ้าคนโดยเฉพาะเป็นเอกชนต่างชาติอันนี้เราจะทำกันยังไงนะครับทั้ง Data Center และ AI ของภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ไหนผมจะตามไปพูดในมาตราที่เกี่ยวข้องแต่ในส่วนกระทรวงการคลังผมยังคิดว่ามีความสำคัญจำเป็นนะครับที่จะต้องมีงบประมาณมีโครงการที่ชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีโดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องเป็นกลไกสำคัญที่จะป้อนข้อมูลความเห็นต่างๆให้กับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงคลังต้องเป็นต้นแบบกระทรวงคลังต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กระทรวงคลังต้องสามารถที่จะนำในเรื่อง Data Center AI เพื่อประสิทธิภาพของทั้งระบบเพราะว่าท่านรองนายกท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการด้านนี้แล้วเวลานี้เรื่อง Data Center ที่เป็นที่สนใจอยู่ในหลายวันมานี้เนี่ยก็คือเราไม่มีแผนรองรับมาตั้งแต่ต้นแผนทั้งสนับสนุนแผนทั้งในการรองรับผลกระทบที่ตามมาขณะนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าได้ BOI ไปหลายแสนล้านประมาณ5แสนล้านบาทแต่ขณะนี้เรื่อง AI กำลังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วคนเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้จะมาลงทุนจริงได้ยังไงและถ้ามาลงทุนจะเกิดผลประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนถ้ามาลงทุนข้อมูลต่างๆไหนในส่วนที่ต้องเก็บเป็นความลับอันนี้ถ้าที่กระทรวงคลังไม่มีโครงการงบประมาณที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้คณะกรรมการไม่ทราบว่าได้ถามกระทรวงคลังมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเปิดเอกสารงบประมาณดูจะตกใจว่างบพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพกลายเป็นมิวเตอร์งบประมาณเขียนไว้แค่บอกว่าซื้อคอมพิวเตอร์เท่านี้ไม่พออันนี้ผมพูดเพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าการจัดทำงบประมาณจะต้องจัดทำแบบมียุทธศาสตร์ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศกำลังต้องการอะไรมีความจำเป็นยังไงแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเป็นผู้นำในด้านนี้โครงการงบประมาณอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่ามีในส่วนกลางมีเป็นส่วนกลางมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงนะครับก็อยากให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ผมเห็นว่าที่พูดไปเนี่ยตัดเพราะอะไรตัดเพื่อที่จะบอกว่ากระทรวงการคลังเมื่อถูกตัดงบประมาณตามที่บอก

0: กแล้วที่ว่าไม่ควรตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการคลังจะได้ไปคิดแผนโครงการงบประมาณที่มากกว่านี้ครอบคลุมเรื่อง data center และ AI มากกว่านี้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการซึ่งไม่ได้เพิ่มงบประมาณจะได้เพิ่มเข้ามาอย่างมีทิศทางมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความจำเป็นที่ประเทศกำลังต้องการอยู่ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายวาระ2นะครับซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงการคลังท่านประธานครับในประเด็นต่างๆที่เรามีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนแห่งนี้มีบางประเด็นที่มักถูกมองข้ามในการพิจารณางบประมาณทุกปีนั่นคือด้านรายได้โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจซึ่งผมจะแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของทางราชการเองว่าถูกตั้งไว้ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบปีแล้วปีเล่าและการตั้งเป้าต่ำนั้นมีต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศผมจะอภิปราย3ส่วนนะครับฐานะทางการคลังของประเทศ2570นั้นบอกเราว่าทำไมเราต้องสนใจทุกแหล่งรายได้ให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพท่านประธานครับท่านสมาชิกครับตามคำแถลงประกอบงบประมาณของรัฐบาลเองปีงบประมาณ2570นั้นรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.14 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.7 เงินที่ต้องกู้ชดเชยขาดดุลเกือบเต็มเพดานในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลมีทางเลือกใหญ่อยู่3ทาง1คือขึ้นภาษีซึ่งซ้ำเติมประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก2กู้เพิ่มซึ่งจะผลักภาระดอกเบี้ยไปให้กับคนรุ่นต่อไปอันที่3คือบริหารทรัพย์สินบริหารรายได้จากรัฐวิสาหกิจให้เต็มศักยภาพผมเสนอแนวทางที่3และเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่คือการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจปี69นั้นตั้งเป้าไว้ 1.82 แสนล้านแต่ในความเป็นจริงได้มากกว่านั้นมากครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเป้าแม้ยังไม่ครบปีตั้งเป้าการนำส่งแผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐไว้ที่ 1.82 แสนล้านเพียง10มีนาคมจัดเก็บได้ 1.97 แสนล้านครับเกินเป้าทั้งปีไปเรียบร้อยทั้งยังมีเหลืออีก1เดือนนะครับซึ่งสคร.เนี่ยกระทรวงการคลังก็คาดว่าทั้งปีจะเก็บได้ 2แสนล้านบาทมากกว่า 2แสนล้านบาทด้วยโดยแหล่งนำส่งสูงสุด3อันดับแรกคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปตท.และกองทุนวายุภักดิ์เกินเป้า 20,000 กว่าล้านฟังดูเป็นข่าวดีนะครับทุกปีก็จะมีการแถลงข่าวเชิงผลงานว่ามีการส่งรายได้เกินเป้าแต่ผมขอชวนสภาแห่งนี้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการเกินเป้ามากแล้วเกินเป้าซ้ำๆไม่ได้แปลว่าเก่งนะครับแปลว่าที่เราตั้งเป้าเนี่ยมันต่ำเกินไปเมื่อต่ำเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ประมาณการอะไรผิดหมดแล้วก็ไปกู้เงินชดเชยงบประมาณเนี่ยมากเกินความจำเป็นฮะซึ่งเป็นภาระเกิดขึ้นนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ดีขึ้นจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับรัฐวิสาหกิจนั้นมีศักยภาพจริงนะครับบางท่านอาจแย้งว่าการเรียกนำส่งเพิ่มจะทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอลงทุนไม่ได้ผมขอตอบด้วยตัวเลขของสคร.เองในช่วง11เดือนแรกของปี69รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นงบลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านกรอบและคาดว่าทั้งปีจะเบิกจ่ายเกิน 2.2 แสนล้านสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ95ที่ตั้งไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐวิสาหกิจมีทั้งกำไรและที่นำส่งมีวินัยในการลงทุนที่สูงเนี่ยมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ขาดไม่ใช่ศักยภาพขององค์กรแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเป้า

0: ้าหมายที่ถูกต้องของรัฐบาลในการวางงบประมาณผมขอยอมรับนะครับว่าข้อระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ก็คือการเพิ่มเป้านำส่งของรัฐวิสาหกิจไม่ใช่การรีดเงินจากรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กระทบแผนลงทุนที่จำเป็นต่อรัฐวิสาหกิจในการที่จะมาดูแลประชาชนหรือไม่การดำเนินการตรงนี้ต้องสร้างหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสอ้างอิงผลประกอบการจริงไม่ใช่คำสั่งของอำนาจทางการเมืองนะครับฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าถ้าหนึ่งเนี่ยเราปรับเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นข้อ2ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรานำส่งของรัฐวิสาหกิจรายแห่งให้กับประชาชนและสภารับทราบรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สภาและประชาชนช่วยกันตรวจสอบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤษฎ์ โพธนันท์ครับเชิญครับ
2: ครับกราบสวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกฤษฎ์ โพธนันท์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจนะครับขออนุญาตร่วมอภิปรายกฎหมายงบประมาณปี2570ครับในมาตรา9ครับหรืองบประมาณของกระทรวงการคลังที่กรรมาธิการเนี่ยปรับลดลงนะครับจาก 16,200 ล้านเหลือ 15,900 ล้านหรือลดลงประมาณ300ล้านบาทครับท่านประธานครับตรงนี้มันเป็นตัวเลขประมาณ 1.8% จากตัวเลขเดิมแต่งานนึงครับที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับหน่วยงานนี้ชื่อว่าสำนักความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าครับที่วันนี้ครับขอเงินมา253ล้านบาทก็ได้กลับไป253ล้านบาทเต็มๆครับท่านประธานครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักองค์กรนี้ครับแต่ว่าว่าง่ายๆครับองค์กรนี้คือนโยบายหน้าใหญ่ของรัฐบาลไทยผมไม่ได้กล่าวรายนี้องค์กรที่ก่อตั้งเมื่อปี2548ครับท่านประธานเราอยากจะเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนครับองค์กรนี้องค์กรที่เอาเงินภาษีของคนไทยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้ฟรีๆครับท่านประธานปีนี้เนด้าใช้งบประมาณ235ล้านบาทใช้เงินนอกงบประมาณของตัวเองอีก435ล้านบาทครับท่านประธานวันนี้เขาช่วยลาวครับสร้างถนน2โครงการ600ล้านบาทไปแล้วนะท่านประธานสภาแห่งนี้ครับท่านประธานควรจะสงสัยว่าขณะที่เราพูดกันว่าประเทศเราอัตราการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนชักหน้าไม่ถึงหลังเก็บภาษีปีนี้ได้3ล้านล้านบาทรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทที่เราพิจารณากันนะท่านประธานส่วนที่ขาดคือกู้นะครับเรียกได้ว่าบ้านตัวเองวันนี้เงินยังไม่พอเลยแต่จะเอาเงินไปช่วยข้างบ้านอีกลูกยังไม่มีเงินเรียนเด็กยังไม่มีเงินเรียนกยศ.เลยเราเอาเงินไปให้ประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานแต่ที่บ้าไปกว่านั้นคือการที่เราเอาเงินงบประมาณเนี่ยครับท่านประธานไปช่วยประเทศที่เรากำลังทำสงครามอยู่อย่างเช่นประเทศกัมพูชาผ่านโครงการการชดเชยดอกเบี้ยอีก2โครงการครับท่านประธานเอด้าเนี่ยวันนี้นะครับปีนี้จะต้องชดเชยให้กับธนาคาร Exim Bank 18ล้านแล้วก็มีเงินนอกงบประมาณของเนด้าอีก13ล้านคือ31ล้านบาทเนี่ยท่านประธานเป็นเงินของคนไทยผมเสนอให้กรรมาธิการงบตัดงบส่วนนี้ออกนะครับซึ่งในส่วนของอนุกรรมาธิการงบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดงบส่วนนี้ได้ครับท่านประธานเพราะว่าจากระเบียบราชการไทยเนี่ยที่บอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นภาระไม่สามารถตัดได้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้วถนน R67 เป็นข้อตกลงท่านประธานปี46กู้เงินปี49แต่ผมก็ยังงงอยู่ดีครับท่านประธานว่าถ้าเราตัดมันไม่ได้มันแปลว่าอะไรคือมันยิงเราขนาดนี้ท่านประธานเรายังจะจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยให้มันอีกหรอผมเรียนเนี่ยท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเอางี้ครับถ้าเราไม่สามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ได้ผมขอหารือกับที่ประชุมนะครับกับส.ส.ทุกพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลด้วยว่าเอางี้ครับเนี่ยครับสำนักงานเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจเพื่อประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นครับท่านประธานวันนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์กัมพูชาเนี่ยยังไม่ปกติเนี่ยหน่วยงานนี้ไม่มีภารกิจครับท่านประธานถ้าวันนี้เศรษฐกิจไทยไม่โตปีละ 5% ไม่ต้องทำครับไม่ต้องเอาเงินไปแจกเพื่อนบ้านครับท่านประธานวันนี้หนี้สาธารณะประเทศไทยต่อ GDP ต่อรายได้ประเทศเราเนี่ย 70

0: 60%ถ้าวันนี้หนี้สาธารณะต่อรายได้เราไม่ใช่ 60% หน่วยงานนี้ไม่ควรมีครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออนุญาตหารือที่ประชุมตรงนี้จริงๆว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีผมเข้าใจครับว่าวันนี้เราต้องผ่านงบประมาณตัวนี้รัฐบาลนะครับเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนกับสำนักงานว่าจ่ายผมมีทางออกให้นิดหนึ่งครับท่านประธานผมไปนั่งดูที่มีการทำความเข้าใจนะครับเรียกว่า MOU เพื่อความร่วมมือของโครงการพัฒนาถนนสาย67เนี่ยที่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องผูกพันกับโครงการนี้อีกเกือบ1,000 ล้านบาทเนี่ยท่านประธานมันสามารถแก้ไขได้ครับท่านประธานเพราะงั้นก็ต้องฝากทางรัฐบาลครับว่าวันนี้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต้องแก้ไข MOU ฉบับนี้โดยเร็วกัมพูชาต้องกลับมาจ่ายเงินดอกเบี้ยเต็มๆ31 ล้านเนี่ยถ้าจ่ายไปก็ต้องหาวิธีกลับไปยึดเงินเขากลับมาให้ได้ครับท่านประธานครับผมไม่ยอมคนนึงครับว่าเราจะจ่ายเงินภาษีพี่ประเทศกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับมาตรา9ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับนะครับผมได้เสนอปรับลด 5% ผมเห็นใจกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกรมจัดเก็บซึ่งในที่นี้ที่ตัดลดไว้เพื่ออยากจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะขออภิปรายแล้วก็จะพยายามไม่ให้ซ้ำกับที่เพื่อนสมาชิกได้พูดผมได้พูดไปเมื่อเช้าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ69เนี่ยรายงานการเงินการจัดเก็บเนี่ยยังไม่เข้ามาสู่สภาเรามาของบประมาณ70แต่มีรายงานการเงินของปี68เข้ามาสู่สภาสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังแล้วกันนะฮะได้เก็บเงินพลาดไปจากเป้า 132,839 ล้านโดยในจำนวนนี้เป็นภาษีนิติบุคคลเนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 39,000 ล้านเป็นภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 19,000 ล้านแล้วก็เป็นภาษีสรรพสามิตที่เราคาดว่าจะเก็บได้ 124,000 ล้านเนี่ยแต่เก็บได้จริงแค่เพียง 53,000 ล้านหายไป 71,000 ล้านหรือคิดเป็น 57% อันนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าในปีที่ท่านของงบประมาณมาเนี่ยท่านก็ตั้งว่าจะเก็บได้3ล้านล้านในเขาผมก็เลยยังไม่มีความมั่นใจมากนักว่าจะทำได้ไหมซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่มีหลายท่านได้พูดไปแล้วคืออยากจะฝากก็คือว่าวันนี้กรมกระทรวงการคลังผมจะให้ไปกรมสรรพากรก่อนน่าจะต้องเอานวัตกรรมในอดีตที่เคยสามารถปราบมาเฟียปราบผู้มีอิทธิพลจะปราบสแกมเมอร์ปราบเงินทุนเทาอะไรก็ได้นั่นคือมาตรา49แห่งที่ในมาตรา49นั้นถ้าเราพบว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิได้ยื่นรายการเงินได้หรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเห็นว่าผู้มีเงินได้ยื่นรายการต่ำกว่าที่ควรจะยื่นให้เจ้าพนักงานประเมินเนี่ยขออนุมัติอธิบดีกำหนดให้รายได้สุทธิอันนี้คืออะไรคนร่ำรวยจำนวนมากถ้าจะไปให้แม้แต่นักค้ายาเสพติดนักฟอกเงินใหญ่ๆที่มีเงินแต่ไม่เห็นที่มาของรายได้มีทรัพย์สินมากมาย

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระอุโบสถวัดพระเชตุทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นณวัดประจำราชการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุกของประชาชนและประเทศชาติมาตลอด27ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมสีพระโคจรสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับศิลและยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้สำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบันพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายพัดจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปที่สวดพระพิธรรมประสบระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.การสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปสวดพระพิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลย่ำยามเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการประสบเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จ

หรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวิทยาลัยในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลกีดมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ได้โอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์การทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาเดิมเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระอารามแต่ปัจจุบันด้วยพระชนสาที่สูงขึ้นจึงจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชองคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนรุจิวรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิวรพัฒน์โรงหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้าน

0: ุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนทั้ง3แห่งดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวหลักชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพพัฒนาครูให้มีศักยภาพและให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีจิตอาสาสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วงบ่ายไปโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมสนองพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จการเข้าถึงการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก
1: งานนักเรียนใน
0: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผ่านในอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์จำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2505บริษัทไบรท์ดานอนสเปเชียลไรส์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดคอนวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเอวอร์ด Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลัก4วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทค

0: รยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: จะต้องเปิดประตูให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ท่านประธานที่เคารพครับความสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน4ทิศของไทยมีความสำคัญมากต่อคนไทยและประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวชายแดนเป็นเศรษฐกิจในตัวเองเป็นประชาคมในตัวเองแล้วก็มีชีวิตของนโยบายต่างประเทศในตัวเองถ้าหากว่าเราไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าประเทศไทยยืนอยู่ในจุดใดและต้องการจะนำความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดหมายปลายทางใดงบประมาณที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่ามันยังมีการขาดตรรกะและหลักเหตุผลอยู่ในนั้นอยู่พอสมควรท่านประธานที่เคารพครับโลกขณะนี้กำลังผันผวนอย่างรุนแรงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เรียกว่าระเบียบของโลกเช่นเคยมีสงครามเย็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาทำให้โลกแบ่งค่ายชัดเจนระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ไม่มีแนวทางนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ละประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนั้นยืนอยู่บนขาของตนเองและจะต้องหาทางหาคำตอบสำหรับอนาคตของประเทศและคนในชาติของตนเองนโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมนั้นมีความจำเป็นยิ่งกว่าในยุคสมัยใดผมขอย้ำเป็นครั้งที่สองเพราะฉะนั้นงบประมาณต่างๆที่ได้เสนอขึ้นมานี้จำเป็นที่จะต้องมีการมองอย่างพินิจพิเคราะห์ครับว่าการตัดหรือการปรับลดนั้นจะนำไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างไรหรือมันสะท้อนว่าการที่ตั้งงบประมาณนั้นตั้งแต่แรกมีจุดหมายปลายทางอย่างไรด้วยคำว่ามหาอำนาจหรือคำว่าค่ายอุดมการณ์ในโลกนั้นเป็นของล้าสมัยไปแล้วจะเรียกว่าเป็นยาหมดอายุไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราต้องการพันธกรณีใหม่แปลว่าต้องการข้อตกลงใหม่ว่าเราจะคบค้าสมาคมกับต่างประเทศอย่างไรตั้งแต่ชายแดนเราไปเลยทีเดียวครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นงบประมาณของหน่วยงานอย่างกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องสะท้อนได้มากกว่านี้ทำให้เรามีความมั่นใจได้มากขึ้นผมมั่นใจครับว่ามันมีตรรกะอยู่แต่ตรรกะนั้นต้องสะท้อนอยู่ในงบประมาณที่ปรากฏขึ้นด้วยสิ่งที่เป็นอนาคตของไทยนั้นผมได้เรียนแล้วว่าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ชายแดนข้ามไปถึงความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคไปถึงความสัมพันธ์ระดับทวีปไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างต่างทวีปไปเล็กไม่นานนี้ครับพูดจาไม่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆที่มีขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอวกาศนั้นเริ่มต้นจะไปตั้งถิ่นฐานหรือว่าตั้งรกรากในดวงดาวต่างๆที่มนุษย์สามารถอยู่ได้มากขึ้นถึงวันนั้นเนี่ยนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันจะบานปลายกลายเป็นนโยบายระหว่างดวงดาวก็ได้เพราะนั้นเราควรจะกลับมาตั้งคำถามแต่ต้นครับว่าอะไรคือจุดยืนของเราอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเดินหน้าต่อไปการปลายทางเป็นเรื่องปลายเหตุเป็นเรื่องที่ต้องตั้งต้นก่อนขอบพระคุณครับ

0: ครับต่อไปเชิญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมพรรคไทยพักดีบัญชีรายชื่อครับวันนี้ผมได้ขอสนับสนุนคำแปรยติเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 10% เหตุผลสำคัญที่ผมต้องการจะตัดลดงบประมาณเนื่องจากผมไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศกัมพูชาและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องซักถามไปยังคณะกรรมการท่านเคยเชิญคนของกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยในประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยหรือผมสงสัยหรือไม่อันที่หนึ่งผมเห็นด้วยนะรัฐบาลของท่านอนุทินในการยกเลิกเอ็มสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคือผมจำได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหายครับท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์คือจำได้ว่าตอนนั้นสมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะยกเลิก MOU 44แต่ก็ติดขัดในข้อท่านสภาวันนี้ MOU 44ถูกยกเลิกในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินทำไมไม่มีความคิดที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาซึ่งฮะผมคาใจมาตลอดว่าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่ออย่างน้อยท่านจะได้รับฟังข้อห่วงใยที่มันจะเกิดปัญหาตามมาซึ่งวันนี้ก็ต้องถามคณะกรรมการท่านได้ซักถามเรื่องนี้ไหมประเด็นที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่รัฐบาลท่านนายกอนุทินได้ยกเลิก MOU 44ครับถ้าท่านจำได้นะครับว่ากฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกภาษาง่ายๆกัมพูชาได้มีการลงนามเมื่อ1กรกฎาคม2526แต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยนานมากเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2569ประเทศกัมพูชาได้ลงนามสัตยาบันฮะเพื่อให้อันคอสสิ่งที่ผมกังวลใจหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44ท่านสังเกตไหมครับว่าเกมต่างประเทศกัมพูชาลุกคืบตลอดเราเดินตามรับเกมของกัมพูชาร้องอันคอสเพื่อจะให้มีการหรือจะเรียกว่าประนีประนอมภาพบังคับก็แล้วแต่จุดที่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีต่างประเทศผมกลัวฮะว่าท่านจริงใจหรือเปล่าในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติผมกังวลใจมากๆกลัวว่าการที่ท่านเดินเกมในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยท่านมีผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชาหรือไม่นี่ผมตั้งเป็นคำถามเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่สัญญาบันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์69กัมพูชาเดินเกมร้องสหประชาชาติเพื่อจะให้มีการประนอมภาพบังคับร่วมกับประเทศไทยถ้าท่านจำได้วันที่3มิถุนายนรัฐบาลเองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดชัดเจนในทํานองที่ตําเรื่องนี้ควรจะต้องเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีเหมือนพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือเพื่อนบ้านมันควรจะต้องมีการเจรจากันเองคือท่าทีเหมือนกับว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการที่กัมพูชาเดินเกมไปร้องให้ต่างชาติเพื่อดึงไทยเข้าสู่การประนอมภาพบังคับแต่เหตุการณ์ผ่านไป16วันคือวันที่19มิถุนายน69ที่ผ่านมาประเทศไทยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ลงทําหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประนอมภาพบังคับสิ่งที่ผมต้องถามคือทําไมในเมื่อเรามีสิทธิ์ไม่ถูกบังคับเข้าประนีประนอมกับเขาทําไมเราถึงยอมตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับผมมีเหตุผลนะครับท่านประธานฮะผมจะต้องตั้งคำถามคณะกรรมการว่าท่านถามเขาไหมเพราะเรื่องนี้ถ้าผิดพลาดมาเนี่ยประเทศชาติเสียหายท่านได้มีการถามไหมว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามมาตรา298วงวรรคหนึ่งวงเล็บ A วงเล็บ I หรือไม่ครับเรื่องนี้มาอาจจะเป็นภาษากฎหมายของอันคอสผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านสั้นๆ3ข้อครับคือในเมื่อเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าก็ได้โดยที่ข้อแรกแล้วกันภาษาชาวบ้านเลยคือกรณีที่พื้นที่ที่เกิดขึ้นมันยังไม่มีข้อยุติหรือสิทธิเหนือดินแดนขออนุญาตฉายสไลด์นิดนึงฮะภาษาชาวบ้านคือพื้นที่บนแผ่นดินเนี่ยที่ยังมีปัญหาผมยกตัวอย่างให้เห็นคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งหลักหมุดที่73ท่านประธานเชื่อไหมครับ

0: ว่ากอไก่คือขนาดนี้เป็นตำแหน่งที่ลำบุตรที่73จริงๆตำแหน่งขอไข่คือจุด1ในแผนที่แนบท้ายของ MU 44ขอไข่คอควายคือ point A ของเขมรคือพูดง่ายๆคือพื้นที่หลักหมุดสุดท้ายของไทยกับเขมรวันนี้ยังไม่มีบทสรุปต่างฝ่ายต่างเถียงกันในเมื่อต่างฝ่ายต่างเถียงกันน่ะเราจึงได้รับสิทธิในการที่ไม่ถูกบังคับไปเจรจาประนีประนอมกับเขมรอันนี้กรณีที่1ฮะงั้นเฉพาะตรงนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขที่ไม่เข้าได้กรณีที่2คือถ้ามีปัญหาหรือข้อพิพาทบนเหนือพื้นที่เกาะเราก็เห็นภาพแล้วครับว่าเขมรก็มาเคลมว่าเกาะกูดเป็นของเขมรส่วนหนึ่งแต่เราก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลรัชกาลที่5งั้นเฉพาะข้อนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เราจะไม่ถูกเข้าประนอมภาพบังคับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนอันคอร์สมีผลบังคับใช้อันคอร์สมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.2537แต่ข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลหรือประหลาดชาวบ้านภาษาวิชาการคือไหลทวีปเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 2516งั้นทั้ง3ข้อนี้ประเทศไทยมีความชอบธรรมที่จะไม่เข้ากฎหมายอันคอร์สรองรับไว้อยู่แล้วและผมจะพูดต่อเลยว่านี้เดินหน้าในรูปแบบนี้ไม่เจ้าก็เจ๊งฮะท่านประธานฟังต่อนะฮะทำไมถึงเจ้าทำไมถึงเจ๊งฮะหลังจากที่เราตอบรับเข้าร่วมตอนนี้ได้ผู้แทนเป็นชาติที่เป็นกลางที่ต่างฝ่ายต่างโอเครับรองซึ่งกันและกันกระบวนการประนอมภาพบังคับเริ่มต้นแน่นอนด้วยหลักแล้วทางไทยเองก็ต้องทวงติ่งว่าการดำเนินการประนอมภาพบังคับบังคับกับไทยไม่ได้การประนอมภาพบังคับไม่ควรจะเดินหน้าด้วยหลักเราต้องเดินหน้าเกมนี้เหมือนกับติมอร์เลสเตกับประเทศออสเตรเลียเขาก็เดินเกมนี้โดยเพราะออสเตรเลียก็เขาอ้างเรื่องระยะเวลาแต่ผมบอกท่านประธานนะครับว่าถ้าเราเดินเกมตามนี้สิ่งที่เราได้รับถ้าเขาเป็นกลางจริงๆเขาต้องยกเลิกการประนอมภาพบังคับเท่ากับเราเจ้าแต่ถ้าเขาปล่อยให้เดินหน้ามีการเจรจาเกิดถ้ามีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลขึ้นมาถามว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ในการเจรจาเขตแดนต้องการให้มีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าปรากฏว่าเขาเดินหน้ามีการเจรจาเขตแดนทางทะเลมันคือ MOU 44ที่เอาต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีโอกาสเจ๊งและจุดที่อันตรายที่สุดคือถ้าเขาไม่สนใจเขมรต้องการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลคือแหล่งพลังงานถ้านำไปสู่จุดนั้นขึ้นมาเนี่ยเรายิ่งเจ๊งใหญ่นะครับท่านประธานครับผมถึงกังวลใจว่าเราก็ต้องรู้ความเจ้าเล่ห์ของเขมรในการวิ่งเต้นกับนานาชาติประเทศไทยตามเขาไม่ทันเกิดถ้าเกมไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลผมตั้งข้อสงสัยแล้วว่ารัฐบาลท่านมีเอี่ยวกับฮุนเซนหรือไม่ในการที่ต้องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลทั้งที่เราสามารถไม่เข้าร่วมประนอมภาพบังคับได้นี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียนประธานว่าเป็นเชื่อใจกระทรวงการต่างประเทศและขอตัดงบไว้ 10% ครับ
1: ครับต่อไปเชิญท่านเฒ่าพิภพลิ้มจิตกรครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเฒ่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครบางพลัดบางกอกน้อยพรรคประชาชนครับผมร่วมอภิปรายนะครับขอตัดนะครับ5% สำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งผมได้แปลรอบนี้ครับท่านประธานผมเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งในกรรมาธิการการต่างประเทศเนาะแล้วเพราะว่าพอดีก็สนใจในเรื่องนี้อยู่ได้ทำงานในอาเซียนมาในหลากหลายรูปแบบรวมถึงสมาชิกสภาอาเซียนด้วยนะครับก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็เห็นความสำคัญครับด้วยโลกใบนี้ครับพอท่านประธานขึ้นห้องไปเพื่อสมาชิกขึ้นห้องไปเปิดข่าวเนี่ยก็จะพบว่ามีปัญหามากมายนะครับที่เกี่ยวกับการลบราค่าฟันต่างๆนานาปิดช่องแคบฮอร์มูสจนเป็นผลมาถึงปัจจุบันที่ข้าวของในบ้านเราแพงดังนั้นการต่างประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ

อบประเทศครับมีทุกประเทศมีทั้งไทยกัมพูชามีอย่างยิ่งนะครับได้เกือบ 500,000 บาทในโครงการนี้ครับเหลือครึ่งนึงครับ 250,000 บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งดูจากรายละเอียดในโครงการที่ผมไปดูในไส้ในเนี่ยคนน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าผมก็งงครับผมคิดว่าชายแดนกัมพูชาใหญ่กว่ามีทุนระเบิดเยอะกว่าก็น่าจะได้การจัดสรรงบประมาณเยอะกว่าผมมาพูดที่นี่ไม่ได้มาแปรยัตติเพิ่มงบประมาณใดๆนะครับเพราะผมทราบดีครับว่ามันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144นะครับที่ห้ามแปรยัตติแล้วเพิ่มงบประมาณครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นครับท่านประธานว่ายังมีส่วนอื่นงบประมาณในกระทรวงต่างประเทศคล้ายๆกับกระทรวงอื่นที่หลายเพื่อนสมาชิกพูดมาครับว่าเราอาจจะปรับลดตรงนู้นเพื่อมาทำภารกิจตรงนี้หรือใดๆได้นะครับรายจ่ายประจำครับเป็นพิษที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบงบประมาณเราครับอย่างกระทรวงต่างประเทศผมไม่แตะเรื่องเงินเดือนครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายใหญ่หมวดหนึ่งครับนั่นคือค่าเช่าทั้งสำนักงานและบ้านพักครับซึ่งถ้ามาชี้แจงผมนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบนะครับมันก็พูดสามารถเช่าบ้านโดยไม่มีเพดานครับทุกคนทราบไหมครับจะเท่าไหร่ก็ได้แต่โอเคครับเจ้าที่ระดับล่างเขาก็จะมีเพดานแม็กครับผมยกตัวอย่างครับที่ขอมาครับไม่แน่ใจว่ากรรมธิการได้สอบถามไปหรือเปล่าค่าเช่าที่ทำการและบ้านพักกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกครับให้ทายครับ39ล้านบาทครับคือ1ล้านยูโรครับท่านประธานเทียบกับกงสุลที่แฟรงก์เฟิร์ตครับประเทศเดียวกันเยอรมนี 8.2 ล้านบาทครับน้อยกว่ากันเกือบ5เท่าโอเคครับสถานทูตที่อื่นก็แพงครับแต่อยู่ในระดับเอาแพงรองลงมาจากมิวนิกครับที่เป็นสถานกงสุลล้านบาทที่ไทเป22ล้านบาทครับที่อื่นครับเอาถูกสุดเลยนะกงสุลเนี่ยก็ประมาณที่เสียมเรียบ4ล้านบาทผมไม่ได้ว่านะครับว่าเราจะมีสถานทูตที่ดีสมศักดิ์ศรีไม่ได้ผมก็เคยได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพวกเราทั้งหมดนะครับที่เคยไปดูงานต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับสภาอาเซียนก็เคยไปก็เข้าใจดีถึงความยากลำบากเจ้าที่เขาไม่เยอะหรอกครับ 4-5 คนก็ให้ไปต่างบ้านก็อยากให้อยู่เป็นขวัญกำลังใจแต่ผมถามจริงๆครับท่านประธานว่าถ้าท่านประธานทำธุรกิจหรือทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมทุกครั้งครับที่มองเห็นว่าผมมองเห็นว่าเป็นเงินของผมเองเป็นเงินของพี่น้องประชาชนผมถามกับตัวเองว่าถ้าผมต้องทำกิจการใดเปิดออฟฟิศใดผมจะจ่ายค่าเช่าออฟฟิศและค่าเช่าบ้านผมกับลูกน้องผม 4-5 คนเนี้ย40ล้านบาทไหมครับท่านประธานจะจ่ายไหมครับผมว่าก็ไม่ครับดังนั้นด้วยหลักการนี้ครับผมมองว่าเราควรจะปรับลดได้สภาเราก็ปรับลดแล้วอันอื่นก็ปรับลดได้สัก 5% ก็ยังดีครับเอามาใส่ในโครงการอะไรครับที่ผมเห็นว่าควรมากเพราะผมอยู่ในกบฮต่างประเทศเนี่ยก็มีปัญหากันเยอะครับพี่น้องประชาชนแรงงานมากมายเอายกตัวอย่างในอิสราเอลครับหรือที่บนเรือครับเรามีนะครับเรามีงบประมาณครับช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับที่สายกงสุลที่ใครที่ไปแจ้งวัฒนะผมโปรโมทให้นะหรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้ครับไปขอความช่วยเหลือมากครับของการต่างประเทศของเราเนี่ยมีบอกว่าญาติตาไหลลงไหมครับท่านประธาน25ล้านบาทครับนี่คือก็ตามเยอะมากนะท่านประธานคือผมเลยคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญในฐานะที่เราเป็นกระทรวงการต่างประเทศแล้วเราควรจะบริการคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยผมควรแน่นอนครับมีการทุ่งเชิงลุกผมก็ชื่นชมครับมีการจัดเทศกาลเป็นเงินเพื่อการทุ่งทางเศรษฐกิจเป็นเงิน165ล้านกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็โอเคครับก็จัดงานไทยฟงไทยเฟสไปก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวต้องดูผลลัพธ์กันอีกทีในปีหน้าว่าดีหรือไม่ดียังไงสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศอีก23ล้านกว่าบาทก็ไม่ว่ากันครับนะครับและผมน่าเสียดายอีกอันหนึ่งครับท่านประธานที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาในกรรมธิการการต่างประเทศจริงที่เขามาร้องเรียนเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศนะครับคืออันนี้เอาไปพัฒนาประสิทธิภาพท่านประธานลองเข้าเว็บไซต์ไปดูครับโคตรใช้ยากมากคืออารมณ์แบบถ้าเราพาสปอร์ตหายเมืองนอกเนี่ยจะแจ้งพาสปอร์ตหายเนี่ยในเว็บไซต์เขาบอกว่าขอสำเนาพาสปอร์ตเราด้วยนะผมก็งงว่ามันเป็นไปได้ไงเขาอุตส่าห์เอาเงินจะไปพัฒนาครับขอมา 300,000 กว่าบาทผมว่าโอ้โหขอเยอะกว่านี้ก็ได้ครับกระทรวงอื่นนี่ทำแอปนี้20ล้านนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับก็มีแต่ความหวังดีกระทรวงการต่างประเทศครับท่านทำงานหนักอยู่

0: ไกลบ้านก็เป็นห่วงแต่ก็ช่วยๆกันครับผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดอย่างผมว่าถ้าเป็นเงินท่านเองในการใช้จ่ายใดๆท่านก็คิดให้ถ้วนถี่ของงบให้ดีว่าจะขอไหมหากเป็นเงินของท่านเองเพราะอันนี้ไม่ใช่แค่เงินท่านเองแต่เป็นเงินของภาษีพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกอีก2ท่านที่จะอภิปรายท่านละ5นาทีก็คือ10นาทีฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมตัวเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเชิญท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศท่านประธานครับการอภิปรายครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมงานที่มีความสำคัญต่อโลกและต่อภูมิภาคเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยและทำให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคในฐานะผู้แทนใช้ความพยายามทุกทางในการที่จะระงับความขัดแย้งไม่ให้นำไปสู่สงครามเพราะจะเสียหายกันหมดทั้งคนไทยทั้งประเทศเพื่อนบ้านและต้องการดูแลเงินภาษีประชาชนที่ถูกใช้โดยกระทรวงต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่ทราบกันดีครับว่าบทบาทของกระทรวงต่างประเทศสำคัญมากภายใต้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดนและสงครามการค้ารุนแรงเกิดการขยายตัวของลัทธิกีดกันทางการค้ามีการขับเคี่ยวระหว่างมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐและมหาอำนาจใหม่อย่างจีนเหยียบโลกใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคไทยต้องกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกให้ดีเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราและคนไทยทั้งหมดการทูตคือด่านหน้าของผลประโยชน์ของประเทศครับถ้าเรามาดูในแง่ของงบประมาณกระทรวงต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณปี70 8,000 กว่าล้านคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.22 ของงบประมาณทั้งหมดท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็ได้ชี้แจงต่อสภาพร้อมที่จะประกาศนโยบายการทูต 2.0 ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศที่ใช้อยู่เนี่ยต้องเน้นไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่เน้นไปที่พิธีการที่หรูหราประมาณไม่มาก 8,000 กว่าล้านแต่ว่าต้องไปดูว่าสัดส่วนที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่สัดส่วนที่อยู่เป็นค่าใช้จ่ายการหรูหราเท่าไหร่ตำแหน่งของกระทรวงต่างประเทศในงบประมาณของประเทศนั้นเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นก็ถือว่าได้ไม่มากใกล้เคียงกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวเราก็อาจจะไปสรุปว่าได้งบน้อยแล้วไม่ต้องมาแตะต้องไม่ต้องมาลดทอนแล้วแต่ผมมองตรงกันข้ามว่าแม้ได้งบน้อยแต่ถ้างบยังใช้ไม่ถูกต้องยังใช้ฟุ่มเฟือยหรือหรูหราในการไปเน้นเรื่องพิธีการเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าหัวใจปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ค่ารับรองพิธีการที่หรูหราเกินไปไม่เหมาะสมกับฐานะของประเทศตรงนี้ต้องมานั่งดูแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงการต่างประเทศและการทูตที่จะส่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศของเราและแน่นอนที่สุดผมฝากความหวังไว้ที่กระทรวงต่างประเทศที่จะเอาการทูตการเมืองเพื่อให้ประเทศนี้มีสันติภาพและสิ่งนี้บรรพชนของไทยได้ทำมาตลอดและประสบความสำเร็จการทูตของไทยนั้นต้องถือว่าชั้นเยี่ยมเราไม่จำเป็นต้องไปรบใครไม่ต้องไปปะทะทำให้เกิดความขัดแย้งผู้คนล้มตายจำนวนมากแต่เราใช้ฝีปากทางการทูตฉลาดและมียุทธศาสตร์ก็จะทำให้รักษาชีวิตของผู้คนรักษาชีวิตของทหารและทำให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในประเทศนี้อย่างสงบสุขครับทีนี้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีงานพิธีการเยอะมากนะครับ

0: ตรงไหนจะรัดเข็มขัดได้บ้างงานพิธีการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเหมาะสมกระทรวงต่างประเทศต้องไปดูแลคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศคนแรงงานในต่างแดนซึ่งตรงเนี้ยก็ฝากความหวังแล้วก็ทั้งงบประมาณตรงนี้เนี่ยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลคนไทยทั้งหลายซึ่งออกไปทํามาหากินในต่างประเทศให้เขามีความผูกพันกับประเทศไทยในช่วงที่ผมเป็นผู้นำนักศึกษาในสหรัฐนั้นผมรณรงค์ให้เกิดสิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยในต่างแดนเพราะผมเห็นว่าสีไทยนั้นเราสามารถดึงพลังของเขาศักยภาพของเรามาทำให้เกิดประโยชน์ประเทศไทยได้ซึ่งต้องอาศัยบทบาทของกระทรวงต่างประเทศครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
2: ครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับมาตรา10งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงต่างประเทศกับผมขอปรับลดลง 10% คือลดลงไป400ล้านบาทจากงบประมาณที่ตั้งประมาณ 4,000 ล้านบาทการเสนอปรับลดหรือปรับเปลี่ยนใช้งบประมาณกับผมมีความเห็นดังต่อไปนี้ผมเห็นว่านโยบายต่างประเทศควรได้รับการปรับปรุง5ประการที่1ประเทศไทยต้องมีจุดยืนที่ชัดมิตรกับทุกประเทศแต่ต้องไม่เป็นบริวารของประเทศใดประเทศไทยต้องสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองตามผลประโยชน์ของชาติต้องมีหลักเกณฑ์ที่ต่างประเทศคาดการได้ว่าไทยยืนอยู่ข้างสันติภาพกฎหมายระหว่างประเทศอธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการไม่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนการเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าไม่มีจุดยืนตรงข้ามประเทศที่ได้รับความนับถือคือประเทศที่มีจุดยืนแต่ไม่ยอมให้มหาอำนาจใดฝ่ายหนึ่งประการที่สองกระทรวงต่างประเทศต้องเปลี่ยนจากการทูตเชิงพิธีการเป็นการทูตเชิงผลประโยชน์แห่งชาติสถานทูตไทยทั่วโลกต้องไม่วัดผลเพียงจำนวนคณะเดินทางหรือจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์แต่ต้องวัดผลอย่างน้อย5เรื่องในแต่ละปีสามารถเปิดตลาดสินค้าไทยได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดึงการลงทุนเข้าประเทศได้เท่าไหร่ช่วยผู้ประกอบการไทยได้กี่รายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาได้มากเพียงใดและดึงเทคโนโลยีเข้ามาสร้างงานให้คนไทยได้แค่ไหนเอกอัครราชทูตควรมี KPI ที่วัดได้ประการที่3ไทยต้องกลับมามีบทบาทในอาเซียนในการทูตสูงแต่ปัจจุบันผู้ตามมากกว่าผู้นำกระผมอยากเห็นออกใน 5-6 เรื่องดังต่อไปนี้เรื่องเมียนมาเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปัญหาแม่น้ำโขงเรื่องพลังงานและการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้าและโลจิสติกโดยเฉพาะปัญหาเมียนมาไทยควรพูดคุยกับทุกฝ่ายได้แต่ต้องไม่ทำให้โลกเข้าใจว่าประเทศไทยยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนการทูตที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและหลักการพร้อมกันไปประการที่4กรณีซอฟต์พาวเวอร์ต้องเลิกคิดเรื่องการตั้งโครงการตั้งกรรมการและใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคนต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีการศึกษาที่ดีการแพทย์ที่ดีอาหารดีวัฒนธรรมดีเมืองน่าอยู่ระบบราชการที่มี

0: เป็นประเทศที่รักษาคำพูดถ้าบ้านเราดีโลกจะนับถือเราเองไม่ต้องใช้งบประการสุดท้ายประการที่5ผมเสนอให้ประเทศไทยจัดทำ Grand Strategy หรือนโยบายต่างประเทศระยะยาวอย่างน้อย 10-20 ปีเพื่อแม่รัฐบาลผมเสนอหลักการ4ประการคือ 1. ในการกำหนดนโยบายของตนเอง 2. ต้องรักษาความสงบและเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน 3. ต้องใช้ทุนเทคโนโลยีและรายได้ประชาชนและ 4. ประเทศไทยต้องรักษาความน่าเชื่อถือและศักดิ์ศรีในวิถีผมจึงเห็นว่างบประมาณของกระทรวงต่างประเทศควรลดรายจ่ายในพิธีการการเดินทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่วัดผลไม่ได้แล้วย้ายงบประมาณไปสู่การทูตเศรษฐกิจงานยุทธศาสตร์บุคลากรที่มีความสามารถสูง ประเทศไทยจะได้รับความนับถือไม่ใช่เพราะใช้เงินมากไม่ใช่เพราะเราพยายามเอาใจทุกฝ่ายแต่เพราะเรามีหลักการมีความสามารถมีความเป็นอิสระและรักษาคำพูดนี่คือหัวใจของนโยบายต่างประเทศของไทยขอบคุณครับ
1: ครับขอเชิญสมาชิกท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมตัวเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญกรรมธิการได้ชี้แจงครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมธิการค่ะของกระทรวงต่างประเทศนะคะเสนอตั้งงบประมาณไว้ในมาตราที่10ค่ะเฉพาะแผนงานในการในแผนพื้นฐานแล้วก็งานยุทธการจำนวนทั้งสิ้น 4,045 ล้าน1แสนค่ะเพื่อดำเนินการในภารกิจของกระทรวงแล้วก็นโยบายด้านการต่างประเทศโดยมีเป้าหมายและภารกิจในการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกอาชีพทั้งหมดทั้ง5ท่านนะคะที่ได้อภิปรายมานะคะทั้งการอภิปรายอาจจะเป็นก็ดีนะคะดิฉันจะขอสรุปประเด็นสั้นๆเลยก็คือว่าที่ท่านได้ตั้งปรับลดงบประมาณไว้นะคะร้อยละ 0.25 ถึง 30 นั้นนะคะตัวกรรมธิการเองนะคะสอบถามประเด็นต่างๆแทนเพื่อนสมาชิกในห้องกรรมธิการงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยในต่างแดนหรือแม้แต่เรื่องของชายแดนเขตแดนนะคะซึ่งการที่พวกเรานะคะได้ตั้งคำถามไปต่างๆนะคะก็ได้รับการค่ะแล้วก็ทางกรรมธิการนะคะได้มีการปรับลดงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,648,300 บาทนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ 0.14 โดยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือก็เป็นการปรับลดนะคะเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมโดยการยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็นซ้ำซ้อนและโครงการหรือดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นค่ะแล้วก็ประเด็นนะคะที่เพื่อนสมาชิกนะคะเป็นห่วงติดใจส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ในเล่มงบประมาณเล่มที่1นะคะเป็นรายงานของคณะกรรมการนะคะโดยอยู่ในข้อสังเกตนะคะหน้าที่225นะคะรบกวนเพื่อนสมาชิกได้ดูเล่มนี้นะคะจะเป็นข้อสังเกตต่างๆซึ่งจะตอบประเด็นเพื่อนสมาชิกทั้งหมดค่ะดิฉันก็จะยืนยันตามกรรมการเสียงข้างมากขอบคุณมากค่ะ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่องค์ประชุมนะครับ

ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

ข้าห้องประชุมแล้วโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม455ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรด

ลงคะแนนครบแล้วนักเสียงลงคะแนนครับขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย414ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและกับกรรมการและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรท่านแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม462ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกได้ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการโปรดกดปุ่มงดโปรดกดปุ่มเห็นด้วยกรรมาธิการที่ขอสงวนความคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรออกงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ466ท่านเห็นด้วย280ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขท่านสมาชิกครับการติ่งในการอภิปรายพรบ.แม้ทั้งกรรมาธิการและท่านสมาชิกบอกว่า

0: ขอให้อภิปรายเป็นวาระที่สองนะครับแค่นั้นก็ขอความร่วมมือให้เป็นการอภิปรายในวาระที่สองนะครับไม่ใช่วาระรับหลักการครับต่อไปเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านประธานครับทางนี้ครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยนะครับท่านประธานขออนุญาตสรุปนะครับในตามข้อตกลงที่ได้หารือกับทางวิปฝ่ายค้านนะครับในเรื่องของเวลานะครับที่เรากำหนดว่าเราจะพูดคุยกันถึงมาตราที่15นะครับขณะนี้ผู้ลงชื่ออภิปรายทั้งหมด31นาทีนะครับมาตราที่12มีผู้ลงชื่ออภิปรายทั้งหมด40นาทีนะครับมาตรา13นะครับมีผู้อภิปรายลงชื่อมาแล้ว21นาทีนะครับมาตรา14มีผู้ลงชื่ออภิปราย82นาทีนะครับและมาตราที่15ตอนนี้ลงชื่อมา45นาทีรวมทั้งหมดประมาณเกือบ4ชั่วโมงยังไม่รวมที่กรรมาธิการจะชี้แจงนะครับก็เรียนท่านประธานและที่ประชุมให้รับทราบครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่าน
0: เนื่องจากเป็นการอภิปรายในวาระ2และว่าในวาระ2ผมไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้นอกจากท่านสมาชิกได้พูดคุยปรึกษาหารือกันเพราะว่าท่านใดที่กรรมาธิการที่สงวนก็ต้องให้การอภิปรายหรือผู้ที่สงวนคำแปรยติก็ได้ต้องอภิปรายนะครับฉะนั้นจึงขอความร่วมมือในการอภิปรายให้เป็นการอภิปรายในวาระที่สองนะครับ
2: ท่านประธานครับนิดเดียวครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: กรวีปริศนานุสกุลครับท่านประธานครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของกำหนดเวลาตัวเลขท่านที่ท่านเลขาวิปท่านธนยศขานทุกมาตราเนี่ยเราไม่ได้เป็นการแจ้งเพื่อทราบเฉยๆนะครับเราแจ้งเพื่อโปรดพิจารณาและหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรเพราะในวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะกำหนดเวลาเอาไว้นะครับโดยที่จะพิจารณาประมาณ15มาตราซึ่งดูจากเวลาแล้วเนี่ยคืนนี้ก็น่าจะตีหนึ่งตีสองก็เลยอยากจะหาเลยท่านประธานแหละครับว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เราอาจจะเอาถึงสักประมาณโดยประมาณเที่ยงคืนซึ่งถ้าหากว่าเวลาที่เราดูคำนวณเนี่ยนะครับมันก็น่าจะไปจบประมาณที่มาตรา14อยู่ที่กระทรวงเกษตรซึ่งพรุ่งนี้เช้า9โมงเช้าเราก็จะต้องมาร่วมกันประชุมกันใหม่เป็นเวลา3วันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาเรือกับฝ่ายค้าเลยครับว่าพอจะเป็นไปได้ไหมเรากำหนดกรอบเวลาถึงประมาณเที่ยงคืนถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนพอที่จะลดเวลาได้หรือพอที่จะเป็นประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันก็อาจจะลดเวลาในการ
0: พิจารณาครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับไปคุยกันนะครับคุยกันแล้วก็ผมก็ได้เรียนเพิ่มเติมว่าเป็นการอภิปรายให้เหมือนเป็นวาระสองนะครับอย่าไปอภิปรายในวาระรับหลักการครับต่อไปไม่เพื่อไม่เสียเวลาครับเชิญท่านเลขาครับ
3: มาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ต่อไปเชิญท่านชลนัทโกยกุลเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยดิฉันขอยกตัวอย่าง1เรื่องค่ะท่านประธานก็คือการจัดซื้อครุพันธ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะขอออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้ติดใจที่มหาวิทยาลัยจะมีการซื้ออุปกรณ์กีฬาดีๆให้กับนักกีฬาและนักศึกษานะคะดิฉันทราบดีว่าอุปกรณ์กีฬาดีๆเนี่ยมันจำเป็นสำหรับของที่ดีเนี่ยราคาก็ต้องอธิบายได้ค่ะท่านประธานดิฉันแบ่งปัญหาที่พบออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆค่ะข้อแรกค่ะตั้งงบเป็นชุดแล้วก็ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดนะคะไม่ระบุถึงสเปคจำนวนอุปกรณ์รวมถึงราคาต่อชิ้นค่ะข้อที่2ค่ะท่านประธานตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้ยากค่ะทำให้สามารถเพิ่มรายการปรับคุณลักษณะนะคะแล้วก็ขยับราคาได้ง่ายค่ะแล้วก็ข้อที่3ค่ะอันนี้ประหลาดล้ำค่ะท่านประธานราคาเท่ากันเป๊ะ

0: ในหลายวิทยาเขตนะคะทั้งที่ความต้องการของแต่ละที่แล้วก็ของเดิมที่มีอยู่ก็น่าจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างรายการแรกค่ะเป็นจักรยานประเภท Time Trial 2คันนะคะงบวงเงินเนี่ย 770,000 บาทนะคะหาร2คันก็ประมาณคันละ 385,000 บาทค่ะเอกสารระบุสเปคแล้วก็ล้อนะคะเป็นคาร์บอนค่ะเฟรมและคาร์บอนล้อคาร์บอนนะคะเกียร์ไฟฟ้าล้ำมากนะคะสามารถใช้แข่งขันระดับมาตรฐานได้นะคะซึ่งดิฉันไม่ได้บอกว่าจักรยานราคา 385,000 บาทมันแพงเกินไปนะคะเพราะว่าสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่คำถามคือ 385,000 บาทท่านประธานคะเรากำลังได้จักรยานระดับไหนนะคะยี่ห้อล้อรุ่นชุดเกียร์เป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคานี้มายังไงค่ะเพราะว่าลักษณะพิเศษของจักรยานนะคะมันไม่พอค่ะทำให้เรารู้ว่า 385,000 บาทเนี่ยต่อคันมันเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็พอดิฉันเปิดดูต่อก็เจอข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะท่านประธานชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลราคา 450,000 บาทต่อชุดนะคะซึ่ง 450,000 บาทนั้นคะในวิทยาเขตการกีฬาหลายแห่งนะคะแล้วก็หลายโรงเรียนกีฬาเนี่ยทั้งนครศรีนครสวรรค์ลำปางอุบลยะลาสุพรรณอ่างทองนะคะได้รับงบ 450,000 บาทเท่ากันเป๊ะค่ะดิฉันเลยมีคำถามง่ายๆค่ะว่าทำไมหลายจังหวัดหลายวิทยาเขตนะคะความต้องการของแต่ละที่ก็น่าจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกไปก็คือว่าของเดิมที่มีอยู่แต่ละที่ก็ต้องแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะแต่ทำไมราคามาจบที่ 450,000 บาท 50,000 บาทเหมือนกันเป๊ะค่ะมีอีกรายการค่ะชุดฝึกซ้อมมวย 390,000 บาทต่อชุดนะคะก็ปรากฏเป็นราคาเดียวกันในหลายพื้นที่ทั้งขอนแก่นนครสวรรค์วิทยาเขตกรุงเทพวิทยาเขตตรังแล้วก็ที่สุพรรณบุรีด้วยค่ะท่านประธานประเด็นที่ดิฉันกำลังตั้งคำถามนะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่านักกีฬาไม่ควรจะได้ใช้ของดีหรือว่าของแพงผิดอะไรนะคะท่านประธานแต่ว่าเมื่อเป็นเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ควรที่จะบอกที่มาได้ค่ะซื้ออะไรกี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่แล้วก็ราคานี้มาจากไหนอันนี้สำคัญนะคะท่านประธานไม่ใช่รวมของหลายอย่างแล้วก็แค่เขียนสั้นๆว่า1ชุด 450,000 1ชุด 550,000 โดยที่ไม่สามารถระบุบอกได้เลยว่าแต่ละรายการเนี่ยมีการแยกย่อยยังไงบ้างนะคะเพราะถ้ายังตอบประชาชนไม่ได้ค่ะท่านประธานว่า 450,000 ซื้ออะไรมาอย่างละกี่ชิ้นนะคะเราก็ยังตอบไม่ได้เช่นกันค่ะว่างบประมาณก้อนนี้คุ้มค่าหรือไม่นะคะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ดิฉันเห็นว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้มีกัดค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยติครับท่านนนท์ไพศาลลิ่มเจริญกิจครับเชิญครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานเอาช่วยเอาป้ายนะมาให้ผมหน่อย
1: มีโอเคครับมีอะไรครับ
2: ท่านประธานครับไม่รู้ครับผมเองเขาตั้งกันผมก็เอาบังคับประจัด เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออนุญาตสงวนคำแปรยติในมาตราที่11ครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อปรับลดครับท่านประธานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาทในการพิจารณาวาระ2ในวันนี้นะครับหน้าที่ของพวกเราไม่ได้เพียงแค่ถามว่าโครงการไหนดีหรือไม่ดีครับแต่ต้องดูว่าเงินที่ตั้งมาทุกรายการนั้นมีเหตุผลมีรายละเอียดและมีความคุ้มค่าพอที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติหรือไม่และมีอยู่รายการนึงครับที่ผมอยากให้สภาพิจารณาเป็นพิเศษครับท่านประธานคือการสนับสนุนการแข่งขัน MotoGP วงเงินกว่า 262.5 ล้านบาทครับท่านประธานท่านประธานครับผมไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยต้องยกเลิกการจัด MotoGP นะครับแต่รัฐบาลขอเงินของพี่น้องประชาชนไป 262.5 ล้านบาทผมก็รู้สึกว่าสภาแห่งนี้อันนี้เอาไปซื้ออะไรบ้างค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่ค่าการจัดการแข่งขันเท่าไหร่หรือว่าค่าบริหารจัดการทั่วไปเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้มีการนำไปพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยโดยตรงเท่าไหร่ครับจากรายละเอียดงบประมาณที่อนุกรรมธิการได้รับนะครับผมก็ยังไม่เห็นการแจกแจงที่

ัดเจนพอดังนั้นก่อนที่สภาแห่งนี้จะยกมืออนุมัติเงินจำนวน 262.5 ล้านบาทนั้นผมคิดว่ากทมีหน้าที่ต้องชี้แจงครับว่าเงินทุกก้อนในนี้และมีอีกตัวเลขหนึ่งครับที่ผมยิ่งคิดว่าสภาควรตั้งคำถามกับรายการนี้ในปีเดียวกันครับกกทก็มีรายการของการพัฒนาการจัดสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐานทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมีวงเงินเพียงแค่ 153.9 ล้านบาทนะครับลองคิดดูครับว่างบตัวนี้มีผลกระทบกับพี่น้องที่เป็นนักกีฬามหาศาลนะครับแต่ได้น้อยกว่าการจัด MotoGP นะครับลองวางตัวเลข2อันมาเทียบเคียงกันนะครับ MotoGP ได้ไป 262.5 ล้านส่วนรายการในการพัฒนาบริหารจัดการสมาคมกีฬาได้ไปเพียงแค่154ล้านบาทต่างกันอยู่108ล้านบาทแค่ MotoGP รายการเดียวนะครับมีวงเงินเป็น 1.7 เท่าของการพัฒนากีฬาอาชีพของพี่น้องประชาชนไทยนะครับผมย้ำนะครับว่าเงิน2ก้อนนี้มีวัตถุประสงค์ต่างกันก็ไม่ควรเอามาเทียบกันโดยตรงนะครับแต่ในวาระ2นี้เรามีหน้าที่พิจารณาความสำคัญของการใช้เงินนะครับตัวเลขจึงให้ผมต้องสอบถามว่าการจัดสรรทรัพยากรระหว่างการจัดการแข่งขันกับการสร้างความเข้มแข็งในระบบกีฬาไทยนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยังครับในประเทศไทยนะครับที่สำคัญนะครับเงิน 262.5 ล้านไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวที่จะต้องจัดสรรไปนะครับมีการขอต่อเนื่องกันทั้งหมด5ปีครับตั้งแต่ปี70จนถึงปี74รวมกันทั้งหมด5ปีเป็นงบกว่า 4,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับการอนุมัติงบก้อนแรกนะครับ 262.5 ล้านวันนี้ต้องมองให้ไกลว่างบปีเดียวเรากำลังจะได้เริ่มต้นในการใช้เงินภาครัฐในกรอบระยะเวลา 4,000 ล้านบาทคำถามจึงอยากจะถามว่าปีหน้าเราจัด MotoGP ได้หรือไม่แต่ต้องถามว่าเมื่อครบ5ปีแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากเงินก้อนนี้ที่ลงทุนไป 4,000 กว่าล้านบาทนะครับท่านประธานครับลองคิดง่ายครับถ้าวันนี้มีเด็กคนหนึ่งในต่างจังหวัดบอกว่าอยากเป็นนักแข่งรถเขาต้องมีเงินต้องมีรถต้องมีทีมไหมต้องมีค่าฝึกซ้อมหรือเปล่าค่าเดินทางต้องลงแข่งขันไหมถ้าครอบครัวเขาไม่มีเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนนี่คือคำถามที่รัฐบาลจะต้องตอบนะครับเพราะว่านี่คืองบกีฬาไม่ใช่งบก้อนนี้ไปจัดการแข่งขันอย่างเดียวนะครับมันต้องสร้างกีฬาด้วยนะครับต้องยอมรับว่า MotoGP นั้นก็มีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมีโรงแรมมีร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์แล้วก็ควรจะได้รับผลประโยชน์ด้วยผมจึงอยากสอบถามผลตอบแทนในมิติของกีฬาด้วยในเงินก้อนนี้ครับท่านประธานว่ามีงบสร้างนักกีฬาแข่งขันที่เป็นชาวไทยเนี่ยกี่บาทมีงบพัฒนาเยาวชนไทยในเงินก้อนนี้กี่บาทแล้วก็มีงบส่งนักกีฬาที่สนใจในการแข่งรถเนี่ยในเงินก้อนนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าเอกสารไม่ได้มีชี้แจงอะไรมาเลยครับท่านประธานนี่ยังไม่รวมงบพัฒนาโค้ชพัฒนาช่างเทคนิคหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามว่า KPI เป็นอย่างไรและนี่คือข้อมูลที่สภาควรได้รับก่อนอนุมัติงบเพียงแค่นี้หรือไม่นะครับท่านประธานครับถ้าจะลงทุนกับ MotoGP ต่อเนื่อง5ปีเนี่ยผมคิดว่าเราควรได้ผลลัพธ์ด้านกีฬาไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เพียงแค่วัดว่าการจัดการแข่งขันนี้มีผู้ชมกี่คนมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ต้องตอบได้ว่ามีเยาวชนไทยเนี่ยสู่เข้าสู่ระบบการพัฒนากีฬาชนิดนี้กี่คนนะครับส่งนักแข่งขันกีฬาคนไทยไปต่างประเทศกี่คนมีนักกีฬาไทยถูมอโตทรีกี่คนก็แล้วแต่ครับสร้างโค้ชสร้างเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องตอบให้ได้ครับว่าเงินก้อนนี้คนไทยที่เป็นนักกีฬาได้เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนะครับอีก5ปีจะต้องมีคนไทยไปแข่งขันมอโตจีพีเพราะว่ามันยากนะครับแต่เพราะกีฬาไม่มีการรับประกันว่าการแข่งขันนี้มันจะได้หรือไม่ได้นะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องรับประกันคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี้จะทำให้เส้นทางกีฬาของคนที่สนใจนี้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับท่านประธานที่เคารพครับใกล้จบแล้วครับอย่าเพิ่งกดไมค์นะครับไม่ใช่เพราะ MotoGP ไม่ได้มีประโยชน์แก่วงการกีฬาไทยเลยครับแต่เพราะเงินที่เราจะต้องมายกมือเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ย 262.5 ล้านบาทเนี่ยรายละเอียดที่ต้องชัดแล้วก็ต้องมีรายการพัฒนาบริหารจัดการกีฬาอีกมากมายนะครับลำดับความสำคัญของงบกีฬาก็ต้องอธิบายได้และเมื่อรัฐบาลมีกรอบสนับสนุนเกือบ5ปีถึง 4,000 ล้านบาทนี้ผลลัพธ์ที่ไทยจะต้องได้รับมันจะต้องวัดได้ครับผ

0: ผมจึงอยากฝากคำถามให้กับทางกกท. 3ข้อนะครับต่อสภาแห่งนี้ครับว่า 1. งบ 262.5 ล้านท่านจ่ายอะไรไปนะครับช่วยชี้แจงให้ละเอียดทุกคนอยากฟังนะครับ 2. งบ 262.5 ล้านบาทมีเงินที่ไปลงสร้างนักกีฬาที่เป็นบุคลากรไทยนะครับโดยตรงเท่าไหร่นะครับ 3. ครับเมื่อครบ5ปีแล้วท่านใช้เงินไป 4,000 ล้านบาทเนี่ยประเทศไทยจะสร้างนักกีฬาและบุคลากรมอเตอร์สปอร์ตในระดับโลกได้กี่คนนะครับถ้ารัฐบาลตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าสภาก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะถามว่าเราควรจะอนุมัติวงเงินตามที่ท่านเสนอเต็มจำนวนหรือไม่นะครับเพราะในวาระ2หน้าที่ของเราไม่ได้อนุมัติเพียงงบประมาณแต่โครงการนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ครับผมจึงขอตัดลดงบรายการนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกมลศักดิ์ลีวะเมาะเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวะเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นะอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติผมขออนุญาตอภิปรายนะครับก็ประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่ผมได้สงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณไว้ 0.7% แรกมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงบประมาณได้เสนองบประมาณไว้ 3,925 ล้านแล้วก็กรรมธิการได้มีการพิจารณาปรับลดเหลือ 3,840 ล้านผมเองมีบางส่วนที่เห็นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังตอบโจทย์มานก็เลยมีการปรับลดตามที่ผมได้เรียนท่านประธานเมื่อสักครู่ท่านประธานครับผมดูแล้วนี่นะครับตอนนี้นะครับปัญหาอย่างที่เราได้คุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาก็คือกีฬาผม20กว่าปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาหลบมุมหลบหลังอยู่แต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้นะครับผมดูแล้วนะครับและก็หลายๆท่านบอกว่ากีฬาฟุตบอลคือทางออกหนึ่งตอนนี้นราธิปก็คือนรายูไนเต็ดกับนรา FC ยะลาก็มี FC ยะลากับยะลาซิตี้และที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือปัตตานี FC หรือพยัญเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และล่าสุดวันที่6กันยาท่านประธานครับได้เข้าไปสงขลาผู้ชม 17,000 กว่าคนน่าเสียดายครับปัตตานีสนามกีฬาไม่พร้อมต้องไปแข่งที่สนามกีฬาติลสุรานุชกิโลขากลับแฟนฟุตบอลขับรถประสบอุบัติเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเห็นภาพแล้วครับมองเห็นแสงสว่างในเรื่องของการกีฬาคือทางออกในเรื่องของการเสริมสร้างสันติภาพให้กับคนพื้นที่บอลคลั่งไคล้ฟุตบอลมากครับแต่ละนัดไม่สนใจนะครับว่าเมื่อคืนกลับไปสงขลาไปปัตตานีนี่ท่านประธานครับร้อยกว่าโลนี่นะครับกว่าเลิกฟุตบอลเที่ยงคืนก็ไม่สนใจจะเกิดเหตุการณ์หรือจะมีเหตุการณ์อะไรเขารักฟุตบอลเหล่านี้นะครับผมฝากให้ทางกระทรวงการกีฬาและทางการท่องเที่ยวนะครับออกมาเป็นพระเอกนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาทางออกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนราธิวาสนะครับท่านประธานทราบไหมครับเขาเรียกว่าสนามกีฬาฟุตบอล100ปีสร้างตั้งแต่ปี2555ใช้เวลาก่อสร้าง13ปีใช้งบประมาณ181ล้านสร้างไปแล้วเสร็จจนถึงขณะนี้ทราบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้รับเหมาผมก็แปลกเหมือนกันสนามฟุตบอลสนามกีฬากลายเป็นว่ากรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพกับกกท.ตอนนี้มีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.คาดว่าจะแล้วเสร็จในธันวาคม2569อันนั้นก็ว่ากันไปครับท่านประธานครับในส่วนของคดีแต่ว่าในส่วนของสนามกีฬาท่องเที่ยวตอนเข้าวาระหนึ่งผมก็ได้เรียกร้องและก็พยายามมองดู

0: ็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติภาพหาทางออกลดความขัดแย้งดึงเยาวชนเข้ามาในเรื่องของกีฬาฟุตบอลดึงพี่น้องแฟนบอลซึ่งมีเป็นหมื่นนะครับให้เข้าในการที่เป็นอยู่และก็พูดง่ายๆก็คือว่าทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับลองดูสิครับกกท.กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีงบประมาณส่วนไหนจะประสานงานกันยังไงในส่วนของสนามกีฬาที่ยังสร้างไม่เสร็จที่เป็นอนุสาวรีย์หรือจะหางบกลางเลวร้ายที่สุดช้าที่สุดก็คือฝากเป็นความหวังครับถือโอกาสนี้นะครับในการอภิปรายในวาระที่2ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องฟังแล้วนี่นะครับ2ทางออกที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหรือในเรื่องของการหางบร่างการกีฬาในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีรายการกีฬาฟุตบอล AFC ซึ่งเยาวชนสนใจมากนะครับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานครับฝากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับจากการอภิปรายในวาระ2
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมออเงินลาดพร้าวจระเข้บัวพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการจัดงบประมาณปี2570ครับประเด็นที่น่ากังวลที่คิดสวนทางกับนโยบายผลักดันทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยยนต์ครับเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดถึงงบประมาณอย่างแคชรีเบทแล้วก็งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับของกรมการท่องเที่ยวครับหากเราดูกับเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยกรมการท่องเที่ยวก็ได้จัดตั้งงบประมาณล้านบาทเป็นตัวเลขกลมๆครับแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดครับจากปีก่อน2ล้านบาทนะครับมาเป็นในปี70นั้นอยู่ที่ 6.5 ล้านบาทอย่างไรก็ดีครับหัวใจหลักที่ดึงดูดแคชรีเบทอย่างที่ผมพูดไว้นี่แหละเจตนาดีครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นสอบตกในด้านประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงสาเหตุสำคัญครับไม่รอบคอบแล้วก็ไร้เพดานหลักการทำงบประมาณที่สำคัญที่สุดก็คือแคชรีเบทกับมีลักษณะที่เป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าครับทั้งเพดานสูงสุดต่อโปรเจกต์แล้วก็เพดานงบประมาณรวมในแต่ละปีงบประมาณนะครับเมื่อมีการตั้งเพดานครับหากมีกองถ่ายฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เข้ามาใช้จัดภาระผูกพันที่รัฐจะต้องจ่ายเงินคืนหรือรีเบทตัวเนี้ยก็จะต้องพุ่งสูงขึ้นแบบไร้ขีดจำกัดสิ่งที่ทำให้รัฐบาลตกอยู่ในสถานะที่ควบคุมความเสี่ยงมีหนี้ค้างจ่ายบริษัทหนังที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยแล้วนะครับอย่างเช่นเอเลี่ยนก็ดีหรือไวท์โลตัสก็ดี2เรื่องนี้รวมกันก็มากกว่างบประมาณที่เราตั้งเอาไว้อีกหนักไปกว่านั้นตอนนี้เรามีภาวะที่เรียกว่ากองไข่ศูนย์เหรียญที่ผ่านมาผ่านทางโนมินีของไทยครับนอกเหนือจากการที่เงินค่าเช่าต่างๆจะไหลออกนอกประเทศไปแล้วแต่เรายังต้องจ่ายรีเบทติดลบของเราเข้าไปอีกผลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความสูญเสียความน่าเชื่อถือครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในกองถ่ายที่จะเชิญชวนเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่ารัฐจ่ายเงินล่าช้าในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติครับสตูดิโอระดับโลกแคชรีเบทไม่ใช่แค่โบนัสครับแต่ว่าเขาคำนวณเงินก้อนนี้เข้าไปในกระแสเงินสดแคชโฟลว์เข้าไปด้วยดังนั้นเมื่อรัฐบาลไทยดำเนินการล่าช้าจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณก็ต้องรอเบิกงบประมาณแบบนี้ใหม่สิ่งนี้ก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยตรงต่อให้เรามีสถานที่ที่สวยงามขนาดไหนครับหากรัฐบาลจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนดสตูดิโอเหล่านั้นก็จะขึ้นบัญชีดำแล้วก็ย้ายกองถ่ายไปที่ประเทศไปที่ไกลๆนะครับท่านประธานครับมันเป็นตลกร้ายในการบริหารภาครัฐครับเราพยายามตั้งงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิญชวนให้ชาวให้กองถ่ายจะมาเยือนจริงๆแล้วเม็ดเงินมหาศาลให้กับเศรษฐกิจฐานรากนั้นกลับไม่มีโครงสร้างงบประมาณในการรองรับในการจ่ายแคชรีเบทได้มีประสิทธิภาพกลายเป็นว่าหน้าบ้านเชิญชวนครับเป็นการบริหารที่ศูนย์เปล่าแล้วก็ไร้ทิศทางหากเราไม่แก้ครับแล้วก็ไร้เพดานแบบนี้มาตรการแคชรีเบทของไทยก็จะเป็นแค่เครื่องแล้วก็ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ

0: ศได้จริงๆแล้วเราเข้าใจถึงความไม่พอของงบประมาณนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องขอปรับลด 1% เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าในการกำหนดนโยบายนี้การกำหนดงบประมาณนี้ต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเท่าพิภพลิมจิตกรเชิญครับ
2: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครบางพลัดบางกอกน้อยพรรคประชาชน1ใน44ส.ส.ครับท่านประธานวันนี้ผมขออภิปรายในส่วนของมาตรา11ครับในการส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งผมจะอภิปรายขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้พูดว่าให้อภิปรายตามวาระ2ที่ผมได้เสนอท่านประธานไปนะครับก็ฝากท่านประธานควบคุมนะครับจริงท่านประธานต้องเสริมนะครับว่าให้อภิปรายแบบท่านเท่าพิภพนะครับท่านประธานซึ่งผมก็วันนี้ครับขอตัดลด 5% เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเห็นนะครับผมจะเสนอตัดลดในของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเป็นงบพวกประมาณจัดอีเวนต์นะครับซึ่งมีอยู่ 2-3 โครงการครับท่านประธานที่ผมอยากตัดครับเรื่องของมหาสงกรานต์นะครับแล้วก็ลอยกระทงซึ่งเป็นงบประมาณ5ล้านบาทนะครับในส่วนของงานสงกรานต์แล้วก็มีงานสงกรานต์ที่ลพบุรีอีก6ล้านบาทครับท่านประธานซึ่งพอไรกับ2จังหวัดนี้นะครับหรือคนในจังหวัดนี้นะครับแต่ผมมองในลักษณะที่ผมเคยอยู่ในกรรมาธิการการต่างการท่องเที่ยวมานะครับแล้วได้รู้ว่าปัญหาลึกๆของการท่องเที่ยวไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราแบกรับหรือเราขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนมาเสมอมาครับภาครัฐเนี่ยก็พยายามมีการจัดอีเวนต์บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นททครับทำไมงบประมาณนี้มันมีปัญหาครับท่านประธานไม่ใช่ว่าการจัดงานในจังหวัดเหล่านี้มันไม่ดีครับแต่การจัดงานใดๆเนี่ยมันไม่เคยทั่วถึงครับผมเคยประธานในครั้งก่อนครับมีงานประมาณนี้เลยครับของที่ขอโดยสำนักปลัดนะครับท่านประธานรู้ไหมว่าจัดที่จังหวัดอะไรครับสระแก้วครับแน่นอนครับว่าผมเข้าใจครับกรรมาธิการขึ้นมาชี้แจงก็ได้ครับว่าทำไมมันเป็นจังหวัดนี้นี่คือคำถามของผมตอบไปเลยครับเข้าใจกันดีรัฐมนตรีมาจากอยุธยาครับก็เท่านั้นก็ได้แต่อันนี้ต้องฝากให้กรรมาธิการตอบนะครับว่าใช่หรือไม่ท่านเลยตั้งงานซึ่งก็ไม่เยอะครับก็แค่ไม่ถึง10ล้านเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยอมรับกันมาก็ได้ครับแต่ส่วนสำคัญครับผมเลยบอกว่าประเด็นที่ผมอยากตัดลดอันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มาแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยในการที่เราจะกระจายไปได้เลยนะครับท่านประธานที่ให้เมืองรองเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายครับการที่มีส่วนกลางททหรือกรมการท่องเที่ยวกระทรวงต่างๆเนี่ยอยากทำหน้าที่จัดอีเวนต์อย่างนี้อยู่มันจะไม่เคยมีการทั่วถึงครับเพื่อสมาชิกก็ที่จังหวัดชั้นทำไมไม่จัดอันนั้นที่จังหวัดนี้นะครับอันนี้ไม่จบไปแล้วครับและไม่เห็นในเล่มงบประมาณนี้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการกระจายอำนาจทางการท่องเที่ยวครับท่านประธานถ้าทางกระทรวงเองเนี่ยตั้งตัวเป็นแม่เรือนะครับในการที่มีความรู้เพราะทำมานานเนี่ยไปเทรนท้องถิ่นต่างๆครับนักการท่องเที่ยวของอบจ.นักการท่องเที่ยวของเทศบาลต่างๆเนี่ยให้ได้มีความสามารถในการจัดอีเวนต์เหล่านี้ผมว่าเพราะในฐานะมะขุเทศเก่าผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับที่จะสามารถนำเที่ยวประเทศหรือจังหวัดหรือเมืองหรือหมู่บ้านตัวเองได้ดีกับคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านประธานดังนั้นการกระจายอำนาจจึงจะเป็นตัวที่สร้างเสน่ห์และให้ท้องถิ่นได้ค้นหาและเจียรนายเพชรที่ตนเองมีอยู่ในรูปแบบของที่ตนเองมีและนั่นจะนำมาสู่ความยั่งยืนมิใช่การตั้งโครงการเหล่านี้อีกต่อไปครับท่านประธานดังนั้นครับด้วยเหตุผลที่ผ่านมานี้ผมจึงขออนุญาตตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 5% ครับเพราะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะนำพาประเทศและการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ผู้แทนราชบุรีภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจงถึงการปยติในการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะพูดถึงในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของอปท.นะครับก็คือเ

องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งเป็นองค์การมหาชนในขั้นแรกนะครับท่านประธานดูในเล่มงบประมาณเนี่ยผมเองเป็นอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องครุพันธ์ ICT และกองทุนหมุนเวียนก็ได้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการสถานีจำลองเพื่อซักซ้อมสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงระยะที่2จริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยถามท่านเรียนท่านประธานนะครับว่าอยากอนุมัติไหมนะครับก็ไม่ได้อยากจะอนุมัติหรอกครับเพราะว่าใช้งบประมาณหลายสิบล้านแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่ว่าที่อนุมัติงบประมาณให้เพราะว่าทางนายตำรวจซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมารับปากว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะสามารถใช้ร่วมกับตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรได้รวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาชญากรรมได้ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้อยากจะเรียนท่านประธานครับว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการใช้เงินงบประมาณในระดับ3-40ล้านไหมก็ต้องคิดกันหนักในภาวะที่ประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เงินด้านอื่นในการที่จะพัฒนาหรือด้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องฝากนะครับให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในกรณีที่เป็นงบประมาณในส่วนของการยุทธนาการกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะให้ถ่ายโอนย้ายเนี่ยงบประมาณประเภทนี้ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดูแลนะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปใช้ร่วมกับหน่วยอื่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นนครบาลก็ดีหรือภูธรก็ดีในการใช้งบประมาณอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้กับทางท่านประธานเพื่อให้ทางกรรมการได้พิจารณางบประมาณในปีหน้าเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ก็คือในส่วนของการใช้ตอนนี้เนี่ยเราไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของการใช้งบประมาณในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปก็ดีในการพัฒนาเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเราเสียงบประมาณไปมากนะครับท่านประธานก็ทราบว่าเวลาเราจัดอีเวนต์ทีเนี่ยเราได้ผลแต่ก็เป็นผลที่ประเมินก็ค่อนข้างยากเราไม่เหมือนเราใช้งบประมาณไปซื้อของแล้วได้ของมาแต่เมื่อจัดอีเวนต์เนี่ยมันก็หายไปแต่ถามว่า impact ในส่วนของการคุ้มค่าในการใช้งบประมาณจริงๆเนี่ยมันก็วัดผลยากสิ่งหนึ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทางกรรมการงบประมาณในปีนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาในการให้อำนาจของอปท.ก็คือองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับอยากให้ตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอปท.เนี่ยสังกัดนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกแล้ววันนี้เนี่ยมาอยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมันต้องแก้พระกฤษฎีกาให้อำนาจในการประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนผมฝากเร่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับว่าอยากให้เร่งนะครับให้อปท.เนี่ยสามารถประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยเร็วเพราะตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีพื้นที่เนี่ยรอการประกาศเนี่ยประมาณ 8-9 พื้นที่ด้วยกันมันขาดโอกาสนะท่านประธาน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สามารถทำอะไรได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยรอประกาศให้จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพรามอำเภอจอมบึงแล้วก็อำเภอสวนพึ่งเนี่ยเป็นทีมที่พิเศษประการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนถ้ามันผ่านได้แล้วเราสามารถอินดิเกตหรือรวมแหล่งท่องเที่ยวแล้วทำเส้นทางท่องเที่ยวได้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลยท่านประธานเราแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของกระทรวงงานของกรมขององค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็สามารถสร้างเม็ดเงินมูลค่าจากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลแต่เราไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของการใช้งบประมาณฉันอันนี้เนี่ยฝากเป็นข้อสังเกตนะครับไปยังทางกรรมธิการนะครับว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับไอการแก้พระกฤษฎีกาในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยที่จะแก้ให้กับอปท.เนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปีหน้านี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าโครงการไหนที่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยต้องตัดทิ้งให้หมดนะครับโดยเฉพาะ

0: บุญญาภานาเวียงชัยบุญนนิถาครับเชิญครับ
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะทำแปรยติโดยปรับลดงบประมาณลงประมาณร้อยละ 2.5 นะคะท่านประธานคะการนำเสนอการปรับลดร้อยละ 2.5 ของดิฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวและกีฬานะคะตรงกันข้ามค่ะดิฉันมองว่านี่เป็นกระทรวงที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมได้กลับคืนมาได้สูงมากค่ะเหตุผลที่ดิฉันสงวนคำแปรยติไว้ที่ 2.5% ก็เพื่อเชิญชวนให้กระทรวงพิจารณาว่าภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและนำทรัพยากรลงไปในภารกิจที่สร้างผลลัพธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เรื่องนะคะที่สำคัญก็คือ1คือการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองค่ะแล้วก็เป็นการสร้างการโอกาสทางด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคค่ะในมาตรา11นะคะเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องมีวงเงินประมาณ 5,856 ล้านบาทแบ่งเป็นภารกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 3,405 ล้านบาทและด้านกีฬาอยู่ที่ประมาณ 2,451 ล้านบาทดังนั้นดิฉันก็เลยอยากจะให้เห็นงบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่แค่เพียงว่าใช้หมดหรือเปล่าแต่ต้องตอบให้ได้ค่ะว่าเงิน1บาทที่เราได้ใส่ลงไปนั้นสร้างรายได้กลับมาเท่าไหร่แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวพักนานขึ้นหรือเปล่าและสามารถสร้างโอกาสนี้ให้กับเด็กไทยเพิ่มขึ้นแค่ไหนเรื่องแรกค่ะการท่องเที่ยวดิฉันสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองที่น่าท่องเที่ยวเพราะถ้าหากผลประโยชน์ไม่ได้อยู่เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะก็จะลงไปสู่พวกโรงแรมขนาดเล็กต่างๆร้านอาหารสินค้าโอท็อปหรือเกษตรกรในชุมชนค่ะพื้นที่ของดิฉันเพียงสั้นๆนะคะกาฬสินธุ์เขต5ของดิฉันเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากผลักดันให้ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูที่อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ยังสามารถพัฒนาให้คนสามารถที่จะอยู่เที่ยวได้นานขึ้นได้อีกมากเราไม่จำเป็นต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในทุกๆแห่งนะคะแต่ว่าของดีในชุมชนของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเชื่อมก็คือการท่องเที่ยวที่ดีมีที่พักมีอาหารมีผลิตภัณฑ์มีการเดินทางที่เข้าด้วยกันจากนักท่องเที่ยวที่มาแล้วกลับก็ให้กลายเป็นคนที่มาท่องเที่ยวพัก1คืนหรือ2คืนก็ได้พอทุกคืนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจากงบประมาณนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องของกีฬาค่ะจากงบประมาณด้านกีฬาประมาณ 2,451 ล้านบาทดิฉันอยากให้กระทรวงให้ความสำคัญค่ะกับการค้นหาแล้วก็พัฒนานักกีฬาจากต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะคะเพราะดิฉันเห็นกับตาจากพื้นที่ของดิฉันเองนะคะว่าเด็กต่างจังหวัดก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครเลยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาฬสินธุ์ของเรามีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรอบ28ปีถึง2ท่านค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าพิสูจน์ว่าศักยภาพของนักกีฬาไทยไม่ได้ไปกระจุกอยู่ในเฉพาะตัวเมืองใหญ่นะคะจากจังหวัดเล็กๆถ้าได้รับสนามที่ดีได้รับโค้ชที่ดีได้รับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เหมาะสมและมีระบบเปิดโอกาสให้การแข่งขันมากขึ้นเขาก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก้าวไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันนะคะ 2,451 ล้านบาทนี้ไปเชื่อมตั้งแต่ฐานรากเรียนไปถึงจังหวัดไปถึงระดับประเทศและเป็นและที่สำคัญนะคะเราไม่ควรมองว่าการกีฬาเป็นเพียงมิติของการรับเหรียญรางวัลเพียงอย่างเดียววันนี้กีฬาก็สามารถที่จะเป็นสปอร์ตอีโคโนมีได้นะคะการแข่งขัน1รายการก็สร้างรายได้ให้กับทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางการท่องเที่ยวได้พร้อมๆกันค่ะงบกีฬา1ก้อนสามารถทำงานได้2ต่อนั่นก็คือสิ่งแรกคือการสร้างนักกีฬาค่ะสิ่งที่2คือการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นท่านประธานคะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่ดิฉันได้สงวนคำแปรยติไม่ใช่เพื่อความลดความสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่เพื่อย้ำหลักการว่างบประมาณต้องมีประสิทธิภาพและทุกบาทควรไปอยู่ในจุดที่สร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดค่ะ

0: การสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองสนับสนุนการนำทุนทางแวะสนับสนุนการลงทุนด้านกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยในทุกจังหวัดจากนี้ดิฉันอยากเห็นผลลัพธ์ที่ชัดขึ้นการท่องเที่ยวก็ต้องสร้างรายได้กีฬาก็ต้องสร้างคนเมืองรองก็ต้องได้รับโอกาสและงบประมาณต้องสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนถ้าหากเราทำได้นะคะงบประมาณในมาตราที่11จะเป็นมากกว่างบประมาณของกระทรวงนึงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศค่ะท่านประธานค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านกิติใจจะประสงค์จะอภิปรายไหมครับเชิญครับเชิญครับ
2: สภาที่เคารพกับผมนายกิติใจชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยแก้ยติไว้โดยการขอปรับลดแต่เป็นการปรับลดในเชิงสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาความจริงนะครับซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลนั้นก็มีแนวทางที่จะแยกกระทรวงเป็นกระทรวงใหม่แต่ในงบประมาณของปี2570นี้นะครับซึ่งได้พิจารณาแล้วก็ยังมีอยู่หลายส่วนนะครับในการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งผมก็ทราบว่าได้มีการเรียกหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายเรื่องผมจะขอเริ่มจากในเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวข้อบกพร่องที่มีความจำเป็นแต่งบประมาณเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังเป็นกระแสที่สอดในเชิงอนุรักษ์หรือว่ากรีนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเรื่องของท่าเทียบเรือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผมอยู่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีรายได้หลักด้านการท่องเที่ยวสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวองค์กรท้องถิ่นมากเกินไปซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นงบประมาณความเพียงพอที่จะไปดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพราะการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์นั้นมันจะต้องใช้เม็ดเงินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจแต่นักท่องเที่ยวและอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนั่นก็คือระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ได้มีหลายแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ได้นำเอาระบบIT เข้ามาช่วยในหลายพื้นที่นะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีระบบผมเข้าใจว่านอกจากกระทรวงท่องเที่ยวแล้วอาจจะมีกระทรวงอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยเช่นระบบการสแกนใบหน้าระบบการส่งเสริมเรื่องการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การนำเช่นในเรื่องของโดรนมาใช้ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งจำเป็นทั้งนั้นแต่เมื่อเราดูงบประมาณที่ควรอีกด้านหนึ่งของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั่นก็คือเรื่องของกีฬาผมเป็นส.ส.ในพื้นที่สิ่งที่ได้รับการร้องขอมาจำนวนมากนั่นก็คือสนามกีฬายังมีไม่เพียงพอที่จะให้พี่น้องประชาชนดูในงบประมาณโดยเฉพาะของกรมพละศึกษานั้นยังมีการจัดสร้างสนามกีฬาต่างๆน้อยมากและเช่นเดียวกันครับเราไปตั้งความหวังไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ผู้ดำเนินการในเรื่องของสนามกีฬาต่างๆและแน่นอนครับมันก็ปัญหาเดิมก็คืองบประมาณไม่เพียงพอสุดท้ายก็ไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายกันอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการกีฬาซึ่งสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประสบพบมาในห่วงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องกีฬาระดับชาติเป็นที่น่าสังเกตว่าระยะหลังนี้ที่เป็นตัวที่มีตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งขันที่ทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนถ้าจะดูกีฬาทีมชาติแข่งต้องจ่ายเงินซึ่งจะมาปรากฏในห่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าทีมชาติแข่งทีมชาติไทยแข่งเมื่อไหร่ไม่ว่ากีฬาประเภทไหนคนไทยได้เปิดสามารถเปิดช่องฟรีทีวีดูได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะนำมาขบคิดนะครับเพราะว่าการชมกีฬาบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วในการส่งกำลังใจให้นักกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราก็พยายามส่งเสริมให้นักกีฬาเราได้ชาติระดับโลกนะครับในระดับต่างๆแต่คนไทยไม่มีโอกาสในการที่จะชมแล้วก็การจ่ายเงินเพื่อชมทีมชาติผมคิดว่าเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในขณะที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมีกำลังที่จะจ่ายได้แต่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะชมได้แล้วนำมาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆของเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ดังนั้นจึงอยากจะฝากการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับการส่งเสริมกีฬารวมทั้งการส่งเสริมท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับในส่วนงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมเองไม่ติดใจใน 1% ที่ได้สงวนคำแปรยติไว้แต่ประเด็นเหล่านี้อยากจะฝากในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์อธิบาย3ท่านครับเชิญท่านเฉลิมพงษ์แสงดีเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วรรค2มาตราที่11ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะตั้งคำถามก็คือโครงสร้างของการจัดสรรงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวจากเอกสารที่กรมการท่องเที่ยวชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญหน่วยงานยอมรับเองครับว่ากรมการท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในทั้งที่ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานไม่ต่างกันอย่างชัดเจนแตกต่างกันอย่างชัดเจนประมาณของกรมการท่องเที่ยวที่ควรนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการกลับไม่เพียงพอจนต้องนำงบประมาณรายการอื่นมาสมทบเพื่อที่จะสนับสนุนงบบุคลากรของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีที่สำคัญครับกรมการท่องเที่ยวเองก็เสนอแนวทางปรับสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสมและแยกงบบุคลากรของแต่ละหน่วยงานออกจากกันผมจึงขอถามไปยังครับท่านประธานครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าข้อเสนอที่หน่วยงานในต้นสังกัดของท่านเสนอมารัฐบาลได้นำไปแก้ไขเมื่อไหร่ครับและในปีงบประมาณต่อไปจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ครับประเด็นที่2ครับเรื่องที่ผมอยากจะฝากเป็นพิเศษครับในเรื่องของปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีครับจากเอกสารจากกรมการท่องเที่ยวระบุชัดเจนครับว่าการปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะที่มีความล่าช้าและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับพบว่าสภาแห่งนี้เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาแล้วครับที่ผ่านมาครับ1ปีครับคำตอบที่เรายังได้รับก็คือมาตรการเดิมๆโดยที่ยังไม่มีเป้าหมาย

0: ายตัวชี้วัดและแผนบูรณาการที่ชัดเจนที่สำคัญครับงบประมาณครับท่านประธานครับรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยอำพรางหรือโนมินีได้รับงบประมาณเพียง 200,000 กว่าบาทต่อปีครับสำหรับภารกิจทั่วประเทศแต่ในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวครับของผมเองการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโนมินีในเดือนสิงหาคมปี2569พบมูลค่ารายได้ของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า 5,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับงบประมาณทั่วประเทศ 200,000 กว่าบาทกับมูลค่าที่ตรวจพบในจังหวัดเดียวกว่า 5,000 ล้านบาท2ตัวเลขนี้ครับสะท้อนถึงความชัดเจนครับว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องงบน้อยแต่คำถามคือรัฐบาลเมินขนาดไหนกับปัญหาต่ำกับความเป็นจริงหรือไม่ผมจึงถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่า 1. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับมีแผนบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆหรือไม่ในการจัดการธุรกิจโนมินีหรือไม่ครับ 2. ครับรัฐบาลจะเพิ่มจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจที่สอดคล้องกับขนาดของปัญหาหรือไม่ครับและ3ครับในปีงบประมาณ2570นี้ครับกระทรวงมีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ครับว่าจะตรวจสอบและดำเนินคดีและลดปัญหาโนมินีได้มากน้อยเพียงใดครับเพราะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายย่อยของไทยครับไม่สามารถรอคำอยู่ระหว่างการดำเนินการได้แบบนี้ทุกปีครับในขณะที่การแข่งขันธุรกิจก็มีทุนและใช้โครงข่ายของโนมินีในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมท่านประธานครับเรื่องที่2ที่ผมอภิปรายวันนี้แม้จะเป็นคนละประเด็นแต่คำถามเดียวกันคืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมันสอดคล้องกับภารกิจและขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าหน่วยงานเองยังยอมรับว่าโครงสร้างงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจรัฐบาลจะปรับแก้อย่างไรเมื่อไรครับและถ้าปัญหาโนมินีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนับพันล้านบาทรัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับคำว่าบูรณาการและอยู่ระหว่างดำเนินการผมจึงฝากทั้ง2ประเด็นนี้ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาอย่างชัดเจนครับเพื่อการประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
2: ครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสำหรับมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,925.8 ล้านบาทกระผมขอเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% คือปรับลดลง 392.58 ล้านบาทให้คงเหลืองบประมาณ 3,533.22 ล้านบาทกระผมมีเหตุผลสำคัญอยู่2ประการเหตุผลประการแรกก็คือประเทศไทยกำลังมีข้อจำกัดทางด้านการคลังอย่างมากรัฐบาลมีรายจ่ายสูงภาระหนี้เพิ่มขณะที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศทุกกระทรวงจึงต้องช่วยกันลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระผมเห็นว่ายังสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัดอีเวนต์การเดินทางการสัมมนาการศึกษาวิจัยที่ซ้ำซ้อนรวมถึงโครงการที่ภาคเอกชนดำเนินได้เองการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโรงแรมร้านอาหารบริษัทท่องเที่ยวสายการบินห้างร้านผู้ประกอบการจำนวนมากต่างมีแรงจูงใจที่จะประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหน้าที่สำคัญของรัฐบาลควรอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นความปลอดภัยความสะอาดการคมนาคมที่สะดวกการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้เงินจำนวนมากไปทำในสิ่งที่เอกชนสามารถทำได้อยู่แล้วประเด็นสำคัญผมเห็นว่าสำคัญมากคือกระทรวงท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะจัดค่าธรรมเนียมที่เรียกกันทั่วไปว่าค่าเหยียบ

0: แผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งไม่มีประเทศในยุโรปที่ใดเขาทำกันมีแต่ประเทศด้อยพัฒนาข้างๆเราที่ยังทำอยู่แล้วนำเงินที่จะเก็บได้นี้เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผมไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาจะเก็บ300หรือ450บาทที่ประกาศกันแต่ปัญหาคือเรื่องหลักการบริหารเงินของแผ่นดินหากองค์กรหรือกองทุนของรัฐสามารถจัดเก็บเงินจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวแล้วนำเงินที่จัดเก็บได้มาใช้จ่ายได้เองโดยคณะกรรมการไม่ผ่านสภากระผมเห็นว่าเป็นหลักการที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญคือ no taxation without representation การจัดเก็บเงินโดยรัฐต้องมีความเชื่อมโยงกับคนในการอนุมัติตรวจสอบกระผมจึงเห็นว่าหลักการนั้นไม่เคยถูกต้องรายได้ของรัฐควรเข้ารัฐรายจ่ายของรัฐต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่หน่วยงานได้จัดเก็บได้หน่วยงานนั้นเอาไปใช้เองเพราะหากเป็นหลักการนี้วันหนึ่งทุกกระทรวงก็อาจมีการตั้งกองทุนของตนเองกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวอีกกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากผู้ใช้รถอีกกระทรวงจัดเก็บจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเก็บจากประชาชนสุดท้ายประเทศไทยจะมีกองทุนนอกระบบจำนวนมากแต่รัฐสภาควบคุมเงินไม่ได้กระผมเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การเงินการคลังของประเทศมีวินัยโปร่งใสอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้แทนประชาชนหลักการเก็บเองใช้เองเช่นนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการประชาธิปไตยหรือไม่เพราะอำนาจการเก็บเงินประชาชนและอำนาจการใช้เงินของรัฐเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาสำหรับนโยบายการท่องเที่ยวผมอยากเห็นว่าเราคิดในมุมตรงข้ามกับการเก็บเงินนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยเขาอาจใช้เงินโดยเฉลี่ยก็คือ 47,000 บาทต่อครั้งที่เข้ามาไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารเดินทางการซื้อสินค้าและบริการต่างๆรัฐบาลควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยากมาเมืองไทยมากขึ้นอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายเงินมากขึ้นไม่ใช่คิดจะเก็บเงินจากเขาเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ร้อยบาทตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าประเทศประเทศไทยควรแข่งขันด้วยคุณภาพความสะดวกความปลอดภัยและต้อนรับไม่ใช่เพิ่มค่าธรรมเนียมและเพิ่มกองทุนสำหรับการท่องเที่ยวไม่ใช่ฟรีครีเอชั่นขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นมาตรานี้มีการแก้ไขผมจึงขออนุญาตที่จะโดยสารสอบถามทางกรรมาธิการเรื่องสำคัญที่ผมเห็นด้วยในรัฐบาลชุดนี้นโยบายหนึ่งก็คือการที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬาให้กีฬาไปตั้งเป็นกระทรวงกีฬาโดดๆเอาการท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมแล้วพรรคเพื่อไทยผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคว่าเปลี่ยนจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่เอาหัวมงกุฎท้ายมังกรเอาคนละฝาคนละตัวมาอยู่ด้วยกันเหมือนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญท่านได้สอบถามหรือได้ตั้งงบประมาณ

0: จำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือไม่ที่จะก่อร่างสร้างตัวเสนอพรบก็ดีจัดตั้งเป็นที่ทำการของกระทรวงกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวเสียใหม่ได้สอบถามเรื่องนี้ไว้หรือไม่ถ้ากรรมาธิการไม่ได้สอบถามไม่ได้ตั้งรัฐบาลว่าการแยกกระทรวงซึ่งเป็นนโยบายดีๆดังกล่าวท่านได้เตรียมการอย่างไรจึงขอโดยสารเพื่อทดสอบเสียงครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเชิญท่านวรายุทธ์จงอักษรครับเชิญ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวรรค2และ3ครับท่านประธานผมได้สงวนคำแปลมยติในมาตรา11ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับโดยขอเสนอปรับลดงบประมาณ 2.5% วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับในมุมมองของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราอาจจะไม่ต้องคำถามตั้งคำถามเพียงแค่ว่าปีนี้เราจะดึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนปีนี้เราจะจัดอีเวนต์ที่ไหนบ้างหรือปีนี้เราจะจัดงานอะไรให้ยิ่งใหญ่แต่เราต้องมองครับว่าสิ่งที่สำคัญเราจะทำอย่างไรให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวหนึ่งครั้งสร้างรายได้ให้คนไทยได้มากที่สุดพอนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่ได้ใช้เงินเพียงแค่การเดินทางไม่ได้ใช้เพียงแค่ค่าบัตรเข้าชมแต่เขาต้องกินครับท่านประธานเขาต้องพักโรงแรมเขาต้องซื้อของฝากเขาต้องซื้อของบริการในชุมชนดังนั้นครับท่านประธานเราจะต้องมองในทุกๆมิติเราจะต้องมองว่าการท่องเที่ยวจะสามารถจุดเครื่องยนต์จุดกระแสจุดประเด็นทำให้เกิดเป็น economic multiplier ให้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นครับการสร้างประโยชน์การสร้างรายได้เหล่านี้ให้กลับคืนในทุกๆมิติดังนั้นครับผมจึงขอสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวและเมืองรองเพราะประเทศไทยมีปัญหาสำคัญประการหนึ่งครับท่านประธานเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่เราไม่สามารถสร้างรายได้ที่กระจายให้ครบในทุกๆจังหวัดจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวเมืองรองอีกเยอะมากเลยครับท่านประธานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีอาหารที่ดีแต่นักท่องเที่ยวไม่สนใจดังนั้นครับการสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดประเด็นที่สำคัญในสังคมก็คือว่าเราจะต้องทำให้เมืองผ่านเหล่านี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาให้ได้เข้ามารับประทานอาหารเข้ามาซื้อของใช้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากที่สุดคำถามครับทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวที่จังหวัดเราได้มากที่สุดทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวยอมใช้เวลาอยู่กับจังหวัดเมืองรองได้มากที่สุดและยอมใช้จ่ายมากขึ้นเพราะระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างจังหวัดของผมเองครับจังหวัดยโสธรคนในประเทศไทยครับรู้จักประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยครับพูดไปทุกคนในจังหวัดทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยต่างก็ทราบกันดีบุญบั้งไฟเป็นแบรนด์ awareness ที่เข้มแข็งมากรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องสร้างอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญครับเราจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยครับหลังจากมาเที่ยวบุญบั้งไฟแล้วจะทำยังไงให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารอีสานจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารที่จังหวัดยโสธรไก่ย่างบ้านแคนไม่ว่าจะเป็นปลาส้มที่อร่อยไม่ว่าจะเป็นรอดช่องที่รถเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบครับว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่อร่อยและเป็นอาหารที่สามารถสร้างชื่อและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะเข้ามาผลักดันทำให้เมืองรองทำให้อาหารที่เป็นของดีๆตามเมืองรองสามารถมีจุดยืนและจุดขายในประเทศไทยได้และที่สำคัญครับจังหวัดยโสธรครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชน

0: ชีวิตวัฒนธรรมอีสานให้คนเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายทำจังหวัดยโสธรได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นครับมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาจากอีเวนต์มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาจากงานประดับการจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารเกิดจากการเดินทางหรืออาจจะเกิดการซื้อขายกับผู้ประกอบการในพื้นที่ดังนั้นครับมาการท่องเที่ยวของเมืองรองต้องเปลี่ยนจากอีเวนต์อีโคโนมีไปเป็นเยียร์ราวอีโคโนมีครับเราไม่ควรใช้งบประมาณเพื่อสร้างรายได้เฉพาะวันที่มีงานครับแต่ต้องใช้งานใหญ่เป็นประตูเพื่อพานักท่องเที่ยวขี่เทศกาลหนึ่งจึงไม่ควรจบลงพร้อมวันสุดท้ายของงานทางการท่องเที่ยวในอนาคตเพราะผมอยากให้เห็นว่าครับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนและจะสร้างรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รายได้ของผู้ประกอบการและภาษีสำคัญครับงบประมาณ1บาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับมาได้กี่บาทถ้าวัดได้อย่างชัดเจนว่าเงินภาษีที่เราใช้ไปสามารถสร้างผลลัพธ์กลับมาได้อย่างไรครับอีกหนึ่งเรื่องครับท่านประธานผมอยากเสนอเรื่องกีฬาครับที่ผ่านมาเรามักมองว่างบการท่องเที่ยวและงบกีฬาครับเป็นคนละเรื่องแต่เราไม่ได้มองในมิติทางเศรษฐกิจครับสองเรื่องนี้สามารถเชื่อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคิดดูนะครับท่านประธานเราสามารถจัดงานแข่งขันฟุตบอลจัดงานวิ่งจัดงานแข่งขันกีฬาจัดงานแข่งขันเยาวชนในทุกๆภูมิภาคครับผู้คนเดินทางมาครับได้มาชมกีฬาได้มาท่องเที่ยวที่สำคัญครับเรายังนำผู้ฝึกสอนผู้ปกครองเหล่านี้มาเป็นผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเราด้วยเมื่อมาถึงก็ต้องมาพักมาต้องมากินและต้องใช้จ่ายสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมเป็นโอกาสที่เราสามารถใช้เงินงบประมาณด้านกีฬาไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองรองได้พร้อมกันผมจึงอยากเห็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดครับไม่ต้องรอแค่เทศกาลใหญ่เพียงปีละครั้งแต่สามารถออกแบบปฏิทินเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งเทศกาลเป็นหนึ่งกีฬาหรือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีครับท่านประธานเมื่อกิจกรรมถูกกระจายตลอดทั้งปีผู้ประกอบการไม่ต้องรอรายได้เพียงไฮซีซั่นครับประชาชนได้พื้นที่ในการสร้างโอกาสรายได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับผมอยากเน้นย้ำครับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้กระทรวงทำงานน้อยลงครับแต่เป็นการตั้งคำถามครับว่างบประมาณทุกบาทที่เราใส่เข้าไปสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นหรือไม่เพราะการบริหารงบประมาณที่ดีไม่ใช่การใช้งบประมาณให้หมดครับท่านประธานแต่คือการทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงไปสร้างผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดครับในยุคที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดมากที่สุดครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับ productivity ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากผมขอชี้แจงท่านชลนัทนะครับกรรมธิการที่สงวนความเห็นนะครับเรื่องครุพันธ์ที่ท่านบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมอยากเรียนท่านชลนัทนะครับว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่ามันไม่มีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็ต้องใช้เกณฑ์ใบเปรียบเทียบราคานั่นแหละคือปัญหาของกรรมธิการในการพิจารณาในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเชกเช่นเดียวกันนะครับท่านชลนัทก็คืออุปกรณ์กีฬาที่ท่านชลนัทเป็นห่วงนะครับซึ่งทางกรรมธิการเองเราก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าคำตอบคือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการฝึกซ้อมนะครับและการแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติของตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านชลนัทแล้วก็ฝากทางสำนักงบประมาณนะครับฝากทางฝ่ายบริหารด้วยเช่นกันว่าในปี71เนี่ยควรจะมีหลักเกณฑ์แนวทางนะครับในการนอกครุพันธ์นะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาค่อน

0: ข้างเยอะเพราะว่าในพรบงบประมาณประจำปี2570เนี่ยหมวดครุพันธ์เนี่ยเป็นเงินหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียวันนี้ผมก็อยากจะให้ทางสำนักงบประมาณนะครับใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้ในการพิจารณาในปีถัดไปเรื่องสุดท้ายนะครับผมกราบเรียนนะครับทั้งทางกรรมการที่สงวนความเห็นแล้วก็สมาชิกที่สงวนคำแปรยตินะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับที่ผมนั่งฟังมาเกือบจะ 80% เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเลยนะครับอย่างน้อยวันนี้มีสำนักงบประมาณนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางนะครับที่เป็นคนรับคำของบประมาณนะครับก็คงได้รับฟังแล้วก็เสนอผู้บริหารวันนี้ก็มีผู้บริหารนะครับอยู่ในสภาแห่งนี้ก็คงจะรับฟังที่เสนอแนะนะครับผมก็คงไม่ก้าวเรื่องก้าวล่วงนะว่าสิ่งที่สมาชิกเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่การแปรยติแล้วก็การปรับลดนะครับก็น้อมรับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงบคงจะนำเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เป็นห่วงนะครับนำเสนอฝ่ายบริหารในปี71นะครับในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะ
2: ท่านประธานค่ะ
1: ด้านไหน
2: ครับขอชี้แจงค่ะ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านนางนันทนาสงวชาจะขอชี้แจงในฐานะกรรมธิการค่ะในประเด็นของท่านสสนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจผู้เสนอคำแปรยติเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกมอเตอร์ GP ดิฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถแชมป์โลกรายการมอเตอร์ GP เนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการกีฬาแห่งหมู่ในมาตราที่29ของรัฐวิสาหกิจค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์ GP เนี่ย561ตามมติครม.มีนา2560และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเรื่อยมาและในมติล่าสุดนะคะของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ก็เสนอเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นระยะเวลา5ปีก็คือผูกพันนะคะตั้งแต่ปี2570ถึง2574ค่ะดิฉันอยากจะกราบเรียนรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าภาพในการจัดแข่งเป็นการสนับสนุนในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาสมทบการดำเนินงานรวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอันนี้นะคะเป็นการสนับสนุนของภาคเอกชนด้วยและเป็นการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งการเป็นเจ้าภาพนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนื่องจากเป็นการแข่งขันรถจักรยานกลุ่มค่ะท่านประธานแล้วก็มีศักยภาพสูงมีผู้ติดตามชมการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยที่ทีมเทคนิคและแต่ละทีมมีการพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์มีทีมแข่งขันผู้ชมและแฟนคลับที่ติดตามชมนักกีฬาและเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมร้านอาหารร้านค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวและผลสำรวจจากการแข่งขันระหว่าง61ถึง68นี่นะคะมีจำนวนผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

0: การแข่งขันโดยเฉลี่ยกว่า 260,000 คนนะคะต่อครั้งนะคะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมูลค่ารวมถึง 24,530 ล้านบาทสร้างโอกาสในการที่ประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับชั้นนำของโลกค่ะท่านประธานและได้ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่มีรสชาติดีเลิศและมีความหลากหลายดิฉันขอชี้แจงดังนี้ค่ะเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระดับโลกมอเตอร์จีพีขอบพระคุณกับท่านประธาน
1: ครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติจะ
2: ครับกรรมการขอชี้แจงครับกับเรียนท่านประธานครับ
1: ที่
2: อนุสรณ์กับอนุสรณ
1: ์ด้านไหนครับ
2: กรรมธิการครับชี้แจงเพิ่มเติมครับยังไม่จบครับ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับอนุสรณ์กับอนุสรณ์ในฐานะกรรมธิการนะครับก็ขอตอบท่านชลนัทโกยคุณนะครับก็เรื่องของชุดมวยไทย 390,000 เท่ากันทุกพื้นที่ก็เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการคุณลักษณะเหมือนกันนะครับในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะต้องใช้ทุกที่ให้เหมือนกันต้องให้พร้อมสำหรับนักเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยจะได้มีมาตรฐานที่ไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดในประเด็นต่อไปนะครับคือกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเสนอตั้งงบในมาตรา11จำนวน 3,925,788,700 นะครับเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและดำเนินการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับนี้ก็มีกรรมธิการสงวนความเห็นและผู้แปรยติได้ขอปรับลดงบประมาณ 0.1 ถึง 10% ทางกรรมธิการความจำเป็นนะครับว่าสมควรจะปรับลดอย่างไรเพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของกระทรวงโดยปรับลดลง 85,443,900หรือร้อยละ 2.18 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายปรับลดเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมแล้วไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้ร่วมในการอภิปรายของเห็นถึงความสำคัญนะครับและข้อสังเกตต่างๆก็บรรจุไว้เลยยืนตามนี้ครับขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
3: เบี้ยวคน
1: ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับครับพร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรปลดกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม458ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมตินะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย413ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน1ท่าน

0: ป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดที่พร้อมแล้วก็เชิญโหวตเสียบบัตรแสดงตนเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงมติขอผลครับที่467ท่านเห็นด้วย282ไม่เห็นด้วย133งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับเชิญ
1: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับในฐานะวิปรัฐบาลครับตามดำริของท่านประธานครับก็ได้ไปหารือนะครับกับทางท่านสมาชิกจากทางพรรคร่วมฝ่ายค้านครับเดิมครับต้องสมาชิกนะครับว่าเราเองก็ตั้งใจครับที่จะพิจารณานะครับอย่างเต็มที่นะครับจนแต่เนื่องด้วยณตอนนี้ครับเป็นมาตราที่11นะครับแล้วก็มาตราที่12เนี่ยมีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ยประมาณ41นาทีนะครับแล้วก็มาตราที่13เนี่ย33นาทีมาตราที่14 1ชั่วโมง56นาทีและมาตราที่15 1ชั่วโมง11นาทีครับรวมแล้วก็ประมาณ4ชั่วโมง20นาทียังไม่รวมที่ทางกรรมาธิการจะตอบชี้แจงนะครับก็เลยได้ไปหารือกันครับว่าวันนี้ถ้าจะเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับก็น่าจะประชุมถึงประมาณ24นาฬิกาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: ครับตกลงกันนะครับต่อไปเชิญเลขาครับ
2: มาตรา12และความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติ
3: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปันชลนัทโกยกุล
4: เรียนท่านประธานสภาดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงบางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นขอปรับลดงบ 5% ในมาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะดิฉันอยากจะเรียนให้ชัดตั้งแต่ต้นนะคะว่าการปรับลดเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงกลับไปทบทวนกลไกทั้งระบบค่ะของนโยบาย GRB ก็คือ Gender Thinking นะคะก็คือการที่เราจะมีการจัดทำงบประมาณและก็นโยบายให้สอดคล้องกับมิติเพศภาวะแล้วก็คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศค่ะท่านประธานซึ่งเป็นภารกิจหลักนะคะที่ครอบครัวเนี่ยรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานกลางที่ขับเคลื่อนทั้งระบบราชการค่ะดิฉันขอมุ่งเป้าไปที่โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลครุพันธ์คอมพิวเตอร์

0: แม่ขายลูกขายแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตรงนี้เนี่ยงบตั้งไว้20ล้านบาทค่ะกรรมาธิการเนี่ยปรับลดไปแล้วประมาณ8ล้านบาทนะคะเหลืออยู่กว่า12ล้านบาทค่ะดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ค่ะท่านประธานกรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันทุนด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อองค์กรดิจิทัลอีกกว่า12ล้านบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศหรือว่า Gender Equality Center หรือว่า GEC ทั่วประเทศท่านประธานกลับมีวงเงินบาทเท่านั้นนะคะปัญหาณขณะนี้ค่ะคือเราต้องการให้กระบวนการในการจัดทำงบประมาณของเราเนี่ยมีการตั้งงบที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะแล้วก็ความเสมอภาคทางปัจจุบันเนี่ยเรารู้มีหน่วยงานมากมายเลยค่ะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้ GRB แล้วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะตัวเลขความสำเร็จหลักที่กรมใช้ภาครัฐทั้งหมดค่ะที่นำ GRB ไปใช้มีการบอกว่าทั้งระดับกระทรวงแล้วก็กรมสะสมตั้งแต่ปี65ถึง68ค่ะท่านประธานแต่เอกสารของกรมเองนะคะก็ระบุอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ากรมเนี่ยไม่มีอำนาจและหน้าที่นะคะในการตรวจสอบจริงๆว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการ Malaysian Budgeting จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกปัญหาที่สำคัญค่ะก็ยังอยู่ระหว่างในการหาแนวทางว่าเอ๊ะยังไม่มีระบบ GRB tagging ใช้งานจริงเลยจะทำอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งหมายความว่าตัวเลขทั้งหมด141หน่วยงานที่บอกว่ามีการใช้ระบบ GRB มาการรายงานตนเองท่านประธานพูดเองเคลมเองนะคะหมามนะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มีมาตรฐานในการวัดที่แท้จริงแต่กลับถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความสำเร็จนะคะอันนี้ต้องมีการแก้ของนโยบายทั้งระบบค่ะแล้วก็โดยเฉพาะงบสนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ GEC ทั้งประเทศค่ะดิฉันได้กล่าวไปตอนแรกแล้วค่ะว่ามีเงินแค่ท่านประธานเป็นกังวลเหลือเกินว่าเงินแค่นี้นะคะแล้วต้องดูแลเครือข่ายทั้งประเทศแล้วก็รับผิดชอบโครงการสนับสนุนนะคะที่มีงบตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทค่ะท่านประธานเป็นห่วงจริงๆว่างบระดับนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการทำงานขับเคลื่อนนโยบายจริงหรือไม่นะคะซึ่งกระทรวงเองเนี่ยมันอ้างว่าครอบคลุมได้แต่ดิฉันเป็นห่วงมากๆตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยเคยยกเป็นข้อสังเกตในกรรมาธิการไปแล้วนะคะก็คือความไม่บูรณาการข้ามหน่วยงานค่ะท่านประธานงบประมาณที่มันเกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยนะคะมันอยู่กระจายกันหลายหน่วยงานค่ะโดยไม่มีการสรุป GRB รวมทั้งระบบนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถประเมินได้ว่างบประมาณทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยมีมูลค่ารวมเท่าไหร่แล้วก็มีสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมดมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการสงวนความเห็นของดิฉันที่ดิฉันเสนอในวันนี้ค่ะจึงเป็นการเรียกร้องค่ะท่านประธานให้กระทรวงกลับไปจัดตั้งงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศให้มากขึ้นนะคะให้มันตรวจสอบได้จริงนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจัดทำรายงานสรุป GRB รวมทั้งระบบค่ะท่านประธานเพื่อการพัฒนาสังคมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่แท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ
2: ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในครั้งนี้ขออภิปรายมาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในที่นี้ได้ขอปรับลดไว้ 1% นะครับซึ่งที่ปรับลดไว้เพียงเท่านี้ก็เพราะว่าวงเงินงบประมาณของกระทรวงพม.เองภาพรวมทั้งหมดครับแน่นอนว่ามันโดนปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเมื่อปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยถ้าเกิดดูตามงบจะบอกว่าเป็นกระทรวงเกรด C แต่ถ้าเกิดเราดูภารกิจงานของกระทรวงพม.จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือกระทรวงเกรด AA เลยด้วยซ้ำเพราะว่าดูแลทุกครอบครัวทุกช่วงวัยแต่งบประมาณที่ถูกปรับลดลงไปในชั้นกรรมาธิการก็ได้ไปพบข้อมูลชิ้นหนึ่งครับว่าถ้าเกิดกระทรวงพม.คือ

ครอบครัวใหญ่ดูแลลูกเล็กเด็กแดงต่างๆในประเทศนี้แต่งบประมาณก็คือรายรับรายได้ของครอบครัวนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอวันนี้รายได้ของเราติดขัดฝืดเคืองไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้กระทรวงพม.มีงบประมาณอย่างจำกัดในวาระที่1ผมอธิบายไปแล้วครับสถานสงเคราะห์หลายๆสถานถูกลดวงเงินงบประมาณสถานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆแห่งถูกปรับลดวงเงินงบประมาณหมดถ้าเป็นหลายครอบครัวก็คงต้องรัดเข็มขัดกรรมาธิการครับเราไปพบการเช่ารถครั้งใหม่ผูกพันอีก5ปีสตาร์ทปี70รถไฟฟ้าพร้อมคนขับ20คัน1คันรถตู้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารอีก23คันรวมแล้ว55คันจากวงเงินงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนะครับมีการจัดเช่าระยะยาวรถไฟฟ้าโอเคเอาล่ะอาจจะมองว่าเพื่อประหยัดงบประมาณในการเติมน้ำมันในการเดินทางไปในแต่ละที่แต่มันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ว่าไอ้ที่ไปจัดซื้อจัดจ้างในการเช่ารถจำนวนเท่านี้เนี่ยมันแปลกๆอยู่ว่าท่านไปใส่ตัววอลชาร์ตเนี่ยไอ้วอลชาร์ตที่ท่านไปติดเนี่ย 12,000 บาทในสำนักปลัดเนี่ยท่านจัดซื้อจัดจ้างไป20ตัว20ตัวคือ20ศูนย์ในกรมสวัสดิการท่านขออภัยขึ้นชันนะครับท่านติดตั้งไปทั้งหมด36ตัวนั่นหมายความว่าขับไปที่ไหนโอเคอาจจะสะดวกสบายครับก็ไปชาร์จไอ้แท่นชาร์จแบบนี้ครับรถเวลาเราซื้อรถท่านประธานซื้อรถไฟฟ้าใช้สักคันยังเขาแถมวอชาร์จมาให้ด้วยคราวนี้เราก็เลยงงว่าไอ้บริษัทที่จะมาซื้อรถมาให้กระทรวงพม.เช่าเนี่ยเขาไปติดตั้งไอ้วอชาร์จ TOR เลยหรือถ้าเกิดท่านจำเป็นต้องซื้อจริงๆเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันชาร์จยากชาร์จยากหมายถึงว่าท่านต้องชาร์จทั้งวันน่ะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าจะแล้วสุดท้ายมันจำเป็นจริงหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ท่านอาจจะบอกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยมันมีโครงการละ 473,000 บาทในสำนักปลัดมีอยู่ทั้งหมด18โครงการในกรมสวัสดิการมีทั้งหมด14โครงการโครงการละ 400,000 กว่าไปติดเท่ากันหมดเลยแต่ที่สำคัญโอเคท่านอาจจะบอกนี่ราคากลางแต่สิ่งที่ท่านไปติดวันนี้นะในแต่ละศูนย์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในวาระที่2ว่าในส่วนที่มันไม่จำเป็นส่วนที่ท่านไปตัดงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆที่มันถูกตัดลงทั้งหมดวันนี้ท่านไม่ได้รับแต่ท่านกลับกำลังจะมีรถคันใหม่ขับไปหาพี่น้องประชาชนท่านจะมองหน้าพี่น้องประชาชนยังไงครับอีกส่วนหนึ่งครับพอชนี่กำลังเดือดเลยวันก่อนม็อบไปล้อมอยู่หน้าสำนักงานใหญ่เรื่องของความตั้งพอวันก่อนผมก็ไปพูดบอกว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยมันจะมีหัวสวแต่หัวพอเนี่ยทำกันไม่ได้นี่ตอนนี้กำลังดำที่สภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนที่คณะกรรมการคุณหมอวโยแต่สิ่งที่จะบอกว่าพอชนอกจากกำลังจะจัดหาผอ.คนใหม่แล้วงบประมาณท่านถูกปรับลดหมดเลยครับภารกิจท่านมีอะไรบ้างริมทางริมรางริมคลองไล่ลื้อไฟไหม้ภารกิจท่านมี5อย่าง5อย่างนี้ลดหมดเลยแต่ไปมีงบประมาณใหม่ท่านประธานงบประมาณใหม่ในหมวดของโลกร้อนผอ.ช.ต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการขอวงเงินงบประมาณมา20กว่าล้านผมก็ขอในห้องงบประมาณบอกว่าท่านกำลังทำภารกิจ5อย่างเนี่ยท่านยังทำไม่ดีเลยทั้ง5ภารกิจงานเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยปรับลดลงมาต่ำ

0: หลายท่านก็ได้ส่งมาว่าความจริงแล้วเนี่ยพระรอคนใหม่โดนตั้งคำถามจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ทำสง่างามในการบริหารจัดการต่อไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่อยากจะตั้งคำถามกับแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับงบประมาณที่มันผิดทิศผิดทางอยู่ในกระทรวงพม.และอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกว่าแบบนี้จึงไม่สามารถลงมติในการที่จะเห็นชอบในมาตรา12งบประมาณของกระทรวงพม.ได้ครับขอบคุณครับ
1: คุณณัฐยาบุญภักดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันณัฐยาบุญภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะกรรมาธิการนะคะดิฉันขอสงวนความเห็นไว้การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะไม่ใช่ว่าดิฉันอยากที่จะให้กระทรวงนี้เนี่ยได้รับงบประมาณน้อยนะคะเพราะจริงๆน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับภารกิจนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันมีบางส่วนนะคะที่เป็นไขมันส่วนเกินที่น่าจะรีดออกได้อีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมที่กระทรวงเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะขอภาพด้วยค่ะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพกิจกรรมของกระทรวงพม.ในลักษณะนี้นะคะการที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่พึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆอยู่แล้วนะคะตามหลักของกฎหมายนะคะตามหลักของสิทธิมนุษยชนที่กระทรวงเองเนี่ยยึดถือแต่ว่าจังหวะที่จะต้องได้รับเนี่ยแหละค่ะมักจะต้องเกิดภาพงานในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะในขณะที่พื้นที่ทางการคลังของกระทรวงเองนะคะก็หดตัวลงลดน้อยลงเนี่ยดิฉันมองว่าเรารีดไปค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในงบประมาณเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะรวมๆแล้วก็ราวๆ40กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถ้าหากว่ากระทรวงเนี่ยเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานนะคะคือแทนที่จะจัดพิธีส่งมอบนะคะมีภาคประชาชนที่พึงจะได้รับสิทธินั้นก็ต้องมาเป็นผู้รับเนี่ยนะคะในหลายครั้งเนี่ยเครือข่ายที่เข้าไปร่วมงานก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนคุณค่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานได้นะคะส่งมอบสิ่งที่เป็นสิทธิเป็นสวัสดิการนะคะไปตามระบบปกติโดยไม่ต้องจัดพิธีการนะคะพิธีกรรมก็จะทำให้รีดไขมันส่วนเกินตรงนี้ได้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะขอภาพสุดท้ายค่ะเงินอุดหนุนนะคะที่ควรจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินตรงนี้มากขึ้นดิฉันอยากให้ลองดู 3-4 รายการแรกนะคะที่ไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะก็จะเห็นว่าคือยกตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องของล่ามค่ะการสนับสนุนคนพิการจริงๆเนี่ยกระทรวงเคยมีดำริด้วยซ้ำไปว่าอยากที่จะให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยจังหวัดละ1คนเคยคิดถึงขั้นว่าจะให้เงินเดือนนะคะ 18,000 บาทต่อเดือนนะคะ77คนนะคะต่อปีเนี่ยก็ใช้เงินราวๆ16ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะที่ฉันมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างยิ่งนึกภาพว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่มีความท้าทายทางการได้ยินนะคะต้องไปหาหมอนะคะหรือไปสมัครงานไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะล่ามเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าปรับวิธีนะคะในการดำเนินงานได้ดิฉันมองว่าไม่จำเป็นต้องไปสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะกับสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะดูเป็นการที่ไม่เคารพนะคะในสิทธิในความเป็นมนุษย์นะคะของพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็จึงขอจำเป็นนะคะที่ต้องสงวนความเห็นไว้นะคะแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสัก 5% นะคะกระทรวงน่าจะปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นนี้ลงได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณณภัทรจิตตะพินันกันตา

ับเรียนท่านประธานสภานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับผมขออภิปรายนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นะครับในส่วนของมาตรามั่นคงของมนุษย์ซึ่งปี70นี้นะครับมีการจัดสรรงบประมาณที่อาจเรียกว่าไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นักกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะนะครับคือระหว่างงบในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งสวนทางกับงบงอกขึ้นมานะครับในสไลด์นี้นะครับงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งกระจายอยู่ในหลายกรมเนี่ยนะครับก็ถูกปรับลดลงแทบทั้งอายุนะครับมีรายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยนะครับมีการปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดจากปี2569ครับที่เคยตั้งไว้ 13,625 แห่งนะครับลดลงเหลือ 9,000 แห่งและงบประมาณก็ลดลงจากปี69นะครับจากที่เคยมี 1.73 พันล้านบาทนะครับเหลือ540ล้านบาทหรือลดลงราว 68.79% นะครับต่อมาครับในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือว่าผก.ลดลงเช่นเดียวกันครับในเงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการนะครับลดลงไปราว 2.5 ล้านบาทหรือว่าราว 1.02% ในสไลด์ถัดมานะครับเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าผอ.ช.นะครับในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยครับมีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและถูกปรับลดลงอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางนะครับลดลงราว 41.28% หรือว่า 258.7 ล้านบาทนะครับหรือรายการที่สำคัญมากเช่นเดียวกันครับในผอ.ช.นะครับคือโครงการบ้านพอเพียงเป้าหมายตัวชี้วัดลดลงนะครับจาก 15,625 ครัวเรือนเหลือ 14,760 ครัวเรือนนะครับและงบประมาณก็ลดลงราว 5% หรือว่า35ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนอกจากนี้ครับงบประมาณของผอ.ช.นะครับยังมีงบสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยซึ่งก็ถูกปรับลดลงไปอีกครับคือรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านมั่นคงนะครับตัวชี้วัดลดลงจากเดิมที่เคยมี 3,370 ครัวเรือนเหลือ 2,400 ครัวเรือนนะครับงบประมาณลดลงหรือว่า 87.1 ล้านบาทนะครับที่หายลดลงไปครับสไลด์ถัดไปครับแต่ในปี2570นี้ครับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผอ.ช.นี้เลยเนี่ยนะครับกับเสนอโครงการใหม่ขึ้นมาครับอย่างที่ท่านส.ส.ณัฐชาเนี่ยได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าภารกิจดั้งเดิมของโครงการใหม่ที่งอกขึ้นมาเนี่ยครับคือโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรชุมชนต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ 25.8 ล้านบาทนะครับซึ่งงบ 25.8 ล้านนี้ครับรวมถึงเรื่องภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์นะครับที่โครงการเขียนตั้งขึ้นมาครับในสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของการเตรียมและบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วมีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรื่องของความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติก็ควรเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกระทรวงมหาดไทยนะครับในการตั้งโครงการที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นครับนอกจากจะเป็นการใช้งบประมาณที่เสนองานที่น่าตั้งข้อสังเกตครับว่าจะไม่ได้ผลจริงไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ของหน่วยงานตั้งแต่ต้นสไลด์ถัดไปนะครับ PO ครับเคยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหน่วยงานครับว่าการดำเนินซึ่งเป็นการทำงานกับผู้เปราะบางกลุ่มต่างๆนี้นะครับควรมีการปรับปรุงหน้าที่นะครับต้องคัดเลือกพื้นที่ตามความเสี่ยงจริงนะครับเช่นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มหรือภัยแล้งนะครับหรือควรต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลระดับชาติหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้ผู้พิการเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงกระบวนการเตือนภัยต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คนได้ยากนะครับว่าได้ผลจริงไม่ได้ผลจริงหรือว่าสามารถนำเอาความรู้ยกใช้กับชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใดโครงการที่วัดผลได้ยากนี้ครับควรเปลี่ยนเป็นมาตรการป้องกันเชิงกายภาพเช่นการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนในชุมชนหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครับไปจนกระทั่งการปรับปรุงศูนย์พักพิงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติท่านประธานที่เคารพครับในสัดส่วนงบประมาณดังกล่าวครับเป็นการจัดสรรที่เรียกว่าไม่ได้สัดส่วนตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแนวทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับเป็นเรื่องของบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงหรืองบสนับสนุนที่พักอาศัยต่างๆที่ถูกปรับลดลงแทบทั้งสิ้นแต่กลับไปตั้งโครงการอบรมที่วัดผลได้ยากอย่างโครงการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ

0: และยังเป็นโครงการที่ทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่แล้วนะครับตัดงบประมาณโดยเฉพาะโครงการดังกล่าว 25.8 ล้านบาทและคงคล้ายคลึงกันตามที่ได้สงวนความเห็นไว้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปเป็นผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติโกนิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้เห็นวันพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการตั้งงบคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ไว้เพียงแค่ 5.27 ล้านบาทซึ่งภายใน 5.27 ล้านบาทนั้นเนี่ยประมาณ 3 ล้าน 7 แสนบาทเป็นงบที่จัดไว้เพื่อจากนั้นนะครับได้เห็นว่ามีการปรับลดงบกองทุนคุ้มครองเด็กจากที่เป็นงบที่น้อยอยู่แล้วประมาณ40กว่าล้านนะครับลงมาเหลือ20กว่าล้านก็เลยทำให้ผมมีความกังวลในความคิดความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนซึ่งถ้าเราได้นั่งฟังเขาจริงจังนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกกดดันของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนในยุคปัจจุบันแน่นอนที่สุดเมื่อเทียบกับในยุคสมัยของผมหรือแม้แต่ในยุคของสมัยของเพื่อนสมาชิกที่รุ่นเด็กกว่าผมซึ่งนักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับจากงานวิจัยหลากหลายทั้งในประเทศไทยและก็ที่ต่างประเทศเนี่ยว่าสังคมส่วนหนึ่งที่สาเหตุส่วนหนึ่งที่สังคมคนรุ่นใหม่มีอารมณ์กดดันมากขึ้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นว่ายังมีการพูดคุยกันน้อยมากนะครับในเห็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น้องๆหลายคนนะครับสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกว่าบางทีมีความรู้สึกกดดันเพราะอาการโฟโมบ้างการกดดันที่เกิดจากการเปรียบเทียบบ้างหรือแม้แต่ในบางกรณีก็คือการบูลลี่ออนไลน์นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของปริมาณการเสพนะคือการเสพที่มีปริมาณมากเกินไปนะอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตจริงไม่ต้องจำกัดไว้เพียงแค่เยาวชนนะครับแม้แต่พวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผลมีโอกาสที่รับผลกระทบทางสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับแต่เราต้องตระหนักก่อนนะครับว่าประเด็นปัญหาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ตัวโทรศัพท์และผมไม่ได้บอกแม้แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ต้องทำความเข้าใจครับว่าการออกแบบของอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเสพติดเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าอัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเราในฐานะผู้ใช้แต่เขาออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของแพลตฟอร์มเมื่อเรามีความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วเนี่ยเราก็ถึงได้เข้าใจนะครับว่าทำไมหลายๆประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านกฎเข้าไปจำกัดการเข้าถึงการใช้โซเชียลมีเดียเลียตั้งแต่ปีที่แล้วประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มในกลุ่มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTokจะเป็น Instagram ประเทศก็กำลังพิจารณาเพื่อนบ้านเราเองมาเลเซียออกกติกาออกมาแล้วอินโดนีเซียออกกฎหมายออกมาแล้วจะมีผลบังคับใช้ปีหน้าคล้ายคลึงกับทางออสเตรเลียสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันคือแต่เราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดเช่นเดียวกันครับอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎหมายใหม่นี้มาเกือบ1สุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนเยาวชนสูงถึงประมาณเกือบ 85% นะครับก็สามารถที่จะหาวิธีที่หลีกเลี่ยง

0: กฎหมายนี้และยังสามารถที่จะเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้นะแต่ท่านประธานครับวันนี้ท่านไปสู่รัฐบาลไปสู่กระทรวงพม.เนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดถึงขั้นการออกกฎหมายการห้ามใช้ห้ามเข้าถึงนะคือประเด็นแรกนะครับมาตรการแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มันมีช่องทางอื่นเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนท่านประธานอาจจะได้เห็นข่าวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการฟ้องร้องโดย47รัฐร่วมกันฟ้องบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากก็คือ Facebook กับ Instagram โดยที่ฟ้องว่าเมตาเนี่ยจงใจออกแบบอัลกอริทึมมาเพื่อให้เยาวชนผู้ใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเสพติดนะครับและส่งการเสียของมันเองอยู่แล้วนะครับคือมันมีผลข้างเคียงในทางลบเพราะนั้นมีการฟ้องร้องเรียกความเสียหายสูงถึง6ล้านล้านบาทนะครับรวมกันโดย47รัฐนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยครับเมตายอมแพ้นะยอมแพ้ด้วยการจ่ายค่าเสียหายให้กับกลุ่มโจทย์5แสนกว่าล้านบาทนะครับเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเพราะว่าสำหรับเมตาสำหรับ Facebook นี่เงิน5แสนล้านนะครับก็เขาจ่ายได้ครับนะครับด้วยความร่ำรวยและระดับนั้นเนี่ยก็คือทางเมตาเนี่ยถูกบังคับให้ยอมด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปแก้ตัวอัลกอริทึมแก้โอกาสการเข้าถึงยกตัวอย่างนะครับคือจำกัดการใช้วัดโดยอายุของผู้ใช้งานเนี่ยในบางกรณีห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงเป็นต้นบางกรณีก็คือบอกว่าช่วงดึกกลางคืนเที่ยงคืน6โมงเช้าห้ามใช้นะครับและเขาก็ปรับอัลกอริทึมเพื่อที่จะลดอารมณ์การเปรียบเทียบนะครับคือลดการโชว์จำนวนไลค์เป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะลดดีกรีการเสพติดแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับในข้อตกลงที่มีกับผู้ฟ้องเนี่ยก็คือ TikTok กับเดิมเนี่ยจะต้องยอมที่จะแก้อัลกอริทึมของตนเองในมาตรฐานเดียวกันกับ Facebook กับ Instagram ด้วยนะครับซึ่งผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทางเลือกเรามีนะครับและอยากที่จะบอกว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยครับท่านประธานผมเชื่อเลยครับว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะจะมีเยาวชนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่นะครับกับประเด็นปัญหาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่เราต้องใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ออกมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันดูแลเยาวชนคนไทยครับขอบคุณครับ
1: คุณอัครเดชวงพิทักษ์โลด
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในส่วนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับท่านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้านะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงพม.นะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วนโยบายในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลรัฐบาลเองเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างนะครับให้กับหน่วยงานตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือที่เราเรียกว่าไอซ์นะครับก็คือ internal combustion engine เนี่ยนะครับให้มาเป็นในส่วนของรถ EV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยทำได้ดีมากนะครับมีการเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ดีหรือเป็นแก๊สโซฮอลก็ดีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเองในฐานะที่เป็นอนุกรรมการที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยเฉพาะรถที่ใช้ในภารกิจของกระทรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแทบจะทุกกระทรวงท่านประธานต้องบอกเลยครับว่าแทบจะต้องบังคับกับผู้บริหารกระทรวงแล้วก็กรม

ทุกกรมเลยว่าถ้าปีหน้าเนี่ยจะซื้อจัดจ้างเข้ามายังเป็นรถดีเซลยังเป็นรถเบนซินเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปนี้นะครับต้องให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้ดีเซลหรือเบนซินหรือโซฮอลเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะว่าบางกระทรวงบางกรมเนี่ยไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยแล้วถามว่าวันนี้ในนโยบายของรัฐบาลงานนะครับจากฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าเราใช้นะครับมาเปลี่ยนประเทศนะครับจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดเพื่อให้อะไรครับให้ประเทศไทยเราก้าวทันโลกเรากำลังเข้าไปสู่ยุค2050นะครับที่เราจะต้องเป็นเนซีโร่แต่วันนี้เนี่ยภาคราชการเราเนี่ยยังใช้จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่เลยแล้วถามว่าเราพี่น้องประชาชนและภาคเอกกระทรวงพม.เนี่ยดีมากท่านประธานครับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการเช่ารถที่เป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เลยเรียนชี้แจงท่านประธานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอภิปรายของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องจุดประกายนะครับให้ทุกกระทรวงทบวงกรมในปีหน้าเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างรถยานยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็ดีรถกระบะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีแทบจะทุกกระทรวงครับรถเก๋งก็ดีรถประจำตำแหน่งก็ดีเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนต่อมานะครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบตัวของครุพันธ์โดยเฉพาะตัวของ GDCC นะครับก็คือตัวเขากำลังมีบางหน่วยงานนะครับที่เรายกเว้นให้นะครับส่วนของข่าวกลางแต่ว่าในส่วนของกระทรวงพม.เนี่ยก็ทำได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีในการที่จะโอนย้ายไปใช้ตัวข่าวกลางแทบจะทุกกรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมคิดว่ากระทรวงอื่นๆเนี่ยน่าจะต้องเอาเป็นตัวอย่างเช่นกันเหมือนกับตัวของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ต้องขอเรียนกับท่านประธานนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนอันเนี้ยเรียนกับท่านประธานครับว่าเป็นองค์กรที่ดีมากปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรนี้เนี่ยได้เข้าไปช่วยในการสร้างบ้านนะครับให้กับผู้ยากไร้จำนวนมากโดยเฉพาะผมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าหน่วยงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานต้นแบบแล้วก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรากหญ้าจริงๆที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือบ้านชำรุดทรุดโทรมแล้วไม่มีเงินในการที่จะก่อสร้างซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือเป็นปัจจัย4ผมคิดว่ากระทรวงพม.มีหน่วยงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็อยากให้ทางผู้บริหารกระทรวงพม.นะครับได้เข้าไปดูแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตไปยังทางกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณด้วยว่าถ้าปีหน้านะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตครับเห็นของผู้แทนนะครับไปให้กับทางสำนักงบประมาณก็ดีแล้วก็คณะรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยได้ให้ความกรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยแล้วก็มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรากหญ้าข้อสังเกตสุดท้ายที่อยากจะเรียนท่านประธานนั่นคือวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปลงพื้นที่ท่านประธานรู้ไหมครับเวลาลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านไฟไหม้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบเหตุโดนลมวัตภัยเป็นต้นเนี่ยพม.ลงไปพื้นที่เนี่ยไปช่วยไม่ได้ครับมีเงินประมาณอยู่แค่หลังนึงเนี่ยประมาณ 2,000 บาทกับถุงยังชีพที่ไปขอสนับสนุนจากภาคเอกชนมาแล้วก็หรือไม่ก็กาชาดเงินที่ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็คือเงินที่มาจากปภ.ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยท่านควรจะต้องมีงบประมาณให้เขานะครับไปเติมเต็มไปดูแล ว่าครอบครัวไหนผู้พิการหรือมีผู้สูงอายุที่จะต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปภ.เนี่ยที่วันนี้เนี่ยมอบอำนาจให้ทางท้องถิ่นเข้าไปดูเนี่ยบางทีเข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดพอเข้าไปประสานกับพม.ได้เท่าไหร่ครับท่านประธาน 2,000 ครับ 2,000 เนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันแหละครับแต่ถามว่าท่านอยากจะช่วยเนี่ยนะครับในกรณีวัตภัยก็ดีหรืออัคคีภัยก็ดีเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปเถอะครับให้พม.ให้พม.จ.เนี่ยได้ไปบริหารจัดการให้ได้มากกว่า 2,000 ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็เลยขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตทั้ง4ประการนี้ให้ทางกรรมการวิสามัญงบประมาณได้นำไปนะครับคุยกับทาง

0: คณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงพม.ต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปเป็นสมาชิกผู้ที่จะประสงค์อภิปรายนะคะเชิญคุณศิรภพสมผล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา12ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการเพราะการพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดของงบประมาณแล้วก็ปรับลดลงไปไม่มากหากเทียบกับทางคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับซึ่งคณะกรรมการกรรมการพม.เนี่ยปรับลดลงไปทั้งสิ้น61,951,300 บาทหรือราวๆ62ล้านบาทกลมๆนะครับเมื่อผมลองเปิดดูรายละเอียดกว่า62ล้านบาทที่ตัดนั้นนะครับตัดอะไรไปบ้างคิดว่าหลายรายการก็ตัดได้เหมาะสมนะครับแต่มีบางรายการที่ก็ต้องขอท้วงติงเล็กน้อยที่ได้ตัดลดลงไปมีทั้งงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศระบบ Data Center การปรับปรุงอาคารรวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างบางรายการซึ่งผมมองว่าก็ยังสามารถรอได้นะครับอย่างสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยถูกปรับลดงบประมาณลงไปยิ่งกลม22ล้านบาทนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถูกปรับลดงบประมาณลงไป 15.8 ล้านบาทและที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษในคืนนี้เลยก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งถูกปรับลดงบประมาณลงไป 22.5 ล้านบาทซึ่งโดยจำนวน22ล้านบาทนี้นะครับเป็นการปรับลดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุขนาด7ชั้นที่บ้านบางแขครับท่านประธานท่านประธานครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งก้าวเข้ามาแล้วตั้งแต่ปี2567นะครับโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับราว 14.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 21.7% ของประชากรจะมุ่งสู่สังคมระดับสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้เนี่ยภายในปี2578ท่านประธานครับหากท่านประธานยังจำเราอภิปรายงบประมาณในสมัยประชุมที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกของผมนะครับซึ่งคืนนี้ก็นั่งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับท่านสสกิ่งแก้ววงอเคื้อบุญสนสสเขต5พรรคกล้าธรรมก็ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่บ้านบางแขซึ่งเป็นสถานดูแลผู้กัดกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุที่รอเข้าคิวไปใช้บริการที่บ้านบางแขไปอยู่ที่บ้านบางแขเนี่ยแต่ปัจจุบันบ้านบางแขสามารถรองรับการให้บริการผู้สูงอายุได้เพียงแค่250คนเท่านั้นแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้ผมกำลังจะขออภิปรายท้วงติงท่านคณะกรรมการพม.นะครับว่าเราไม่ควรจะตัดลดงบประมาณในก้อนนี้เลยด้วยซ้ำแต่เรายังควรส่งเสริมนะครับได้รับงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มการรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายในสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครสักคนหนึ่งครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสกลนครของผมนะครับได้ฝากมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้กับผู้สูงอายุทั่วหน้าอย่างน้อยคนละ 1,000 บาทเท่ากันทั่วประเทศครับท่านประธาน
1: คุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ
3: ์ครับกับเรียนผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะครับในมาตราที่12นะครับหน่วยรับงบประมาณก็คือพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับในเรื่องของ Data Center ครับท่านประธานผมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพ

0: อมนะครับที่จัดทำเกี่ยวกับการทำห้อง Data Center นี้นะครับเพราะว่า Data Center เนี่ยเป็นการผู้สูงอายุคนพิการเด็กน้อยและผู้ประสบปัญหาทางสังคมครับท่านประธานแต่ผมขอย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับท่านประธานในเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของในพื้นที่ของผมนะครับสำรวจจากกระทรวงพัฒนา60คนแต่ว่าผ่านแค่449คนจะจัดทำ Data Center ตรงนี้ก็เลยขอตั้งข้อสังเกตว่าหนุนคลาวกลางอยู่แล้วคือ GDCC นะครับ Government Data Center and Cloud Service ครับก็อยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับให้เชื่อมต่อเกตไปยังคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดห้อง Data Center นะครับของกระทรวงพม.นะครับก็คือ1ปัจจุบันนะครับกระทรวงพม.และหน่วยงานในสังกัดมี Data Center และเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการทั้งหมดกี่แห่งนะครับ2มีระบบงานจำนวนเท่าไหร่ที่ย้ายขึ้น GDCC นะครับหรือคลาวด์กลางแล้ว3รายการที่ของบประมาณเกี่ยวกับ Data Center ในปี2570มีรายการใดบ้างที่สามารถใช้ Infrastructure กลางของรัฐบาลกลางของรัฐบาลแทนได้นะครับและข้อ4นะครับการที่กระทรวงได้ทำ Total Cost of Ownership นะครับเปรียบเทียบหรือยังว่าการซื้อเครื่องมือเองค่าบำรุงรักษาค่าไฟ Cyber Security บุคลากรการต่ออายุของกับการใช้คลาวด์กลางของรัฐบาลทางเลือกใดให้มีการใช้ภาษีประชาชนได้ฝากไว้ครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับ
1: คุณอนุสรไกรวัฒน์อนุสร
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลดลง 0.008% ใจจริงแล้วก็ไม่อยากปรับลดแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ พม.เป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจในการช่วยเหลือคนจนคนไร้บ้านวันนี้ครับพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะก็ยังมีอยู่และคนที่ยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางก็ยังมีวันนี้ดีใจครับพม.มีพม.แคร์แต่อนาคตถ้าพม.แคร์ทำเหมือนทัฟฟิกฟองดูได้ไหมใครก็แจ้งได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเจอเด็กไม่มีที่เรียนเจอคนอยู่ทะเบียนบ้านกลางเจอคนยากไร้อันนี้จะดีที่สุดและงบประมาณที่พม.ได้ไปเห็นบางโครงการไปทำโซลาร์เซลล์ทำก็ดีครับพอทำเสร็จปุ๊บประหยัดค่าไฟเอาเงินค่าไฟไปช่วยดูแลผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเด็กพิการการลงทุนบางอย่างก็จำเป็นแต่ถ้าไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ก็ต้องฝากพม.ด้วยครับลงทุนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่อุปกรณ์และเครือข่ายพม.มีอพม.อยู่ในทุกจังหวัดตำบลละหนึ่งคนแต่คำถามบอกไอ้ตำบลละหนึ่งคนอะพอไหมบางตำบลบ้านผมอะ50,000คนใหญ่กว่าบางอำเภอแต่บางตำบลพันคน 2,000 คนก็ต้องฝากกันไปดูแลด้วยว่าทำยังไงครับให้พม.ดูแลให้ทั่วถึงแล้วบทบาทพม.ไม่ได้มีแค่นี้ค้ามนุษย์พม.ก็ไปดูแลแล้ววันนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ค้ามนุษย์ยังมีไหมคนไทยยังโดนหลอกโดนลวงคนต่างชาติมาเมืองไทยโดนหลอกไป

0: ที่ไหนไม่รู้มาใช้เมืองไทยเป็นทางผ่านมีวิธีป้องกันมีวิธีแก้ไขมีวิธีอย่างไรทำให้เขาเหล่านั้นไม่ตกเป็นเหยื่อต้องฝากไว้ด้วยครับว่าสิ่งที่พม.ทำนั้นสำคัญจำเป็นงบประมาณที่มีต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพโดนตัดไปหลายส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนและระบบงานถ้าพัฒนาได้ดีแล้วอนาคตครับไม่มีคนเล่ร่อนให้เราเห็นในที่สาธารณะไม่มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลไม่มีคนพิการและสิ่งสำคัญที่สุดครับความร่วมมือของเหล่าสมาชิกพวกเราครับต้องเป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหลือคนยากไร้เหล่านั้นคนด้อยโอกาสเหล่านั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดีเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทของพม.1คนต่อ1ครั้งมันช่วยได้แค่บรรเทาเป็นครั้งคราวแต่ทำยังไงครับช่วยไปคิดกันทีดีครับแก้เขาให้พ้นกับดักความยากความจนช่วยเขาพ้นจากความลำบากเดือดร้อนช่วยให้เขามีโอกาสที่ดีขึ้นช่วยให้เขามีอนาคตที่สดใสและช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การถูกหลอกลวงไม่ว่าจะถูกหลอกลวงที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ฝากด้วยนะครับฝากทางกรรมธิการนะครับช่วยสื่อให้กระทรวงพม.ได้รับทราบด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: คุณ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจุติไกรฤกษ์พรรคภูมิใจไทยก็ด้วยความเกรงใจท่านประธานนะครับเกรงใจท่านกรรมธิการด้วยในมาตรา12นี้ผมขออนุญาตท่านประธานว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คณะกรรมการนั้นได้ปรับลดงบประมาณผมมีทั้งเห็นด้วยบางส่วนแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางส่วนเด่นก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีพม.นะครับแล้วก็ข้าราชการพม.ทุกท่านถึงแม้งบถูกตัดก็อย่าได้ท้อแท้เพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้างและกระทรวงพัฒนาสังคมก็บอกแล้วว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมอยากจะกราบเรียนประธานว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำก็คือลดความซ้ำซ้อนของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็ประหยัดงบประมาณไปได้มากซึ่งรวมถึงกระทรวงพม.ด้วยการที่ท่านประธานจะทราบไหมว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันแอปที่แต่ละกรมมีเนี่ย 2,600 แอปรัฐบาลก็ได้ให้ไปใช้ส่วนกลางใช้งบประมาณ705ล้านแต่ว่าจะประหยัดต่อปีนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็จะให้กำลังใจข้าราชการลูกจ้างแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมทุกคนว่ามีงบน้อยก็สามารถทำงานได้สู้ๆนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าวันนี้เราอยู่สถานะไหนเศรษฐกิจแย่ชาวบ้านยิ่งแย่กับเราอีกแต่สิ่งที่พม.มีเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วแก้ปัญหาวันนี้สิ่งที่อยากจะขอแนะนำกระทรวงพม.ข้าราชการพม.อาสาสมัครทั้งหลายก็คือถึงแม้งบจะน้อยลงเป็นบูรณาการนะครับขอให้ระลึกถึงเสมอว่าข้อมูลทั้งหลายทุกกรมที่มีเป็นข้อมูลของประชาชนไม่ใช่ข้อมูลของกรมดังนั้นการบูรณาการกันจะช่วยลดงบประมาณและสร้างความสุขให้กับประชาชนมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยววันนี้ประเทศไทยมี27ล้านครัวเรือนแล้วก็เราประ

เหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวต่ำมากมีจำนวนเป็นแสนในพื้นที่ท่านประธานเองเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอายุ14อายุ15มีทุกจังหวัดและเป็นปัญหาของเวลาในอนาคตลูกฉันลูกเธอลูกเราจะทำยังไงให้เข้ากันได้แล้วก็เด็กนั้นไม่มีแผลเป็นทางใจข้อที่2ก็คือว่ายูนิเซฟนั้นได้เคยทำวิจัยไว้ว่าตั้งครรภ์ในวัยเด็ก 99% ของลูกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะตั้งครรภ์ในวัยเด็กเช่นเดียวกันดังนั้นกระทรวงพม.ต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกับตำรวจทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำลายวงจรอันชั่วร้ายนี้ให้ได้ด้วยการให้ความรู้ด้วยการตระหนักด้วยการรับฟังที่เข้าอกเข้าใจเห็นใจและแสวงหาทางออกหมดเวลาแล้วที่จะชี้ว่าใครผิดแต่ต้องเปิดโอกาสให้ว่าเวลาที่เราจะต้องอุ้มชูยามที่เขานั้นทุกข์ยากที่จะทำสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ก็คือความร่วมมือเรื่องของเด็กมัธยมที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงพม.นั้นมีไลน์ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดแต่ใช้ได้น้อยมากก็คือเด็กสามารถเป็นเมื่อไรที่ถูกคุกคามสามารถกดลายแจ้งได้จะไปโผล่ที่สถานีตำรวจแล้วก็ตำรวจนั้นก็จะไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน35นาทีนี่คือสิ่งที่มาตรฐานที่กระทรวงพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้กำหนดไว้ดังนั้นก็อยากจะขอให้ว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือของกระทรวงกีฬาเรื่องของกระทรวงพม.ท่านประธานครับวันนี้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พูดแล้วว่าเด็กที่มีการรับรู้กระดาษซับที่มีการรับรู้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่3ขวบเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารครับเราไปดูแลเด็กตอนอายุเด็กตอนอายุมัธยมที่4มันช้าไปครับวันนี้กระทรวงพม.นั้นพัฒนาสังคมนั้นต้องแก้ไปที่เด็กยังอยู่ระหว่างอนุบาลศูนย์เล็กนี้ไม่ใช่ว่าอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็เฝ้าเด็กแล้วเย็นๆพ่อแม่มารับไม่ใช่ครับเป็นช่วงเด็กที่ต้องใช้จินตนาการของเด็กมีเสรีภาพในทางความคิดมีความปลอดภัยทางจิตใจให้มากที่สุดเราจึงจะมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพนะคืออย่าให้เด็กนั้นมีแผลเป็นทางใจตั้งแต่วัยเด็กๆถ้าเผื่อเด็กไม่มีแผลเป็นทางใจในวัยเด็กๆแล้วเราก็จะไม่มีการโรงเรียนเทพศิรินทร์เราก็จะไม่มีที่อื่นที่เกิดเหตุขึ้นท่านประธานไปดูนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากครอบครัวที่พ่อผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดท่านจะเห็นเลยว่าเวลาท่านไปเยี่ยมโรงเรียนนั้นครึ่งต่อครึ่งผู้ปกครองนั้นต่างถิ่นทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงซึ่งก็วันนี้ก็หมดแรงแล้วก็รายรับก็ไม่พอที่จะให้ดังนั้นตรงนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลกีฬาเราพูดกันเสมอว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสสร้างคนให้เป็นคนเราจะปั้นเด็กไม่ใช่ปั้นตอนอายุ15ครับต้องปั้นตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วก็วันนี้หลายท่านพูดท่านอดีตนักกีฬาท่านกรก็พูดแล้วว่าจอแบนจอมือถือเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณที่จะสร้างให้กับเด็กถ้าปราศจากการควบคุมฉะนั้นกีฬาที่จะให้นั้นก็คือกระทรวงกีฬากระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะบูรณาการกันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่ยึดโยงผลประโยชน์และการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือผู้สูงอายุครับท่านประธานครับหลายคนพูดเสมอว่าเพิ่มก็ถูกใจผู้สูงอายุบางคนถึงขนาดว่าถ้าเลือกผมแล้วผมจะให้เงินเดือนละ 3,000 นโยบายตั้ง

0: ังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกด้วยความเศร้าใจว่ารัฐบาลก็อยากจะให้แต่ฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่สามารถให้ได้วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุแค่13 14ล้านคนแต่ในอีกไม่กี่ปีผู้สูงอายุประเทศไทยนั้นโครงสร้างประชากรจะถึง20ล้านคนถ้าท่านประธานให้คนละ 3,000 บาทต่อเดือนหมายถึงว่ารัฐบาลนั้นจะต้องหารายได้ให้เดือนละ 60,000 ล้านปีละ 720,000 ล้านซึ่งฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีพม.ใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังไม่สามารถทำให้ได้เพราะวันนี้เรามีหนี้ที่เยอะมากที่สะสมมาเป็นเวลานาน20กว่าปีดังนั้นกระทรวงพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมอาสาสมัครสาธารณสุขนั้นต้องทำงานดูแลผู้สูงอายุว่าเราต้องอบรมให้ความรู้ว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นโรคซึมเศร้าครับไม่ใช่แค่นั่นติดบ้านมากกว่า 50% ไม่ยอมออกไปไหนเลยขาดการติดต่อแล้วก็เหงาซึมเศร้าดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งมีอยู่ทุกตำบลแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการกรมที่สามารถทำได้แม้กระทั่งกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปช่วยครับท่านประธานจะทราบว่าวันนี้รัฐบาลได้รับรู้รับทราบว่าคนไทยทั้งประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพจิต65ล้านนั้นเป็นสุขภาพจิตซะ10ล้านนะครับ1ใน6มีปัญหาแล้วก็ทำวิจัยแล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นมาจากความเครียดต้นเหตุของความเครียดคือหนี้ครับท่านประธานสิ่งที่เราไปทำคือเราไปทำปลายเหตุเราไม่ได้ทำที่ต้นเหตุก็ต้องไปสอนตั้งแต่เด็กครับท่านประธานใช้เงินให้คุ้มค่าสภานี้ก็ประมาณแล้วก็ต้องให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นดังนั้นก็ผมขอเสนอว่าท่านประธานครับจะขอเสนอว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนั้นอาสาสมัครนั้นข้าราชการนั้นลูกจ้างนั้นประชาชนที่อยากจะช่วยสร้างสังคมดีขึ้นนั้นท่านต้องรู้สถานะว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราขาดแคลนอะไรแล้วเรามีอะไรเราจะช่วยกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างไรเราไม่ต้องใช้เงิน
1: ท่านจุติ
0: แต่ต้องใช
1: ้ท่านจุติคะคือ
0: ครับผมจะสรุปแล้วครับท่านประธานครับ30วิครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คือความสนใจความเอาใจใส่ความเสียสละและความเข้าอกเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายครับดังนั้นผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมเห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการในบางเรื่องในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ซึ่งใช้หลังคาละ40,000บาทเท่านั้นก็ขอแก้ไขในงบประมาณปี2571ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
2: ประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอขอบคุณนะคะทุกความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ให้ความเห็นในภาพมั่นคงของมนุษย์ค่ะฉันขอพูดถึงภาพรวมของการตัดลดงบประมาณนะคะในเรื่องของกรรมาธิการที่ได้สงวนคำปลายยติไว้นะคะโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.5 ถึง 10% นั้นนะคะทำให้มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์แล้วก็โครงการต่างๆที่ตั้งไว้ทางด้านการพัฒนาคมเรื่องสวัสดิการการคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะท่านประธานนอกจากนั้นนะคะงบประมาณที่ตั้งไว้น่ะถามว่าเมื่อตัดแล้วจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายใต้การกำกับดูแลหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าด้วยการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพและสูงสุดนั่นก็คือเหตุผลที่กรรมาธิการได้มีการในงบประมาณของกระทรวงพม.ไปทั้งสิ้นนะคะ61,951,300บาทคิดไปร้อยละ 0.28 %นะคะท่านประธานค่ะของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะเริ่มจากท่านชลิติเพศภาวะนะคะเราก็ต้องขอบคุณในประเด็นนี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่แหลมคมต่อสังคมที่มีข้อกังขาต่อประเด็นคำถามนะคะสำนักงบประมาณอยู่ในระหว่างการศึกษ

0: าหลักการแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะเช่นแนวทางการดำเนินการของงบประมาณในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์โครงสร้างของงบประมาณปี2570รับในเรื่องของ OECD ไม่ว่าในมิติของการค้าการลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวุฒิภาวะนะคะทางเพศแล้วก็สภาพของบุคคลสามารถที่จะยกระดับกระบวนการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นประเด็นของท่านนัชชานะคะท่านได้มีคำถามเรื่องของรถเช่านะคะเรื่องรถเช่าก็เป็นไปตามมติครม.นะคะที่ให้มีการรณรงค์ในการใช้รถ EV เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมจะเห็นว่าย้อนหลังไปนะคะกระทรวงพม.ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถและเพิ่งจะมีการจัดหารถในปี2570นะคะส่วนเรื่องหัวผอ.ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณในวาระที่2นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของนัทยานะคะท่านได้พูดถึงการจัดงาน Thailand Social Expo นะคะซึ่งเป็นการจัดงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านสังคมได้นำเสนอผลงานสำคัญรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในสังคมในเรื่องของกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะภายใต้กรอบวิกฤตโครงสร้างของประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพสร้างความร่วมมือในการรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตทางด้านประชาชนแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะถ้าท่านจะพูดถึงเนื้อหาสาระในประเด็นนี้นะคะหลายท่านก็จะมองว่าเรามีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของภายในงานเนี่ยได้ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษนะคะแล้วก็มีเวทีอภิปรายของสมาชิกสภาอาเซียนรวมถึงองค์การสหประชาชาตินี่คือความคุ้มค่านอกจากนั้นนะคะก็มีการปรับลดงบประมาณในปี69นะคะในวงเงิน10ล้านที่ลงเหลือ5ล้านนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่เน้นไปในเรื่องของในเรื่องของผลประโยชน์หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสถานการณ์นะคะกลุ่มเป้าหมายที่บางครั้งนะคะโครงการต่างๆไม่มีการเบิกจ่ายทำให้กรรมธิการเห็นว่าเมื่อไม่มีการเบิกจ่ายในปี69จึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลงในปี70เพื่อเห็นถึงงวดงานหรือไม่เห็นถึงการเบิกจ่ายที่มีประจุคอขวดในการเบิกจ่ายของงบประมาณซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการทำงานของกระทรวงเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะเป็นคำถามของท่านณภัทรนะคะเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องบ้านมั่นคงนะคะต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าในงบประมาณที่เราได้รับน้อยลงนั้นเราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นนะคะเป็นเรื่องของการนัทยาเรื่องของการจัดงานอีเวนต์นะคะท่านจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่มีผู้คนที่หลากหลายการจัดงานอีเวนต์นะคะต่างๆนั้นรวมเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มได้มีพื้นที่ของตัวเองและแสดงออกให้สังคมรับรู้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมจึงเป็นการจัดอีเวนต์ที่รวมคนจำนวนมากด้วยคนหลายกลุ่มนะคะและทำให้การใช้จ่ายงบประมาณดูเหมือนมากแต่เมื่อความหนึ่งถึงความมั่นคงของมนุษย์และคุ้มค่าก่อนของการใช้งบประมาณนั้นย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของข้อห่วงใยของท่านกรจติกรรมนิตนะคะเรื่องของงบภัยออนไลน์ในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนต้องขอบคุณเรื่องนี้มากๆนะคะที่ท่านได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดทำงบประมาณลงไปที่เด็กแต่ความสำคัญเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้งบประมาณและความใส่ใจของบุคลากรทุกคนของกระทรวงพม.ค่ะโดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัครเดชนะคะท่านศิรภพท่านฤทธิรงค์ท่านอนุสรแล้วก็ท่านจุติไกรเลิกฉันต้องขอบคุณในคำเสนอแนะของท่านนะคะก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเองเราถูกปรับลดงบประมาณไปตั้งแต่ชั้นสำนักงบประมาณลงมาถึงนะคะกรรมธิการปรับลดเพียงแค่61ล้านบาทนะคะเราจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนทุกกลุ่มนะคะเราต้องยอมรับว่าคนทุกช่วงวัยน่ะที่มีหลักประกันทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ทิ้งใครบ้างข้างหลังค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานที่เคารพคะงบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ไม่ใช่งบสงเคราะห์แต่เป็นงบประมาณที่สร้างให้เท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: เชิญกรรมธิการ
1: ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมธนากิจไพบุญชัยครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับต้องมณพรเจริญศรีครับในกรณีของคำถามของท่านศิรภพสมภพครับจากพรรคกล้าธรรมครับที่ถามเกี่ยวกับกรณีของกรมกิจการผู้สูงอายุ

0: ยกครับที่ได้รับตัดจำนวน 22,551,000ครับก็ไอ้ตอนนี้จะเป็นรายการของอาคารพักผู้สูงอายุจำนวน7ชั้นครับเป็นโครงการอาคารสุขสันต์พร้อมรื้อถอนและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับจำนวนทางอนุกรรมธิการครับเห็นว่าการดำเนินการล่าช้าครับและคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณครับและในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เป็นประมาณว่าเป็นปรับลดเพราะความเหมาะสมครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านประธานสภาผมนายพิชิตพอจิตสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะกรรมธิการครับเพิ่มเติมจากท่านมณพรนะครับตอบคำถามของท่านอนุสรครับเกี่ยวกับเรื่องของคนยากไร้นะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็ทางกรรมธิการนะครับก็มีข้อคิดเห็นแล้วก็มีข้อห่วงใยในที่ประชุมก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นอนุกรรมธิการข้อสังเกตนะครับก็มีการวางข้อสังเกตไปในอนุกรรมธิการพร้อมกับท่านอนุสรไปแล้วนะครับว่าหน่วยงานคนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันปัญหาคนเร่ร่อนมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนเมืองโดยควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการช่วยเหลือการฟื้นฟูและการส่งเสริมให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรรมธิการพิจารณางบประมาณคำถามไปถึงหน่วยงานนะครับแล้วก็ในงบปี2571ก็ตั้งใจให้ทางหน่วยงานทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับส่วนอีกคำถามนึงของท่านจุตินะครับไกเลอร์ครับก็เรื่องของการที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ทางอนุกรรมธิการรวมถึงกรรมธิการนะครับก็มีข้อสังเกตไปถึงหน่วยงานแล้วก็อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าหน่วยงานควรส่งเสริมสวัสดิการและดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมนี่ก็เป็นสิ่งที่กรรมธิการให้ความสำคัญกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวครับก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับ
2: มีกรรมธิการจะชี้แจงอีกไหมคะไม่มีนะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรนะคะให้แก้ไขก็จะต้องถามจากที่ประชุมต่อนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

0: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมคะประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่ควรไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดเจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะมีผู้จำนวนผู้ลงเห็นด้วย418ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง46ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมตินะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีแล้วขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม467ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย304ไม่เห็นด้วย112ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา13กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ขอเชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวุฒิน้อยนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับวาระ2มาตรา13งบกระทรวงอว.และหน่วยงานในกำกับนะครับอันที่จริงเวลาเราพูดถึงอว.ในปีนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของงบกองทุนวว.น.นะครับซึ่งผมจะอภิปรายต่อไปในมาตรา39นะครับส่วนในมาตรานี้ก็เป็นหน่วยงานยิบย่อยอื่นนะครับประกอบไปด้วย99หน่วยรับงบประมาณนะครับส่วนมากก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเหตุผลหลักที่ผมสงวนความเห็นไว้ในมาตรานี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณว่าทำไมบางมหาวิทยาลัยได้งบมหาศาลนะครับแต่บางแห่งเนี่ยแทบไม่ได้งบเลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าต้องหารเท่านะครับแต่เราควรมีเกณฑ์ที่อธิบายได้ชัดเจนพอควรนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะตัดงบไปบ้างนะครับอย่างเช่นว่างบสร้างตึกแต่หากมหาวิทยาลัยยืนยันที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่มิอาจรู้ได้เลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนได้มากเกินไปหรือที่ไหนได้น้อยเกินไปสร้างหน่วยงานในอวนะครับซึ่งในชั้นกรรมธิการเนี่ยเพื่อนกรรมธิการจำนวนมากก็เห็นตรงกันนะครับว่ากระทรวงนี้แตกหน่วยงานแบบยิบย่อยมาก

ื่อก็คล้ายๆกันนะครับภารกิจก็ซ้อนๆกันนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมขอโฟกัสในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในกรรมธิการเนี่ยพวกเราพิจารณาโดยการแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับโดยมีตัวเลขสีส้มๆเนี่ยนะครับที่วงๆไว้กลุ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มที่2และ3นะครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกลุ่มที่4นะครับคือราชภัฏแล้วก็กลุ่มที่5คือราชมงคลนะครับโดยตารางนี้นะครับเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณปีนี้กับปีที่แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่างบของกระทรวงอวเนี่ยลดลง 4.5% นะครับแล้วก็งบลงทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยลดลงมากถึง 14.1% นะฮะกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับได้รับงบลดลงชัดที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับคือได้งบลดลง 4% นะฮะเพื่อนสมาชิกในกรรมการก็เห็นตรงกันว่าอยากเห็นการลงทุนที่สร้างอนาคตของประเทศที่ไม่ใช่การหาสร้างตึกมหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันคิดนะครับออกจากกรอบมหาวิทยาลัยนะครับแต่คิดถึงการใช้งบลงทุนในภาพรวมของจังหวัดนะฮะหรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรคิดถึงงบประมาณในระดับประเทศปัญหาของประเทศมีหลายเรื่องนะครับผมอยากเห็นบุคลากรเก่งๆในมหาวิทยาลัยออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับต้องช่วยกันหาสมดุลใหม่ของการจัดสรรงบประมาณมิฉะนั้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยเองในมากกว่านี้นะครับเพราะว่าโดนกระทรวงอื่นเนี่ยบีบบังพื้นที่งบประมาณไปนะฮะสถานการณ์งบประมาณของเรานะครับกำลังแย่ในปีนี้และปีต่อๆไปก็ยังไม่เห็นอนาคตนะครับหากยังลงทุนสเปะสปะแบบทุกวันนี้งบรวมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่างๆนะครับก็ตามแผนงานต่างๆแสดงในภาพนี้นะฮะโดยสีแดงเนี่ยก็คือส่วนที่มียอดสูงสีเหลืองคือกลางๆนะครับสีเขียวคือได้งบน้อยโดยหากคำนวณค่าเฉลี่ยต่อ1มหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ผลการคำนวณดังแสดงในภาพนะฮะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเนี่ยได้รับงบอุดหนุนตามแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงสุดแบบทิ้งห่างคือรับไปเฉลี่ยที่ละ 1,988 ล้านนะฮะเฉพาะตามแผนนี้นะครับส่วนสำนักงบนะครับก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่ากลไกการอุดหนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับมหาวิทยาลัยของรัฐแตกต่างกันอย่างไรทำไมมหาวิทยาลัยจึงอยากออกนอกระบบกันนะฮะเพราะว่าออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยจะได้ก็ขาดความชัดเจนครับถึงเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะฮะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเขายืนยันจะทำเขาก็ใช้กระเป๋าอื่นทำได้นะครับงั้นนอกจากสำนักงบจะตอบไม่ได้แล้วในเรื่องของความเหลื่อมมหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็พบความเหลื่อมล้ำแบบภาพนี้นะครับแสดง8มหาวิทยาลัยของรัฐนะครับสีน้ำเงินคืองบปีก่อนนะครับสีส้มคืองบปีนี้บางที่ได้มากขึ้นบางแห่งได้ลดลงบางแห่งแม้ลดลงแต่ก็มากกว่าที่อื่นอยู่มากนะครับส่วนภาพนี้นะครับแสดงกลุ่มหลักนะครับที่ได้รับงบไปสูงสุดคือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหิดลนี่ได้งบสูงสุดแบบทิ้งห่างเลยนะครับถัดมานะครับเชียงใหม่เกษตรจุฬาสงขลาขอนแก่นศรีนครินทร์ธรรมศาสตร์ส่วนที่เหลือครับตามภาพเลยครับได้งบน้อยกว่ามากกลุ่ม4นะครับราชภัฏ38แห่งได้มากหรือน้อยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แสดงไว้ให้เห็นในภาพนะครับสุดท้ายกลุ่ม5ราชมงคล9แห่งนะครับมีมทล.ล้านนานะครับได้งบเพิ่มที่เหลือลดหมดสิ่งที่อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยกันดูนะครับคือภาพนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยทุกที่เนี่ยก็อยากได้งบส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมก็เช่นกันนะครับทุกคนอยากได้งบลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะฮะแต่ภาพนี้แสดงการจัดสรรงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงว่าประเทศของเราเนี่ยนำเงินลงทุนไปกับเรื่องใดเท่าไหร่โปรดดูสเกลในภาพนะครับสเกลในภาพเนี่ยอย่างก้อนที่ใช้งบเยอะๆเนี่ยนะครับใช้หลายแสนล้านเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศรวมกัน 1,742 ล้านประเด็นที่อยากให้คิดกันมากขึ้นนะครับคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากเกินไปก็คือเรื่องอื่นก็คือที่อื่นได้น้อยเกินไปคำถามคือการจัดสรรงบลงทุนของประเทศในปีนี้สร้างอนาคตได้ดีพอหรือไม่หากยัง

0: ไม่ดีพอนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าด้านใดควรลดด้านใดควรเพิ่มเรื่องเพิ่มเนี่ยครับวาดฝันกันไปจะทำนู่นทำนี่นะแต่ที่สำคัญกว่าคือแล้วจะกล้าลดงบประมาณด้านไหนจากที่ผมสงวนความเห็นไว้นะครับก็ขอทุกมหาวิทยาลัยว่าอยากให้ช่วยกันนะครับวิเคราะห์งบประมาณที่ลงไปในแต่ละพื้นที่หรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรช่วยกันมาดูงบในภาพรวมในระดับชาติเพื่อหาทางเติมเต็มหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใส่งบลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้จริงในบริบทที่กว้างกว่างบของมหาวิทยาลัยในการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปว่าควรมีหลักเกณฑ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการอุดหนุนงบประมาณลงไปในแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนโดยหากมหาวิทยาลัยในการช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ควรให้งบมหาวิทยาลัยนะครับจะได้ออกจากหิ้งมาสู่ห้างมากขึ้นมาหาทางช่วยกันนะครับพัฒนาประเทศจากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปจะเป็นผู้สงวนคำแปรยัตตินะคะธนธนินทร์วัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอสงวนคำแปรยติในมาตรา13ครับเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในกระทรวงอว.นะครับท่านประธานครับเงินวิจัยของประเทศไทยไม่ได้ไหลจากกองทุนไปถึงนักวิจัยโดยตรงครับแต่เราต้องผ่านคนกลางหรือที่เรียกว่าหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนนะครับหรือ PMU ก่อนและในทุกครั้งที่เงินไหลผ่านครับกองทุนจะจัดสรรเงินให้อีกก้อนหนึ่งครับให้ PMU ไม่เกินร้อยละ 5% ของวงเงินที่บริหารครับเรียกว่าค่าบริหารจัดการครับผมขอเรียนด้วยความเป็นธรรมก่อนว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้หักออกจากเงินของนักวิจัยนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับนักวิจัยก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมจึงไม่ได้มาบอกว่าใครหักหัวคิวใครนะฮะแต่คำถามก็คือเงินก้อนนี้มาจากกระเป๋าเดียวกันกับเงินที่ใช้ในทุนวิจัยครับทุกบาทที่การไว้เป็นค่าบริการนั้นก็คือทุนในการวิจัยที่หายไปจากระบบนั่นเองครับและเอกสารของหน่วยงานเองก็บอกชัดว่าเงินนี้เป็นเงินที่ใช้ในการพัฒนาและบริหารแผนและประเมินผลนะครับคำถามของผมก็คือเงินนี้ถูกเอาไปใช้ตามนั้นจริงหรือไม่ครับในสไลด์ที่2นะครับปีงบประมาณ70นะครับกองทุนวว.น.นะครับจัดสรรค่าบริหารนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น223,900,000 บาทตามตารางนะครับนิยามไว้ว่าเงินก้อนนี้มีไว้ใช้วัตถุประสงค์6ข้อครับทั้งพัฒนาบริหารแผนงานนะครับกันกองบริหารโครงการประสานเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลนะครับ5คือการบริหารข้อมูลและ6ก็คือสนับสนุนให้เกิดการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ครับเอกสารนี้ก็ยังย้ำเองด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้ไปแต่เป็นส่วนสำคัญของกลไกบริหารกองทุนด้านวว.น.ครับข้อนี้ไว้นะครับเพราะทั้ง6ข้อนี้คือมาตรวัดที่หน่วยงานเซตขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งขึ้นหัวใจของเงินก้อนนี้ก็คือการดูว่าโครงการนี้ให้ทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ทำจริงหรือไม่ได้ผลหรือไม่ไม่ใช้จ่ายเพื่อดูแลหน่วยงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคำถามของผมก็คือรายการที่ท่านตั้งมาเนี่ยอยู่ใน6ข้อนี้หรือเปล่าและถ้าไม่อยู่ทำไมจึงใช้การเบิกเงินที่มาจากการวิจัยครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมขอให้ความเป็นธรรมกับวช.ก่อนนะครับซึ่งเขาได้งบใหญ่ที่สุดนะครับในจำนวนนี้กว่า87 ล้านบาทและประมาณ 86% นั้นก็ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ครับมีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบกว่า 1,300 โครงการติดตามความก้าวหน้าประเมินผลนะฮะแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรต้องแก้นะครับเพราะยังมีอีก12,300,000 บาทที่หลุดกรอบก็เป็นค่าจัดนิทรรศการ 400,000 บาท10ครั้งนะครับเผยแพร่ NRCT Talk อีก5 ล้านบาทและค่าจ้างลูกจ้างประจำกับค่าวัสดุสำนักงานอีก3 ล้านบาทครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและค่าดำเนินงานตามปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยหน่วยงานก็จะมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับหลักฐานชิ้นที่1บนสไลด์นะของครั้ง8.4 ล้านนะครับประชุมครั้งละ4.2 ล้านเลยนะครับและเป็นการประชุมในประเทศด้วยซ้ําในรายละเอียดเนี่ยไม่มีการบอกเลยนะครับว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไรกี่คนที่ไหนราคาอะไรบ้างเบี้ยประชุมกรรมการ2คณะครับคณะละ 124,500 บาทต่อครั้งจํานวน8ครั้งครับเป็นเงินเกือบ2 ล้านบาทด้วยกัน2ครับสวทศครับเอาเงินไปบริหารโครงการอบรมตัวเองนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนั้น

0: ได้งบบริหาร 32.7 ล้านนะครับรายการที่ใหญ่ที่สุดก็คือค่าฝึกอบรมสัมมนา 16.7 ล้านเท่ากับเป็นร้อยละ51ของงบบริหารทั้งก้อนเลยนะครับหลักฐานชิ้นที่3ครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้งบบริหารจัดการทุนวิจัย 22 ล้าน 7 แสนบาทมีค่าอะไรบ้างดูในสไลด์เลยนะฮะค่าไฟฟ้าประปาค่าน้ำมันรถค่าเช่าเครื่องกรองน้ำก็มาครับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ารับรองเหล่านี้เบิกจากงบที่การมาจากทุนวิจัยของประเทศครับผมถามด้วยความสุจริตใจครับว่าค่าเครื่องกรองน้ำในสำนักงานเกี่ยวอะไรกับการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ก็ยังมีการเบิกค่าเบี้ยประชุมอีกครับท่านประธานเบิก1ครั้งเป็นเงิน 1,84,000 บาทนี่คือการประชุมครั้งเดียวนะครับหลักฐานชิ้นที่4ครับเอางบบริหารไปจ่ายเป็นทุนครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับได้เป็นงบนะครับ 16,800,000 บาทในนั้นมีรายการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามยุทธกลยุทธ์เป้าหมายด้านการแพทย์และสุขภาวะ4ล้านบาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีงบในการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์องค์กรอีก9ล้านเหลือที่สำหรับโครงการจริงๆนะครับเพียงแค่2ล้านบาทหรือคิดเป็น 12% ของงบประมาณที่ได้มาทั้งหมดนั่นเองครับในสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นเชิงโครงสร้างครับเรายังได้งบซ้ำซ้อน2ทางและประเด็น P25 ประเด็น P25 หรือแผนงาน25นั้นนะครับก็ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการด้านวว.น.แต่ผู้ยื่นขอรับงบผ่านนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะ PMU เท่านั้นครับยังรวมถึงสกสว.ซึ่งเป็นผู้ดูแลกองทุนเองด้วยสอวช.นะครับรวมถึงสำนักงานปลัดอว.นะครับก็ขอทุนได้นะครับพูดง่ายๆก็คือผู้กำกับจัดสรรทุนนะครับยื่นขอรับทุนจากช่องทางที่ตัวเองกำกับได้และตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ครับปีนี้ของบแผ่นดินไป95ล้านบาทหลังจากปีที่แล้วก็ขอกองทุนวว.น.ไปแล้ว90ล้านบาทนะครับโครงการเดียวกันเนี่ยขอ2ทางคนละปีไม่มีการตรวจสอบไขว้กันครับสไลด์ถัดไปครับ1ก็คืองบบริหารจัดการ 5% เนี่ยถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในหลายหน่วยงานนะครับทั้งค่าอบรมผู้บริหารค่าไฟค่าน้ำมันค่าเช่าเครื่องกรองน้ำค่ารับรองค่าประชาสัมพันธ์แม้แต่การเอาไปจ่ายเป็นทุนซ้ำกับภารกิจปกติ2ครับเงินก้อนนี้มาจากบาทที่ถูกใช้ผิดทางก็คือโครงการวิจัยที่ประเทศเราเสียไปครับ223ล้าน9แสนบาทครับข้อ3ครับหน่วยงานในสังกัดอว.เข้าถึงงบได้ถึง6ช่องทางโดยไม่มีระบบตรวจสอบไขว้ระหว่างช่องทางครับด้วยเหตุทั้ง3ประการนี้ครับผมจึงขอสนับสนุนการปรับลดบริหารจัดการกองทุนวว.น.เป็นพิเศษนะฮะและขอฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาล3ข้อนะครับข้อแรกครับก็คือกำหนดนิยามรายการเบิกจ่ายได้จากค่าบริหารจัดการให้ชัดเจนกว่านี้ครับโดยจำกัดการกันกองติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการนะครับและห้ามไปเบิกฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเองและค่าประชาสัมพันธ์องค์กรครับข้อ2ครับให้ทุก PMU รายงานค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแยกจากงบโครงการครับและเปิดเผยสาธารณะให้เราเห็นเลขก้อนนี้ชัดๆทุกปีครับข้อ3ให้จัดทำระบบตรวจสอบไขว้คำของงบประมาณของหน่วยงานเดียวกันกินกองทุนวว.น.และแผน P25 ก่อนการพิจารณางบประมาณในปีถัดไปครับท่านประธานครับโดยสรุปครับเงินก้อนนี้ก็คือเงินวิจัยของประเทศเรานะครับประเทศที่กำลังตามหลังเพื่อนบ้านไม่ควรปล่อยให้เงินวิจัยกลายเป็นค่าประชุมครั้งละ4ล้านนะครับหรือค่าหลักสูตรผู้บริหารกองน้ำนะครับผมจึงขอสงวนคำแปรยติโดยปรับลดงบประมาณที
1: ่คุณกันดีเลียวไพโรจน์
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคืนนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติของกระทรวงอว.นะคะมีประเด็นที่อยากให้ทางมีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีการทับซ้อนหรือว่าในเรื่องของสโคปของโครงการที่เราต้องการคำตอบมากกว่าเดิมนะคะโครงการแรกค่ะคลังหน่วยกิจกลางที่บวกกับสกิลเมทริกซ์ที่ก่อนหน้านี้มีได้มีการดำเนินงานมาแล้วแล้วปีนี้ก็มีงบประมาณ 31.93 ล้านบาทและอีกโครงการหนึ่งที่เป็นแฟ้มสะสมทักษะ Skill Credit Portfolio นะคะซึ่งงบประมาณปีนี้อยู่ที่ 226.58 ล้านบาทค่ะแม้ว่าในโครงการที่2แฟ้มสะสมทักษะสกิลพอร์ตพฤติการแล้วภาพรวมตอนแรกที่เป็นกว่า 5,000 ล้านแต่ตอนนี้ปรับลดลงมาเป็น 1,500 ล้านในภาพรวมตลอดระยะเวลา3ปีก็ตามเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ยังติดใจไม่หายค่ะเพราะว่าในกระทรวงเดียวกันมีโครงการใกล้เคียงกันและมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน

0: แต่ไม่เชื่อมต่อกันดิฉันอยากให้พิจารณาทางด้านนี้นะคะถ้าเรามองดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะโครงการทั้งคู่เนี่ยพูดถึงหน่วยกิจทักษะกำลังคนของประเทศเหมือนกันมาต่างกันเพียงชื่อนะคะอันนึงเรียกพอร์ตโฟลิโออันนึงเรียกของสกิลเมทริกซ์แต่ว่าประเด็นก็มีความใกล้เคียงกันอันแรกที่เป็น National Credit Bank System เนี่ยบอกว่าเพื่อพัฒนาระบบคลังหน่วยกิจของชาติบูรณาการข้อมูลการพัฒนาหนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนอันที่2 Skill Portfolio ก็ระบบแฟ้มทักษะรายบุคคลสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือว่าวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมโยงในลักษณะของเส้นทางการเรียนรู้ของคนหรือเด็กๆหรือว่าในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยยังไม่เชื่อมกันซะทีเดียวเช่นระหว่างเรียนจะไปที่ไหนในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานกลางในเรื่องของคลังหน่วยกิจนะคะหลังจากสำเร็จการศึกษาพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะดิฉันอยากให้ก่อนที่จะพิจารณางบประมาณตรงนี้เนี่ยชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันไม่ทับซ้อนกันนะคะเพราะสองโครงการนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากคนละรัฐบาลแต่ว่ามีระยะเวลาห่างกันเพียงแค่1ปีญาติฝากไว้เป็นประเด็นนะคะส่วนประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นข้อถกเถียงหลากหลายก่อนหน้านี้ในเรื่องกฎนะคะ criteria ของนวัตกรรมเกณฑ์ต่างๆว่าเป็นนวัตกรรมในเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะวันนี้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหาได้ในตลาดต่อไปแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรนะคะเพราะว่าพอไปดูกระบวนการที่เข้าไปมันก็มีความดิฉันเองอาจจะมีประสบการณ์ตรงค่ะก่อนหน้านี้เคยพยายามที่จะจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมจากบริษัทเนี่ยก็ยากเสียเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปส่องดูว่าสิ่งที่อยู่ในบัญชีณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เห็นมันดูมันเป็นนวัตกรรมเสียสักเท่าไหร่เหมือนเป็นการซื้อประกอบจากสินค้าที่นำเข้ามาแล้วประกอบแล้วก็เรียกดิฉันจึงขอใช้นาทีนี้นะคะระยะเวลาสั้นเพราะเห็นว่าดึกแล้วก็เลยอยากที่จะฝากไว้ว่า2ประเด็นค่ะ1คือความซ้ำซ้อนของโครงการที่เราได้เล่าพูดถึงกันและประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมที่อยากจะให้มีความชัดเจนก่อนที่เราจะดำเนินในเรื่องของนโยบายไปในปี70นี้ค่ะ
1: คุณจตุรงค์ฉายแสง
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนฉายแสงพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ขอตัดงบประมาณของกระทรวงอว. 5% นะครับว่าท่านประธานฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าให้ผมขอตัดหรือขอเพิ่มกันแน่นะแต่ว่าที่จะพูดก็คือว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการหรือสภาทำตามที่ผมสงวนคำแปรนะครับตามที่เสนอแล้วก็สุดท้ายให้คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาเอางบที่ตัดเนี่ยเข้ามาก็สามารถเพิ่มงบประมาณได้โดยที่ส.ส.ผู้สงวนคำแปรยติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มงบประมาณพูดโดยย่อคือว่าที่ผมพูดเนี่ยก็ยังเป็นตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเดินก้าวหน้าพัฒนาต่อไปจำเป็นต้องอาศัยกระทรวงอว.รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลายเรื่องแถลงต่อรัฐสภาไปต่อมาท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงการคลังและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้มีการพูดถึงการตั้งเป้าเศรษฐกิจ AI สร้างมูลค่า 5% GDP ดึงดูดการลงทุนด้าน AI Semiconductor และชิปดีไซน์ให้ได้แสนล้านท่านมีโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน BOI ก็อนุมัติโครงการที่จะลงทุนด้าน Data Center ถึง 500,000 ล้านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงอว.นะครับได้พูดถึงเรื่อง AI Semiconductor เรื่องการสร้างรายได้จากการแพทย์และสุขภาพการสร้างธุรกิจจากการวิจัยและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้ต้องการการพัฒนากำลังคนยกระดับทักษะต้องการการวิจัยพัฒนาต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

0: AI ต้องการการพัฒนานวัตกรรมและทุกเรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอว.ทีนี้ในกระทรวงอว.นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเรื่องเหล่านี้นะครับพัฒนากำลังคนเรื่องการที่จะพัฒนานวัตกรรมวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาใช้งบประมาณกันเนี่ยเป็นแสนล้านที่กระทรวงอว.นี่มีงบประมาณนิดเดียวนะครับมีงบประมาณน้อยมากเลยถ้าดูตามเล่มงบประมาณก็จะพบว่างบประมาณบางด้านกำลังคนการพัฒนาไปดูจริงๆแล้วจะพัฒนาคนเนี่ยเป็นหลักพันปีก่อน 5,000 คนปีนี้ไม่มีเลยสักคนก็มีนะครับงบประมาณที่ทำเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ดีเรื่องบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลก็ดีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำความองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นหลัก10ล้าน90ล้านนะครับแล้วก็ยังถูกตัดด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมอภิปรายไว้ในชั้นรับหลักการก็เสนอไว้ว่าถ้าประเทศจะพัฒนาถ้าจะทำสิ่งต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้งบประมาณของอว.เนี่ยน้อยไปพูดกันไปว่าจะทำโน่นทำนี่แต่งบประมาณที่มีอยู่มันน้อยไปมันจะไม่มีทางที่จะตอบสนองนโยบายได้พอมาถึงวาระ2เราพบว่ากระทรวงงบกระทรวงอว.ถูกตัด 0.77% ผมกล่าวแล้วนะครับว่าผมเสนอให้ตัด5แต่ตัดแล้วถ้าเอามารวมกันหมดแล้วเข้ามาใหม่โดยคณะรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาทำอะไรเพิ่มเข้ามาทำในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเนี้ยบางท่านกรรมธิการก็อาจจะบอกว่างบเหล่านี้ความจริงก็มีอยู่ในกองทุนหมุนเวียนตามมาตรา39แต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ4,000 ล้านแต่ว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการบริหารโดยเฉพาะของเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆเรื่องที่จำเป็นทั้งหลายเพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการตัดงบประมาณของคณะกรรมการในครั้งนี้ก็คือว่าเป็นการตัดงบประมาณกันไปแบบตรงนี้ตัดหน่อยนึงรวมแล้ว 11,000 ล้านจากงบประมาณวงเงินเกือบ4ล้านล้านถือว่าเป็นการตัดงบประมาณที่น้อยผิดปกติอย่างยิ่งนะครับแล้วพอตอนเพิ่มก็เพิ่มกระทรวงละนิดละนิดโดยไม่มียุทธศาสตร์อันนี้เป็นห่วงว่าแล้วจะทำกันยังไงบอกว่าจะพัฒนาโน่นจะพัฒนานี่จะต้องพัฒนาบุคลากรจะต้องพัฒนานวัตกรรมวิจัยและพัฒนา R&D แล้วก็จะทำอีกหลายเรื่องดังที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณอย่างนี้ไงเราจะไปใช้รัฐบาลจะไปใช้งบประมาณส่วนไหนนะครับก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยืนยันอีกมาในครั้งนี้และการพิจารณาของคณะกรรมการไม่มีขั้นตอนที่ให้ครม.เสนอกลับเข้ามาแล้วเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายจึงเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งในที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาก็จึงยืนยันว่าต้องมีการปรับลดงบประมาณเพื่อให้มีการไปทบทวนว่าจะจัดสรรงบประมาณกันให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างไรต่อไปขอบคุณครับ
1: คุณผลิตวัชรศิลป
2: ์เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา13ของกระทรวงอว.ครับโดยอยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับถึง1โครงการที่ความจริงแล้วผมได้อภิปรายไว้ทั้งใน

ปีที่แล้วแล้วก็มาตอกย้ำอีกรอบหนึ่งในการอภิปรายในวาระ1ของงบประมาณ70ในปีนี้นะครับโครงการที่ว่านี้ครับก็เป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลหรือที่เราใช้ชื่อว่าสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอหากย้อนไปจากการอภิปรายของผมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ในวาระ1ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าโครงการดังกล่าวซึ่งความจริงริเริ่มจากรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับมีข้อพิรุธอยู่หลายประการด้วยกันครับท่านประธานประการแรกนั้นเราเห็นว่าการตั้งงบประมาณสูงถึง 5,400 ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นดูจะสูงเกินจำเป็นประการที่2ครับคือเราเห็นว่า TOR ของโครงการนี้ที่มีการร่างแล้วก็เริ่มใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีข้อพิรุธอยู่หลักๆ2ประการด้วยกันประการที่1ครับคือเราเห็นว่า TOR นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขหลายด้านที่ดูเสมือนเป็นการกีดกันการแข่งขันเสมือนกับว่าบริษัทที่จะเข้ามาร่วมประกวดได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่รุ่นที่สองครับคือเราเห็นว่า TOR ก็มีการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบเอกชนพูดง่ายๆคือเป็นการกำหนดให้รัฐนั้นเสมือนกับจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากเองซึ่งทำให้เมื่อกรอบเวลาของโครงการนั้นสิ้นสุดลงรัฐก็เหมือนจะไม่ได้อะไรกับไม้กับติดมือกลับมาหลังจากโครงการนั้นสิ้นสุดลงนะครับส่วนข้อพิรุธประการที่สามเข้ามีส่วนร่วมในการสืบราคาของโครงการนี้เนี่ยก็กับโครงการ THAI Passport ซึ่งก็เป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสมีบางบริษัทที่ความจริงแล้วชนะการประกวดโครงการ THAI Passport ด้วยซ้ำมีบางชนะโครงการแล้วก็มีบางบริษัทที่ไปสืบราคานะครับหรือมีส่วนร่วมในการประเมินราคาของโครงการ THAI Passport เช่นกันผมได้นำเสนอข้อพิรุธเหล่านี้ทั้งหมดนะครับทั้งในการอภิปรายปีที่แล้วและในวาระ1แล้วก็ได้ทราบมาว่าในห่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ผมได้อภิปรายในการพิจารณางบวาระ1นั้นทางรัฐมนตรีอว.คนปัจจุบันก็ได้มีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาทบทวนโครงการดังกล่าวหลังจากค้นพบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณในปีนี้ครับผมได้รับทราบข่าวจากเพื่อนสมาชิกในชั้นกรรมการนะครับว่าทางคณะกรรมการดังกล่าวของทางรัฐมนตรีนั้นได้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวไปพอประมาณนะครับแล้วก็มีข้อสรุปออกมา2ด้านที่ผมเห็นว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นข้อสรุปที่1ครับคือเข้าใจว่ามีการทบทวนเรื่องของกรอบงบประมาณโดยถ้าเราดูกรอบงบประมาณทั้งหมดผูกพันไปหลายปีมีการปรับลดเยอะพอสมควรครับจาก 5,400 ล้านบาทเหลือประมาณ 1,500 ล้านบาทเพราะงบปี70นะครับก็เข้าใจว่ามีการปรับลดงบประมาณลงจากที่ตั้งไว้ในเอกสารขาวคาดแดง226ล้านบาทปรับลดลงเหลือประมาณ200ล้านการทบทวนประการที่2ครับที่ผมเห็นว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นคือการทบทวนรูปแบบของโครงการนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบจากเดิมที่รัฐจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มจากเอกชนเนี่ยมาผอมด้วยตนเองมีกลไกที่พยายามจะดึงดูดให้มีการรวบรวมคอสจากภาคเอกชนนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มดังกล่าวในลักษณะของตลาดวิชาที่ผู้เรียนนั้นสามารถวางกลไกที่อาจจะมีการอุดหนุนให้ผู้เรียนนั้นมีเสมือนเป็นคูปองที่สามารถเลือกเรียนได้ว่าคอร์สไหนนั้นที่จะเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุดนะครับดังนั้นโดยรวมผมเห็นว่าหากข้อสรุปจากการทบทวนดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและเราเดินหน้าไปในทิศทางนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามครับอยากจะทิ้งท้ายโดยการฝากข้อสังเกตแล้วก็จะขอคำยืนยันนะครับจากตัวแทนในกรรมธิการที่อาจจะสามารถพูดแทนรัฐบาลหรือว่าทางรัฐมนตรีอว.ได้ใน3ประการด้วยกันครับประการแรกครับคืออยากจะทราบความชัดเจนนะครับว่าทางรัฐมนตรีอว.ของการทบทวนโครงการทั้งกรอบวงเงินทั้งรูปแบบของโครงการเข้าครม.ในช่วงเวลาไหนเพื่อให้อย่างน้อยเรามีความมั่นใจว่าข้อสรุปที่เราได้รับทราบในกระบวนการพิจารณาของชั้นกรรมธิการนั้นเป็นข้อสรุปที่ครม.นั้นจะอนุมัติและก็บังคับใช้จริงประการที่2ครับคืออยากจะได้รับความมั่นที่สามารถพูดแทนทางรัฐมนตรีได้ว่าเมื่อมีการทบทวนเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณและก็รูปแบบของโครงการแล้วกระบวนการในการเดิน

0: หน้าสู่การประกวดโครงการนั้นจะมีความโปร่งใสและไม่ซ้ำรอยข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นจากกระบวนการก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาส่วนประการที่3ครับประการสุดท้ายอาจจะเรียกว่าเป็นประการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับคืออยากจะขอคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมการที่พูดแทนรัฐมนตรีได้ว่าจะไม่ปล่อยผ่านข้อพิรุธหรือความสงสัยถึงความหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสกับเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมานะครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าอยากจะได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าดำเนินการใดๆเพื่อจะไปสอบนะครับย้อนหลังว่าเหตุใดข้อพิรุธดังกล่าวถึงได้เกิดขึ้นเหตุใดถึงมีการ100ล้านบาทในตอนเริ่มต้นซึ่งตอนนี้สามารถปรับลดลงมาได้เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทอยากจะทราบว่าเหตุใด TOR ก่อนหน้านี้ถึงเต็มไปด้วยข้อพิรุธที่ดูเหมือนจะเป็นการกีดกันการแข่งขันและทำให้รัฐนั้นให้มีการสอบด้วยเช่นกันนะครับว่าบริษัทที่มาเกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมอะไรนะครับที่ขัดต่อกฎหมายหรือว่าการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้เป็น3เรื่องที่อยากจะรับฟังคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมาธิการครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่อยากจะฝากไว้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: คุณธีรศักดิ์จิรตาชู
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภานะครับผมธีรศักดิ์จิรตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อแปรยติในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมยื่นคำแปรยติเพื่อลดงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิเศษนะครับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมในฐานะอนุกรรมการฝั่งการศึกษาเนี่ยได้เข้าไปนั่งในการพิจารณางบของทุกท่านจะใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาในงบตรงนั้นมาแจ้งกับท่านประธานฝากไปถึงท่านกรรมาธิการได้ครับท่านประธานครับว่าเมื่อเราพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงออกครับว่าเราอาจจะมีเหตุผลได้มากกว่า229ข้อนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการหัวการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนนี้นะครับถ้าเราเพ่งเล็งไปที่มหาวิทยาลัยนั้นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะมีมหาวิทยาลัยที่ OR แต่ในขณะเดียวกันครับท่านประธานครับเด็กที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเสี่ยงต่อการจะหลุดออกจากมหาวิทยาลัยทุกทีทุกทีที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วครับว่าความจริงการพิจารณางบของกรรมาธิการในปีนี้นั้นท่านคาดหวังว่างบกลางนั้นส่วนหนึ่งนะครับจะถูกใช้ไปกับกยศ.เพื่อช่วยเด็กในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ความจริงแล้วนะฮะก่อนเข้าประเด็นผมอยากจะให้ท่านประธานกรรมาธิการนะครับในฐานะรัฐมนตรีคลังดูแลกยศ.ได้กลับมายืนยันเรื่องนี้ต่อที่ประชุมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยเป็นการประกาศเป็นสาธารณะว่าเด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจะไม่ถูกทิ้งท่านประธานครับความจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยในภาพรวมนะครับรวมถึงงบวิจัยน้อยอยู่แล้วคำถามคือแล้วผมจะแปรงบเพื่อตัดงบประมาณในส่วนประธานครับว่างบประมาณแบบนี้ได้น้อยแบบนี้แต่จัดสรรงบแบบนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีทางใช้งบได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยต่อให้ได้การเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับจึงต้องขอถ้าจัดสรรงบแบบนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะทำให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพได้นะครับไปที่ลองดูนะครับเราการตั้งงบปีนี้เนี่ยพอหลายๆหน่วยงานทราบนะครับว่าการตั้งงบในการก่อสร้างนั้นจะได้รับการพิจารณาจากการตั้งงบของหน่วยงานก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นการตั้งสถานที่และห้องเรียนแทนครับท่านประธานโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราแบ่งการบริหารจัดการเป็นคณะคณะคณะคณะท่านประธานลองคิดดูครับมหาความพยายามจะเติมอุปกรณ์สื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้เต็มปรับปรุงอาคารต่างๆเนี่ยให้ดีทุกคณะคำถามคือยิ่งเด็กลดเนี่ยการตั้งงบแบบนี้เนี่ยมหาวิทยาลัย

0: จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรผมลองลิสต์รายการปรุงอาคารต่างๆสนามต่างๆเนี่ยตั้งงบไว้สูง500ล้านเลยครับท่านประธานข้อเสนอในส่วนนี้นะครับผมอยากจะให้มหาวิทยาลัยในอนาคตนะครับต้องมองเป็นการตั้งงบแบบการบูรณาการรวมนะครับไม่ใช่เป็นการไปซ่อมรายคณะอีกแล้วนะครับเพราะอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับถ้าตั้งงบทุกคณะทุกคณะแล้วเวียนกันไปแบบนี้ครับรอบสุดท้ายเนี่ยซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่หมดนะฮะต้องหาอาคารทำดีๆไปเลยครับแล้วก็เวียนกันใช้คล้ายๆห้องกรรมาธิการที่รัฐสภาสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับงบอีกตัวนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับคืองบจัดซื้อdata center และ data security ในมหาวิทยาลัยท่านประธานครับบางมหาวิทยาลัยปริมาณนักศึกษาเยอะบางมหาวิทยาลัยนักศึกษาน้อยแต่ตั้งงบส่วนนี้เยอะมีเหตุผลต่างกันออกไปครับจนเราไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะพิจารณาให้ทำโครงการในลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ลองลิสต์ดูเร็วๆครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้งบไป400กว่าล้านในการทำเรื่องนี้แล้วมันก็จะเวียนครับท่านประธานครับปีนี้ตั้ง data center ปิดรักษาความปลอดภัยเวียนกันไปแบบนี้ไม่รู้จักจบจากท่านประธานการตั้งงบที่หวังดีครับแต่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบนะครับเรารู้ดีกันอยู่แล้วครับหน่วยที่ทำเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยนอกจากมีอว.แล้วก็มีกระทรวงศึกษาหน่วยงานในกระทรวงอว.หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนะครับสวทช.หรือนฤทธิ์นะครับตั้งหน้าครูและสุ่มเสี่ยงครับท่านประธานครับต่อการดึงครูออกจากห้องเรียนนะครับงบที่ลองบวกรวมกันเนี่ยได้มากกว่า30ล้านนะคือถ้าการพัฒนาครูเป็นเรื่องดีครับแต่งบประจากหน่วยงานที่เป็นคนดูแลครูหรือไม่นะถ้าปล่อยให้ใครตั้งงบมาพัฒนาครูได้เดี๋ยวต่อไปทุกหน่วยงานก็อยากจะทำกิจกรรมเหล่านี้หมดนะครับเว้นแต่ว่ามีการคุยกันในระดับกระทรวงมาก่อนแล้วแต่เท่าที่สังเกตนะครับท่านประธานครับปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นท่านประธานที่ล้มเหลวนะครับเรามีการตั้งกลุ่มเรียกว่า TS ครับแต่การทำงานทางด้านอวกาศของในกระทรวงอวเนี่ยหลายคนบอกว่าผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานไม่ถูกการตั้งงบที่ในลักษณะนี้จึงยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับท่านประธานครับข้อเสนอเร็วๆครับท่านประธานครับจึงอยากให้กรรมาธิการวิสามัญนะครับในปีนี้ปรับลดงบประมาณ 5% และทำสิ่งเหล่านี้ครับ 1. ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งราคากลางของพวก data center data security นะครับอย่างเช่นครุภัณฑ์ในเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเครื่องมือทางการแพทย์นะครับให้เป็นราคากลางเวลาพิจารณาในปีหน้าขึ้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุภชัยใจสมุทร
2: ครับเรียนผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งการมาธิการได้ปรับลดไปอันหนึ่ง658,800 บาทแต่ผมก็จะขออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงนี้ในวาระ2นี้ท่านประธานครับว่าเหตุผลที่ผมจะขออนุญาตที่อภิปรายกระทรวงนี้เพราะผมเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในรัฐบาลอนุทิน1ซึ่งวันนี้ก็1ปี

ที่ท่านอนุทินได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอนุทินหนึ่งผมก็คงไม่ได้ไปเป็นผู้น่าจะถือโอกาสเซเลบริตแอนนิเวอร์ซารีวิทวินท่านประธานที่เคารพครับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือว่าเราควรที่จะต้องมุ่งมั่นที่ต้องแตกต่างจากกระทรวงอื่นครับเพราะเงินที่เรามอบให้กับกระทรวงอว.ไม่ได้จบในปี70แต่ความจริงแล้วเด็กที่เราลงทุนจะเป็นกำลังคนกำลังสำคัญของถึง20ปีข้างหน้างานวิจัยประมาณลงไปให้กับกระทรวงนี้อาจเป็นเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ได้ขอมาและแม้จะต้องถูกตัดงบไปในหลายๆส่วนแต่ผมก็คิดว่าผมก็ยิ่งต้องสนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องถามก็คือว่าสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไปที่เราให้กับกระทรวงอว.นั้นเรากำลังสร้างอนาคตหรือเพียงเลี้ยงโครงสร้างเดิมนี่คือคำถามใหญ่ของผมครับปัญหาแรกครับสิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือวันนี้ท่านสมาชิกหลายท่านและพี่น้องประชาชนก็ทราบว่าแต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีโครงสร้างประเทศไทยกำลังมีเด็กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องปีนี้เด็กเกิดปีที่ผ่านมาครับไม่ใช่ปีนี้ยังไม่ถึงธันวาปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่แค่470,000เท่านั้นเองซึ่งน้อยลงอย่างต่อเนื่องในคณะวิทยาลัยมีคณะมีหลักสูตรสร้างบุคลากรจำนวนมากผมก็จึงต้องที่เรามอบให้กับกระทรวงไปเนี้ยกระทรวงมีตัวเลขหรือไม่ว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเหลือสักเท่าไหร่แล้วเอาตัวเลขนั้นเนี่ยนักจำนวนมหาวิทยาลัยจำนวนหลักสูตรจำนวนที่อาคารที่เรามีอยู่กันในวันนี้ถ้านักศึกษาลดลงแต่ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีสุดท้ายงบประมาณจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ใช้เพื่อรักษาสถาบันมากนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องกล้าพูดกันเสียทีผมไม่ได้เสนอให้ปิดมหาวิทยาลัยนะครับในต่างประเทศหลายมหาวิทยาลัยดูมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นตั้งกันมาเป็นร้อยปีแต่เพื่อที่มหาวิทยาลัยให้รอดเขาควบรวมกันจากสองเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นว่าเราต้องกล้าที่จะปรับภารกิจนะครับมหาวิทยาลัยที่เด็กอายุ18ปีลดลงไม่จำเป็นต้องมีภารกิจลดลงรุ่น30 40 50แม้กระทั่ง60ก็ยังมาเรียนได้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนสถานที่ที่ให้ปริญญาแก่คนวัยหนึ่ง Life Long Learning Platform เสียทีนะครับปัญหาไม่นานนะครับไม่เกิน15นาทีนะหลังจากนี้เรากำลังผลิตปริญญาหรือทักษะถ้ามันเร็วมากเลย AI เข้ามาทำงานแทนมันออโตเมชันเปลี่ยนโรงงานดิจิทัลเทคโนโลยีคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียง

0: ถึงว่าประเทศไทยเราจะผลิตบัณฑิตได้กี่คนต่อปีแต่ต้องถามว่าบัณฑิตแรงงานต้องการหรือไม่ผมอยากเห็นตัวเลขที่ชัดเจนจะมีงานทำกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานตรงสาขากี่เปอร์เซ็นต์รายได้เฉลี่ยเท่าไหร่สาขาใดขาดคนสาขาใดและผมอยากจะเสนอให้ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อท่านต้องมาขอทุกปีทุกปีเพราะถ้าหลักสูตรหนึ่งผลิตบัณฑิตออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ตลาดแรงงานไม่ต้องการเราก็จะต้องกล้าถามครับสภาผู้แทนนะครับรัฐเนี่ยควรจะเอาภาษีประชาชนไปอุดหนุนการผลิตที่ตลาดไม่ต้องการต่อไปอีกนานเท่าไหร่ปัญหาที่3ครับท่านประธานไปผมจำเป็นที่จะต้องพูดถึงมหาลัยแล้วจะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงอแล้วงานวิจัยจำนวนมากต้องถามว่าใช้จริงเท่าไหร่ผมสนับสนุนงานวิจัยเต็มที่ครับช่วงอยู่กระทรวงอวผมไปตรวจยังหลายที่หลายทางแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือข้อเสนอโครงการแล้วสิ้นสุดด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมจึงอยากถามกระทรวงนะครับงบประมาณไปในวันนี้เนี่ยงานวิจัยที่ได้งบประมาณนี้ไปใช้เนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีกี่โครงการที่เกิดสิทธิบัตรกี่โครงการเกิดผลิตภัณฑ์กี่โครงการสร้างบริษัทใหม่กี่โครงการสร้างรายได้กี่โครงการลดการนำเข้ากี่โครงการลดการส่งออกและกี่โครงการแท้จริงนี่คือ KPI ที่ประชาชนจึงเสนอหลักง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องของวว.น.เนี่ย research ต้องไปถึง utilization งานวิจัยจะต้องออกจากห้องทดลองต่างออกจากมหาวิทยาลัยไปสู่โรงงานไปสู่โรงพยาบาลไปสู่ SME และไปสู่ประชาชนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ในยามดึกเพราะวาระนี้มันมาถึงตอนดึกสิ่งนี้หลายท่านบอกว่าเราจะทำยังไงจากหิ้งไปสู่ห้างนี่ก็คือความหมายเดียวกันครับปัญหาที่4ครับทั่วประเทศแต่เราใช้มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพแล้วหรือยังมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดไม่ควรเป็นสถานที่ที่เด็กในจังหวัดนั้นเข้าไปเรียนแต่ควรจะเป็นมันสมองของจังหวัดเป็นเบรนของจังหวัดของตัวเองคืออะไรจังหวัดต้องท่องเที่ยวจะต้องมีงานวิจัยเรื่องทัวริสึมเทคโนโลยีพื้นที่เกษตรต้องมีอากริเทคพื้นที่ชายแดนต้องมีครอสบอร์เดอร์ใต้มีประชากรมุสลิมจำนวนมากใน3จังหวัดภาคใต้อยู่เยอะเราจะทำยังไงให้ต้องสร้างองค์ความรู้เรื่องฮาลาลอีโคโนมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดเทคโนโลยีไปเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนมากที่สุดผมจึงหาวิทยาลัยได้รับไปกำลังจะได้รับไปผ่านจากวุฒิสภาไปแล้วและได้แก้ปัญหาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดไม่เยอะครับท่านประธานครับการลงทุนซ้ำซ้อนไม่เกินอีก5นาทีผมจบครับ
1: ไม่คืออย่างนี้เวลาพวกคุณลงเวลาเนี่ย20เนี่ยคุณก็ต้องลงเวลา20
0: ผม
1: งั้นฝากวิปด้วยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: วิปช่วยดูเวลาด้วยคุณลงเวลาเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ว่า
0: ครับ
1: ลง10คือ10ไม่ใช่คุณลง5แล้วคุณพูดเกิน
0: ครับผมขอเวลาอีกไม่เกิน3นาทีฮะขออภัยในการอภิปรายในวาระต่อไปผมจะ
1: ด้วยนะ
0: ครับผม
1: วิปจัดการด้วย
0: ครับผมปัญหาที่5ครับการลงทุนซ้ำซ้อนทวงเนี่ยนะครับต้องตรวจอย่างจริงจังก็คือวันนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาคารระบบคอมพิวเตอร์

0: ุนซ้ำกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือไม่ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดหรือไม่แต่กำลังถามว่าก่อนอนุมัติไปซื้อเครื่องมือราคาแพงนี่เราตรวจหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ร่วมกันประเทศไทยจะต้องเข้าพักเจอครับของราคาแพงไม่จำเป็นต้องมีกันทุกมหาวิทยาลัยนะครับแต่ท่านเราก็จะประหยัดงบประมาณปัญหาที่6ครับท่านประธานครับงบประมาณต้องตามมาด้วยผลงานมากกว่าประวัติผมอยากงบมหาวิทยาลัยโดยคิดแต่เพียงว่าปีที่แล้วได้เท่านี้ปีนี้เพิ่มหรือลดเท่าไหร่ท่านมาห่วงเรื่องอนุตัดงบกันเราควรจะเพิ่มสัดส่วนของ performance based budgeting มหาวิทยาลัยใดที่ผลิตคนที่ประเทศต้องการก็ให้แรงจูงใจคนนำไปใช้ได้ก็ให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยสร้างสตาร์ทอัพและสปินออฟให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยมหาชนในพื้นที่ก็ให้แรงจูงใจมหาวิทยาลัยใดใช้ทรัพย์สินและเครื่องมือร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นจนลดงบลงทุนซ้ำซ้อนที่ผมเรียนไปเราไม่ควรให้รางวัลกับการใช้งบหมดเราไม่ควรให้รางวัลกับการสร้างผลลัพธ์ครับวันนี้ผมก็ต้องพยายามที่จะอธิบายตามเวลาที่มีแต่ต้องเรียนกับท่านประธานก็ว่าวันนี้เราคิดว่าเงินทุกบาทของกระทรวงอวที่สามารถที่จะทำได้แล้วเป็นไปเนี่ยผมว่าไม่มีใครเสียดายงบประมาณนะครับเพราะเราไม่ได้จ่ายลงทุนให้กับประเทศให้กับประเทศไทยครับท้ายที่สุดครับว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับ
1: คุณอนุสรไกรวัฒน์อนุสร
2: กราบเรียนท่านที่เคารพผมนายอนุสรเกอนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา13งบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอปรับลด 0.008% ทำไมต้องปรับลดกระทรวงนี้เขาก็เรียกว่าอว.แต่คำถามกำกับแล้วได้ดูแลไหมมหาลัยในระบบมหาลัยนอกระบบเดี๋ยวเป็นมหาลัยรัฐเป็นมหาลัยในกำกับราชภัฏก็ออกราชมงคลก็ออกแล้วอว.กำกับได้หรือเปล่ามีหน่วยงานซ้ำซ้อนมากนักวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาชื่อย่อก็คล้ายคนติดต่อก็สับสนมีทั้งปรมาณูเพื่อสันตินิวเคลียร์อันหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอันหนึ่งเป็นองค์กรมหาชนมันซ้ำซ้อนไหมควบรวมได้ไหมแล้วบางองค์กรเนี่ยคำถามก็คือว่าโดนเอกชนฟ้องก็มีคำถามถึงอกับเนี่ยกำกับได้จริงไหมดูประชาชนถ้าสนใจจะติดต่อหน่วยงานไหนบางครั้งจะของบวิจัย

0: แพทย์ผมบอกว่าดีชื่นชมให้สำหรับคนทั่วไปก็ฝากไว้ด้วยว่าในประชาชนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบัณฑิตที่จบจากมหาลัยมันมีหลายเกณฑ์เหลือเกินครับวิทยาลัยชุมชนราชมงคลราชภัฏมหาลัยคนทำงานคนรับไปสมัครงานเวลาจะรับเขาก็ต้องดูก่อนว่าคุณจบที่ไหนแต่มาตรฐานให้จบที่ไหนคุณภาพไม่ได้ครับปัญหาจะไม่เกิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดหารมหาลัยบางครั้งบางคราวมหาลัยพ้นอธิการก็มาเป็นนายกสภามันไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าโปร่งใสเชื่อถือได้ถ้าระบบมหาลัยประเทศไทยไม่มีความโปร่งใสเชื่อถือได้แล้วมีคุณธรรมประเทศจะไปอย่างไรฝากถึงอว.ดูแลหน่วยงานของท่านให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาสร้างคนสร้างอนาคตของประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตครับกระทรวงอว.จะช่วยทำให้ประเทศไทยมาแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ตลอดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
2: พัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากรวดเร็วนะครับเข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับตอบท่านสุรเชษฐ์นะครับเกณฑ์การจัดสรรการเหลื่อมล้ำนะครับก็คงในชั้นกรรมธิการผมก็ไม่ขอชี้แจงนะฮะคุณธัญฑรนะครับที่บอกว่าค่าการบริหารจัดการ 5% น่ะจริงๆกรรมธิการเราให้ความสำคัญมากนะครับผมได้สอบถามแล้วทางหน่วย 2% นะครับ 1-2% นะครับขอย้ำค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการต่างๆในที่บอกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราถามหน่วยงานก็ตอบว่าไม่ทับซ้อนนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันว่าเขาใช้จริงๆไงแค่ประมาณ 1-2 ในพรบนะครับเขาบอกเขามีอำนาจนะครับ 5% นะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงคุณธัญฑรแล้วก็คุณการดีนะครับของคุณการดีนี่ที่บอกว่าตัวแฟ้มสะสมทักษะนะครับกับคลังหน่วยกิจกลางซึ่งก็เป็นข้อสังเกตมากกว่านะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนำผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารก็คงได้ยินนะผมเองก็คงไม่ขอชี้แจงประเด็นนี้เพราะว่าในชั้นแปรยติก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับลดสำหรับประเด็นก็คือบัญชีนวัตกรรมนี่จะปรับปรุงอย่างไรนี่ก็คงอ่านนะครับก็คงรับไปดำเนินการนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการก็คงได้แต่ตั้งข้อสังเกตส่วนท่านจตุรนนะครับผมยืนยันกับท่านจตุรนนะครับว่าหลักๆจริงๆที่บอกว่าเราปรับลดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยเพราะว่าบัญชีครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะบัญชีที่นอกบัญชีของสำนักงบประมาณก็ปรับลงได้บ้างนะครับมันก็เลยเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ก็เรียนชี้แจงท่านจตุรนแล้วของท่านผลิตนะครับท่านตั้งข้อสังเกตท่านบอกว่า TOR เนี่ยกำหนดไว้1 2 3 4นะครับผมก็ในฐานะกรรมธิการก็ไม่ต้องชี้แจงนะครับประเด็นนี้แล้วก็ท่านเป็นห่วงเป็นใยที่บอกว่าตรงกับ THAI Passport เนี่ยเรื่องที่เป็นข้อสังเกตเป็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามที่ดีนะครับมันก็เกินอำนาจหน้าที่กรรมธิการนะครับแล้วก็

0: ่านฝากข้อสังเกตอีกบอกว่าอยากให้กรรมธิการใจนะครับช่วยให้ความมั่นใจแล้วก็ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าเราคงสื่อสารไม่ได้และผมก็คงตอบแทนไม่ได้นะฮะว่าทางครม.ท่านจะทบทวนอย่างไรนะครับในเรื่องที่ทางท่านพนิษฐ์ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะเพราะว่าท่านพนิษฐ์เองก็ได้ข่าวมาแล้วนะฮะว่าทางรัฐมนตรีมีการทบทวนผมยืนวอนะครับท่านเป็นคนมีความสามารถนะครับผมก็หวังเหมือนกับท่านพนิษฐ์นะครับว่าท่านจะทำอย่างที่ท่านพนิษฐ์ได้ให้ข้อสังเกตทั้ง3ข้อนะครับทั้งเรื่องทบทวนโครงการนะครับแล้วก็กรอบความโปร่งใสนะครับส่วนคำมั่นสัญญาเนี่ยผมคงยืนยันไม่ได้ขอชี้แจงท่านสุประชัยนะครับเบื้องต้นท่านพูดภาษาอังกฤษด้วยผมฟังไม่ทันแล้วคงไม่ได้ตอบนะท่านสุประชัยทีนี้เนี่ยชัยเนี่ยได้สื่อสารนะครับผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจนะฮะท่านพูดถึงกองทุนวว.น.ผมก็เลยอยากกลับเรียนท่านสุประชัยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งทราบครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้สูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ก็คือกองทุนวว.น.ผมยืนยันครับของกระทรวงอว.แล้วก็ของท่านอนุสรณ์นะครับเราก็เป็นกรรมธิการกันอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องการกำกับดูแลนะครับการของงบวิจัยผมก็ไม่ขอชี้แจงนะครับแล้วก็ยืนยันกรรมการเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: นี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที
2: ่ท่านประธานคะ
1: เชิญค่ะ
2: ค่ะการดีเลียวไพโรจน์ค่ะท่านผู้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะคะท่านกรรมการที่บอกว่า2โครงการสกิลพอร์ตโฟลิโอเราบอกว่าเป็นข้อสังเกตที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการต่างนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมธิการโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะถ้าเห็นว่ามันซ้ำซ้อนกันใช้เงินซ้ำๆกันเราได้ผลแบบที่ท่านไม่เข้าใจประชาชนก็คงไม่เข้าใจค่ะอยากให้ท่านชี้แจงค่ะ
0: สมาชิกนะฮะท่านการดีนะฮะคำว่าซ้ำซ้อนผมยังไม่ได้พูดว่าซ้ำซ้อนลักษณะอย่างที่ท่านพูดนะฮะก็คือประเด็นเนี่ยโครงการของท่านเนี่ยนะครับแฟ้มสะสมทักษะแล้วก็คลังหน่วยถ้าผิดช่วยแย้งได้ประเด็นดังกล่าวนะครับถ้าเกิดหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยชี้แจงหรือว่าแจ้งหน่วยงานได้ก็แค่ตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะให้ผมปรับลดเลยเนี่ยเราก็คงไม่มีไอ้สองเรื่องนี้มันไม่มีความสำคัญเพราะผมเชื่อว่าถ้ามาสองรัฐบาลแล้วเนี่ยแสดงว่านั่นมันต้องมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็คือตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับกับหน่วยงานเรียนท่านการดีนะครับด้วยความเคารพครับ
1: กรณีที่ประชุมถ้ามีมติเห็นควรให้แก้ไขเพราะว่าจะเห็นด้วยให้กับการแก้ไขของคณะกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตน

0: ถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลผู้เข้าร่วมประชุม444ท่านพบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ447 5ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง51ไม
1: ่251เมื่อกี้กดครับแต่เหมือนเครื่องมีปัญหาครับ
0: อยู่ไหนเนี่ย
1: 251ครับเมื่อกี้กดแล้วครับเครื่องมันมีปัญหาครับเห็นด้วยครับหมายเลข251ครับ
0: หมายถึง
2: ลุกขึ้นพูดระบบใช่ไหม
0: ประชุมมีมติเห็นควรนะคะให้มีนี้ถามต่อนะคะจะถามจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นคำปยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงนี้ขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนมีผู้เข้าร่วมประชุม447ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ449เห็นด้วย277ไม่เห็นด้วย120งดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขท่านสมาชิกคะวันนี้เราประชุมกันมาพอสมควรแล้วขอปิดการประชุม
3: ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:04 ค่ะซึ่งมีนายโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยในวันนี้ได้มีการพิจารณานะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งคณะกรรมการโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการได้กล่าวว่าทางคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งทางคณะกรรมการให้ความเสียดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติพร้อมทั้งควรทบทวนปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับ

0: มันของภาครัฐรวมทั้งควรพิจารณาปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมแหล่งเงินหรือเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังได้ปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณทั้งรายการผลการดำเนินงานที่มีผลล่าช้ากว่ากำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันในงบในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณที่เสนอไว้รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้จากนั้นสมาชิกนะคะได้มีการอภิปรายแบบรายมาตราโดยในมาตรา4งบประมาณรายจ่าย 0.78 ล้านล้านบาทมีผู้สงวนความเห็นและแปรยติอย่างหลากหลายโดยนายวีระธีรภัทรนนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิพันธ์400ล้านบาทถือว่าไม่สูงเกินไปหากเทียบกับการปรับลดงบประมาณปี2569พร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero Growth ไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอีกทั้งควรบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่มีสะสมราว4ล้านน้ำดึงเงินมาเติมสภาพคล่องโดยเป็นที่น่าตกใจว่าในปี2570มีหน่วยงานรัฐยอมนำเงินนอกงบมาสมทบเพียง 95,000 ล้าน.5 ของงบรายจ่ายพร้อมเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมมีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่บริหารและนิติบัญญัติร่วมมือกันหาวิธีการกำกับดูแลเพื่อนำเงินส่วนนี้มาใช้ลดภาระทางการคลังต่อไป
1: เงินสมทบนอก0 95,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นแค่ร้อยละ 2.5ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะธิปัตย์ได้เสนอให้มีการตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน 1.5 แสนล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีต่ำเพียงร้อยละ14ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดด้านการคลังเป็นอย่างมากแต่ต้องไม่ลืมว่าประเทศยังมีเงินนอกงบประมาณที่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อีกจำนวนมากนอกจากนี้รัฐบาลยังมีการตราพระราชกำหนดกู้เงินที่จะมีการใช้จ่ายในปีงบประมาณ2570อีกประมาณ200ล้านบาทนอกจากนี้

0: ยังเห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถจัดทำงบประมาณที่จะรองรับวิกฤตหรือสถานการณ์ของประเทศได้รวมทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่รัฐบาลได้แสดงเจตจำนงเอาไว้โดยที่ผ่านมาไม่เห็นสัญญาณในการแก้ไขปัญหาใดๆยกเว้นความพยายามที่จะปฏิรูประบบราชการทั้งนี้แสนล้านบาทจะทำให้หนี้สาธารณะต่ำกว่าเพดานร้อยละ1ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวทางงบประมาณมากขึ้นโดยเงินงบประมาณที่ตัดไปสามารถนำไปใช้เป็นงบลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้หรืออาจจะนำไปใช้ในส่วนงบสวัสดิการของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืมเงินสำหรับการศึกษาเงินสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าการใช้สำหรับโครงการที่ไม่มีความชัดเจน
1: ทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาทำไมเรายังจะสร้างอีกสักกรณีหนึ่งที่สังคมทั่วโลกเขาตั้งคำถามกับประเทศไทยอยู่แล้วว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและผู้มีอำนาจไม่ต้องมีหลักของความรับผิดชอบเมื่อไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าท่านทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่รัฐบาลโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก 11,000 ล้านบาทและนำเงินจำนวนนี้กว่า 6,000 ล้านบาทไปไว้ในงบกลางในหมวดหมู่เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทั้งนี้ยอมรับฉุกเฉินในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนสูงเป็นเรื่องจำเป็นแต่เมื่อดูรายละเอียดในการตั้งงบประมาณปี 2570 ก็จะเห็นว่าก็สูงกว่าที่แล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาทดังนั้นการตัดสินใจนำเงินจากปรับลดงบประมาณไปไว้ในงบกลางอีก 6,000 ล้านบาทจึงทำให้การดึงงบประมาณไว้เพื่อใช้ตามอำเภอใจและหลีกหนีการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณในปี 2570 นั้นไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรสังเกตที่ไม่มีการเพิ่มงบสำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่น้อยบาทซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตของรัฐบาลมากกว่าอนาคตของประเทศ
2: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามในการใช้งบกลางนี้เป็นอาวุธในการประคองรัฐบาลในอนาคตแต่ในมุมกลับกันครับเราเห็นว่ากรรมการเสียงข้างมากนั้นกลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรอย่างน้อยใน2เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องแรกครับเรื่องของคนหรือว่าด้านการศึกษาครับจริงอยู่ครับว่ากรรมาธิการมีการจัดสรรงบประมาณ96ล้านบาทไปกับวัสดุสำหรับอาชีวศึกษาแล้วก็มีการจัดงบประมาณอีก97ล้านบาทสำหรับการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือกรรมาธิการนั้นกลับเลือกที่จะไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกยศ.ตามข้อเสนอของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยทั้งที่พวกเราผู้แทนราษฎรทุกฝั่งทุกพรรคผมเชื่อว่าเห็นจากทั้งหน้าข่าวและจากเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อเข้ามาในคณะกรรมการต่างๆครับว่าณเวลานี้มีนักเรียนหล่นหรือว่าถูกคัดออกจากการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนของกยศ.สิ่งที่ผมกังวลครับคือการที่กรรมการเสียงข้างมากตัดสินใจไม่จัดเป็นการเฉพาะหน้านั้นมันอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องรับกรรมข้อบกพร่องนั้นกลับเป็นเยาวชน

0: ลที่จะอดได้เรียนต่อ
1: ทางด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการได้ชี้แจงในมาตรา6เกี่ยวกับงบกลางว่านายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณภายใต้ระเบียบกติกาเพราะเงินทำผิดกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษพร้อมยอมรับว่าผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพราะทางกองทุนไม่มีเงินนั้นเป็นเรื่องจริงยังไม่ได้ชำระหนี้มากกว่า 100,000 รายวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารกองทุนกยศ.แล้วเพื่อให้เข้ามาแก้ปัญหาการใช้งบประมาณของกองทุนกยศ.โดยที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2568กองทุนกยศ.ได้รับวงเงิน 4,572 ล้านบาทแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงขอใช้งบกลางอีก 2,838 ล้านบาทและยังใช้งบประมาณในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมรวมแล้วกว่า 19,000 ล้านบาทส่วนปีงบประมาณ2569ตั้งงบประมาณไว้ 5,100 ล้านบาทงบกลาง 4,800ล้านบาทและขอเพิ่มอีกในปีงบประมาณ2570อีก 9,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ดันว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางในเรื่องที่มีความจำเป็นเท่านั้น
2: ผมนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้ครับในปี2506เงินกู้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณ 4,000 ไม่พอครับขอใช้งบกลาง838ล้านบาทเศษไม่พอครับขอใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเงินเข้มแข็งอีกจำนวนหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จในปีนี้ใช้เงิน 19,000 ล้านบาทนี่ปีงบประมาณ2568ปีงบประมาณ2569ตั้งงบประมาณประจำปีไว้ 5,100 ล้านไม่พอครับใช้งบกลางอีก 4,800 ล้านแล้วก็มาเพิ่มเติมกันอีกในปี70นี่แหละมากกว่าเดิมอีกปีนี้ตั้งไว้ 9,000 ล้านพอไหมครับไม่พอครับดังนั้นต้องพูดกันในสภาดังๆว่าเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายไม่อั้นครับเพราะต้องไม่มีลูกชาวบ้านไม่มีที่เรียนฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากครับขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับว่าวันนี้งบกลางต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีความจำเป็น
1: ขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำงบกลางตัวเลข 12,000 ล้านบาทในงบกลางกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแม้กรอบใหญ่คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการมีความต่างกันนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนให้ประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่ตัวเลข 12,000 ล้านบาทนั้นเป็นลักษณะ matching fund คือจะใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งผสมผสานกับเงินจำนวนนี้เพื่อลดภาระงบประมาณส่วนที่ตั้งงบกลางนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้พร้อมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสภาเป็นก้อนนี้ไปใส่ไว้ในหน่วยรับงบประมาณใดจึงจะเหมาะสมเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2571ในอนาคต
3: 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโคเวลที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทส่วนที่เหลือ

0: ไปกู้เงินกับทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการออมสินพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายชำระจ่ายด้วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาโซลาร์เซลล์ซึ่ง5 เมกะวัตต์เนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 บาทส่วนหนึ่ง 1,000 บาทใช้หนี้ให้กับเงินกู้ที่ไปกู้ส่วนที่เหลือมาให้กับทางธนาคารออมสินยกตัวอย่างส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่บอกกู้เนี่ยจะใช้ไปถึงมือประชาชนโดยตรง
1: ส่วนการตั้งข้อสังเกตในส่วนกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะครับเคลื่อนร่วมกันเนื่องจากขณะนี้พรรคภูมิใจไทยได้เสนอกฎหมายเงินชดเชยกบข.แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นโดยจะพยายามผลักดันให้ผ่านการพิจารณาก่อนปี2571ขณะที่การทำครอบคลุมทั้งผู้ที่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้านเปิดชอบเพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยงการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยายืนยันว่าเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กองทุนกยศ.ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกองทุนกยศ.เพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางด้านนางวัฒนยาบุญนาคกรรมาธิการได้สงวนความเห็นในส่วนของงบประมาณมนตรีและหน่วยงานในกำกับเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการพิจารณาขอเพิ่มงบประมาณจำนวนประมาณ500 ล้านบาททุนหมู่บ้านในการดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งตนเห็นว่ามาที่มีการตั้งไว้แล้วในงบกลางโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดใช้จ่ายเงินในพระราชกำหนดเงินกู้400 ล้านบาทอีกด้วยทั้งนี้ในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เคยดำเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ2569โดยผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนหรือโครงการ SML แต่การดำเนินโครงการยังมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ถึงมือของประชาชนดังนั้นหากรัฐบาลต้องการปรับเพิ่มวงเงินต้องตอบคำถามให้ชัดเจนว่าการดำเนินการโครงการ SML ทั้งของปี2569ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรและการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในปีนี้รัฐบาลต้องการนำเงินไปใช้ในโครงการใหม่หรือเป็นโครงการเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้น
2: เพิ่มค่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่คำว่ามีโครงการใหม่แต่ดิฉันอยากจะได้คำตอบเพิ่มค่ะว่าเคินเก่าที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วอะค่ะอย่างที่ได้บอกว่าผลความสำฤทธิ์เนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนค่ะว่าแค่ไหนค่ะท่านประธานประเด็นที่สองค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากให้รัฐบาลตอบเพิ่มก็คือเงินใหม่ที่กำลังจะขอเติมนั่นคือเพื่อไปทำเรื่องใหม่หรือว่าไปทำเรื่องเดิมแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เท่านั้นค่ะเพราะการขอเพิ่มอีก500 ล้านอย่างที่ดิฉันได้พูดในโครงการ SML เดิมค่ะเดิมทีมชนสามารถที่จะขอเงินไปพัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐานซึ่งในนั้นก็ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การพัฒนาในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์หรือกระทั่งแท่นชาร์จ EV ก็ SML เรียบร้อยค่ะดังนั้นก่อนที่จะเติมเงิน500ล้านค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบให้พวกเราทุกคนมั่นใจเพิ่มก็คือจะใหม่นี้มันจะไม่ถูกนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมคนที่ได้รับงบจะไม่ใช่เป็นกลุ่มชุมชนหรือโครงการเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ SML เดิมที่เคยทำไว้เดิมอยู่แล้วอย่างไรคะ
1: กิติชัยเอ่งชวนส.ส.จังหวัดกระบี่จากพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งข้อสังเกตทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน653 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา275 ล้านบาทแต่ในรายละเอียดของงบประมาณไม่มีการระบุเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและ

0: ยังต้องมีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานซึ่งการบริหารจัดการแหล่งดับคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะมีส่วนราชการดูแลส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดูแลซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการจัดทำงบประมาณของสทนช.ยังขาดกระบวนการใน Water Plan โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านนี้อย่างมากทำให้อปท.ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ได้เพราะการจะนำงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้องผ่านความเห็นชอบโครงการนี้ก็จะส่งผลให้อปท.ไม่สามารถมีโอกาสรับงบประมาณไปพัฒนาแหล่งน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ได
1: ้สิ่งที่ผมมองเห็นว่ายังขาดอยู่มานของสทนช.ในปีนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยได้มีการพูดกันตลอดว่ากระบวนการของไทยโดยเฉพาะวิธีการนำเสนอโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับบัตรนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยวอเตอร์แพลนเยอะมากนั่นก็คือว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนมันมีกระบวนการในเรื่องของการคีย์โครงการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆจนไปถึงขั้นตอนของการพิจารณาการเตรียมความพร้อมโครงการเนี่ยเป็นองค์กรท้องถิ่นจำนวนมากนะครับที่คีย์โครงการเข้าไปแล้วแล้วไม่ผ่านไทยวอเตอร์แพลนนั่นก็หมายความว่าถ้าปีไหนคีย์ไปแล้วไม่ผ่านโอกาสที่จะได้รับในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็ดีอะไรต่างๆก็ดีให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยขาดหายไปเลย1ปีนี่คือประเด็นสำคัญแล้วก็เมื่อผมมาดูในงบประมาณ 34.98 ล้านเนี่ยไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เลยเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องการจัดอบรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในเรื่องนี้
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วล่ะค่ะดิฉันวริศราวรรณเขจรนะคะพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทรงตราพระราชบัญญัติธรรมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสังคมสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคม
1: The heart of my people, in whom there has existed a marked feeling of friendship toward the American people.
2: พุทธศักราช2474เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรและเยือนสหรัฐสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์อเมริกันหลายฉบับว่าทรงเตรียมการร่วมในการปกครองประเทศหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เสนอข่าวไปในทางเดียวกันว่าจะทรงเสด็จกลับถึงเมืองไทย
3: คือพระองค์ท่านทรงกล่าวถึงของประชาชนของพลเมืองสยามที่จะเกิดขึ้นในการปกครองระดับเทศบาล นะครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะให้ประเทศสยามตอนนั้นมีเทศบาลเต็มรูปเสียทีในช่วงที่ฉันคือช่วงที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะครับเทศบาลแล้วก็เทศบาลรูปแบบของสภาท้องถิ่นมีรูปให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นนะครับพวกในลักษณะแบบนี้คือเติบโตได้เนี่ยจะต้องเริ่มจากระดับรัก
2: ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาลข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรตังของท้องถิ่นเรากำลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขาพระราชดำรัสครั้งนั้นสะท้อนแนวพระราชดำริที่จะวางรากฐานเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองสยามโดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปกครองท้องถิ่น

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
1: เ
3: ออคุณรอดพูดปกติดีเอาเลย
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: พัชระเพียงเพชรเก็ดกะคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: สุขภาพดี
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ S-Zone โซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
2: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็สามารถแอดมาได้ที่ TP Channel ค่ะส่วนวันนี้รายการเราติดตามจากตัวอย่างค่ะโซนสุขภาพดีในช่วงโซนสุขภาพกายโบตันอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับกลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ
2: ช่วงเมนูสุขภาพอิ่มอร่อยได้ครับ
1: และช่วงสุดท้ายโซนสุขภาพใจเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าป่วยเท่ากับโรคจิตใช่หรือไม
2: ่พบคำตอบสุขภาพที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ใน

0: ช่วงนี้นะครับน้องโบตันที่เห็นข่าวแบบว่าเหมือนเผยแพร่กันแบบบ่อยมากเลยใน Facebook ถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคท้องผูกนะครับว่าโรคท้องผูกเนี่ยพอเราท้องผูกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมีโรคมันมีพิษเข้าสู่ร่างกายอะครับ
1: ถ้าเกิดว่าแชร์กันขนาดนี้คนที่เคยประสบปัญหาเรื่องของท้องผูกเนี่ยต้องกังวลใจแน่นอนเลยค่ะพี่ป๊อป
0: ใช่ซึ่งข่าวนี้นะครับมีรายละเอียดนะครับที่บอกว่าโรคท้องผูกนะครับจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้นะครับเพราะพิษจะหวนคืนสู่ร่างกายนะครับโดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและเป็นเท็จครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็ขออัปเดตตรงนี้เลยนะคะว่าข้อเท็จจริงค่ะ

0: ดยเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์พิชยาธานินทร์ออร์โธปิดิกส์อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะช่วงสุขภาพกายในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายราธานแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ป๊อปครับ
0: คุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะชื่อโรคมาก็หลายคนไม่เข้าใจแล้วโรคนี้นั่นคือโรคอะไรคะ
1: ครับก็สำหรับโรคกลุ่มเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับก็คือกลุ่มโรคของกลุ่มโรคเนื้องอกและก็มะเร็งนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกริ่นพื้นฐานก่อนก็คือเซลล์ในร่างกายของคนเราครับมันในทุกๆเซลล์เนี่ยสามารถที่จะมีเนื้องอกแล้วก็มีมะเร็งได้เป็นมะเร็งที่เกิด

0: ดยที่เกิดที่ตัวกระดูกหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเองครับซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโรคที่ก็อย่างที่คุณโมตันเข้าใจก็คือได้ยินว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนะครับในกับคนที่เป็นมะเร็งอย่างอื่นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมเยอะกว่านะครับในขณะที่คนที่เกิดกลุ่มมะเร็งกลุ่มเหล่านี้ครับมันจะเป็นคนไข้ที่สามารถมีการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งที่อื่นมาที่กระดูกได้กลุ่มนี้ต่อยกว่าคนที่เป็นมะเร็งที่ตัวกระดูกหรือกล้ามเนื้อเองครับ
1: แล้วในกลุ่มนี้นะครับคือหมอแบบเจาะแล้วว่าคนที่เป็นเฉพาะกลุ่มแบบนี้ครับมะเร็งที
0: ่ก็กลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบในคนไข้เด็กอายุไม่เกิน10-20ปีนะครับพวกนี้ก็จะมีลักษณะก็คือมีเรื่องของตัวเนื้องอกหรือตัวมะเร็งเกิดขึ้นที่บริเวณกระดูกหรือกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างจากกลุ่มมะเร็งอย่างที่บอกว่าเป็นมะเร็งที่อื่นแล้วกระจายมาพวกนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่อายุสูงอายุขึ้นมาหน่อยอายุตั้งแต่เกิน40-60ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมีประวัติมะเร็งที่อื่นแล้วถึงพบว่ามีการแพร่กระจายมาในระยะลุกลามหรือระยะสุดท้ายที่เราเข้าใจกัน
1: ครับเดี๋ยวเราขอแบ่งก่อนนะครับคืออันนี้คือเป็นมะเร็งในเด็กที่เกิดจากเด็กที่อายุ10-20
0: ประมาณ
1: 20-20ปีนะคร
0: ับ มันไม่เกิน20ปี
1: ครับแต่แล้วสาเหตุที่เกิดจากเด็กนี่นะครับเกิดจากอะไรครับ
0: ในคนไข้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นมะเร็งกระดูกปฐมภูมิแล้วกันนะครับก็คือเกิดจากตัวกระดูกและเนื้อเยื่อเองเนี่ยครับกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ชัดเจนนะครับเราพบว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคนี้นะครับทั้งปัจจัยภายในเองก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับการศึกษาปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของพันธุกรรมมากกว่าก็คือถ้าเราเกิดมะเร็งได้นะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยเราจะมีพันธุกรรมหรือยีนนะครับที่ทำหน้าที่หลากหลายถูกไหมครับทีนี้มันก็จะมียีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อมะเร็งอยู่2อย่างก็คือยีนที่สร้างมะเร็งนะครับกับยีนที่คอยหยุดยับยั้งการก่อมะเร็งใช่ทีนี้ในภาวะปกติยีน2กลุ่มนี้มันก็จะสร้างมะเร็งเนี่ยก็จะหยุดจะไม่ทำงานในขณะที่ยีนยับยั้งมะเร็งก็จะทำงานเพื่อควบคุมใช่ไหมครับทีนี้มะเร็งเนี่ยก็คือเกิดจากการผ่าเหล่าหรือว่าการที่แบบยีนมีการกลายพันธ
2: ุ์
0: นะครับทำให้ยีนที่ปกติแล้วไม่ควรจะต้องแสดงตัวออกมาก็คือยีนก่อมะเร็งเนี่ยมันทำงานมากขึ้นนะครับหรือยีนที่คอยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้เนี่ยไม่ทำงานนะครับของมะเร็งกระดูกก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นพอว่าปัจจัยที่จะมีผลก็คือปัจจัยภายในเนี่ยก็คือเรื่องของพันธุกรรม
1: ที่แบบเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีลักษณะของคุณพ่อเคยเป็นมะเร็งมาก่อน
0: อาจจะมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างในเด็กนะครับของเด็กเองนะครับที่ทำให้แบบมีเรื่องของนะครับหรือโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่พบในประวัตินะครับหรือในสายประวัติครอบครัวที่มีมะเร็งร่วมด้วยนั่นก็เป็นปัจจัยภายในนะครับส่วนสำหรับปัจจัยภายนอกนะครับก็คือการรับรังสีนะครับหรือสารก่อมะเร็งต่างๆนะคร
2: ับ
0: สารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับกระดูกหลักๆก็คือการได้รับรังสีนะครับอย่างเช่นในคนไข้บางกลุ่มที่อันนี้อาจจะไม่ใช่คนไข้ที่อายุน้อยละนะครับคนไข้อาจจะมีประวัติมะเร็งอย่างอื่นรักษามะเร็งอย่างอื่นเช่นมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมนะครับที่ต้องทำการผ่าตัดรักษาแล้วหลังผ่าตัดไปด้วยนะครับก็ผ่านไประยะเวลาเกินบางรายเนี่ยสามารถมีการพัฒนากลายเป็นมะเร็งนานมามากนั้นได้ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับผม
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดเรื่องของโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื
0: ้
2: อแต่ทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอาละสาเหตุอื่นมีไหมคะอยู่ดีๆก็เป็นโรคนี้ขึ้นมาเลย
0: ปัจจัยอื่นก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อเรื้อรังในกระดูกนะครับเช่นมีแผลนะครับกระดูกหักรักษาไม่ถูกต้องนะครับทำให้ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีเรื่องของมะเร็งในวัยผู้ใหญ่ในวัยผู้สูงอายุตามมาได
1: ้ถือว่ากระดูกหักนี่ก็ทำให้เกิดมะเร็งได้หรอครับ
0: หักทั่วไปถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องปกติกระดูกหักก็เราก็จะแยกว่ามันเป็นกระดูกหักแบบมีแผลเปิดหรือไม่มีแผลเปิดนะครับถ้ากระดูกหักโดยทั่วไปไม่มีแผลเปิดเนี่ยจะผ่าตัดหรือจะใส่เฝือกก็แล้วแต่โอกาสเกิดการติดเชื้อก็น้อยแต่ถ้าเกิ

0: แบบคนไข้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วมีแผลเปิดกระดูกโผล่พบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยครับมันจะเป็นทางนำเชื้อเข้าไปเช่นอาจจะล้างแผลไม่ดีไม่ได้รับการรักษาทันท่วงป้องกันการติดเชื้อเนี่ยครับถ้าไม่ดีก็ส่งผลให้ในระยะยาวนะครับการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยมีผลต่อเรื่องของมะเร็งกระดูกได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะรายงานเนี่ยจริงๆเรื่องของรังสีก็จะมีผลมากกว่า
1: ผลแล้วว่าสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกหักหรือบางคนเป็นมะเร็งส่วนอื่นแล้วก็ได้รับการฉายรังสีอยู่ทีนี้เริ่มมาสังเกตตัวเองแล้วเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าอาการเป็นยังไงคะวิธีสังเกต
0: ก็จริงๆอาการในกลุ่มที่ที่เราอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมะเร็งที่เกิดในเด็กมะเร็งกระดูกเองหรือว่ามะเร็งอย่างที่อื่นแล้วกระจายมาที่กระดูกหรือเปล่านะครับอาการแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องปวดนะครับแต่ว่าอาการปวดเนี่ยมันเป็นของคู่กับหมอกระดูกอยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าอาการปวดของกลุ่มโรคมะเร็งหรือเนื้องอกเนี่ยก็จะแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ปกติเวลาเราสัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้งานการออกกำลังกายใช้งานมากเกินไปหรือท่าทางที่ผิดปกติใช่ไหมครับแต่ว่าอาการปวดที่ชวนสงสัยพวกกลุ่มมะเร็งได้ก็คือปวดแม้ว่าเราจะพักแล้วเราอยู่นิ่งๆหรือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มากระตุ้นเนี่ยก็ยังปวดอยู่การปวดขณะนอนตอนหลับตอนกลางคืนตอนกลางคืนเรานอนหลับไปแล้วครับอาการปวดนั้นรบกวนทำให้นอนไม่ได้หรือว่าแบบตื่นมากลางดึกนะครับจะเป็นคำที่เรียกว่ามีอาการปวดแบบไนท์เพนนะครับหรือว่าปวดขณะพักหรือ resting pain นะครับพวกนี้ก็คือเป็นอาการที่ชวนสงสัยว่าไม่ใช่ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อธรรมดาถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาและมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆอาการถัดไปก็คืออาจจะเริ่มรู้สึกว่าบว
1: ม
0: นะครับเพราะมีการอักเสบก็จะคลำก้อนได้บวมหรือคลำก้อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้รักษาอีกเหมือนกันรู้สึกว่าอาการปวดนั้นมันพอทนได้นะครับมีระดับอักเสบแล้วอยู่มาวันหนึ่งปวดมากกว่าพื้นฐานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอาการชวนสงสัยว่ามีกระดูกหักร่วมด้วยได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่มีโรคกระดูกเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดพวกกระดูกหักได้กระดูกร้าวได้มีเนื้องอกเข้าไปแทนที่ในกระดูกทำให้กระดูกคุณภาพกระดูกแย่ลงกระดูกบางลงนะครับแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในตำแหน่งที่หลังนะครับกระดูกสันหลังก็มีอวัยวะสำคัญก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทใช่ไหมคนไข้ก็อาจจะมาด้วยชาหรืออ่อนแรงนะครับหรือว่าควบคุมปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับก็อาการที่ชวนสังเกตก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะกังวลแล้วว่าเฮ้ยฉันปวดแบบรุนแรงแบบเนี้ยต้องไปพบแพทย์ทันทีในวันรุ่งขึ้นเลยไหมคะหรือว่าสามารถรอได้แล้วมันอันตรายมากไหมคะ
0: ผมฝากว่าแรงนะครับก็แนะนำว่าไปพบแพทย์นะครับเพราะเราสามารถที่จะตรวจให้คุณตรวจอาการแล้วก็วินิจฉัยจากอาการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับร่วมกับภาพเอ็กซเรย์ภาพรังสีพื้นวินิจฉัยพื้นฐานธรรมดาได้มากขึ้นกว่าการที่คนไข้จะสังเกตอาการเองนะครับก็มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็ซักประวัติตรวจร่างกายนะครับคัดกรองก็พอให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากรู้แล้วเพราะว่าบางคนฉายแสงเยอะแล้วก็เริ่มกังวลทีนี้ไอ้กลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยที่จะเกิดเนี่ยมันเยอะมากไหมคะสมมติว่าคนเป็นมะเร็ง100คนเกิดได้ประมาณ 20% อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คำถามของคุณโบตันก็แยกว่าถ้าเป็นเนื้องอกของกระดูกเองอย่างที่บอกว่าเกิดในเด็กนะครับปกติแล้วจะเจอได้สักประมาณสักไม่เกิน 2% นะครับของมะเร็งใหม่ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นสถิติน่าจะเหมือนกันทั่วโลกประมาณนี้นะครับก็คือถือว่าเจอน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นที่เกิดในคนไข้ที่อายุสูงขึ้นเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกระจายมาถึงนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยปกติอุบัติการณ์ก็จะตามมะเร็งต่างๆที่เป็นซึ่งควรจะคัดกรองอยู่แล้วนะคนที่อายุมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชายมีมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอมะเร็งนะครับเขาก็จะตรวจคัดกรองอย่างอื่นเพื่อหาระยะของโรคอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มการรักษาซึ่งการตรวจกระดูกเนี่ยหรือการสแกนกระดูกนะครับมันก็เป็นการตรวจวินิจฉัยอีกชนิดหนึ่งที่คอยที่ช่วยในการระบุระยะของโรคว่ามีการแพร่

0: ระจายหรือยังอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเจอได้เยอะกว่าแนวทางก็คือถ้าสมมติว่ามีคนไข้นะครับสงสัยตอนนี้คนไข้รู้สึกว่ามันมีปวดอ่ะรู้สึกเอาเป็นว่าสงสัยอาจจะคำได้บวมๆขาขนาดไม่เท่ากันละนำมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งแรกที่หมอกระดูกทำก็คือนอกจากสกัดตัวร่างกายก็ส่งภาพเอ็กซเรย์นะครับภาพเอ็กซเรย์ธรรมดาจะมีลักษณะที่ผิดปกติที่ไม่เหมือนกับพวกกระดูกหักกระดูกเคลื่อนทั่วไปที่พอบอกได้แล้วพอคุณหมอเขาสงสัยแล้วการส่งตรวจถัดมาที่จะช่วยในการวินิจฉัยก็คือส่งภาพรังสี MRI นะครับ Magnetic Resonance Imaging นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เห็นภาพของเนื้อเยื่อข้างในได้ดีขึ้นนะครับเห็นกล้ามเนื้อเห็นเส้นเอ็นนะครับเห็นกระดูกข้างในนะครับได้ภาพชัดขึ้นนะครับหลังจากที่เห็นภาพจาก MRI แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปที่สำคัญก็คือเราจะต้องได้ชิ้นเนื้อนะครับต้องตรวจชิ้นเนื้อก่อนถึงจะยืนยันได้ว่า
1: ชิ้นเนื้อนี่คือชิ้นเนื้อของกระดูกใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับของเนื้องอกเนื้อเยื่อจะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในหรือนอกกระดูกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องได้ผลชิ้นเนื้อเพื่อจะได้ยืนยันการวินิจฉัยได้ว่าตกลงเป็นมะเร็งไหมหรือว่าเป็นเนื้องอกกระดูกเฉยๆข้อจำกัดของมะเร็งกระดูกก็คือเนื่องจากเป็นมะเร็งที่เราพบน้อยการศึกษาเนี่ยยังไม่แพร่หลายได้มีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เหมือนกับมะเร็งอื่นๆที่รักษากันอยู่ในปัจจุบันกับอีกข้อจำกัดหนึ่งก็คือในคนไข้มะเร็งกระดูกแต่ละคนเนี่ยก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในตัวเซลล์มะเร็งนะครับความหมายก็คือเช่นสมมตินำคนไข้มะเร็งกระดูกสักชื่อเดียวกันออสซิโอซาโคมานะครับเหมือนกัน10คนมายืนเรียงกันชิ้นเนื้อที่ตรวจออกมาเนี่ยข้อมูลชุดข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักคนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีโปรตีนที่เราจะสามารถระบุเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี
2: ้
0: ได้โดยเฉพาะนะครับ
2: อย่างนี้คนที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นมะเร็งพื้นฐานเดิมอยู่แล้วกลัวที่จะเป็นโรคกลุ่มของเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อเพิ่มเขาจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของอาหารการกินไหมคะ
0: อย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปในช่วงต้นนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งของกระดูกเองนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมักจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นประวัติเรื่องของการได้รับรังสีเรื่องของการติดเชื้อเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวก็ผมคิดว่าถ้าแนะนำก็คือดูแลตัวเองทั่วไปไม่พยายามนำพวกสารที่ก่อมะเร็งเข้าร่างกายอยู่แล้วนะครับ
2: คนที่เป็นแล้วอยากจะรู้บ้างว่าแนวทางการรักษาเป็นยังไงคะ
0: หลังจากที่ตรวจชิ้นเนื้อนะครับอย่างที่เรียนไปยืนยันการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งกระดูกนะครับขออนุญาตพูดในแง่มะเร็งกระดูกปฐมภูมิของเด็กใช่ไหมครับการรักษาก็ขั้นตอนก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยการให้ยาเคมีบำบัดก่อนนะครับปัจจุบันนี้มาตรฐานก็คือให้เคมีบำบัดก่อนประมาณ3คอร์สนะครับโดยเชื่อว่ายาเคมีบำบัดในชุดนี้นะครับมันทำให้ก้อนเนื้องอกอาจจะเล็กลงได้นะครับทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นได้นะครับพอมันยุบลงปวดน้อยลงนะครับยังไงการรักษาพวกมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อกลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดยังเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดอยู่นะครับในกรณีที่ผ่าได้ในแต่ต่อคนไข้นะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จนะครับได้ขอบเขตของเนื้องอกที่ดีนะครับไม่มีเนื้องอกปนเปื้อนอยู่ในบริเวณนะครับก็ต่อด้วยการให้ยาเคมีบำบัดนะครับเพื่อเก็บพวกเซลล์มะเร็งที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับอีก3คอร์สนะครับโดยที่มาตรฐานการรักษาเนี้ยนะครับมีผลการรักษานะครับหรือว่าอัตราการรอดชีวิตที่5ปีอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% นะครับยังเป็นการรักษาตามมาตรฐานมีมะเร็งกระดูกในตำแหน่งที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับก็ให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็รักษาด้วยการฉายแสงนะครับการฉายรังสีเป็นการรักษาเฉพาะที่ในกรณีที่ผ่าไม่ได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นที่กระจายมาที่กระดูกนะครับในคนที่มีประวัติมะเร็งแล้วก็อายุเยอะเนี่ยเราก็การผ่าตัดจะไม่เหมือนกับกลุ่มแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคุณหมอกระดูกก็จะผ่าตัดเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นเพราะมันเป็นระยะแพร่กระจายอยู่แล้วเพื่อให้คนไข้แข็งแรงพอที่จะรับการรักษากับคุณหมอมะเร็งตามโรคที่ตัวเองเป็นได้ครับผม
1: และอาการตอนฉายแสงครับเบื้องต้นบางทีแบบว่าเป็นอะไรผู้อายุยังน้อยอยู่เนี่ยก็อยากจะทราบว่าอาการเบื้องต้นของการฉายแสงเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างครับแบบอย่างคุณหมอที่
0: ปกติก็การฉายแสงมันเป็นการรักษาเฉพาะ

0: เพราะฉะนั้นผลก็อาจจะมีปัญหากับตรงบริเวณที่ได้รับรังผิวหนังแข็งหนาบวมอะไรเงี้ยครับแล้วก็
1: มีรอยไหม้ไหมครับแบบว่า
0: ก็อาจจะสีของผิวหนังก็จะได้นะครับแต่ว่าม
1: ีเด็กๆในห้องคงอาจจะเห็นว่าทำไมคือเดี๋ยวนี้มันมีภาพให้เห็นนะว่าพอฉายแสงปุ๊บมีเรื่องของผมร่วงเงี้ยนะขนร่วงอะไรเงี้ยแบบต้องโกนผมออก
0: อันนั้นอันเรื่องผมเรื่องศีรษะผมร่วงนี่ก็จะเป็นเรื่องของเคมีบำบัดมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นว่าเคมีบำบัดทุกตัวจะทำให้ผมร่วงนะครับ
2: คร
0: ับก็ผลข้างเคียงของการฉายแสงก็อย่างที่บอกว่ามีผลต่ออวัยวะเฉพาะที่ในพื้นที่ที่โดนรังสีนั้นนะครับเช่นผิวหนังอาจจะแข็งขึ้นนะครับถ้ามีแผลการติดของแผลก็อาจจะยากขึ้นนะครับแล้วก็อวัยวะหนังนั้นนะครับเช่นสมมติฉายแสงใกล้บริเวณลำไส้ก็อาจจะมีเรื่องของแบบลำไส้อักเสบนะครับไม่มีผลมันก็จะอยู่เป็นชั่วคราวนะครับก
1: ็คือข้างเคียงใช่ไหม
0: ใช่เป็นอาการข้างเคียงเฉยๆซึ่งยังไงการฉายรังสีก็ยังมีข้อบ่งชี้แล้วก็มีผลการรักษาที่ค่อนข้างดีอยู่ถ้าในกรณีที่ผ่าตัดไม่ได
2: ้ภาพรวมแล้วว่าโอเคกลุ่มโรคนี้เป็นยังไง
0: ค
2: ุณหมอคะบางคนบอกว่ากังวลเหลือเกินอยากจะแบบมีวิธีป้องกันไหมไม่อยากเป็นเลยเนี่ยคุณหม
0: อครับผมก็จริงๆสำหรับโรคมะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับมันไม่มีวิธีป้องกันที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ก็คิดว่าการเฝ้าระวังสังเกตตัวเองนะครับด้วยอาการอย่างที่ผมได้เล่าไปไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในเด็กหรือว่าเป็นมะเร็งที่อื่นที่แพร่กระจายมาที่กระดูกในผู้ใหญ่เนี่ยอาการหลักๆคืออาการเรื่องของปวดนะครับเราไม่ต้องรอจนเรารู้สึกว่ามันคำได้เป็นก้
2: อ
0: นนะครับหรือว่ามันบวมมากหรือก็ทุกวันนี้เราสามารถแบบเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองแล้วก็มาพบคุณหมอนะครับอย่างน้อยเอ็กซเรย์ธรรมดามันก็ผมว่าคิดว่าการแบบเฝ้าระวังตัวเองนะครับแล้วก็อย่างน้อยรู้ว่ามันมีโรคมะเร็งในกระดูกและกล้ามเนื้อแบบมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่มะเร็งอย่างอื่นอย่างเดียวนะอย่างน้อยก็จะถ้าพบได้เร็วมันก็การรักษาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนหรืออะไรที่น้อยกว่ารักษาหายได
2: ้ก็คือสรุปง่ายๆว่าโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามแข็งไม่มากแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแล้วก็ในกลุ่มเด็กก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งฉะนั้นง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็คือสังเกตร่างกายตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีมะเร็งเรื่องของมะเร็งส่วนอื่นๆอยู่แล้วก็ยิ่งต้องสังเกตตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงคุณหมอก็ขอฝากอะไรนิดนึงให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากว่ามะเร็งกระดูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายหรือว่าเป็นมะเร็งกระดูกของเด็กเองนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับหรือคนไข้มีความสงสัยหรือกังวลแนะนำว่าพบแพทย์นะครับหรือปรึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกนะครับได้ทั่วประเทศได้เลยนะครับอย่างน้อยๆให้คุณหมอช่วยคัดกรองให้แล้วก็ภาพเอ็กซเรย์ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีราคาสูงมากนะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเราปล่อยใหเป็นนานๆนะครับ
2: คุณผู้ชมก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะวิธีง่ายๆนะคะสังเกตตัวเองว่าเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยต้องสังเกตตัวเองมากกว่าคนทั่วไปนะคะหากเรามีอาการปวดมากกว่าปกติเนี่ยรีบไปพบแพทย์เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอโป้งที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะ

0: ครับเมนูสุขภาพของเรานะครับก็จะเป็นหมี่แจ๊ครับหมี่แจ๊เนี่ยเป็นอาหารวัฒนธรรมนะครับส่วนมากจะมีอยู่ในชาติพันธุ์ไทยวนเนี่ยไทยวนสลับบุรีก็ทำหมี่แจ๊กันเวลามีงานมีเทศกาลรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยใครไปเที่ยวที่ไทยวนสลับบุรีเนี่ยก็จะมีเมนูนี้แหละครับ
1: อ๋อที่เหมือนเป็นเส้นสีชมพูชมพู
0: ใช่สีชมพูใช่ครับสีชมพูที่เกิดเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติหมดละครับน้องหมอดำ
1: สีพริกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: พริกมะเขือเทศนะครับ
1: เมนูของเราก็คือสุขภาพล้วน
0: สุขภาพล้วน
1: ไม่มีการเจือสีเจือกลิ่นใดๆทั้งนั้น
0: ใช่ครับแล้วรู้ไหมครับว่าแจ๊แปลว่าอะไร
1: แปลว่าอะไรคะพี่
0: ก๊อฟแจ๊ก็แปลว่าแฉะ
1: อ๋อ คือที่มาอย่างนี้
0: ที่มาใช่
1: ความหมาย
0: ใช่
1: แล้วประโยชน์ของมันล่ะคะพี่ป๊อป
0: ประโยชน์ของมันก็คือใช้อะไรล่ะสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่มันมีอยู่ในครัวเป็นแบบเครื่องเทศแบบบ้านๆเลยนะครับก็มีแค่หอมกระเทียมพริกแห้งแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่เพิ่มก็คือมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
0: ใช่มะเขือเทศสีดาที่มันมีอยู่ในครัวเราเนี่ยนะครับ
1: มีมะขามด้วยน้ำมะขาม
0: นี่คือเครื่องปรุง
1: ก็มีประโยชน์ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ก็จะมีส้มมะขามนะครับมีน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็อาจจะเติมเกลือนิดนึงนะครับ
1: ค่ะน้ำมะขามก็คือมีวิตามินซี
0: วิตามินซีสูงนะครับ
1: เพิ่มภูมิคุ้มกัน
0: ใช่แล้วก็มีพวกหอมกระเทียมที่มันช่วยในเรื่องของระบบหายใจป้องกันไข้หวัดนะครับมีพริกที่มีสารที่เรียกว่าแอปไซซินเพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารฆ่าเชื้อด้วย
1: มีหน้าละตอนอยู่กับพี่ป๊อปแบบอ้วนขึ้นเลย
0: อ๋อสุขภาพดีด้วยนะ
1: สุขภาพดีด้วยเพราะว่ากินอาหารอร่อยอร่อย
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต้องทำอะไรก่อนคะพี่ป๊อป
0: ก่อนอื่นอันดับแรกนะครับก่อนที่ทำหมี่แจ๊ะเนี่ยเราต้องเตรียมไข่ก็คือเราต้องทำไข่เป็นแผ่นก่อนแล้วเราก็ซอยไข่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับก่อนทำเราใส่ถุงมือ
1: ใส่ถุงมือก่อนเพื่อความสะอาดนะคะพี่ป๊อปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ใส่ถุงมือไว้เพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
1: ต่อไข่เลยนะคะพี่ป๊อป
0: ต่อไข่เลยครับ
1: ใช้กี่ฟองดีคะพี่ป๊อป
0: ใช้2ฟองก่อนก็ได้ครับ
1: สองฟองแล้วเราต้องตีไข่เหมือนเป็นไข่เจียวไหมคะพี่ป๊อป
0: เหมือนไข่เจียวเลยครับน้องตันตีได้เลยครับ
1: แบบนี้เลยง่ายมากเพราะว่าใครทำไข่เจียวได้ก็คือทำหมี่แจ๊ได้
0: ใช่
1: พี่ป๊อปหุ่นล้ออีกคืออะไรคะ
0: มันไม่แค่หมี่แจ๊ะไม่ได้แค่มีแค่ไข่นะครับมันก็มีน้ำปรุงด้วย
1: แต่น้ำปรุงก็พี่ป๊อปบอกว่าทำไม่ยากเหมือนกัน
0: ไม่ยากเลยครับสามารถทำในคอนโดได
1: ้ค่ะค่อยรบกวนใครเท่าไหร่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: พอไหมคะพี่ป๊อป
0: พอแล้วครับเดี๋ยวพักไว้เดี๋ยวพี่ติดไฟก่อนนะครับติดไฟนะครับ
1: เราใช้ไฟอ่อนๆเหรอคะพี่ป๊อป
0: ใช่ครับเพราะเราจะแค่ให้ไข่เป็นแผ่นแล้วเราเดี๋ยวทาน้ำมันที่กระทะบางๆ
1: เยอะนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา
0: อ่าน ี่แล้วก็เอาน้ำมัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แปรงครับทาน้ำมันบางๆเพราะเราจะไม่ใช้แบบเป็นไข่เจียวเนาะแต่เราจะทำเป็นไข่แผ่น
1: เป็นไข่แผ่นแค่นี้เลย
0: แค่นี้เลยเดี๋ยวให้กระทะร้อนนิดนึงนะครับที่จริงกระทะถ้าเกิดเป็นกระทะเทฟลอนก็อย่างนี้ก็จริงก็ทำได้แต่เราอยากให้มันร้อนง่ายๆทาน้ำมันนิดหน่อย
1: นิดหน่อยเคยทานค่ะพี่ป๊อปแต่ว่าเคยทานแบบเป็นสีชมพูเลยแต่ว่าของพี่ป๊อปเนี่ยน่าจะสวยงาม
0: ค่
1: ะเพราะว่าสีจะเกิดจากธรรมชาติเลย
0: นิดนึงให้ร้อนทั่วก่อน
1: ค่ะ
0: เอาล่ะอย่าหยดนิดนึงนะครับคือแบบทดสอบได้แล้วครับ
1: น่าจะได้แล้ว
0: เทลงไปเลย
1: แหมโหเป็นไข่แผ่นแบบนี
0: ้นี่เป็นไข่แผ่นแบบนี้เลยนะครับ
1: อันนี้คือเทคนิคเหรอคะพี่ป๊อปที่เราต้องเอียงกระทะ
0: ใช่ใช่เพราะไข่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าให้ไข่มันร่อนไปทั่วกระทะเลยเดี๋ยวเราก็จะแซะเอาแบบนี้ตักเอาไข่ออก

0: พอมันสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาซอยให้เป็นเส้น
1: อ๋อแบบนี้นะคะเทคนิคมาค่ะดูแล้วไม่ยาก
0: รอให้มันแห้งนิดนึงให้มันสุกทั่วกันนะครับ
1: คล้ายๆไข่เจียว
0: คล้ายๆไข่เจียวครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันจะร้อน
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเตาไฟฟ้าก็น่าจะลำบากนิดนึงไหมคะพี่ป๊อปหรือว่า
0: ก็ได้เหมือนกันถ้าเรามีกระทะเทฟลอนนะครับหรือกระทะที่แบบว่ามันร้อนง่ายๆเนี่ยร้อนง่ายๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ไข่ที่แบบว่าเป็นแผ่นเห็นไหมถ้าเกิดใส่น้ำมันเนี่ยอุ้ยสวยเลยครับ
1: ค่ะไม่แตกเลยนะคะ
0: ไม่แตกเลยเห็นไหม
1: เสร็จปุ๊บเราไว้ตรง
0: ซอยกันเลย
1: อ๋อโอเคซอยเลยนะคะ
0: แป๊บนึงเดี๋ยวให้มันสุกนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยเราก็ตัก
1: กลาง
0: ใช่ครับแหมเรียบร้อยครับอาจจะร้อนนิดนึง
1: เราอาจจะหอมเลยค่ะหอมเหมือนไข่เจียว
0: ใช่สักพักนึงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาซอยให้เป็นเส้นกันนะครับ
1: ร้อนๆเลย
0: ร้อนๆเลยครับ
1: ซอยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซอยให้เป็นเส้นเล็กๆพับให้มันหนานิดนึงก่อนตอนที่ลงมาจากกระทะ
0: ใช่ใช่ครับเราก็เดี๋ยวเรามาทำเป็นเส้นๆอย่างแบบจะไม่ต้องละเอียดมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ใส่จานนั้นพักไว
1: ้ค่ะ
0: ได้เป็นไข่โรยแล้วครับเห็นไหมครับ
1: หูควันขึ้นแบบร้อนๆเลย
0: ร้อนๆเลยครับนี่เรียบร้อย
1: เสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อคะ
0: เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำเรื่องของน้ำผัดหมี
1: ่น้ำผัดหมี่อันนี้ของยาก
0: อันนี้ต้องให้น้องครับ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีที่น้องโขก็มีหอมกระเทียมแล้วก็พริก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพริกที่แช่น้ำคือพริกใหญ่กระเทียมก่อนก็ได้
1: กระเทียมสักเยอะไหมคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวเอาหมดนี่เลยครับเพราะเดี๋ยวจะผัดจะได้เครื่องจะได้เข้มข้นนะฮะเรากากไว้ให้ละ
1: หอมมาก
0: หอมเลยครับ
1: วิ
0: เดี๋ยวเราใส่เกลือนิดนึงนะครับไว้เวลาตำจะได้ไม่กระเด็น
1: ค่ะ
0: นิดนึงโอเค
1: มันช่วยเหรอคะพี่ป๊อป
0: มันช่วยได้ครับโอ้โหนี่ละเอียดเร็วมากเลยครับน้องตัน
1: แหมเป็นไงคะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะพี่ป๊อป
0: ใช้ได้ครับเดี๋ยวตำด้วยพริกนะครับพริกใหญ่เราแช่น้ำไว้แล้วจะได้ตำง่ายๆโอเคครับนี่ก็คือตัวเพิ่มสี
1: พริกนี่เราเอาไปแช่น้ำ
0: ให้นิ่มครับโขกเบาๆนี่โขกเบาๆเดี๋ยวก็เด็น
1: ค่ะ
0: ครับเอามือป้องไว้ถูกต้อง
1: ใช่เดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตา
0: ใช่ครับ
1: จะเรื่องใหญ่
0: ครับ
1: อันนี้พร้อมไหมคะ
0: ต้องโขกสักพักหนึ่งจนละเอียด
1: ค่ะ
0: อาจจะแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากเหมือนเขาแบบโบราณเขาบอกแบบ
1: แปลว่าอะไรคะพี่ป๊อป
0: เล่นใบคือไม่ต้องละเอียดอาจจะมีแบบมีเศษเป็นพริกเป็นแบบเห็นเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะ
1: เห็นเป็นชิ้นได้บ้าง
0: ใช่ครับโหเก่งมากเลยครับน้องตัน
1: อันนี้เรามีกระเทียม
0: กระเทียมหอม
1: หอม
0: ใช่ครับก็คือเราจะใส
1: ่
0: ที่แช่น้ำแล้วเอาเม็ดออกนะครับก็ให้น้องตันโขลกไปด้วย
1: ค่ะเป็นแบบนี
0: ้ใช่
1: มีมะเขือเทศนิดหน่อย
0: แต่เนี้ยมันจะมีมะเขือเทศด้วยแต่ว่าเวลาโขลกเนี่ยมันอาจจะกระเด็นได
1: ้
0: พี่ก็เลยบอกว่าอนุโลมให้น้องตันเนี่ยใช้เครื่องปั่นได้นะครับ
1: นิดหน่อย
0: ใช่นิดหน่อยแล้วก็อาจจะเติมน้ำนิดนึงเพื่อให้ปั่นง่ายนะครับ
1: ก็คือโขลกเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นนิดนึงช่วยเขา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้มีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยเร็วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะสบายด้วย
0: สบายด้วยเดี๋ยวเวลาผัดน้ำหมี่เนี่ยต้องเอาไปผัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พี่จะเพิ่มมะเขือเทศลงไปด้วยเช่นแบบหั่นเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันจะได้มีรสสัมผัสและมีแบบเขาเรียกอะไรมีมะเขือเทศโรย
1: ใน
0: เท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆให้เห็นด้วย
1: เพราะอันนี้ก็มีแค่ส่วนเดียวเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: หั่นเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวพี่เปิดไฟนะครับแล้วพี่ก็ตั้งกระทะเลย
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่น้ำมันนิดนึงนะครับให้มันแบบว่าเวลาผัดไอตัวน้ำผัดเนี้ย
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้เขาเรียกอะไรน้ำผัดเนี้ยมันเกิดความเงาสวยงามแต่ต้องผัด
1: เยอะไหมคะพี่ป๊อปน้ำมัน
0: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับนิดนึง

0: เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำผัดลงไปเลยครับน้ำหมี่ลงไปเลยมาผัด
1: ใส่เลยเหรอคะ
0: ใส่เลยครับ
1: แบบนี้เลย
0: แบบนี้เลยหอมฟุ้งหอมฟุ้งอะไรครับ
1: กลิ่นตีแรงไหมคะพี่ป๊อป
0: กลิ่นตีแรงมากกลิ่นหอมฟุ้งเลยเดี๋ยวเราจะลวกเพื่อพูดไงเราเคี่ยวไปเนี่ยจนน้ำงวดเลยเดี๋ยวเราต้องมีปรุงด้วยปรุงน้ำด้วยนะครับเอาไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวเราปรุงเอาใส่เครื่องปรุงก็คือ
1: ใส่อะไรบ้างคะ
0: น้ำตาลครับน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: เดี๋ยวใส่หมดเลยครับ
1: หูยหอมมากเลยค่ะ
0: หอมขึ้นเลยนะครับ
1: ใช่เมนูนี้สบายแล้วค่ะเป็นมื้อเย็นของตัน
0: เป็นมื้อเย็นได้เลยแล้วไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยครับ
1: ใช่อุ้ยอย่างนี้คนที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได
0: ้ใช่สามารถทานได้ครับ
1: แถมได้โปรตีนจากไข่ชดเชยด้วย
0: ใช่ครับ
1: จากการที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะ
0: แล้วก็น้ำปลาใส่ไปหมดเลยมะขาม
1: มะขามก็ใส่ไปเลยเยอะไหมคะมะขาม
0: เดี๋ยวเราต้องชิมด้วยเราต้องใส่ไป
1: ส่วน
0: หนึ่งก่อน
1: ค่ะประมาณ2ช้อน
0: ถ้าเรา2ช้อนชา3ช้อนชา
1: 2-3 ช้อนชานะคะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดเราชอบจนรส
1: น้ำตาลที่เราใส่ประมาณไหนคะพี่ป๊อป
0: น้ำตาลที่เราใส่เนี้ยนะครับก็คือประมาณ3ช้อนโต๊ะ
1: 3ช้อนโต๊ะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะเข้มขึ้น
1: หอมมากเนี่ยสีมะเขือเทศสวย
0: นี่คือสีของมันเองเราไม่ได้ไปใส่สีเลย
1: น่ามีสีมะเขือเทศสีพริก
0: ใช่ครับแล้วความเข้มเนี่ยก็จะเกิดจากพวกน้ำตาลที่มันแบบว่าผ่านความร้อนแล้วเนี่ยมันก็เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ส้มมะขามคือมะขามเปียกแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยอาจจะชอบความแหลมอาจจะใช้น้ำส้มสายชูตัดนิดนึงก
1: ็
0: ได ้ได้ครับ
1: แต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถตามนี้ได้เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวมะขามเองก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ป๊อป
0: ใช่มันจะเปรี้ยวแล้วอมหวานไป
1: หุยหอม
0: เดี๋ยวเราแบบว่าต้องสักพักหนึ่ง
1: นะครับ
0: ถ้าเกิดว่าไอตัวน้ำหมี่เนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเพิ่มน้ำมันนิดนึงได้นะครับน้ำมันพืช
1: เราดูยังไงคะวิธีสังเกตพี่ป๊อป
0: ก็คือเราจะดูว่าไอตัวน้ำหมี่ที่ผัดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเง
1: า
0: ถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นเงาเราก
1: ็น้ำมันนิด
0: น้ำมันนิดย่างครับรอแป๊บนึงแล้วก็รอให้งวดมากกว่านี้ด้วยครับ
1: อันนี้ถือว่ายังไม่ขึ้นเงาแบบนี้
0: ใช่ครับแล้วเราสามารถเก็บน้ำหมี่เนี่ยไว้ในตู้เย็นได
1: ้
0: ถ้าเกิดเราอยากทานเราก็ไปหาซื้อหมี่มาลวกแล้วก็มาผัด
1: เก็บได้กี่วันคะพี่ป๊อป
0: โอ้อันนี้เก็บถ้าเกิดผัดแบบคือแล้วถึงไฟนะครับสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยครับ
1: โอ้ดีจัง
0: สำหรับคนที่อยู่
1: ครั้งนึงเนาะอยากจะทานวันไหนของสัปดาห์ก็สามารถหยิบออกมาทานได
0: ้ใช่ครับเนี่ยสำหรับคนที่อยู่แบบคอนโดนะครับแบบไม่มีอาหารแบบว่าง่ายๆอยากทานอาหารง่ายๆแล้วแบบ
1: อยากทำทีเดียวอ่ะ
0: ทีเดียวแล้วก็ผัดน้ำหมี่ทิ้งไว
1: ้
0: เนี่ยพอถึงไฟปุ๊บมันจะเก็บสารได้นาน
1: คำว่าถึงไฟของพี่ป๊อปคือมันต้องประมาณไหนคะพี่ป๊อป
0: ถึงไฟก็คือว่าเดี๋ยวมันจะงวดลงนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเงาแล้วก็เขาเรียกงวดก็คือมันแห้งลงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรที่บอกว่ามันจะมีน้ำมันลอยขึ้นมานิดนึงถ้าเราใส่น้ำมัน
1: นี่นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเทคนิคของคนสมัยโบราณเนาะที่เขาทำกันมาแล้วก็สามารถแบบทำครั้งเดียวแล้วก็ทานได้ในหลายๆมื้อ
0: ใช่
1: ในวันถัดๆไป
0: เก็บไว้ทานนะครับ
1: ใช
0: ่ก็เหมาะกับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ทานเนื้อสัตว
1: ์
0: เมนูนี้แบบเป็นเมนูสุขภาพเลย
1: ใครแบบว่าอุ้ยทานมังสวิรัติ3วันก็เก็บไว้3วันเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: พี่ผัดน้ำหมี่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เนื้อมะเขือเทศลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวซอยมะเขือเทศเดี๋ยวเบาไฟนิดนึงนะครับ
1: อันนี้ขึ้นเงาแล้วใช่ไหมคะพี่ปอ
0: น
1: ี่
0: ขึ้นเงาแล้วครับแล้วแห้งแล้วงวดลงไปแล้วด้วยเดี๋ยวใส่เนื้อมะเขือเทศนิดนึง
1: นี่เติมเข้าไปหน่อย
0: เติมนิดนะครับพอให้มันมีเนื้อสัมผัสให้เห็นว่าเอ้ยเรามีมะเขือเทศอยู่นี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับใส่ลงไปเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบ
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะชอบมะเขือเทศแบบเยอะน้อยก็ใส่ตามใจชอบได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้มันมีเนื้อสัมผัสนิดนึงโอเค
1: นี
0: ่แล้วก็เปิดไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ผัดต่อ
1: ค่ะ
0: นี่เราก็เห็นเนื้อสัมผัสของมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวผัดไปสักพักหนึ่งนะครับส่วนหมี
1: ่
0: นะครับเนี่ยพี่ก็เตรียมมาให้แล้วเราใช้หมี่ขาวนะครับเอาไปลวกน้ำแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นน็อก

0: น้ำเย็นนิดนึงนะครับ
1: ตอนที่มันรอให้มันงวดลงอะค่ะพี่ป๊อปมันดูยังไงคะก็คือให้มันเดือดจนมันงวด
0: ใช่มันแห้งลงความ
1: แห้งลงเยอะแค่ไหนอะ
0: คือน้ำเนี่ยตอนแรกจะมีปริมาณของน้ำเยอะให้มันงวดประมาณแบบเหมือนกับว่าประมาณสัก 60% อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะดูง่าย
1: ๆ
0: พอมันเริ่มเหม็นมีติดกระทะเป็นขอบๆเงี้ยนะฮะเนี่ยแห้งๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้
1: แล้วคนทำไม่เป็นอย่างโบตันเนี่ยก็แบบ
0: จะดูไม่ออก
1: ว่าเราอะไรคือคำว่างวดมันงวดคือมันต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิธีดูก็คือดูขอบกระทะนี่แหละ
0: ใช่ครับแล้วคือรสชาติเนี่ยอาจจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนิดนึง
1: เพราะว่าน้ำมันออกไป
0: ใช่เพราะแล้วมันจะต้องมันต้องไปผัดกับหมี่หม
1: ี่
0: จะต้องดึงไอ้เพื่อดูดน้ำดับจากไอ้รสชาติที่น้ำผัดเนี่ยออก
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้ำหมี่เนี้ยผัดเลย
1: ค่ะ
0: ผัดกับตัวหมี่เลยนะครับ
1: ลงเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: ลงเลยครับได้เลยครับ
1: ว่าแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือต้องเป็นพี่ป๊อปแล้ว
0: ได้เลย
1: จับหมี่
0: ครับเอามีที่คีบ
1: ค่ะโอเค
0: เดี๋ยวเราผัดไปหมดเลยนะครับ
1: โอ้ใส่หมดเลยอันนี้กี่คนทานดีคะพี่ป๊อป
0: โอ้โหนี่หลายหลายคนครับ
1: หลายคนเลย
0: เราไปแจกข้างๆบ้านด้วยเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ผัดหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: คุณผู้ชมเห็นอาจจะแบบว่าอุ้ยแจกคุณผู้ชมด้วยได้ไหมคะพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเกิดไปส่งมันได้ก็จะแจกเลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราผัดแล้วเปิดเราผัดไฟอ่อน
1: ๆนี่
0: เห็นไหมดูสี
1: พอดีกันเลยกับเส้นก
0: ับ
1: น้ำที่เราถ้าคุณผู้ชมบอกว่าถ้ามันน้ำมันงวดประมาณนี้เราควรใช้เส้นประมาณกี่กรัมดีคะพี่ป๊อปนี่ประมาณกี่ซองคะ
0: อันนี้สองถุงครับ
1: สองถุง
0: เนี่ยเอาตัวนี้ช่วย
1: ก็ต้องกะให้ถูกเนาะไม่งั้นถ้าน้ำแห้งไปเส้น
0: แต่เกิดรสชาติมันอ่อนไปเราก็สามารถเติมได้นะครับ
1: น
0: ี่แต่นี้พี่ใช้ไฟอ่อน
1: ค่ะ
0: เพราะกลัวเรื่องพอไฟแรงไปแล้วเดี๋ยวไหม ผัดให้ทั่ว
1: ง่ายมากเลย
0: ง่ายมากครับ
1: เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็โรยไข
0: ่แล้วพอเวลาผัดเนี่ยเราต้องดูอีกเพราะว่าหมี่เนี่ยมันจะแฉะมากเกินไปเราต้องให้แบบเป็นตัวไข่ตัวมันนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคนี่นะครับน้องโนบตันเสร็จเรียบร้อยละเนี่ยพี่ก็ผัดจนแห้งนะครับแล้วก็น้ำหมี่ก็คือน้ำผัดของหมี่เนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรมันเข้าเส้นนะครับแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนี่เรียบร้อย
1: กำลังพอดี
0: ครับเนี่ยแต่เราก็เรียกหมี่แจ๊ะเนาะมันก็จะมีแฉะบ้างนิ่มนุ่มๆโอเคเดี๋ยวปิดไฟเลยครับเรียบร้อย
1: โอ้สีน่าทานมากเลยคุณผู้ชมแล้วกลิ่นตอนนี้คือแบบหอมมาก
0: ครับเดี๋ยวเราเตรียมเนี่ยหอมโรย
1: มีความคล้ายแบบกินแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับพอไหมครับ
1: พอค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนิดนึงอีกนิดนึงก็อยู่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวเราต้องมาโรยไข
0: ่
1: ที
0: ่
1: เราทำไว
0: ้ครับ
1: โอเคพอไหมคะพี่ป๊อป
0: โรยต้นหอมนิดนึง
1: ค่ะ
0: พี่ขอใช้มือนะครับ
1: ค่ะโอ้
0: แล้วก็ไข
1: ่ไข่ค่ะพี่ป๊อป
0: เอาไข่แล้วใช้ที่คีบเอา
1: น่าทานมากเลยอ่ะคือแบบว่าฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
0: จะแอบไปทานใช่ไหม
1: แอบไปทานอยู่คนเดียวค่ะไม่แบ่งใครนี
0: ่
1: เดี๋ยวเรายื่นให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ยากเลยแล้วก็ได้ประโยชน
0: ์เป็นเมนูสุขภาพเลยครับเป็นทางเลือกสำหรับคนเมืองน้ำไว้แบบอะไรอ่ะลวกหมี่แล้วก็มาผัดก
1: ็
0: จะได้หมี่แจ๊ะแบบไทยวนสลับบุรีนะครับ
1: ใช่น้ำก็คือเก็บไว้ได้หลายวันไว้ทำวันอื่นก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สารอาหารเราครบถ้วนนะคะ
0: ครบถ้วนแล้วก็ปลอดเนื้อสัตว์ด้วย
1: ค่ะลองทำดูนะคะ

0: โซนสุขภาพใจในโรคจิตเวชมันแตกต่างกับโรคจิตเภทยังไงกันนะครับ
1: โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักดิ์นายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวฤทธิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะแล้ววันนี้เราจะ

0: มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโรคจิตเวชและจิตเภทเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอศักดิ์แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะถามเลยค่ะจิตเวชจิตเภทคืออะไรคะ
1: ฟังดูคล้ายๆกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายครั้งก็เรียกสับสนกัน
0: ค่ะ
1: โรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นคำกว้างๆหมายถึงว่าโรคทางจิตเวชมีหลายโรคอย่าง
2: ครับ
1: อารมณ์สองขั้วไบโพล่าวิตกกังวลนอนไม่หลับปรับตัวไม่ได
2: ้
1: อยากมีภาวะติดบุหรี่ติดสารเสพติด
2: ติดเหล้า
1: ติดเหล้าทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าโรคทางจิตเวชซึ่งโรคจิตเภทก็เป็นโรคหนึ่งในโรคทางจิตเวชแต่จริงๆแล้วโรคจิตเภทเนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่ง
0: เป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: โรคทางจิตเภทเนี่ยถ้าสมัยก่อนเลยหมอคิดว่าที่เราเรียกว่าโรคจิตโรคจิต
2: โรคจิต
1: หรือว่าเป็น
2: โรคอาการออกอาการแล้วใช่ไหมเป็นบ้า
1: หรือว่าเราบางคนใช้คำว่าบ้าในสมัยก่อน
2: ครับ
1: น่าจะใกล้เคียงกับโรคจิตเภทมากที่สุด
0: แล้วความหมายของโรคจิตเภทอะคะอาการมันเป็นอย่างไรแล้วก็เช่นโรคอะไรบ้างคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: โรคจิตเภทก็คือโรคจิตเภทเลยครับมีโรคเดียวเลย
0: โรคเดียวเลย
1: โรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคที่อาการนี้เราจะเจอได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าเราคุ้นเคยที่สุดเวลาเราฟังข่าวว่าตำรวจไปควบคุมใครมาได้สักคนแล้วผู้สื่อข่าวก็บอกว่าให้การวกวนไม่แน่ใจว่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่าอาการที่พูดวกวนเนี่ยฟังไม่ค่อยประติดประต่อพูดแล้วเราจับใจความไม่ค่อยได้เลยนะก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งที่สำคัญของโรคจิตเภทนะครับอาการหลักๆอื่นๆก็คือหูแว่วหูแว่วเนี่ยคือว่าผมมี3คนใช่ไหมคร
2: ับ
1: ผมไม่มีใครเลยนะครับ แต่หมอได้ยินเสียงแฟนหมอที่อยู่ต่างจังหวัดมาพูดซักผ้าหรือยังซักผ้าหรือยัง
0: ไม่ใช่ผีหลอก
1: นะแปลว่ามีหูแว่วแล
0: ้
1: วได้ยินชัดเจนเลย
2: แสดงว่าไม่ได้แสดงถึงความคิดถึงใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของหูแว่วเป็นเรื่องของจิตเภทอ
1: ันนี้คือหูแว่วซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งโรคจิตเภทหูแว่วเนี่ยสมัยหมอไปทำงานเนี่ยบางครั้งสับสนไปเดินๆอยู่เนาะเดินไปที่ไหนสักที่บางทีมันได้ยินเสียงเหมือนใครเรียกชื่อเราหันไปก็ไม่เจอใครอะไรอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าหูแว่วบางคนเข้าใจว่าอย่างไรแต่ว่ามันไม่ใช่หูแว่วที่เราจะบอกว่าเป็นอาการของโรคจิตเภทนะครับ
0: ค
1: ือบางคนเนี่ยคนสูงอายุบอกว่าหมอเนี่ยมีเสียงแว่วแต่เสียงแว่วคือยังไงมันมีเสียงวิ่งวิ่งวิ่งในหูอ่ะคนสูงอายุบางทีจะมีเสียงในหู
0: อ
1: ันนั้นก็ไม่ใช่หูแว่วที่เราหมายถึงอาการของโรคจิตเภท
0: ถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงคะหูแว่วแบบจิตเภทเน
1: ี่
0: ย
1: ก็อย่างที่หมอบอกแฟนหมอซักผ้าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือว่าสมมติหมอไปกินข้าวที่อื่นเนี่ยทั้งร้านไม่มีใครเลยมีอยู่สองคนเนี่ยอยู่เป็นได้ยินเสียงพี่ป๊อปก
2: ่
1: อนหมอทำไมไม่มาถ่ายรายการทำไมไม่มาถ่ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยแปลว่ามีหูแว่ว
2: แล้วพวกที่แบบพูดภาษาเทพล่ะครับ
1: อ๋อโอเคก็มีอาการอีกอาการนึงเราเรียกว่าอาการหลงผิดหลงผิดคือเช่นเขาเชื่อว่าเขาเป็นเทพไม่ได้เชื่อธรรมดาบางคนว่าการเป็นเทพของเขาเนี่ยท่วมได้ภายในวันนี้อะไรพอดีวันนั้นฝนตกเยอะน้ำไม่ระบายโทษจริงๆยิ่งส่งเสริมความเชื่อความเป็นเทพของเขาอีกตรงนี้ได
2: ้ก็คือจิตเภทหลงผิดแล้วก็คิดว่าตัวเขาเป็นอย่างนั้นเป็นเทพหรือเป็นก็เลยสมมุติขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: บางคนก็เสียงแว่วเนี่ยมีหลายลักษณะบางคนก็ได้ยินว่าจะมีคนมาทำร้ายก็ได
0: ้
1: บางคนไม่ได้ยินว่าจะมีคนทำร้ายนะครับแต่ระแวงเรียกว่าการระแวงระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายมีคนติดตามเขาเข้าห้องน้ำก็บอกว่าคนที่จะทำร้ายติดกล้องวงจรปิดติดตามไม่หมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนี่ว่าส่งมาเพื่อติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะพวกนี้ที่เป็นอาการของโรคจิตเภท
2: แล้วอย่างในข่าวที่เราได้เสพเข้ามาช่วงนี้นะครับซึ่งบอกว่ามีเรื่องของการเขาเรียกฆาตกรรมต่อเนื่องนะฮะอย่างที่แบบว่าไปเสพติดหรือใส่ยาคยานายให้คนนี้กินอย่างเงี้ยครับนี่เป็นพวกจิตเภทไหมครับ
1: อันนี้จริงๆโดยข่าวรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยหมออาจจะยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้นะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติเราคิดว่าถ้าเขาเป็นโรคจิตเภทอาการจะเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่

0: เคสนี้นะครับ อ่ะเหมือนกันเน
2: า
0: ะว่าเสียงเนี่ยสั่งให้เอายาไปให้คนอื่นทานแต่มันเป็นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เขาหลุดพ้นก็ดี
1: ครับ
0: มันได้อาจจะเป็นไม่ได้ว่านี่เป็นหูแว่วที่มีเสียงสั่ง
3: ทีนี้ย้อนกลับไปว่าโรคจิตเภทเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะเพราะว่าอย่างโรคจิตวิกลว่ามันเกิดจากอะไรแต่โรคจิตเภทเนี่ยหูแว่วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรคะหมอ
0: โรคจิตเภทเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็กลับไปที่เดิมที่สมองว่าคนที่สารเคมีในสมองหลายๆตัวเนี่ยที่แตกต่างจากครับอันนี้แต่ว่าสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรทำให้สารเคมีตรงนี้มันต่างจากคนอื่นเนี่ยเรายังหาไม่เจอ
2: ไม่ใช่แบบเป็นกรรมพันธุ์พันธุกรรมอะไรไม่ใช่เลยนะครับ
0: คือโรคจิตเภทเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นโรคจิตเภท
2: คร
0: ับ ตอนแต่งงานกันเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคจิตเภทมันจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยทางพันธุกรรมนี้มีส่วนครับสำหรับเรื่องนี
3: ้นะคะแล้วพวกเรื่องของยาเสพติดที่เราบอกว่าบางคนอาจจะทานยาเสพติดอันนี้มีผลกับโรคจิตเภทนะคะ
0: ช่วงนี้มีข่าวเยอะเลยนะครับ
2: ยาบ้า
0: เสพยาและมีการคุ้มคลั่งใช่ไหมครับ นี่อาจจะแยกโดยเข้าใจง่ายๆเป็น2ส่วนตัวยาเสพติดเองเนี่ยก็ทำให้คนเราถึงเรียกยาบ้าว่ายาบ้าถูกไหมครับพอกินไปอาจจะมีหลอนมีระแวงมีกลัวมีคุ้มคลั่งได้แต่ว่าเสพติดล้วนๆเนี่ยอาการพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาเลิกยาเสพติดได้เนี่ยอาการทางจิตก็อาจจะหายได้ครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับที่บางคนเนี่ยจะเริ่มต้นจากยาเสพติดแล้วใช้ไปนานๆจะมีอาการทางจิตแต่ใช้มานานละติดแล้วอาการทางจิตก็ยังไม่หายพวกนี้ก็อาจจะเป็นโรคจิตเภทก็ได้นะ
2: อาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไหมครับ
0: ตัวแอลกอฮอล์เองหลายคนถ้าดื่มเนี่ยก็มีผลทำให้มีหูแว่วประสาทหลอนได้เหมือนกันแต่นั่นอาจจะคิดถึงว่าอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดครับ
3: ทีพอจะทราบแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้หันมาดูแลตัวเองบ้างทำยังไงให้เราไม่เป็นโรคจิตเวทแล้วก็โรคจิตเภทคะ
0: การดูแลตัวเองโรคจิตเวทก่อนแล้วกันก็คงกลับไปให้เราดูแลร่างกายให้ดีเนาะร่างกายให้ดีก็กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายทำตัวให้กระฉับกระเฉงหน่อยเนาะทางด้านจิตใจเราก็ดูแลใจตัวเองสังเกตสภาพจิตตัวเองฟังช่วยเตือนเราแล้วก็มีวิธีผ่อนคลายความเครียดในวิธีที่เราถนัดและเหมาะสมกับเรา
2: ครับ
0: สำหรับทางด้านจิตเวชเนี่ยพวกนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่มากก็น้อยช่วยเราในการโรคจิตเวชครับ สำหรับโรคจิตเภทเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคที่อาจจะเป็นโรคทางสมองเนา
3: ะ
0: เพราะนั้นการป้องกันแบบชัดเจนเลยเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะครับจิตเวชทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องภาวะทางสมองที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้หมอคิดว่าที่สำคัญคือจะทำยังไงให้เราสังเกตอาการได้เช่นญาติหรือคนเราเริ่มมีอาการแล้ว
2: คร
0: ับ แรกๆเขาอาจจะเป็นแค่แยกตัวเก็บตัวพูดน้อยลงดูแลตัวเองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มสังเกตอาการได้เร็วๆแล้วก็พาเขามารักษาเร็วและต่อเนื่องเนี่ยผลของการรักษาส่วนใหญ่จะตอบสนองค่อนข้างดีดีกว่าเราปล่อยไว้นานๆแล้วไม่ได้รับการรักษาครับ
2: ได้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจิตเวชและจิตเภทนะครับน้องโมตัน
3: ใช่ค่ะคุณนะคะว่าจิตเวชคืออะไรแล้วก็จิตเภทคืออะไรนะคะทำการรักษาได้ไม่ยากแล้วก็ป้องกันได้ไม่ยากด้วยก็ขอบคุณ
2: ครับ
4: โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนไม่มีใครหลีกหนีจากความเครียดความวิตกกังวลความกลัวความสับสนในจิตใจไปได้ในบางช่วงชีวิตของเราจะต้องพบกับเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์และจิตใจตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆด้วยอาการดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่บางครั้งหากใครคนหนึ่งตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาว